0: พิ่มทางเลือกการออมให้กับประชาชนดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% นะครับต่อปีติดตามรายงานจากคุณยุวธิดาภูคำนวณครับ
1: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนเข้าถึงการออมพันธบัตรรัฐบาลโดยสำนักบริหารหนี้สาธารณะเตรียมจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออม plus ครั้งที่2ประจำปี69วงเงิน 4,000 ล้านบาทเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งจะมีการจำหน่ายผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง 2,000 ล้านบาทผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มอีก 2,000 ล้านบาทซึ่งพันธบัตรมีอัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากันโดยรุ่นอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ย1บาท80สตางค์ต่อปีและรุ่น10ปีอัตราดอกเบี้ย2บาท80สตางค์ต่อปีแต่ว่าสิ่งที่ประชาชนต้องตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนซื้อคือทั้ง2ช่องทางมีวันจำหน่ายการลงทุนขั้นต่ำคุณสมบัติของผู้ซื้อและวิธีจัดสรรที่แตกต่างกันสำหรับผู้ที่การออมเงินด้วยเงินจำนวนไม่มากสามารถซื้อผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังได้เริ่มตั้งแต่100บาทเพิ่มครั้งละ100บาทเปิดจำหน่ายตั้งแต่ 8:30 นของวันนี้ไปจนถึงบ่าย 3:00 นไปจนถึงวันที่15กันยายนเวลาบ่าย 3:00 นหรือจนกว่าจะครบวงเงิน 2,000 ล้านบาทโดยผู้ซื้อจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาอายุ15ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามขั้นตอนที่กำหนดสามารถซื้อได้สูงสุด50ล้านบาทต่อรายไม่เกิน1ล้านบาทต่อครั้งโดยซื้อได้จำนวนหลายครั้งจุดสำคัญของการซื้อผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังคือผู้ที่มาก่อนจะได้ก่อนยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจได้จากคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
2: สมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินาหรือ AFA ได้ประกาศให้การแข่งขันฟุตบอลภายในประเทศทุกคู่ที่จะลงเตะตามโปรแกรมต่อจากนี้ไปต้องหยุดการแข่งขันในนาทีที่10เพื่อร่วมปรบมือเป็นเวลา1นาทีสำหรับการแสดงดีให้เกียรติกับลีโอเนล เมสซี่ดาวเตะซูเปอร์สตาร์กัปตันทีมฟ้าขาวหลังจากที่เจ้าตัวประกาศอำลาการรับใช้ทีมบ้านเกิดอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยการตัดสินใจดังกล่าวมีขึ้นเพื่อยกย่องหนึ่งในนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประวัติศาสตร์ประเทศอาร์เจนตินาซึ่งนาทีที่10ถูกเลือกเพื่อสื่อถึงเสื้อหมายเลข10อันเป็นสัญลักษณ์ของเมสซี่ตลอดเส้นทางเกมฟาดแข้งร่วมกับทีมฟ้าขาวผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนเรอัลโซซิดาดเสมอเซลตาบิโก้0-0ผลการแข่งขันฟุตบอลลีกเอิงประเทศฝรั่งเศสตูลูสแพ้เรล0-1ผลการแข่งขันฟุตบอลโคปาอิตาเลียประเทศอิตาลีรอบแรกปาเลโมชนะมันโตวา5-2กาญารีแพ้เวโรนา1-2ผลการแข่งขันฟุตบอลสกอตติชพรีเมียร์ชิพสกอตแลนด์ฮีเมเนียนทีละ10คนแพ้ฮาร์ต1-3และผลการแข่งขันฟุตบอลซุปเปอร์ลีกประเทศเดนมาร์กFC โคเปนเฮเกนชนะนอร์ซีแลนด์2-0ผลการแข่งขันเทนนิสกรานด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบที่2เฟลิกซ์อูเกอร์อาริอัสซิมนักเทนนิสมือ4ของโลกและเป็นมือ3ของรายการจากแคนาดาพลิกล็อกพ่ายคาเรนคาชนอฟคู่แข่งมือ50ของโลกจากรัสเซีย1-3เซต7-6ไทยเบรก7-5 3-6 2-6 และ2-6สุรเชษฐ์โชติกุลรายการครับ
3: สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญหมั่นดูแลสุขภาพกายและใจด้วยพลังในการคิดบวกด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: 8นาฬิกากลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

ปภ.แจ้งเตือน54จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังเตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากวันที่4ถึง7กันยายนนี้หลายพื้นที่อาจมีน้ำท่วมขังหรืออยู่ในภาวะฟื้นฟูหลังน้ำลดกรมควบคุมโรคเตือนระวังโรคทางเดินอาหารและน้ำย้ำต้องกินอาหารสุกร้อนสะอาดรัฐมนตรีสุภมาศสั่งสคบประสานผู้จัดคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์หามาตรการเยียวยาผู้ถือบัตรคอนเสิร์ตในวันที่2กันยายนและไม่สามารถเข้ารับชมในวันที่9กันยายนได้หากผู้บริโภคไม่สะดวกติดต่อกับผู้จัดงานด้วยตนเองสามารถแจ้งสคบหรือสายด่วน1166กองทัพบกเปิดรับพลทหารอาสาปี2570ทำสัญญารับราชการนาน4ปีสมัครและติดตามรายละเอียดได้ในระบบออนไลน์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองที่หน่วยทหารหรือหน่วยสัสดีใกล้บ้านตั้งแต่วันที่10กันยายนเป็นต้นไปอิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในคูเวตไม่สนใจคำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ท่ามกลางความขัดแย้งที่ยืดเยื้อนานมากกว่า6เดือนเวียดนามสั่งประหารผู้ต้องหา11คนจำคุกตลอดชีวิต19คนในคดีเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับและณัฐฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มากับทีมงานเช่นเคยนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาณัฐมนต์ภัทรนันท์คุณบุญทรงบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับก็ทักทายคุณผู้ฟังกันในช่วงวันศุกร์นะครับสะกดยังไงก็มีความสุขคุณผู้ฟังครับวันนี้ครับ
0: ขอให้มีแต่ความสุขสมชื่อวันนะครับ
1: ครับ
0: วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดหรือชาตการของครูไพบูลย์บุตรขันธ์ด้วยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: คีตกวีลูกทุ่งไทยนะครับสร้างผลงานฝากผลงานเพลงลูกทุ่งเพราะๆไว้มากมายเหลือเกินนะครับ50กว่าปีแล้วที่ท่านจากไปแต่ว่าแฟนเพลงชาวไทยก็ยังคงระลึกนึกถึง
1: ถูกต้องครับเมื่อพูดถึงบรมครูนักแต่งเพลงเนี่ยย้อนนึกถึงวิทยุทรานสติสเตอร์
0: ใช่ครับ
1: นะครับเปิดตามหัวไร่ปลายนาเนี่ยนะฮะ
0: ใช่ครับสมัยก่อนก็ถือว่าเป็นช่องทางที่คนลูกทุ่งนะได้ฟังบทเพลงต่างๆก็มาจากวิทยุทรานสติสเตอร์นี่แหละนะครับวันนี้ทักทายคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ด้วยนะครับท
1: ัก
0: ทายคุณหนุ่มอันดาหน้าใสจังหวัดภูเก็ตนะ
1: ครับคุณนิ่มจันทรสิงห์นะครับ
0: คุณดวงรักหนองบัวล่างครับ
1: คุณโอ๊ตไฮโรครับ
0: ครับคุณแอดมินของศูนย์ประชาสัมพันธ์กองกิจการพลเรือนด้วยครับ
1: อันนี้น่าจะมาจากสุราษฎร์ธานีนะครับ
0: ใช่ครับ
1: และคุณสวัสดิ์ชาดาครับ
0: ครับคุณบัวลอยบัวพรหมีครับ
1: ฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านคุณธิดาโตมาทักทายเข้ามาแล้วนะครับขอบคุณครับ
0: คุณอุตสาคุณโอ๊ตไฮโรเนี่ยนะครับเป็นแฟนประจำของเราคุณธิดาโตมาด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ทักทายคุณผู้ชมทุกท่านคุณหนูนาจากร้อยเอ็ดด้วยนะครับช่วงนี้ตามที่คุณดวงกมลได้พาดหัวข่าวให้ได้ฟังกันบอกว่า 4-7 เนี่ยจะมีฝนมีพายุเข้านะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับดูแลเรื่องของสุขภาพแล้วก็การเดินทางด้วยนะครับรวมไปถึงแฟนๆของพี่ป้อมกับพี่โต๊ะอัศนีและวสันต์ชวติกุลนะฮะที่คอนเสิร์ตเมื่อวันที่2ที่ผ่านมาคลุกคลักนิดหน่อยแล้วก็จะเลื่อนไปแสดงในวันที่9กันยายนท่านไหนที่ไม่สะดวกนะครับก็ให้ติดต่อผู้จัดโดยตรงเพื่อจะได้เยียวยาตามที่สคบได้แจ้งไว้นะคร
1: ับ
0: เอาละครับในบรรยากาศของความชื่นใจนะครับที่แฟนกีฬาชาวไทยโดยเฉพาะวอลเลย์บอลนะครับเมื่อวานนี้ก็คงจะได้เห็นภาพอันชื่นมื่นนะ
1: ที่ทำเนียบนะครับ
0: ใช่ครับที่ทำเนียบรัฐบาลคึกคักมากเลย
1: ถือถ้วยแชมป์เอเชียเข้าไปเลย
0: ครับ
1: นะฮะนักข่าวเนี่ยจับภาพตอนที่ทัพนักกีฬาสาวเนี่ยเดินเข้าไปนะครับแล้วก็มีการถ่ายรูปกับท่านนายกชื่นมื่นท่านนายกบอกขอบคุณมากเลยช่วงที่ผ่านมา
0: ครับ
1: นะอย่างน้อยๆไม่มีใครด่ารัฐบาลเลยท่านนายกว่าอย่างนี
0: ้เพราะละโอ้ท่านแซวอย่างนั้นเลยนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ครับคึกคักเลยฮะที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้ต้อนรับทัพนักกีฬานักตบลูกยางหญิงไทยนะครับรวมไปถึงผู้ฝึกสอนและก็ผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเขาร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026เนี่ยนะครับโดยสามารถคว้าแชมป์เอเชียตีตัวไปโอลิมปิกนะครับที่สหรัฐอเมริกาได้นะครับนายกก็กล่าวขอบคุณผู้จัดการทีมโค้ชออสเกียรติศักดิ์รัชตะเกรียงไกรทีมงานผู้ฝึกสอนแล้วก็ชื่นชมทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทุกคนนะครับที่สร้างชื่อเสียงและก็ความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยก็ขอให้ความสำเร็จและรางวัลเกียรติยศในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นและก็ร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวงการกีฬาไทยสู่เวทีสากลต่อไปครับ
1: ครับตัวโอลิมปิกใบนี้นะครับถือว่าเป็นตัวโอลิมปิกประวัติศาสตร์ของกีฬาวอลเลย์บอลไทยเลยเนี่ยนะครับที่นักกีฬาสาวของไทยสามารถที่จะคว้าแล้วก็ไปแข่งขันโอลิมปิก2028ที่ LA สหรัฐอเมริกาได้นี่นะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็มีการเน้นย้ำนะครับการเตรียมความพร้อมก็คือไปแข่งขันด้วยพลังกายพลังใจที่พร้อมนะครับก็ตะเตรียมกันไว้นะฮะแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยก็ผลักดันเต็มที
0: ่
1: รัฐบาลในโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเขาบอกว่าพร้อมให้การสนับสนุนทุกรูปแบบเพื่อพัฒนาทักษะศักยภาพของนักกีฬาอย่างต่อเนื่องอันนี้ไม่เพียงแค่เฉพาะกีฬาวอลเลย์บอลเท่านั้นแม้แต่กีฬาชนิดอื่นจะน้อยอกน้อยใจนะครับเขาผลักดันทุกประเภทกีฬาคุณผู้ฟังครับก็มีการอัพสกิลรีสกิลนะครับยกระดับศักยภาพนักกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากลและก็นอกจากนี้นะครับนอกเหนือจากที่ท่านนายกบอกว่าในช่วงของวันที่แข่งขันกับจีนแล้วได้ชัยชนะเนี่ยไม่มีใครด่ารัฐบาลแล้วเนี่ยนะครับไฮไลท์เมื่อวานนี
0: ้
1: อยู่ที่ท่านนายกโชว์สเต็ปนะฮะ เซตอันเดอร์กับน้องชมพู่นะครับก็คือคุณชมพู่คุณพรพันธ์เกิดปราดเนี่ยนะครับ
0: กัปตันพู่เนี่ยนะฮะ
1: ถูกต้องฮะโอ
0: ้
1: ก็สร้างเรียกเสียงฮือฮาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเมื่อวานนี้ครับ
0: ครับแล้วก็คงจะฮือฮากันในส่วนของการอะไรล่ะให้กำลังใจ
1: ใช่ครับ
0: นักกีฬาวอลเลย์บอลนะครับ
1: ครับ
0: โอนกันสดๆเลย นะครับก็ยินดีด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะครับถือว่าเป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในช่วงเวลานี้นะครับหลายประเทศก็ต้องโอ้โหเตรียมตัวรับโดยเฉพาะทางยุโรปนะ
1: โอ้ใช่ครับอาจารย
0: ์แต่ก่อนอาจจะมองว่าทีมไทยก็เป็นทีมธรรมดาธรรมดานะนี่ไม่ธรรมดาแล้ว
1: เดี๋ยวนี้ไม่หมูแล้ว
0: ไม่หมูแล้วนะครับ
1: ครับ
0: นะครับในช่วงบ่ายหลังจากที่ได้พบปะนักกีฬาวอลเลย์บอลแล้วเนี่ยนะครับในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะประธานกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินีเนี่ยนะครับในวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาก็มีการจัดงานต่างๆที่เกี่ยวเนื่อง
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับเช่นการจัดขบวนพระยุหายาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569พร้อมทั้งได้ตรวจพื้นที่การรับเสด็จไปยังโรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรีและก็วัดอรุณราชวรารามโดยมีพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะประธานกรรมการเป็นประธานให้การต้อนรับในส่วนของกองทัพบกก็มีพลเอกอมฤตบุญสุยาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกร่วมในการต้อนรับเช่นเดียวกันในการตรวจเยี่ยมของนายกรัฐมนตรีพร้อมร่วมกิจกรรมตรวจพื้นที่การรับเสด็จณโรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรีและวัดอรุณราชวรารามในครั้งนี้ด้วยครับ
1: ครับซึ่งการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้ก็จะมีขึ้นในช่วงปลายปีนะครับวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569นี้เนี่ยนะครับแล้วก็ในเดือนกันยายนรวมถึงเดือนตุลาคมจะมีการซักซ้อมย่อยรวมถึงการซักซ้อมใหญ่ในช่วงปลายเนี่ยอีก2ครั้งซักซ้อมใหญ่นะครับ2ครั้งแล้วก็ในช่วงนี้ถือว่าเป็นในช่วงที่อยู่ระหว่างการซักซ้อมย่อยเนี่ยนะครับภาพที่ปรากฏทางเพจอาร์มี่เรดิโอขณะนี
0: ้
1: เป็นภาพเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ซึ่งเป็นเรือ
2: ยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้ก็จะมีขึ้นในช่วงปลายปีนะครับวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569นี้เนี่ยนะครับแล้วก็ในเดือนกันยายนรวมถึงเดือนตุลาคมจะมีการซักซ้อมย่อยรวมถึงการซักซ้อมใหญ่ในช่วงปลายเนี่ยอีก2ครั้งซักซ้อมใหญ่นะครับ2ครั้งแล้วก็ในช่วงนี้ถือว่าเป็นในช่วงที่อยู่ระหว่างการซักซ้อมย่อยเนี่ยนะครับภาพที่ปรากฏทางเพจอาร์มี่เรดิโอขณะนี
0: ้
2: เป็นภาพเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ซึ่งเป็นเรือพระที่นั่งเอกเมื่อสักครู่นี้นะครับสวยสดงดงามมากนี่นะครับขนาดยังไม่ได้ทรงเครื่องนะครับยังไม่มีมาลัยที่คล้องนะครับโขนเรือและผู้จามรีอันสวยงามเนี่ยนะยังงดงามถึงเพียงนี้เดี๋ยวเราติดตามการคุณผู้ฟังเขาก็มีการเปิดให้พี่น้องประชาชนได้เข้าร่วมรับชมการฝึกซ้อมและการพระราชพิธีจริงด้วยเนี่ยนะครับซึ่งในส่วนของการที่นายกรัฐมนตรีและคณะได้มีการตรวจการฝึกซ้อมในครั้งนี้นะครับก็เพื่อให้การซักซ้อมเนี่ยเป็นไปตามลำดับขั้นนะครับรวมถึงในส่วนของการดำเนินการในรูปแบบต่างๆเนี่ยนะครับให้สมพระเกียรติและสง่างามมากที่สุดนั่นเองครับ
0: ครับก็ให้กำลังใจกำลังพลทุกนายนะครับ
2: ใช่ครับ
0: ในการทำหน้าที่ครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพระราชพิธีนี้ด้วยแล้วก็รวมไปถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับ
2: ใน
0: ช่วงนี้กำลังพลเนี่ยหลายร้อยนายนะครับที
2: ่
0: ได้ฝึกซ้อมเตรียมการเพื่อความเรียบร้อยสมพระเกียรตินั่นเองนะครับ
2: ครับ
0: ไปดูเรื่องของ AI กันนะครับที่ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหมศาลาว่าการกลาโหมนะครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นี่นะครับแล้วก็ไซเบอร์รวมทั้งปาฐกถาพิเศษในหัวข้อการพัฒนากำลังพลของกระทรวงกลาโหมสู่ยุค AI และดิจิทัลในโอกาสนี้พลเอกชิษณุพงษ์รอดสิริรองผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเข้าร่วมพิธีพร้อมด้วยพลตรีสุชินตรงดีรองเจ้ากรมกำลังพลทหารบกและพันเอกนำโชคสำราญผู้อำนวยการกองการกองสารสนเทศกรมกำลังพลทหารบกเข้าร่วมในพิธีนี้ด้วยครับ
2: ครับก็กิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็เป็นการสร้างความตระหนักรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เราปฏิเสธไม่ได้ว่า AI ปัจจุบันนี้มันเข้ามามีบทบาทนะครับกับชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากนะครับไม่ใช่เพียงแต่หน่วยงานภาครัฐเท่านั้นขนาดเราท่านเองเนี่ยอาจารย์ลองเปิดโซเชียลมีเดียดูนะฮะบางทีบางครั้งเราเห็นรูป AI แล้วนะครับเราเห็นสิ่งที่ AI มีการรังสรรค์ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับซึ่งมันก็เข้ามามีบทบาทกับชีวิตอย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับ
0: อยู่ในวิถีชีวิตไปแล้ว
2: ถูกต้องครับนะครับในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านทักษะ AI ให้กับกำลังพลสามารถที่จะนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมก็ควบคู่นะครับกับการตระหนักรู้แล้วก็รับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างปลอดภัยด้วยรวมถึงเขามีการป้องกันนะครับเรื่องของการรั่วไหลของข้อมูลด้วยครับ
0: ครับนอกจากนี้ภายในงานก็ประกอบด้วยการบรรยายและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ AI เพื่อความมั่นคงของประเทศแล้วก็ AI Skill for Future Force นะครับเพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังพลให้มีทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัลและเข้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีซึ่งการส่งเสริมความรู้ด้าน AI และไซเบอร์ในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกำลังพลสร้างภูมิคุ้มกันต่อการหลอกลวงทางไซเบอร์ตลอดจนสนับสนุนการขับเคลื่อนกระทรวงกลาโหมสู่การเป็นองค์กรที่มีความพร้อมด้านดิจิทัลอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับ
2: ครับแล้วก็ยังอยู่ที่กระทรวงกลาโหมนะครับคุณผู้ฟังไปดูกันที่เรื่องของการเดินหน้าส่งเสริมอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศกันบ้างนะครับทางด้านของพลเอกอรรถพลรัตน์ใหม่กุลวัฒน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะนะครับท่านเดินทางดูงานที่บริษัท Digital Research and Consulting นะครับจำกัดโดยมีทางด้านของดร.ชาญกุลถาวรากรนะครับประธานบริหารให้การต้อนรับเนี่ยนะครับซึ่งก็มีการนำเสนอขีดความสามารถของเทคโนโลยีความมั่นคงก็คือไปดูในเรื่องของระบบการต่อสู้นะครับแล้วก็ในเรื่องของอากาศยานไร้คนขับการต่อต้านอากาศยานไร้คนขับด้วยเนี่ยนะครับก็ไปดูซึ่งผลงานดังกล่าวเนี่ยเป็นที่น่าภาคภูมิใจมากว่าพัฒนาโดยบุคลากรไทยนะครับการศึกษาด้วยงานในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศของไทยเรานี่แหละเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยีแล้วก็ยุทโธปกรณ์อย่างยั่งยืนซึ่งในปัจจัยนี้นะครับมันก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศประหยัดในเรื่องของงบประมาณด้วยนะครับแล้วก็เป็นการสนับสนุนผลงานวิจัยแล้วก็นวัตกรรมของไทยให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงครับ
0: ซึ่งในครั้งนี้คณะก็ได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตแล้วก็การสาธิตระบบ Sky Defense นะครับซึ่งเป็นระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับที่พัฒนาโดยคนไทยครอบคลุมตั้งแต่การตรวจจับและติดตามเป้าหมายการสกัดกั้นทางอิเล็กทรอนิกส์หรือซอฟต์คิวเนี่ยนะครับตลอดจนแนวทางการสกัดกั้นทางกายภาพฮาร์ดคิวนะฮะเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากอากาศยานไร้คนขับที่มีบทบาทเพิ่มขึ้นในสถานการณ์ความมั่นคงปัจจุบันครับ
2: ครับซึ่งกระทรวงกลาโหมนะครับก็มุ่งมั่นส่งเสริมในการเชื่อมโยงระหว่างกองทัพภาคเอกชนสถาบันการวิจัยต่างๆแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการพัฒนาอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศอย่างเป็นระบบตั้งแต่การวิจัยการพัฒนาการทดสอบและการประเมินผลไปจนถึงนู่นเลยครับการนำเทคโนโลยีที่มีศักยภาพไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของกองทัพต่อไปครับ
0: ครับทางนี้กระทรวงกลาโหมจะเดินหน้าสนับสนุนศักยภาพของผู้ประกอบการและนวัตกรรมด้านความมั่นคงของไทยเพื่อสร้างฐานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่เข้มแข็งเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองและเสริมความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืนครับ
2: ครับแล้วก็ในพื้นที่กองทัพภาคที่2เมื่อวานนี้1หน่วยงานด้านความมั่นคงนะครับมีการทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนานั่นก็คือกรมฐานพรานที่23เมื่อวานนี้ครบรอบ45ปีอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังครับ
0: ครับ
2: นะฮะซึ่งในส่วนของกองทัพภาคที่2นะครับโดยแม่ทัพภาคที่2คือพลโทวีรยุทธรักษิณท่านเป็นประธานในพิธีทำบุญในงานดังกล่าวนะครับจัดขึ้นที่ค่ายพิทักษ์อุทุมพรเขตอำเภอเมืองอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษก็ภายในงานเนี่ยก็ประกอบด้วยพิธีการทำบุญนะครับซึ่งต้องบอกว่าตลอดระยะเวลา45ปีที่ผ่านมากรมฐานพรานที่23ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละนะครับแล้วก็กล้าหาญมุ่งมั่นเพื่อพิทักษ์อธิปไตยดูแลความสงบเรียบร้อยเคียงข้างพี่น้องประชาชนทุกโอกาสซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของเหล่านักรบชุดดำครับ
0: ครับซึ่งในครั้งนี้นอกจากการทำบุญแล้วก็จะมีการมอบทุนการศึกษามอบใบประกาศเกียรติคุณแล้วก็เครื่องหมายทหารพรานจู่โจมกิติมศักดิ์มีพิธีถ่ายชีวิตโคกระบือนี้ด้วยนะครับกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกันเพื่อเสริมสร้างการทำความดีและสร้างประโยชน์แก่สังคมครับส่วนในวันนี้นะครับ4กันยายนเป็นวันคล้ายวันสถาปนาของกองทัพภาคที่2ครบรอบ78ปีครับมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานนับตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์นำกำลัง1กอง100ก็ประมาณ28คนเนี่ยนะครับเข้ามาปราบโจรผู้ร้ายในเมืองนครราชสีมา
3: ให้ชื่อว่ากองทหารรักษาเมืองนครราชสีมาในปีพุทธศักราช2435ซึ่งได้มีการเพิ่มเติมกำลังแล้วก็จัดวางรากฐานที่ตั้งหน่วยเป็นการถาวรเรียกว่ากรมทหารราบที่5ครับ
1: ครับก็ต่อมานะครับในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการปรับหน่วยเป็นกองทัพที่3และเปลี่ยนแปลงที่ตั้งมาอยู่ณปัจจุบันก็คือที่บริเวณค่ายสุรนารีนะครับในปีพุทธศักราช2446หลังจากนั้นได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและกำลังตามสถานการณ์บ้านเมืองหลายครั้งซึ่งกองทัพที่2ก็มีการวิวัฒนาการและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยลำดับครับ
3: ครับกระทั่งในปีพุทธศักราช2501หรือ2501เนี่ยนะครับกองทัพบกก็ได้มีคำสั่งให้แปรสภาพภาคทหารบกที่2เป็นกองทัพภาคที่2เนี่ยก็เริ่มนับมาตั้งแต่2501นี่แหละนะครับในนามกองทัพภาคที่2มีอำนาจหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาหน่วยทหารทั้งสิ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งส่วนกำลังรบและก็ส่วนภูมิภาคดังนั้นกองทัพภาคที่2จึงถือเอาวันที่4กันยายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองทัพภาคที่2ซึ่งเป็นวันที่พระราชกฤษฎีกาพุทธศักราช2491มีผลบังคับใช้ปัจจุบันมีพลโทวิรยุทธรักษิณดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่2ครับ
1: ครับซึ่งก็มีเกียรติประวัติแล้วก็มีการสร้างผลงานการรบไว้ในหลากหลายสมรภูมินะครับไม่ว่าจะเป็นสงครามปราบห้อสงครามมหาเอเชียบูรพาสงครามอินโดจีนสงครามในส่วนของหลากหลายเส้นทางด้วยกันเนี่ยนะครับแล้วก็มีในส่วนของล่าสุดที่ผ่านมานะครับจากสถานการณ์ไทยกัมพูชาด้วยซึ่งวีรชนแห่งกองทัพภาคที่2นะครับได้มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญเสียสละเพื่อเป็นการปกป้องอธิปไตยของชาติและดูแลคุ้มครองพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินครับ
3: รวมไปถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมของกองทัพสำหรับการรับมือต่อภัยคุกคามทุกรูปแบบการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพรักของปวงชนชาวไทยการปกป้องอธิปไตยตลอดจนการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติในโอกาสต่างๆด้วยครับ
1: ครับกองทัพภาคที่2ก็คงความต่อเนื่องนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงของชาติความผาสุกของประชาชนรักษาผลประโยชน์ของชาติให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคงสืบไปครับ
3: ครับในขณะที่วันนี้4กันยายนเช่นเดียวกันครับ
1: ครับ
3: เป็นวันที่จะทำบุญของโรงเรียนกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารบกอีกด้วยนะครับปีนี้ครบปีที่41อย่างภาคภูมิก็เป็นวันคล้ายวันสถาปนาแล้วก็เปิดใช้อาคารโรงเรียนกิจการพลเรือนนะฮะ
1: ครับ
3: ก็เป็นหน่วยงานด้านการศึกษาเพียงแห่งเดียวของกรมกิจการพลเรือนทหารบกหรือว่ากรทบหนึ่งในกรมฝ่ายเสนาธิการของกองทัพบกไทยตั้งอยู่ในพื้นที่ของกรมยุทธศึกษาทหารบกถนนเทิดดำริแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครครับปัจจุบันมีพลโทกิตติวัฒน์แจ่มจิรารักษ์เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการโรงเรียนกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารบกแล้วก็มีพันเอกณัฐวัฒน์จันเจริญดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการโรงเรียนกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารบกครับ
1: ครับซึ่งสถาบันการศึกษาแห่งนี้ก็คือโรงเรียนกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารบกเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยด้านการศึกษาที่ผลิตนายทหารนักเรียนนะครับทั้งประทวนแล้วก็สัญญาบัตรให้จบการศึกษามีองค์ความรู้ครอบคลุมการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนการประชาสัมพันธ์แล้วก็การสร้างเครือข่ายมวลชนที่ผ่านมาเนี่ยเขามีหลายหลากหลายหลักสูตรที่มีความน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นนายทหารกิจการพลเรือนนะครับนายทหารประชาสัมพันธ์แล้วก็หลักสูตรที่ได้รับความนิยมอย่างมากอย่างหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารนะครับหรือว่าพสบซึ่งในปีนี้นะครับปี2569ได้เปิดอบรมเป็นรุ่นที่32แล้วครับ
3: ครับก็แต่ละรุ่นก็จะมีนะฮะผู้คน
1: ใช่ครับ
3: จากหลากหลายสาขาอาชีพเขาเรียนในหลักสูตร
1: เขาพร้อมเป็นเครือข่าย
3: ใช่ครับเป็นการสอดคล้องกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องในบริบทของทหารที่ณปัจจุบันนี้ไม่ได้มีเพียงภารกิจด้านการสู้รบเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจร่วมมือร่วมใจจากภาคพลเรือนด้วยนะครับในการสนับสนุนการรบของทหารแนวหน้าควบคู่ไปกับการดูแลทั้งด้านร่างกายและสภาพจิตใจของประชาชนตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสร้างความเชื่อมั่นความศรัทธาต่อพี่น้องประชาชนเป็นที่วางใจและภาพลักษณ์ที่ดีของกองทัพบกสืบไปครับ
1: โอ้41ปีแล้วเนี่ยนะครับ
3: ถือ
1: ว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยที่มีระยะเวลายาวนานอันนี้คือภาพของโรงเรียนกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารบกนะครับก็ตั้งอยู่ที่โซนบริเวณด้านหน้าของกรมยุทธศึกษาทหารบกถ้าใครผ่านไปที่บริเวณถนนเทิดดำริเนี่ยเห็นเด่นเป็นสง่าเลยเนี่ยนะครับ
3: ใกล้ๆกับโรงเรียนทหารสารบัญ
1: ในระดับ41ปีนะครับแห่งความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหารบก
4: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

อันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติประศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่ประศาสดาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท้วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัตตนาพอชื่นชมถวายบังคม100บาทประศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงก็องค์กษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกนั้นขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเถราเถระผู้มีพรรษาอายุกาลนะข้าพเจ้าขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระสัทธรรมเรื่องบังเกิดขึ้นแด่พระนวกะภิกษุพมัจเจมะภิกษุและท่านสาธุตับปังรายการเสียงธรรมนำชีวิตโดยมีอัตมาแพทย์ด็อกเตอร์พระครูพัทรธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมนำชีวิตได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนผู้ฟังขอนำคุณโยมกราบพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลอิมินาสการเณพุทธังปูเจมิอิมินาสการเณอัมมังปูเจมิอิมินาสการเณสังฆังปูเจมิอรังตัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกับพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวากขาโตภะคะวตาธัมโมอัมมังนมัสสามิกับอมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกับสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอเชิญคุณโยมกล่าวคำนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอเชิญคุณโยมกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่บ้านคุ้มบ้านอยู่ตัวคุ้มตัวอยู่รถคุ้มรถกายเยนะวาจายะเจตสามวาวัชรังนามะปฏิมังอิทธิปาฏิหาริยะกรังพุทธรูปังอหังวันหามิสัพพโสสัทธาสุติปะวันตุเองสิทธิพุทธังกิจังมะมะคู่คนไหลมานะชาริติสิทธิธรรมังกิจังมะมะข้าวของไหนมานะชาริติสิทธิสังขังกิจังมะมะเงินทองไหลมานะชาริติหลวงพ่อเพชรประสิทธิมหาราพังพระวันโตเมกพมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพมาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันโตเมกมหาปุญโญมหาราโภพระวันตุเมมิเตมะอะอุนะโมพุทธายะวิรัตโยวิรัคโคนายังเวลาหิงสาวิรัตาสีวิรัตาสาเวลาอิติโยพุทธสัมมาเนมานะพุทธสัสวาหมสัมปติฉามิท่านสาธุชนผู้ฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตทุกท่านช่วงในครั้งในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาพระภิกษุสามเณรจะต้องศึกษาพระปริยัติธรรมธุระในพุทธศาสนามี2 อย่างก็คือ1คันธธุระ2วิปัสสนาธุระคันธธุระก็คือการศึกษาเราเรียนพระธรรมวินัยการเรียนนักธรรมบาลีเรียกว่าคันธธุระวิปัสสนาธุระคือการศึกษาเรื่องศีลสมาธิปัญญาก็หรือว่างานกรรมฐาน
อาตมาปารภกับพระภิกษุอยู่เสมอว่าเมื่อเราเป็นพระแล้วสิ่งที่เราจะต้องพึงปฏิบัติทำกระทำก็คือ1กวาดวัดให้สะอาด2บิณฑบาตเลี้ยงชีพ3ทำวัดสวดมนต์4ศึกษาพระธรรมวินัย5ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและ6ช่วยกันรักษาปกป้องพระพุทธศาสนาก็คือทำหน้าที่ของพระในการศึกษาพระธรรมวินัยให้เข้าใจพอศึกษาแล้วก็ลงมือปฏิบัติตามพระธรรมวินัยสาธุชนหลายวันนี้วันโกนพรุ่งนี้วันพระคณะสงฆ์อาตมาแจ้งไปยังอำเภอโรงพยาบาลพัฒนานิคมและสาธารณสุขอำเภอพัฒนานิคมตรวจสุขภาพพระในโครงการธรรมสัญจรโครงการหน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภออปอซึ่งมีงาน8ด้านคือ1ศีลธรรมและวัฒนธรรม2สุขภาพอนามัย3สัมมาชีพ4สันติสุข5ศึกษาสงเคราะห์6ทานข้อ7กตัญญูธรรม8สามัคคีธรรมก็จะมีการตรวจสุขภาพประสงค์ในสุขภาพอนามัยก็คือ1ชั่งน้ำหนัก2วัดความเอวรอบเอว3วัดความดันแล้วก็4เจาะเลือดถามค่าไขมันเบาหวานตอนช่วงเที่ยงตรงนี้เป็นต้นนะเพื่อเป็นข้อมูลเก็บเพื่อเป็นข้อมูลในเบื้องต้นร่วมกันบูรณาการร่วมกันนั้นก็แล้วอีกงานหนึ่งก็คือการจัดแสดงมุทิตากับพระมหาสมเกียรติที่สอบประเด็นธรรม5ประโยคได้นั้นก็งานคณะสงฆ์จึงต้องร่วมกันขับเคลื่อนมีโยมสอบถามว่ากฐินวัดพัฒนาธรรมารามเมื่อไรอาตมายังไม่มีเจ้าภาพเลยโยมนะเพราะว่าวัดพัฒนาธรรมารามเป็นวัดใหญ่ใครๆก็คิดว่าวัดพัฒนาธรรมารามนั้นมีเจ้าภาพแล้วหรือแม้แต่เขาก็คิดว่าวัดพัฒนาธรรมารามมีเงินเยอะบางทีโยมค่าไฟแต่ละเดือนยังไม่มีเลยนะโดยเฉพาะภาระที่อาตมาต้องแบกรับภาระคือค่าไฟเดือนละ 30,000 กว่าบาทโยมนะ 30,000 กว่าเพราะว่ามีร้านค้าในวัดที่จะต้องใช้ไฟกับวัดแล้วก็วัดจะต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยสูบน้ำใช้ด้วยถ้าวันไหนน้ำรั่วน้ำหยดนั่นแสดงว่าเงินไหลออกไปแล้วนะออกไหลออกไปแล้วอาตมาจึงต้องพยายามบริหารจัดการเรื่องการเงินเรื่องค่าไฟเพียงยิ่งนะก็ไม่เป็นไรโยมนะก็โยมก็สอบถามก็ญาติโยมได้นะบางทีไปมอบคิดว่าวัดพัฒนาธรรมารามนะมีเงินเยอะไม่มีญาติโยมนะมีแต่นี่นะอาตมาก็เหมือนกับชาวนาเนี่ยโยมนะชาวนาชาวนาก็นะทำนาปังมีแต่สั่งก่อนนี่ทำนาปีก็มีแต่นี่ก็สั่งทำนาปังก็มีแต่สั่งก่อนนี่ทำนาปีก็มีแต่นี่ก็สั่งอาตมาก็เหมือนกันโยมก็มีหนี้นะเพราะว่าใครไม่มีหนี้มีโยมเกิดมาทุกคนมีหนี้กันนะทุกคนมีหนี้หนึ่งหนี้บุญคุณสองหนี้ชีวิตสามหนี้เวรหนี้กรรมสี่หนี้สินนะหนี้บุญหนี้ชีวิตก็คือพ่อแม่เป็นหนี้ชีวิตเราเราต้องใช้หนี้ชีวิตพ่อแม่ก็คือเลี้ยงดูตอบแทนท่านเรียกว่าหนี้ชีวิตสองหนี้บุญคุณใครที่มีบุญคุณกับเราใครที่อุปถัมภ์ค้ำชูดูแลเราก็เช่นถ้าเป็นพระก็คือญาติโยมที่ใส่บาตรให้เราฉันเราก็เป็นหนี้ญาติโยมนะหนี้บุญหนี้บุญคุณนะใครเคยให้ข้าวให้น้ำให้ที่อยู่อาศัยก็เรียกว่าหนี้บุญคุณที่เราจะต้องใช้สามหนี้สินเราไปยืมเงินใครเขามาก็ต้องใช้คืนเขาแล้วก็สามหนี้หนี้เวรหนี้กรรมนะหนีไม่พ้นหนี้เวรหนี้กรรมนั่นอะไรขณะนี้อาตมาภาพกำลังนำเรื่องประวัติของสาวิกอุบาสกอุบาสิกาในครั้งพุทธกาลนะเพื่อให้ท่านอะไรนั้นได้ศึกษาและเป็นแบบอย่าง
นายึดแม่แบบทำตามแม่บทสิ่งดีจะปรากฏในตัวเรานายดีคนใช้ไม่ดีตามบริบทของพระสูตรอรรถกถามองเห็นภาพของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเป็นคนใจบุญสุนทรทานจริงๆมีความเคารพในพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์มากโดยเฉพาะความเคารพรักในพระพุทธองค์มีมากจนเกิดความไม่สมดุลหรือพูดอีกในหนึ่งท่านรักและเคารพพุทธองค์ไม่ค่อยถูกทางดังพุทธดำรัสว่าเรารักเราในฐานะที่ไม่ควรรักษารักษาในที่นี้แปลว่าดูแลเลี้ยงดูได้ด้วยดังภาษาชาวใต้นิยมแปลว่าการปกป้องคุ้มครองรักษาได้ด้วยความหมายแรกชัดเจนว่าแต่สำหรับคนที่ไม่คุ้นกับความหมายแรกนี้จะเป็นงงยมดังท่านคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่ากาชาทานนายหนึ่งจงลิงเดินผ่านไปคนต่างถิ่นเดินสวนแหงมาถามว่าลุงจัดจงลิงไปไหนนายคนนั้นตอบด้วยความสำเนียงภาษาใต้ว่าเอาไปรักษาคือเอาไปรักษาชายต่างถิ่นนึกว่าลิงไม่สบายจึงถามด้วยความเป็นห่วงว่าลิงเป็นอะไรเจ้าของลิงเก่าหัวแกกๆก่อนตอบว่าลิงเป็นลิงลิงก็เป็นลิงสิวะจะเป็นอะไรอีกเล่าสาเหตุที่พุทธองค์ดำรัสอย่างนี้ก็เพราะท่านเศรษฐีแม้ว่าจะไปสู่ที่บำรุงหมายถึงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าวันละ3ครั้งเช้ากลางวันเย็นก็เฝ้าเฉยๆเวลาใครไปทูลถามปัญหาและเวลาพุทธองค์ตัดตอบปัญหาแก่เขาเข้าเฝ้าอื่นๆก็พลอยนั่งฟังอยู่ด้วยไม่เคยคิดที่จะทูลถามข้อข้องใจของตนเองกับพระพุทธองค์เลยเหตุผลของท่านเศรษฐีก็คือกลัวพุทธองค์จะทรงเหนื่อยพระองค์ทรงเทศนาสั่งสอนประชาชนมาทั้งวันแล้วถ้าจะทรงแสดงธรรมหรือประทานโอวาทแก่ตัวท่านอีกพระองค์จะไม่ทรงมีเวลาพักผ่อนคิดดังนี้จึงไม่คิดรบกวนพระพุทธองค์ด้วยการถามปัญหาข้อข้องใจกับพระพุทธองค์จนพระพุทธองค์ตัดเปยๆว่าท่านเศรษฐีรักษาพระองค์ในฐานะที่ไม่ควรรักษาดังกล่าวมาแล้วคุณโยมแต่ท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีคงไม่เก็บงำความสงสัยแต่เรื่องต่างๆไว้ในใจตลอดไปเพราะมีอภิเถระที่ท่านเศรษฐีคุ้นเคยมากที่สุดอย่างน้อยสองรูปคือภาษารีบุตรอัครสาวกกับพระอานนท์พุทธอนุชาท่านมีข้อสงสัยอะไรก็เรียนถามพระเถระทั้งสองรูปรูปใดรูปหนึ่งวันไหนว่างก็นิมนต์พระสารีบุตรไปแสดงธรรมให้ฟังที่บ้านเนื่องจากพระสารีบุตรเป็นพระนักวิชาการอธิบายธรรมะละเอียดลึกซึ้งท่านเศรษฐีฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ก็สนุกเพลิดเพลินในการฟังธรรมมีอยู่ครั้งหนึ่งภาษารีบทแสดงทำง่ายเป็นพิเศษท่านเศรษฐีเข้าใจแจ่มแจ้งหลังภาษารีบทแสดงทำจบท่านเศรษฐีก็บอกว่าต่อไปขอพระคุณเจ้าแสดงทำมะง่ายๆอย่างนี้เสมอไปได้ไหมเนื่องจากเรื่องราวเช่นนี้แสดงว่าท่านอาตาบินเสกเศรษฐีมีความคุ้นเคยแม่ถึงขนาดแกล้งว่าคุยเทศนาไม่รู้เรื่องแต่ข่าวนี้รู้เรื่องดีต่อไป
แสดงแบบนี้ขอรับทำนองนั้นความจริงสาวกอย่างท่านอนาถบิณฑกเศรษฐีก็นิยมที่ท่านเศรษฐีไม่อยากรบกวนพุทธองค์ก็เพราะว่าพระองค์เป็นคนของประชาชนให้พระองค์ทรงมีเวลาโปรดประชาชนได้เต็มที่ดีกว่าความสงสัยอะไรที่ตนมีถามพระเถระทั้งสองรูปดังกล่าวมาแล้วย่อมก็ย่อมได้ไม่จำเป็นต้องรบกวนเบื้องพระยคุรบาทโทรมศาสตดายกเว้นแต่เรื่องสำคัญวันค่อยทูลถามมองในแง่มุมของนักของเศรษฐีก็น่าจะเรียกว่าท่านเศรษฐีรักษาพุทธองค์ในฐานะที่มีความรักษาก็ได้นายมในอีกแง่มุมหนึ่งของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็น่าจะท่านเศรษฐีถึงจะเป็นคนมีบุญเป็นเศรษฐีใจบุญแต่ท่านก็มีเพื่อนที่มักจะมีนิสัยตรงกันข้ามจากท่านคนหนึ่งเป็นเจ้าของโรงงานผลิตเหล้าบางคนก็คิดว่าจะเอารัดเอาเปรียบเรียกว่ามีบุญแต่มีกรรมบังดังสำนวนไทยกำยมพูดถึงคนใช้ว่ากันว่าคนใช้ของท่านก็มักจะไม่ค่อยฉลาดคนที่ฉลาดก็มักจะแกมโกงเป็นเสียอย่างนั้นคนใช้คนหนึ่งสงสัยจะเป็นประเภททาสในเรือนเบี้ยเป็นเพื่อนเล่นกับท่านเศรษฐีมาตั้งแต่เด็กไม่ชื่อไม่เป็นมงคลเสียด้วยคือชื่อกาลกินีนายอับโชคหลายคนเตือนท่านว่าอย่าเอาคนใช้คนนี้ไว้เลยจะทำธุรกิจไม่เจริญก้าวหน้าท่านก็ไม่เชื่อเพราะถือว่าเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กต้องชุบเลี้ยงไว้วันหนึ่งนายอับโชคก็นำโชคมาให้ท่านเศรษฐีขณะที่ท่านไม่อยู่บ้านพวกโจรมันย่องขึ้นบ้านท่านวันนั้นอยู่บ้านแต่นายอับโชคคนเดียวนายอับโชคได้ต่อสู้กับพวกขโมยจนสามารถขับไล่พวกขโมยหนีไปได้โดยไม่สูญเสียทรัพย์สมบัติใดๆเศรษฐีกลับมาทราบเรื่องเข้าก็ชมเชยนายอับโชคตบรางวัลให้ตามสมควรเล่าไว้อีกว่าสาวใจคนหนึ่งทึมทึบแม่ขนาดฆ่าแม่ตัวเองตายโดยรู้เท่าไม่ถึงการเห็นแมลงวันเกาะจมูกแม่ด้วยความหวังดีเอาสากฟาดแมลงวันตบใหญ่ได้ผลระยมมาตายแงะแก่แม่ก็ตายระยมไม่ใช่แมลงวันตายนั้นคนทึ่มปานนี้มีให้เห็นอยู่ทั่วไประยมเขาจึงเตือนพ่อแม่ว่าอย่าตั้งชื่อเล่นลูกเป็นผลไม้เช่นแอปเปิ้ลกล้วยถึงข่าวซวยได้คนใช้ปัญญาทึบอย่างนี้จะสูญเสียโรคโดยไม่รู้ตัวโทรสั่งให้คนใช้เอาแอปเปิ้ลแช่ตัวเย็นด้วยเธอก็จะเอาลูกสาวที่ชื่อแอปเปิ้ลยัดตัวเย็นตายเท่านั้นเองโยมอีกอย่านึกว่าไม่มีนะโยมมันเกิดขึ้นแล้วและอาจจะเกิดขึ้นอีกก็ได้สมัยท่านอะไรพระเถระรูปหนึ่งท่านเป็นท่านเล่าให้ฟังว่ามีคนขึ้นมากมายสิ่งที่ท่านพยายามทำก็คือฝึกศิษย์ให้มีปฏิภาณแก้ปัญหาเฉพาะหน้าท่านให้สังเกตแขกที่มาท่านและให้ศิษย์ต้อนรับแขกให้ถูกต้องเหมาะสมเช่นเวลาแขกมาให้รีบยกน้ำถ้ามาให้แขกโดยไม่ต้องตะโกนบอกเรียกซึ่งมันดูไม่ดีไม่งามมีศิษย์คนหนึ่งซื่อเดิมปัญญาค่อนข้างจะทึบท่านพยายามปรึกยังไงก็ไม่ดีขึ้นจะใช้ให้ทำอะไรก็ต้องแจงรายละเอียดคิดเอาเองไม่เคยเป็นโยม
วันหนึ่งท่านเห็นหมอนี่ยกกับข้าวมาถวายเพนท่านสังเกตเห็นถ้วยน้ำพริกไม่มีผักจิ้มมาด้วยท่านจึงเอาช้อนเคาะจานเบาๆชำเลืองดูไอ้หมอนั่นก็ไม่ยอมมองมาทันทียืนทื่ออยู่ท่านเห็นว่าขืนไม่พูดคงอดฉันน้ำพริกแน่จึงถามว่าน้ำพริกนี่มากับอะไรไอ้มันนั่นตอบถ้อยคำชัดว่ามากับถ้วยครับถึงขนาดอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีจะมีความพรั่งพร้อมอะไรต่อมีอะไรร้ายอย่างแต่ก็มีบริวารที่ไม่ค่อยได้ดังใจดังกล่าวมาซึ่งก็เป็นธรรมดาโยมไม่ว่าสมัยไหนท่านเศรษฐีมีความเลี้ยงโคใหญ่โตเป็นธุรกิจทำรายได้มหาศาลมีผู้ดูแลปั๊มชื่อนันทะว่ากันว่านายนันทะคนนี้หนีราชภัยไม่ทราบเรื่องอะไรมาเป็นนายครัวบาลอยู่บ้านเศรษฐีฐานะความเป็นอยู่ของนายนันทะนั้นร่ำรวยมิใช่ครัวบาลธรรมดานายนันทะเห็นอนาถบิณฑิกาเศรษฐีอุปถากอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าสม่ำเสมอก็อยากทำบ้างขออนุญาตเศรษฐีไปรัตนพุทธเจ้าพร้อมภิกษุสงฆ์ไปเสวยพัฒนาที่บ้านของตนหลายครั้งแต่พุทธองค์ตัดให้รอก่อนถึงเวลาอันควรแล้วพระองค์จะเสด็จไปเองคำเพียรศาสนาว่าพุทธองค์ทรงรอระยมรอความแก่กล้าแห่งอินทรีย์ของนายนันทะหมายความว่ารอความพร้อมของนายนันทะก่อนเมื่อทรงทราบว่านายนันทะมีความพร้อมจะฟังธรรมและได้ผลจากการฟังธรรมแล้วจึงพร้อมไปสวดสงฆ์เสด็จไปเสวยพัฒนาที่บ้านของนายนันทะนายนันทะตัดเตรียมงานถวายพระทานแก่ประสงค์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานติดต่อกัน7วันยมในวันสุดท้ายหลังจากฟังธรรมจากพุทธองค์แล้วนายนันทะได้บรรลุโสดาปัตติผลกลายเป็นพระยะบุคคลระดับต้นคือพระโสดาบันนายนันทะตามส่งเสด็จพุทธองค์กับพระเชตวันระหว่างทางเดินกลับบ้านถูกยิงเสียชีวิตว่ากันว่าคนยิงเป็นนายพันคนหนึ่งสงสัยคู่อริจ้างมาจ้างวานมาปิดชีพก็เป็นได้แต่นายนันทะก็ไม่ตายฟรีแม้ว่าจะจับคนจ้างวานและคนฆ่าไม่ได้นายนันทะก็ตายหลังจากที่บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วพระอริยบุคคลระดับนี้มีกติแน่นอนยมไม่หลงสู่ที่ต่ำอยู่ในโลกีเพียงวันเดียวก็ดีกว่าเป็นคนที่ไม่เห็นทำมีชีวิตอยู่ต้องร้อยปีปานนั้นแหละโยมนายอานันทะโพธิผู้มีโอกาสไปเยือนมัสการสถานสี่ตำบลเมื่อย่างเข้ายังบริเวณวัดพระเจตวันมหาวิหารกว้างใหญ่อันเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและดาวเสาทั้งหลายในอดีตเชนต้นโพต้นใหญ่ต้นหนึ่งทางด้านหน้าพระเจตวันต้นโพต้นนั้นมีนามว่าอานันทโพธิความเป็นมาก็คือคราวหนึ่งท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเข้าไปหาพระอานนท์พุทธอนุชากราบเรียนถามท่านว่าเวลาที่พระองค์เสด็จไปโปรดเวรยสัตว์นะที่อื่นขอให้พระอานนท์ช่วยกราบทูลว่าถ้าจะสร้างเจดีย์ความหมายก็คือสถานที่ควรบูชาอะไรสักอย่างขึ้นสำหรับบูชาแทนพระพุทธองค์ควรจะเป็นอะไรพระอานนท์กราบทูลถามความประสงค์ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีให้ทรงทราบพระองค์ตัดว่าเจดีย์มีอยู่เศษคือหนึ่ง
ธาตุเจดีย์สถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 2. บริโภคเจดีย์สิ่งของที่พุทธเจ้าเคยใช้สอยหรือสถานที่พุทธเจ้าทรงเคยประทับ 3. ธรรมเจดีย์สิ่งที่บรรลุพระธรรม 4. อุเทศกเจดีย์สิ่งแท่งอุทิศเจาะจงพระพุทธเจ้าคือพระพุทธรูปพระอานนท์จึงกราบทูลขอพระบรมราชพระบรมพุทธานุญาตนำต้นโพจากพุทธกยามาปลูกเพื่อให้เป็นสถานที่บูชนียสถานเป็นเครื่องสักการะรำลึกถึงพระพุทธองค์ในคราวเสด็จไปณที่อื่นก็ได้รับพระบรมพุทธานุญาตพระอานนท์จึงไปแจ้งเรื่องนี้ให้พระเจ้าปฏิโกศลท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีและนางวิสาขามาอุบาสิกาทราบได้นิมนต์ให้พระมหาโมกขลานะไปนำต้นโพมาจากพุทธกยาท่านพระมหาโมกขลานะเข้าฌานเหาะไปเอาเมล็ดมาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พุทธองค์ประทับเมื่อข่าวตัดสรุปว่ากันว่าท่านไปเอามาภายในวันเดียวเมื่อได้เมล็ดโพแล้วก็ได้ปรึกษากันว่าจะให้ใครเป็นคนปลูกพระอานนท์เสนอว่าควรให้พระเจ้าสิโกศลในฐานะที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งเมืองสาวัตถี

อธิการก็นำเมล็ดโพมาเอาน้ำหอมปะพรมแล้วปลูกลงนะพื้นที่ที่เตรียมไว้ท่ามกลางเราพุทธศาสนิกชนอันมีพระเจ้าศรีโกศลทรงเป็นประธานและเพื่อถวายเกียรติแก่พระอานนท์ผู้เป็นตัวจักรสำคัญในแนวคิดนี้สำเร็จขึ้นมาจึงพร้อมใจกันขนานนามต้นโพตามนามของท่านอานันทโพธิจะแปลตามศัพท์ว่าต้นโพเพลิดเพลินเจริญใจหรือโพสุขใจก็ไม่มีใครว่าความหมายที่แท้จริงก็คือต้นโพที่ปลูกขึ้นด้วยคำแนะนำและความช่วยเหลือจากพระอานนท์อานันทโพธิยังอยู่ปัจจุบันนี้นิยมที่ต้นยืนให้เห็นอยู่นั้นคงเป็นลูกหลานของต้นเดิมคงจะได้โยมสาชนนั้นก็คือประวัติและความเป็นมาของอุบาสกอุบาสิกาโดยเฉพาะที่มีบทบาทมากก็คือท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับมีข่าวเด่นประเด็นร้อนที่น่าสนใจหลายเรื่องให้ติดตามนะครับอีกสักครู่กลับมาครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิเศษ

0: พิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่มีควิกทุกสาขา
1: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
2: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไอดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไ

0: ไฟดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: วันนี้ต้องติดตามการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center นะครับที่เร่งหารือแล้วก็ปรับปรุงกฎหมายปิดช่องโหว่ส่วนที่กระทรวงมหาดไทยนะครับทนายตั้มร้องตรวจสอบการใช้จ่ายของมูลนิธิการจอมพลังและอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับติดตามได้จากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
3: วันนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ครั้งแรกที่ทำเนียบรัฐบาลเวลาประมาณ 8:30 น.ซึ่งต้องติดตามประเด็นเรื่องการปรับปรุงกฎหมายปิดช่องโหว่ควบคุมกิจการ Data Center ขณะที่เวลา 9:00 น.คณะทูตกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลซึ่งจะมีพิธีมอบเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเนปาลให้กับเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทย11:00 น.ที่กระทรวงมหาดไทยทนายตั้มสิทธาเปี้ยบังเกิดยื่นคำร้องต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยขอให้ตรวจสอบการดำเนินการการบริหารเงินบริจาค การจัดซื้อจัดหาและการใช้จ่ายของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้เวลา 13:30 น.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเจเศรษฐไทยเศรษฐเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับองค์การสาธารณการกุศลและเครือข่ายที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ครั้งที่2วงเงิน 4,000 ล้านบาทแบ่งเป็นการจำหน่ายผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง 2,000 ล้านบาทและผ่านบอนด์คอนเน็กต์แพลตฟอร์มอีก 2,000 ล้านบาทเริ่มวันนี้เพิ่มทางเลือกการออมของประชาชนโดยดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% ต่อปียศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: ความรักความห่วงใยคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่จากครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสัปดาห์

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
5: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์081-757-7474 081-757-7474

0: รักเธอที่สุดเป็นชื่อของเพลงจากนักร้องหนุ่มรูปหล่อค่ายเพลงพันธุระเรคคอร์ดสร้างสรรค์ให้ความสุขทักทายก่อนเข้ารายการข่าวข้นคนเสียงเอกครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวข้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัต
0: เป็นเพลงฮอตฮิตอีกเพลงหนึ่งนะครับที่เป็นลิขสิทธิ์ของเราแต่เขาเอาไปทำเป็น TikTok กันรักเธอที่สุดผู้หญิงก็ร้องผู้ชายก็ร้องครับลิขสิทธิ์อยู่กับพันธุระเรคคอร์ดนี่แหละครับรักเธอที่สุดออกสไตล์แลบๆก็มีใน TikTok นะครับหลายเวอร์ชั่นครับแต่ถ้าจะเวอร์ชั่นหวานๆซึ่งๆอย่างนี้ต้องมาต้นฉบับพันธุระเรคคอร์ดนะครับก็เรื่องราวของข่าวครับสวัสดีกันตอนเช้าวันใหม่หลังจากรบธงชาติก็เจอกัน2ชั่วโมงต่อเนื่องออกอากาศพร้อมกัน2คลื่นครับทั้งเสียงจากค่ายจักรพงศ์จังหวัดปราจีนบุรีและก็เสียงจากค่ายเสียงจากจังหวัดฐานบกลพบุรีจทล.ครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการกันนะครับขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับโดยเฉพาะสินค้าใหม่ของเราครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ทำไมคนถึงชอบรับประทานก็เพราะว่ามันครอบคลุมอาการของโรคที่ท่านเป็นทั้งหมดเลยพอๆกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับที่ผมวางขายที่ร้านเจมหมูป่าโมกอ่างทองร้านเดียวเท่านั้นแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณผู้ฟังที่ไปซื้อที่ร้านเจมหมูป่าโมกอ่างทองครับหรือจะสั่งซื้อจากผมโดยตรงน้ำมันรวม9ชนิดให้ประโยชน์อะไรกับสุขภาพร่างกายกันบ้างครับเช็คเช่นของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอก็ให้ดูแลสุขภาพได้ครบถ้วนทุกร่างกายเลยอย่างเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอเนี่ยมี18ชนิดของเอนไซม์อันนี้มี9ชนิดมันก็ครอบคลุมเช่นเดียวกันอย่างเอนไซม์นั้นความดันเบาหวานโรคตับโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงเส้นเลือดในสมองตีบโรคภูมิแพ้ไซนัสหืดหอบลิ้นดวงหรือจะเป็นเรื่องของพาร์กินสันหรือจะเป็นเรื่องสะเก็ดเงินอะไรเยอะแยะเลยสำหรับเอนไซม์นะครับฝาขวดมีรูปดร.อเนกแล้วคุณจะได้ของแท้สั่งซื้อจากเราโดยตรงครับหรือจะไปซื้อที่ร้านเจมหมูป่าโมกอ่างทองก็ดูฝาขวดมีรูปดร.อเนกคุณจะได้ของแท้แน่นอนครับส่วนน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% นั้นมี60เม็ด60แคปซูลบางคนบอกมันเป็นน้ำมันเหรอน้ำมัน9ชนิดมีน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมนี่เขามาใส่เป็นเม็ดแคปซูลครับแล้วก็มันช่วยอะไรช่วยเรื่องของไขมันความดันเบาหวานลดไขมันลดความดันลดเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงหลอดเลือดลมหรือบำรุงไตบำรุงตับครับต่อมลูกหมากช่วยลดอาการมือชาเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดปวดลดปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาสมองบำรุงความจำกำจัดสารพิษในร่างกายครับรับประทานแล้วมันหลับสบายหลับลึกหลับดีไม่ต้องลุกขึ้นฉี่กลางคืน 3-4 รอบครับน้ำมันรามน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ท่านสั่งซื้อได้เบอร์เดียวกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับเบอร์เดียวกับ AND ลูทินาบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อตอนนี้เหมือนกับอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันทั้งเอนไซม์และทางด้าน AND ลูทินาซื้อ2แถม1ชุดเล็กซื้อ4แถม3 7ขวดครับสมุนไพรไทยๆเรามันก็ผสมประสานกันอย่างนี้ได้อยู่แล้วครับกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายร่องท้องไม่ผูกใครปล่อยท้องผูกเนิ่นนานมะเร็งลำไส้จะถามหาเด้อกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับสบู่สมุนไพรดีเจหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนตึง1แพ็คเกจดับกลิ่นตัวบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันสิวกระยุบฝ้ากระจางกับสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่นแต่ถ้าเป็นสบู่สระผมครับช่วยลดผมร่วงช่วยลดรังแคช่วยลดเชื้อราบนหนังศีรษะท่านต้องสบู่สระผมเย็นหอมชื่นใจบางคนบอกเอาไปฟอกเนื้อฟอกตัวได้ไหมไม่ควรครับไม่ควรเอามาเพื่อบนหัวศีรษะบนศีรษะท่านเท่านั้นบนหัวท่านเท่านั้นนะครับอ้าวสนใจทั้งหมดทั้งมวลนี้สั่งซื้อได้ที่0817578 7474 0817577474ครับมาเรื่องราวของการเมืองสักเรื่องหนึ่งเรื่องของคุณชัยชนกชิดชอบคณะกรรมการกฎหมายมีมติใช้อำนาจเรียกชัยชนกและวรสิทธิ์เข้าแจงสินบน40ล้าน17กันยายนนี้รังสิมันเปิดไทม์ไลน์ชี้หากไร้หลักฐานชัยชนกจะเสี่ยงเข้าข่ายแจ้งความอภิปรายเท็จหลังในคิวให้การปฏิเสธครับเมื่อวานที่รัฐสภาครับในรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายและการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการว่าที่ประชุมหารือเรื่องการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอสินบน40ล้านบาทที่เกี่ยวกับการปราบปรามเว็บไซต์การพนันออนไลน์ซึ่งมี2ประเด็นหลักประเด็นแรกคือการติดสินบนรัฐมนตรีซึ่งขณะนี้เรื่องไปถึงคณะกรรมการป้องกันปราบปรามกระทำผิดชาติแล้วในส่วนของการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพราะเคยมีคุณชัยชนกชิดชอบบอกว่ามีคนจะเอาเงินมาติดสินบน40ล้านประเด็นที่2คือเว็บการพนันจำนวน 4,000 เว็บซึ่งเชื่อมไปยังนายคิวผู้ถูกกล่าวว่าพยายามติดสินบนนายชัยชนกชิดชอบรับดีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมผ่านทางผู้ช่วยส.ส.คนหนึ่งในรังสิมันโรมบอกว่าวันนี้ได้ข้อเท็จจริงว่าการพูดคุยระหว่างผู้ช่วยส.ส.ที่ชื่อนายชัดนรงค์รังสรรพันธ์ผู้ช่วยดำเนินงานของส.ส.พรรคภูมิใจไทยกับนายคิวเกิดขึ้นเมื่อ20กันยายนปี2568ที่ร้านขายกระเบื้องแห่งหนึ่งจากนั้นมีการประสานงานไปที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยวันที่25กันยายนปี68จากนั้นนายวรสิทธิ์ก็ไปประสานงานกับนายชัยชนกวันที่30กันยายนปี2568ข้อเท็จจริงเหล่านี้เป็นไทม์ไลน์ที่ชัดเจนมากขึ้นซึ่งยังไม่เคยมีการออกหมายเรียกตัวนายคิวหรือมาสอบปากคำใดๆทั้งสิ้นในรังสิมันโรมบอกกล่าวต่อไปว่าทางพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณรองเจรตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าจะเรียกตัวนายคิวมาปรากฏว่าเมื่อวานคือวันที่2วันซืนได้มีการทำหนังสือเชิญและสอบปากคำนายคิวก่อนมาชี้แจงต่อกรรมาธิการในวันนี้ซึ่งนายคิวให้การปฏิเสธว่าเป็นบุคคลเดียวกันที่มีการกล่าวหาโดยนายชัยชนกเราจึงมาเจอกันว่าตกลงแล้วเราจะไปรู้ข้อเท็จจริงที่นายชัยชนกมาอภิปรายในที่ประชุมสภาแล้วไปร้องทุกข์กล่าวโทษเป็นข้อเท็จจริงที่มีมูลความจริงหรือไม่เพราะตัวในคิวเองก็ปฏิเสธทางกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมถึงสอบสวนกลางก็ไม่มีการดำเนินการอะไรกับในคิวก่อนหน้านี้มีความเป็นไปได้ว่านายชัยชนกจะอภิปรายเท็จอภิปรายเท็จในสภาเมื่อ30กันยายนปี68ถ้าไม่ได้อภิปรายเท็จและเป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏจริงๆแสดงว่าต้องมีผู้รับผิดชอบจากการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในฝั่งของตำรวจหรือแม้กระทั่งกระทรวงดีอีกก็ตามในรังสิมันบอกว่าคณะกรรมการได้สอบข้อเท็จจริงต่อไปว่าจนถึงขนาดนี้ 4,000 กว่าเว็บนั้นมีข้อเท็จจริงใดที่จะใช้สนับสนุนคำกล่าวอ้างของนายชัยชนกปรากฏว่าทั้งในส่วนของสอทสอบสวนกลางและกระทรวงดีอีเองไม่มีข้อเท็จจริงใดๆสนับสนุนข้อกล่าวอ้างของนายชัยชนกเลยจึงมีความเป็นไปได้อย่างยิ่งที่หากไม่พบหลักฐานใดๆเพิ่มเติมในชัยชนกอาจเป็นผู้ให้ข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จต่อสภาผู้แทนราษฎรอาจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อกองปราบได้ช่วยกันหากปรากฏข้อเท็จจริงเรื่องเว็บการพนัน 4,000 เว็บจริงตามคำกล่าวอ้างทางตำรวจต้องรับผิดชอบเพราะปล่อยให้เรื่องนี้ล่าช้าไม่ดำเนินการใดๆมาเกือบ1ปีแล้วคณะกรรมการเสียงข้างมาก8-1เสียงมีมติออกคำสั่งเรียกนายชัยชนกมีมติ8-2เสียงใช้อำนาจเรียกนายวรสิทธิ์มาชี้แจงวันที่17กันยายนนี้เวลา 9:30 นและหวังว่าทั้ง2คนจะให้ความร่วมมือในการมาตอบคำถามข้อซักถามเพราะข้อเท็จจริงที่เราได้มาเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าคำกล่าวอ้างที่นายชัยชนกพูดต่อสภาผู้แทนราษฎรว่าไปแจ้งความดำเนินคดีและจะเป็นคำกล่าวอ้างที่มีมูลความจริงเมื่อถามว่าหากทั้ง2คนยังไม่มาเข้าร่วมประชุมจะมีผลอะไรหรือไม่นายรังสิมันต์บอกจะต้องมีการชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรและต้องไปพิจารณาว่าการไม่มาดังกล่าวเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยกฎหมายหรือไม่หากพบว่ามีการกระทำที่ไม่สอดคล้องตามกฎหมายก็อาจจะเป็นอำนาจของเราในการตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไปแต่นายชัยชนกและนายวรสิทธิ์ผูกพันตามกฎหมายในการมาตอบข้อซักถามซึ่งเรามีกฎหมายรองรับทั้งรัฐธรรมนูญมาตรา129ทั้งประบอบอำนาจเรียกของกรรมาธิการเพื่อมาชี้แจงต่อกรรมาธิการต่อไปครับนี่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับสำหรับทางด้านของ เงิน40ล้านที่มีเคยพูดถึงกันอยู่ตอนที่ทางด้านนายชัยชนกชิดชอบนามสกุลคุ้นๆใช่ไหมที่เข้ามาเป็นรัฐมนตรีแรกๆพูดไปแล้วถ้ามันไม่เป็นเรื่องจริงมันเลื่อยเปื่อยก็ต้องโดนข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือให้การเท็จครับวันนี้ครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ไว้ว่าฝนจะตกหนักมากเปิดชื่อจังหวัดโดนเต็มๆภาคกลางมี2จังหวัดครับคุณฟังวันนี้นะครับถึงวันที่7ลพบุรีกับสระบุรีครับโดนเต็มๆ2จังหวัดตอนนั้นเฉพาะภาคกลางนะไม่ไปสุพรรณมั้งนะไม่ไปอ่างทองไม่มีสิงห์บุรีมั้งนะพายุโซนร้อนโซเดลเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วข่าวดีประชาชนอันนี้มันก็จะเดินทางไปโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ทำให้ฝนตกวันที่4กันยายนจังหวัดที่คาดว่าจะรับผลกระทบจากฝนตกหนักภาคเหนือมีเชียงรายนะเจ้าพะเยาและก็น่านอีสานบ้านเฮามีบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคเหนือมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์คาดว่าได้รับผลกระทบตะวันออกเชียงเหนือก็มีเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกษภาคกลางมี2จังหวัดเท่านั้นลพบุรีและสระบุรีที่จะหนักภาคตะวันออกก็มี3จังหวัดปราจีนไม่มีนะคุณผู้ฟังที่อยู่ที่ปราจีนไม่มีนะมีนครนายกจันทบุรีแล้วก็ตราดครับสถานที่ท่องเที่ยวนครนายกเยอะจะด้วยใครจะไปเที่ยวน้ำตกในช่วงนี้อันตราย 4-7 นะครับคุณฟังเพราะเดี๋ยวพอวันที่5มีสระบุรีนะภาคกลางฝนจะตกสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับแต่ลพบุรีไม่มีวันที่5นะภาคตะวันออกมีนะปราจีนบุรีมีนครนายกมีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดวันนั้นปราจีนบุรีก็วันที่5วันที่4ยังไม่มาเยือนครับอ้าว6 7ก็เหมือนกันนะครับไม่แตกต่างกันเท่าไหร่แต่วันที่6นี่มีลพบุรีด้วยภาคกลางมีนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีอยุธยากาญจนบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลส่วนภาคตะวันออกก็มีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและจันทบุรีครับกรุงเทพมาตกแง่ๆอยู่แล้วแล้ววันที่7วันสุดท้ายเนี่ยที่พยากรณ์ไว้4-7ภาคเหนือตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคกลางนครสวรรค์และเมืองการภาคตะวันออกมีจันทบุรีและตราดอีสานบ้านเฮามีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีครับบ่เป็นหยังดอก อ้าวเป็นเรื่องเป็นราวของสภาวะอากาศบ้านเราครับคดีเปลี่ยนสำหรับน้องแตงโมใช่ไหมเมื่อแม่น้องแตงโมแจ้งความกระติกว่าเป็นคนแจ้งความเท็จเพราะขวัญอุสามณีก็บอกมันเป็นเรื่องของสำนวนหนูจะรู้ได้ไงว่าเขาเอารูปใครไปใช้เพราะหนูไม่ได้ฟังไม่ได้เกี่ยวข้องจนมาเจออาจารย์ปานเทพอาจารย์ประเทศก็บอกนี่ดูรูปนี่หนูถึงรู้อ้าวนี่มันเรือหนูนี่ไม่ใช่เรือโมเขานี่อ้าวท่านนั้นแหละครับความแตกอาจารย์ปานเทพก็เลยบอกจะแถลงข่าวขวัญมาทีนะขวัญก็เลยมาเธอบอกเธอไม่ใช่คนกล้าหาญแต่เลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องห่วงตัวเองด้วยตัดปัญหาคนโทรคุกคามด้วยแต่หนูเป็นอะไรขึ้นมาหนูไม่มีอย่างอื่นหนูก็มีเรื่องนี้เรื่องเดียวว่ากันบอกไว้ก่อนเลยไปเป็นพยานให้คุณแม่ของแตงโมแจ้งความกระติกผู้จัดการส่วนตัวและเพื่อนสาวของแตงโมข้อหาอ้างและนำพาพยานหลักฐานอันเป็นเท็จเข้าสู่สำนวนสภ.นนทบุรีหลายคนเริ่มเป็นห่วงความปลอดภัยของนักแสดงสาวครับซึ่งก็บอกหนูก็เป็นห่วงตัวเองเหมือนกันนะคะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากเรารู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำที่ขวัญทำตอนนี้ขวัญรู้แค่ว่าเป็นสิ่งที่เราควรทำคุณพ่อคุณแม่ปลูกฝังเราใครทำอะไรผิดอะไรไม่รู้เราโตมากับแฟดตำรวจเราโตมากับกองปราบพ่อขวัญก็เป็นตำรวจใช่ไหมเราเห็นทุกคนทำทุกอย่างเพื่อความถูกต้องแต่อันไหนที่เป็นความปลอดภัยของขวัญ ก็ขอให้ผู้ใหญ่ทุกคนช่วยบำรุงความยุติธรรมให้ขวัญด้วยปกป้องประชาชนทุกคนที่คอยช่วยดูแลกันด้วยเราไม่ได้เป็นคนเก่งเราไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นเราอยู่ด้วยเพราะศรัทธาและกำลังใจถ้าความศรัทธาของขวัญเสียกำลังใจของขวัญเสียเราก็จะคงอยู่กันลำบากมีโทรศัพท์ลึกลับโทรมาว่าโทรศัพท์โทรมาหาขวัญเยอะแต่ขวัญไม่ได้รับสายเราไม่รู้ว่าใครโทรมาบ้างถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่เรารู้จักเราจะโทรกลับแต่ถ้าเป็นเบอร์แปลกๆไม่เอาเลยไม่รับเลยตัดปัญหาเป็นเรื่องงานที่ติดต่อมารีวิวทำงานจะเข้าไหนไลน์แอดและเบอร์คุณแม่ทุกอย่างเป็นให้คุณแม่รับไม่ได้ระแวงแต่ก็ระวังชีวิตที่ใช้ชีวิตทุกวันนี้ครับเพราะเรื่องนี้ไปทำให้เกมมันเปลี่ยนบอกไม่ได้ระแวงแต่ก็ระวังขวัญดีใจที่เราได้เลือกทำในสิ่งที่มันถูกต้องอยู่ในกรอบที่เราถูกเลี้ยงดูปลูกฝังมาให้เราเติบโตมาแบบนี้ถึงแม้สังคมมันจะเปลี่ยนไปยังไงเราก็ดูตัวเองว่าเราต้องอย่าเปลี่ยนขวัญมีทั้งคุณลุงสนธิอาจารย์ปานเทพมีพี่ผู้ใหญ่หลายๆท่านนายตำรวจหลายท่านที่เขารักและเอ็นดูหนูเราก็มาจากความดีที่คุณพ่อขวัญเคยดูแลนายแต่ละท่านพอเราเป็นยศเล็กเป็นนายดาบแต่ทุกคนก็ยังรักพ่อกลายเป็นรักเราไปด้วยไม่ใช่เพราะเราเป็นขวัญอุษามณีเพราะเราเป็นลูกของพ่อคนนี้ความชื่นชมขวัญทำในสิ่งที่ถูกต้องขวัญไม่ได้กล้าหาญแต่ขวัญพูดความจริงไม่ได้ก้าวร้าวแต่เราทำให้บริบทหน้าที่ของเราขวัญก็ทำทุกอย่างถ้ากระบวนการทางกฎหมายอยากให้ขวัญทำอะไรขวัญก็ทำให้เต็มที่สุดความสามารถทั่วโลกน่าจะมีความหวังกับคดีพี่แตงโมถ้าสันนิษฐานทุกคนก็ทราบอยู่แล้วว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือสาวประเภท2ไม่มีใครเกิดอุบัติเหตุเพราะไปปัสสาวะหลังเรือเลยอยากให้คืนความยุติธรรมให้ทุกคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมไปปัสสาวะหลังเรือไม่เคยมีใครเกิดอุบัติเหตุหลังเรือถ้าไปนั่งฉี่หลังเรือเป็นไปไม่ได้น้ำมันกระเด็นเข้าหาหน้าถึงมันย้อนกลับได้ซึ่งพี่โมเป็นหนึ่งในนั้นสงสารพี่โมขวัญว่าตอนนี้พี่โมกำลังทำหน้าที่ของเขาอยู่อย่างสุดความสามารถไม่อย่างนั้นเรื่องบางเรื่องมันก็น่าคงจะหายไปจากนานแล้วมันอันน่าจะหายไปนานแล้วแต่ทุกวันนี้มันยังอยู่มีใครเชื่อบ้างทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ตอนที่ทำสถานการณ์จำลองให้ทุกคนดูแล้วที่แม่น้ำตรงนั้นทุกคนก็เห็นว่ายืนอยู่ตรงนั้นมันก็ยังลำบากเลยไม่ต้องไปทำกิจกรรมอะไรอื่นดึงแขนเสื้อแค่ยืนเฉยๆก็ล้มแล้วแต่เชื่อว่าลองไปทำดูแต่แค่ยืนท้ายเรือดูไม่ต้องปัสสาวะหรอกดูว่าส่งตัวได้ไหมเดี๋ยวเอกสารหลายๆอย่างจากนักทำนามันของอาจารย์บานเทพทางพนักงานสอบสวนทางอัยการผู้พิพากษาท่านก็ได้เห็นหลักฐานประจักษ์พยานหลายๆด้านท่านก็น่าจะมีคำตอบที่เราทุกคนน้อมรับยอมรับมันมีความเป็นไปได้สูงกว่าตีว่าพี่โมเกิดอุบัติเหตุครับมีความเป็นไปได้ที่สูงกว่าตีว่าพี่โมเกิดอุบัติเหตุครับเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าใครฆ่าเธอข่าวว่ากระติกไปแล้วนะไม่อยู่ในประเทศแล้วไปต่างประเทศไปตั้งหลักอยู่ต่างประเทศจริงเท็จประการใดไม่รู้ครับอ้าวผมบอกแล้วไงใครทำอะไรใครเขาไว้เนี่ยบางทีมันเป็นสนิมในใจนะมันเป็นสนิมในใจยังไงก็ลืมไม่ได้จนตัวเองตายตามไปด้วยมันก็หลับไปด้วยเราไปกันต่อครับเรื่องราวของข่าวต่อไปครับหนุ่มขับกระบะไล่ชนมอเตอร์ไซค์แฟนเก่าขาด2ท่อนเสียชีวิตพร้อมชายคนใหม่โอ้โหโหดเครื่องอะไรขนาดนั้นมั้ยน่ะทำไมโหดเหลือเกินครับจากทางของวิชัยตุจินเนื้อแกว่งตุ้มหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยตุจินไปบริการงานของท่านครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะโต๊ะตรงกลางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวในราคาเริ่มต้นต้นละ100-1,200ไม่เกินแล้วมีเมนูอาหารให้คุณได้เลือกร่วม100ชนิดครับโทรหาเราสิครับเช้านี้เราจะได้รีบนำเมนูอาหารไปให้ดูถึงบ้านเลยครับเลือกได้อย่างจุใจเลยท่านไม่ต้องไปโทรหาว่าผมอยู่ตรงไหนวิชัยพิโตจิตอยู่ตรงไหนโทรไปเท่านั้นแหละครับจะรีบนำเมนูมาให้เลือกหลายรายการ0819465036 0819465036ครับคนเคยเป็นแฟนกันแล้วทำไมโหดขนาดนี้เพราะความอิจฉาเพราะความโกรธแค้นมันฝังอยู่กูไม่ได้คนอื่นก็ต้องไม่ได้แล้ววะหนุ่มวัย23ขับรถกระบะไล่ชนมอเตอร์ไซค์ของแฟนเก่า ขาดสองท่อนมาพร้อมกับชายคนใหม่กระเด็นเสียชีวิตทั้งคู่ครับกลางถนนย่านวงวานสาหัสหนึ่งญาติฝ่ายหญิงแฉผู้ก่อเหตุตามราวีไม่เลิกครับนี่แหละเรื่องของความแค้นทั้งรักทั้งแค้นแค้นยิ่งนักโอ้ความรักมาจากไปเนี่ยเพลงเขาบอกนะสารวัตรที่สอบสวนสน.ประชาชื่นครับท่านพันตำรวจตรีพีรพัฒน์สำลิดดีงามได้รับแจ้งมีรถกระบะพุ่งชนแมงกะไซสองล้อบริเวณใกล้ซอยกรุงเทพนนท์ซอย39แขวงวงสว่างเขตบางซื่อกทม.กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ไปพร้อมกับอาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กตึงครับที่กระเด็ดเป็นจุดกลับรถยูเทิร์นถนนกรุงเทพนนท์ช่วงต่อหม้อรถไฟฟ้า BTS สายสีชมพูรถกระบะสีขาวทะเบียนนนทบุรีสภาพหน้ารถพังยับเยินพุ่งชนอัดร่างหญิงและสายและชายเสียชีวิตใกล้อยู่กับแบรีเออร์คอนกรีตกลางถนนครับโอ้รถยนต์กับมอเตอร์ไซค์นะพ่อกับลูกคนตายผู้หญิงสมมุตินามตามท้องเรื่องชวนนางสาวนริศลาวัย23แต่นุ่งเกงขาสั้นสภาพร่างขาด2ท่อนโอ้โหแผลฉีกขาดรุนแรงผู้ชายคือนายเจตพลวัย44อ้าว23ทิ้ง33มาอยู่กับ44เหรอสภาพศพสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีดำนุ่งเกงขาสั้นลายสีดำมีบาดแผลถลอกตามร่างกายแขนขาหักผิดรูปนอนเสียชีวิตบนแท่งเบลเออร์คอนกรีตนำร่างทั้งสองส่งแผนกนิติเวชโรงพยาบาลพระรามกุฎเกล้าครับโอ้โหมอเตอร์ไซค์ไม่มีชิ้นดีเลยครับรถยนต์ก็ใบหน้าแหลกลานเลยหน้ารถยู่ไปเลยนอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บหนึ่งรายคือนายทรงพลวัย28ผู้ก่อเหตุเป็นคนขับรถกระบะทีมแพทย์ฉุกเฉินจึงช่วยเหลือปั๊มหัวใจประมาณ20นาทีก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่นพร้อมประสานแพทย์เพื่ออายัดตัวผู้ไว้ดำเนินคดีครับห่างไปประมาณ3เมตรครับพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda ทะเบียนกรุงเทพสภาพล้มคว่ำพังยับเยินโดยบริเวณดังกล่าวมียาบ้าและยาไอตกเกลื่อนพื้นถนนอ้าวใครเอามาล่ะเจ้าหน้าที่บันทึกเก็บรวบรวมเป็นหลักฐานไอคนอยู่เลยคนตายที่เอามาจากการสอบถามญาติฝ่ายหญิงผู้เสียชีวิตให้การว่าผู้ก่อเหตุคนขับรถกระบะเคยคบหากับฝ่ายหญิงเป็นแฟนกันมานานกว่า1ปีและเลิกลากันไปเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาเนื่องจากฝ่ายชายมีนิสัยชอบทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิงตลอดอ๋อเลี้ยงแฟนด้วยลำแข้งเลี้ยงเมียแบบบุฟเฟ่ต์ได้หากินใครหากินมันทำเป็นลูกพระบาทซ้อมอึกอย่างนั้นสิใครจะไปทนอยู่กับแกได้แล้วผู้ชายหาใหม่ก็เยอะแยะไปดีแบบคนจัดรายการนี่ก็เยอะแยะไปเลิกกันแล้วก็แล้วก็ไปสิแต่ฝ่ายชายก็ยังพยายามตามราวีน้องเขาไม่เลิกพูดจาข่มขู่ขู่ข่มจะทำร้ายอย่างนั้นจนกระทั่งมาเจอผู้ชายคนใหม่เขาก็ดีกับหนูหนูก็รักเขาชอบเขาขี่มอเตอร์ไซค์มารับฝ่ายหญิงย่านวัดเลียบราชบำรุงจึงขับรถกระบะไล่ตามพุ่งชนอย่างแรงกะให้ตายทั้งคู่นั่นแหละครับครับรถกระบะไล่ตามพุ่งชนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจภาพกล้องวงจรปิดและรอให้คนขับรถกระบะผู้ก่อเหตุอาการดีขึ้นแต่ก่อนจะสอบสวนสาเหตุและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปโทษทั้งไม่ให้อภัยกันเลยเนาะเขาทิ้งเราไปแล้วก็เราต้องดูตัวเราดิบอกแล้วต้องตักน้ำใส่กะโหลกแล้วชะโงกดูเงาว่าตัวของเรามันต้องเตรียมตนเขาดีถ้าเราดีเขาจะอยู่กับเราไหมถ้าเราไม่ดีที่เขาอยู่กับเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราต้องพิจารณาตัวเราเองไว้ใกล้เคียงกันด้วย23กับ23แล้วไปได้กับ44อย่างเงี้ยมันคนละรอบเลยนะแสดงว่าคนแก่เอาใจเก่งเป็นอย่างนั้นอ้าวน่าเห็นใจนะครับเรื่องความรักยามรักน้ำต้มผักก็หวานยามชังแน่น้ำตาลก็ว่าขมเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าแหมรักเมียก็ต้องให้เมียหมดทั้งตัวหมดทั้งใจรักเมียอย่าอ่อนไหวใครว่าไงก็ต้องว่าตามใช่ไหมรักผัวก็เหมือนกันรักผัวก็ต้องให้ผัวหมดทั้งตัวหมดทั้งใจรักผัวต้องอ่อนไหวใช่ว่าใครก็ว่าตามรักผัวต้องเคารพต้องประจบไม่ลามปรามรักผัวต้องคอยตามใช่บูวามคอยเอาใจ รักผัวต้องอดทนผัวเป็นคนไม่ยอมใครรักผัวต้องทำใจใช่ผัวใครก็ผัวเราหนักนิดเบาหน่อยว่ากันหน่อยนิดกันนี่ก็เบาร้อนมาก็เย็นไปแล้วเย็นมาก็ร้อนไปงั้นมันก็ถ้าร้อนก็ร้อนมันก็ไปกันใหญ่ดิใช่ไหมล่ะชีวิตคู่เป็นอย่างนั้นครับอ้าวเวลาเขาอวยพรตอนแต่งงานจำได้ไหมขอให้อยู่กันถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะยังไม่ทันเป็นยอดทองยังไม่ทันเป็นกระบองเพชรเลยข่าวของที่ยืมมายังไม่ทันจะคืนส่งหมดเลยเลิกกันซะแล้ว
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
3: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
4: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
5: ตอนนี้มีแรงประมาณนั้น
6: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
7: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
8: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
2: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ปุ๊บข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกไบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
9: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
10: ไว้จนล้นไปคนเอามาจากไหน
11: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆๆวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิด ดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
0: ครับอยากได้ก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับแต่ละตัวนี่สุดยอดอยู่แล้วน้ำมันกระเทียมนี่น้ำมันมะพร้าวนี่น้ำมันงาดำนี่น้ำมันดาวอินคาเงี้ยทั้ง9ชนิดเนี่ยมันช่วยสุขภาพร่างกายยังไงครับพวกที่หลับยากๆ ก็หลับสบายหลับไม่ค่อยลึกก็หลับดีหลับลึกคือที่ใครก็บอกภาษาโบราณเรียกว่าหลับเป็นตายเลยคือใครว่าไงก็ใครจะพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยหลับจริงๆตื่นขึ้นมาก็สดใสไม่ต้องมาห่วงเข้าห้องน้ำ3รอบ4รอบคืนนึงไม่ค่อยได้หลับเดี๋ยวลุกครับรับประทานน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ซะมันช่วยทั้งบำรุงกระดูกบำรุงผิวพรรณบำรุงกระดูกที่ปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองดูแลให้มันไขมันมันลดลงความดันเบาหวานลดลงบำรุงปอดบำรุงหัวใจเลือดลมทั้งหลายโรคไตโรคตับต่อมลูกหมากอะไรมันบำรุงหมดนะครับเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายซื้อไว้ดูแลกินกันเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดก็ได้กินแล้วนอนเนี่ยมันได้หลับสบายครับเพราะสมุนไพรมันก็ช่วยเราอยู่แล้วนะครับอ้าวก็สนใจก็สั่งซื้อมาแต่ถ้าผู้ประเภทนอนป่วยติดเตียงอยากจะเดินเหินให้คล่องให้แคล่วแล้วก็นี่เลยภูผาวิโปรเขามีโปรตีนที่เข้มข้นสร้างกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุให้แข็งแรงขึ้นยังไงตอนนี้เขาจัดโปรโมชั่นมันลักษณะเหมือนผงกาแฟครับแต่ละลายน้ำร้อนละลายน้ำอุ่นแล้วจะเป็นน้ำสีขาวครับยกสดแก้วหนึ่งเช้าก่อนนอนแก้วหนึ่งหนึ่งซองต่อหนึ่งแก้วครับละลายออกมาชงออกมาจะเป็นน้ำสีขาวกับภูเผาวิโปรซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2เขามีโปรโมชั่นอยู่ใช่ไหมยังไงก็รีบซื้อแล้วกันนะครับรวมทั้งทางด้านของดีไทยดีไทยเครื่องดื่มดีไทยไม่ใช่เครื่องดื่มเล็กๆขวดเล็กๆ10บาทตามตู้แช่อันนี้เขาเป็นแบบน้องๆขวดน้ำปลาเลยดูแลสุขภาพร่างกายความดันเบาหวานระบบขับถ่ายสมองมึนๆงงๆชื่อชามือชาเท้าลิ้นสะดวงไส้มัดปูมแพ้สารพัดอีกเช่นเดียวกันครับซื้อ2ขวดแถมภูเผาวิโปร1ห่อก็ขวดน้องๆน้ำปลาแจ๋วมาแล้วขวดน้องน้ำปลาขวดใหญ่เช้าคลึบเย็นคลึบก็ยังโล่งสมองไปแล้วทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยส่วนคนเฒ่าคนแก่ครับยาหอมดอกหอมหมื่นลี้เนี่ยเป็นลมวิงเวียนหน้ามืดตาลายอาการลมกองละเอียดและก็ช่วยเรื่องของวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายลมแน่นหน้าอกหายใจติดขัดครับน้ำร้อนน้ำอุ่นแต่ถ้ามันด่วนจีไปสนีจ๋ามันฉุกเฉินเขาจริงหาน้ำร้อนน้ำอุ่นไม่ได้ก็ตักมาครึ่งช้อนชาอ้าปากแล้วก็หย่อนเอาไว้ใต้ลิ้นครับอมไว้ใต้ลิ้นครับแล้วก็ค่อยกลืนเข้าไปดมก็ได้กินก็ได้กับยาหอมดอกหอมมะลิครับเบอร์โทรก็ภูผาวิโปรเนี่ย0817805575 0817805575ครับอ่านข่าวนักศึกษาโดนแก๊งคอนเซ็ปเตอร์หลอกไปเมื่อวานหรือเมื่อชั่วโมงที่แล้ว โอ้เรียนจริงๆนักศึกษาวัย19วัย20เป็นมหาวิทยาลัยด้วยวิดีโอคอลคุยกับตำรวจบอกแล้วว่าตำรวจเขาไม่มีวิดีโอคอลคุยกับใครเบอร์มือถือคุณน่ะมันไปเกี่ยวเนื่องอยู่กับพวกฟอกเงินน่ะต้องคุณต้องส่งเงินมาให้เราตรวจสอบเดี๋ยวเราจะตรวจสอบเสร็จแล้วเราจะคืนให้แค่นี้ก็รู้แล้วมันหลอกต่อฟังอเนกอยู่เป็นประจำผมเน้นอย่างเรื่องนี้เงินเหมือนเงินจะเอาไปตรวจสอบยังไงคราวนี้นี่อีกข่าวนึงข้าราชการวัยเกษียณแล้ว65โดนเหมือนกันหลอกจนหมดตัวเลยสูญไป4ล้าน2พอโถเอ้ยพอคุณเอ้ยแล้วบังคับด้วยนะวิดีโอคอลอย่าวางนะนั่นแหละครับแล้วคุณอย่าไปบอกใครนะแต่เป็นนักศึกษาก็ไปเช่าห้องอยู่ต่างหากเลยไม่ต้องให้พ่อแม่รู้แล้วก็หลอกพ่อแม่ด้วยมันสอนขนาดนั้นแล้วไปเชื่อมันยังนะเนี่ยนะพวกคนไม่ค่อยฟังข่าวคำลงก็เข้านอนอย่างเดียวที่ข่าวก็ไม่ฟังทีวีก็ไม่ดูอดีตข้าราชการสาธารณสุขวัย65ตกเป็นเหยื่อแก๊งคอนเซ็ปเตอร์หลังคนร้ายอ้างเป็นตำรวจอ้าวอีกแล้วอีกแล้วมีส่วนพัวพันกับคดีฟอกเงินและยาเสพติดก่อนส่งเอกสารปลอมมีตาครุฑข่มขู่พร้อมบังคับวิดีโอคอลให้เฝ้าดูตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยไหมมันขนาดนั้นเลยนะอย่าวางนะถ้าวางแล้วเป็นเรื่องเลยมันพูดสารพัดให้เรากลัว3กันยายนเมื่อวานนี้ครับอดีตข้าราชการสาธารณสุขวัย65ตกเป็นเหยื่อแก๊งคอนเซ็ปเตอร์รูปแบบใหม่หลังคนร้ายอ้างว่าเป็นตำรวจสภ.น่านแน่เป็นตำรวจเลยนะหลอกก็มีส่วนพัวพันคดีฟอกเงินและยาเสพติดคุณนะส่งเอกสารปลอมมีตาคุดผ่านไลน์ข่มขู่ให้หวาดกลัวพร้อมบังคับวิดีโอคอลคุยกันเฝ้าดูคุณทั้งวันทั้งคืนเอ๊ะอยู่คนเดียวไงเนี่ยวิดีโอคอลคุยกับตำรวจเนี่ยโดยคนร้ายอ้างว่าต้องการตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินสั่งให้ผู้เสียหายนำสมุดบัญชีธนาคารมาถ่ายรูปและส่งให้ตรวจสอบเห็นว่ามีเงินอยู่หลายบัญชีจึงออกอุบายไปถอนเงินสดมาจากธนาคารแล้วมาไว้รวมทั้งเงินกู้จากสหกรณ์ด้วยและนำมากลับเก็บไว้ที่บ้านเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ไปรับไปตรวจสอบเอาเงินไว้ที่บ้านนะเดี๋ยวจะไปหาที่บ้านเอาเงินที่เอามาเก็บไว้ที่บ้านเนี่ยเดี๋ยวจะรับไปตรวจสอบแน่ไม่ต้องโอนให้มันด้วยนะมันจะไปรับเองก็เหมือนนางสามไปรับที่บ้านเลยเอ้ยไปรับที่ห้องเลยไปกดเงินมาแล้วไปรับที่ห้องเอาไปตรวจสอบเดี๋ยวตรวจสอบเสร็จแล้วจะคืนให้เสร็จมันคนร้ายไม่ได้เหยื่อไม่ได้ให้เหยื่อโอนเงินนะแต่ใช้วิธีส่งคนขับรถมารับเงินสดถึงหน้าบ้านขนาดนี้นะเดี๋ยวนี้นักศึกษาก็เหมือนกันโดนหลอกมารับเงินอยู่หน้าคอนโดเนี่ยส่งให้มือเลยทั้งมือเลยล้านสองล้านเอาไปเลยเอาไปตรวจสอบเลยเสร็จแล้วเอามาคืนผมนะโถเงินเหมือนเงินก็บอกแล้วแค่นี้เราก็รู้แล้วว่าของปลอมถ้าลงได้เอาเงินไปตรวจสอบเนี่ยและอย่าบอกใครนะเราไปเช่าห้องอยู่ต่างหากนะเราจะได้คุยกันตลอดมันวิดีโอคอลโดยที่ไม่วางคิดดูแล้วกันมันอยู่ตรงไหนของประเทศไทยเนี่ยหรือมันอยู่ปอยเปตก็ไม่ใช่มันกลับมาหมดแล้วนี่นะลาวเร็วเขาไม่มีแล้วก็ไล่กันเฮียนเต้มาแล้วมันอยู่ในประเทศไทยเนี่ยทุกวันนี้ย้ายฐานมาประเทศไทยกันใช่ไหมเนี่ยฮะอเนกยังโดนเลยจะฟอกเงินคุณน่ะในบัญชีน่ะฟอกเงินอยู่ใช่ไหมบอกเออ10ล้านบอกจำนวนตัวไม่ได้นะบอกเฮ้ยตัวเลขผิดฉัน12ล้านนะฉันฟอกแล้ว2ล้านเนี่ยเหลืออีก10ล้านเดี๋ยวฟอกเสร็จแล้วจะส่งให้ใจเย็นมันเลยวางสายไปเลยมันรู้เราทูทันไม่กลัวมันนี่เงินสดไว้เกษียณคนนี้4ล้าน2ครับถูกหลอกให้ส่งมอบทองคำอีก5บาทด้วยโอ้ให้กับกลุ่มคนร้ายสู้แล้วสุบ5บาทเท่าไหร่ละบาทละ 70,000 อ่ะ7535โอ้โหเออป้าแดงวัย60อ๋อชื่อป้าแดงเหรอป้าแดงผู้บริหารของทางผมเคารพนับถือท่านอยู่ที่ประชินบุรีท่านก็ชื่อป้าแดงตลอดชีวิตทำงานและเก็บเงินมาด้วยความยากลำบากป้าแดงฟังข่าวผมไว้แล้วป้าแดงอย่าไปหลวมตัวกับไอ้พวกนี้นะต้องกลับสูญเงินเก็บมันทั้งหมดภายในเวลาไม่กี่วันรวมกว่า4ล้าน2และยังมีหนี้สหกรณ์อีกประมาณ 500,000 บาทโดยเป็นการไปกู้ให้มิจฉาชีพมันแล้วแต่สลากออมสินก็ยังให้ป้าแดงไปขายนำเงินมาให้มิจฉาชีพทั้งหมดโดยนำสมุดบัญชี5เล่มมันเห็นสมุดแล้วบัญชีเรามีเงินโอ้โหมันตะเกียกตะกายเลยเอาถ่ายให้ดูสิแล้วไปถอนมาแล้วมาเก็บไว้ที่บ้านเดี๋ยวจะไปรับที่บ้านแล้วจะเอาเงินไปตรวจสอบแล้วได้ตรวจสอบเสร็จก็จะมาคืน ป้าแดงบอกเหตุการณ์เริ่มขึ้นเมื่อ26สิงหาคมช่วงบ่ายๆมีหมายเลขโทรศัพท์แปลกๆโทรเข้ามาผมไม่รับเลยนะแปลกๆเนี่ยใครจะโทรมาหาผมเนี่ยพระเบอร์แปลกๆไม่ได้บันทึกชื่อไว้ผมไม่รับเลยยิ่งมีเครื่องหมายบวกข้างหน้ามาเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มามีเครื่องหมายบวกมาเจอเลยบล็อกเลยบล็อกแล้วก็นี้ไม่มาแล้วอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสพ.น่านบางทีโน่นที่นักศึกษาโดนเมื่อเที่ยวที่แล้วที่อ่านไปนี่มาจากระนองตำรวจระนองมาอยู่บอกมาหยอกมาบอกอยู่ไกลๆครับและกล่าวหาว่าตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินและยาเสพติดเพราะถูกข่มขู่เห็นหมายสารที่มีตราคุดจึงเชื่อว่าเป็นเอกสารราชการจริงมันหลอกให้ดูไงตราคงตราคุดมันหลอกให้ดูเป็นกระดาษปลอมๆทั้งนั้นแหละตราคุดมันทำได้เยอะหมดอะไปที่ร้านทำตายางนึงมึงทำตาคุดจะเอาตะกี่คุดเหรอจากนั้นคนร้ายให้เพิ่มเพื่อนในไลน์นะอย่าเพิ่มเพื่อนอย่าไปกดลิงก์ใดๆทั้งสิ้นส่งเอกสารรวมถึงหมายสารปลอมมาให้ดูพร้อมกำชับห้ามนำเรื่องนี้ไปบอกใครแม้แต่คนในครอบครัวนั่นเห็นไหมโดยอ้างว่าหากข้อมูลรั่วไหลจะถูกดำเนินคดีและจำคุกอีก 2-3 ปีก่อนบังคับไปเปิดวิดีโอคอลทิ้งเอาไว้เพื่อเฝ้าดูความเคลื่อนไหวตลอดเวลาแม้แต่เข้าห้องน้ำก็ยังต้องวิดีโอคอลตลอดเฮ้มันไม่ใช่แล้วป้าเอ้ยอย่างเงี้ยแบบเดียวกับนักศึกษาเลยด้วยความหวาดกลัวผู้เสียหายที่ทำตามคำสั่งทุกอย่างจนกระทั่งนำเงินสดออกมาจากธนาคารหลายแห่งรวมทั้งเงินกู้สหกรณ์และทองคำอีก5บาทมามอบให้กลุ่มคนร้ายมันมารับที่บ้านเลยมาหลายครั้งด้วยโอ้โหมันเก่งนะเดี๋ยวนี้เนาะมันไม่กลัวอะไรด้วย
4: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลพบุรี
12: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
10: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
11: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
13: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากนัก
14: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900 บาทซื้อ3 กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่อง

0: ดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีนเอ2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081290-1691 081-290-1691
3: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
4: แต่แรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
5: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
4: ผมร
5: ู้
4: สึกว่าตัวคนแก่
5: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
6: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ
3: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: ฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบคาเฟ่จังหวัดเชียงใหม่ปมลูกสิงโตกัดหน้านักท่องเที่ยวจีนสั่งคุมเข้มห้ามสัมผัสใกล้ชิดเด็ดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
9: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
10: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: โดนครับซื้อครับ
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
12: เร่งรีบ
13: ต้องนี้
14: เกสรบัวหลวง
13: ดอกสารพี
14: ดอกพิกุล
13: ดอกมะลิและอื่นๆ
14: รวมกันเป็น
13: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
14: แก้ลมบำรุงหัวใจ
13: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
14: หรือละลายกับน้ำสุก
13: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
14: อมแล้วชื่นใจ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ติดตามข่าวกันต่อนะครับสบอ16เชียงใหม่นะครับส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาเฟ่เหตุลูกสิงโตกัดหน้านักท่องเที่ยวจีนพร้อมสั่งคุมเข้มความปลอดภัยห้ามสัมผัสใกล้ชิดเด็ดขาดติดตามรายละเอียดจากคุณธิตาลีสายสว่างครับ
4: นายกฤษยามคงสตรีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่เปิดเผยว่าคณะเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าได้ส่วนที่กำลังเข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการคาเฟ่และการครอบครองสัตว์ป่าควบคุมณคาเฟ่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองเชียงใหม่หลังปรากฏข่าวผ่านสื่อออนไลน์ว่ามีนักท่องเที่ยวชาวจีนถูกสิงโตกัดบริเวณใบหน้าเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาจากการตรวจสอบเอกสารทางราชการลูกสิงโตกลุ่มดังกล่าวได้รับการเคลื่อนย้ายมาอย่างถูกต้องเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดแสดงและถ่ายภาพสอบถามผู้จัดการสถานประกอบการทราบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยมีนักท่องเที่ยวชาวจีน4คนเข้ามาใช้บริการถ่ายรูปกับลูกสิงโตซึ่งร้านได้มีกระบวนการคัดกรองเบื้องต้นแจ้งข้อควรปฏิบัติก่อนเข้าพื้นที่อย่างไรก็ตามในระหว่างการเข้าชมนักท่องเที่ยวได้เข้าไปสัมผัสอุ้มและนำใบหน้าเข้าไปใกล้ชิดกับลูกสิงโตทำให้สิงโตหันกลับมากัดร้านได้ดำเนินการปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมทั้งนำตัวส่งโรงพยาบาลและตกลงคืนเงินค่าแพ็กเกจทั้งหมดและจ่ายเงินชดเชยเพิ่มเติมเป็นเงิน 4,000 บาททั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ให้คำแนะนำและข้อกำหนดที่สำคัญกับผู้ประกอบกิจการ

0: เพื่อความปลอดภัยสูงสุดโดยต้องยกระดับความเข้มงวดห้ามมีให้นักท่องเที่ยวหรือบุคคลภายนอกอุ้มหรือสัมผัสสิงโตและลูกสิงโตโดยเด็ดขาดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นถือเป็นบทเรียนสำคัญของผู้ประกอบกิจการที่แม้จะมีมาตรการเบื้องต้นแล้วแต่การปล่อยให้มีการสัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์ป่าดุร้ายมีความเสี่ยงสูงมากทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังคงติดตามและตรวจสอบการดำเนินกิจการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: ข่าวต่างประเทศนะครับติดตามช่วงหน้าต่างโลกจากคุณอัญชลีศิลปชัยครับ
2: รองประธานาธิบดีเจดีแวนซ์ของสหรัฐปฏิเสธที่จะระบุกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะยุติลงเมื่อใดขณะที่ความขัดแย้งที่ดำเนินมานานกว่าครึ่งปียังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาพลังงานทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เรียกร้องและกดดันให้ชาติพันธมิตรในยุโรปเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายด้านการทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ที่สหรัฐส่งไปช่วยเหลือสงครามยูเครนและที่อินโดนีเซียในช่วง3วันที่ผ่านมามีนักเรียนและครูประมาณ 2,000 คนทั่วประเทศล้มป่วยด้วยอาการอาหารเป็นพิษโดยมีสาเหตุเชื่อมโยงกับโครงการอาหารกลางวันฟรีของรัฐบาลส่วนที่เนปาลทีมกู้ภัยยังทำงานหนักตลอด24ชั่วโมงเพื่อพยายามช่วยเหลือคนงานที่ติดอยู่ในโครงการไฟฟ้าพลังน้ำและพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมใหญ่หลายแห่งอย่างต่อเนื่องขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,280 คนและมีผู้สูญหายอีกมากกว่า 5,600 คนปิดท้ายที่กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นประกาศเตือนว่าฝนจะยังคงตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของประเทศไปจนถึงวันจันทร์หน้าโดยขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
1: กองทัพบกโดยททบ.5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
6: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์081-757-7474 081-757-7474

0: พราะมีเธออยู่เจ้าชู้ไม่ลงสวัสดีครับเริ่มต้นกับเสียงเพลงของนักร้องของค่ายเพลงพันธุรัตน์เรคคอร์ดวาเลนวงศ์เทวันพันธุรัตน์กับบทเพลงเจ้าชู้ไม่ลงครับเพลงนี้ก็อย่างที่บอกอยากให้เปิดบ่อยๆเปิดมันทั้งสองรอบสามรอบก็ได้ไม่เป็นไรเพลงของเราลิขสิทธิ์ของเราครับตอนนี้ลิขสิทธิ์มาอยู่ที่พันธุรัตน์เรคคอร์ดไอ้คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วเขาก็ไปทำเอา AI คัฟเวอร์กันอะไรกันก็แล้วแต่แนวความคิดของแต่ละคนนะแล้วก็รักเธอที่สุดอีกเพลงหนึ่งนะครับที่เรามีทั้งนักร้องชายนักร้องหญิงร้องอยู่ในอัลบั้มของพันธุรัตน์เรคคอร์ดใน YouTube ครับเป็นร้อยๆครับก็หลายร้อยเพลงครับให้เลือกฟังได้เลยนะครับเมื่อเข้าข่าวเมื่อจบเพลงก็เข้าข่าวกันนะครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับไม่ว่าจะเป็นวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแหว่งโต๊ะหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจะใครจะไร่ราคาเดียวกันอยากให้วิชัยโต๊ะจีนไปบริการงานของท่านโต๊ะตรงรางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวในราคาเริ่มต้นโต๊ะละ100-1,200ไม่เกินโดยประมาณจะเอาเมนูอาหารไปให้ท่านเลือกเลยราคาเมนูอาหารติดเอาไว้ท่านเห็นร่วมร้อยชนิดครับให้เลือกโทรสิครับเช้านี้ท่านโทรหาได้เลยครับ0819465036วิชัยโต๊ะจีน0819465036ครับกับทางด้านของภูเผาวิโปรครับอาหารเสริมที่ดูแลสุขภาพร่างกายของผู้ที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวเรี่ยวแรงไม่มีผู้เฒ่าผู้แก่แขนขาอ่อนเรี่ยวแรงภูเผาวิโปรละลายกับน้ำอุ่นครับลักษณะคล้ายผงกาแฟแต่ไม่ใช่กาแฟท่านละลายกับน้ำอุ่นมาแล้วจะได้น้ำสีขาวๆเหมือนน้ำนมเหมือนท่านดื่มนมเช้าแก้วหนึ่งซองก็หนึ่งแก้วเย็นสักอีกแก้วนึงก่อนนอนหลับปุ้ยหลับสบายกับภูเผาวิโปรครับมีโปรตีนที่เข้มข้นมีวิตามินที่หลากหลายครับรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลครับสั่งซื้อวันนี้เขาจัดโปรโมชั่นซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2กับภูเผาวิโปร0817805575ทางด้านของสมุนไพรอีกตัวหนึ่งที่กำลังขายดิบขายดีผมส่งไปให้แล้วนะครับร่วม100ขวดสำหรับคนที่ยังไม่ได้ก็ช่วยบอกด้วยวันนี้ก็คงจะได้รับหมดครับที่ติดค้างเอาไว้ประมาณ86-87ขวดนะครับเมื่อวานส่งไปให้ประมาณอีก50กว่าขวดก็คงจะครบหมดแล้วนะครับแล้วมารวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับใครที่สั่งมาแล้วยังไม่ได้เมื่อสักอาทิตย์หนึ่งที่ผ่านมาหรือ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้ายังไม่ได้วันนี้ถ้าหมดวันแล้วยังไม่ได้โทรศัพท์บอกผมด้วยผมจะได้ตามเรื่องให้นะครับอยากให้ท่านได้ไปดูแลสุขภาพร่างกายกันเร็วๆนั่นแหละครับถึงมือท่านเร็วผมก็ได้เงินท่านเร็วอ่ะเพราะผมไปซื้อจากบริษัทมาผมก็ไปจ่ายเงินสดเข้ามาแต่ผมเอามาผ่อนให้ท่านไม่ใช่ผ่อนให้ท่านผมก็มาส่งให้ท่านแล้วก็ได้เหมือนเงินผ่อนน่ะกว่าจะท่านได้รับพอท่านรับแล้วกว่าจะเอาเงินเข้ามาในระบบผมเนี่ยรออีก2วันครับกว่าผมจะเบิกได้ก็วันที่3เพราะฉะนั้นคนที่ทวงก็ไม่รู้ความเข้าใจหรอกครับว่าผมนี่อยากได้ใจร้อนยิ่งกว่าคุณอยากจะได้อีกเพราะอะไรเพราะตังเราลงทุนไปแล้วกี่แสนกว่าจะกลับคืนมาก็มาเป็นเบี้ยวหัวแตกราคาเท่านี้กลับแล้วดีไม่ดีบางคนตีกลับอีกเนี่ยเดี๋ยวนี้ตีกลับก็เสียค่าขนส่งเลยนะผมก็เสียให้ตีออกไปเนี่ยผมเสียค่าขนส่งผมก็ออกให้กลับบางคนไม่เห็นใจเลยกลับตีกลับแต่น้อยนะเดี๋ยวนี้น้อยแล้วนะครับพอผมเอาชื่อมาออกอากาศเลยใครโดนตีกลับเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่มั่นใจอย่าซื้อไม่มั่นใจอย่าสั่งไม่พร้อมก็อย่าซื้อไม่มั่นใจก็อย่าสั่งสินค้าผมราคาแบบนี้จะไปเทียบกับคนอื่นก็แล้วแต่ก็ไม่ไปอะไรไม่พอใจก็ไม่ต้องซื้อก็พูดกันตรงเงี้ยนะครับไม่ได้รังเกียจฟังเฉยๆดีที่สุดจะได้ไม่ต้องเสียค่าส่งของผมแล้วเขาตีกลับมาผมก็จะเสียค่าตีกลับอีกเขาก็เก็บตังค์ผมอีก ผมเสียทั้งขึ้นทั้งล่องแต่ในขณะเดียวกันผมไม่เคยเก็บเงินลูกค้าล่วงหน้ามีแต่ไปเก็บเงินปลายทางหมดทั้งนั้นเลยครับทุกคนแต่ทุกคนก็มาใส่ตูมตูมตูมตูมตูมกระทั่งที่ผมไม่ได้เอาตังค์ท่านมาเลยนะผมก็อยากจะให้ถึงมือท่านเร็วๆพอถึงมือท่านแล้วผมกว่าจะได้ตังค์ท่านอีก3วันนะระบบจะตีกลับเข้ามาอีกประมาณ 2-3 วันถึงจะได้ตังค์ท่านแต่ผมเนี่ยจ่ายตังค์เงินสดของบริษัทไปแล้วที่เอาสินค้ามาเขามาเห็นไหมล่ะครับเพราะนั้นการทำงานก็เหมือนการลงทุนจะขายก๋วยเตี๋ยวไม่ซื้อหม้อก๋วยเตี๋ยวชามก๋วยเตี๋ยวมันก็ขายไม่ได้เช่นเดียวกันครับผมก็ต้องลงทุนอย่างเงี้ยแต่ใจเย็นสักนิดหนึ่งครับอย่ามากลด่าอย่ามาต่อว่าต่อขานกันเลยครับใจผมเนี่ยอยากให้ท่านได้รับสินค้าผมทุกชิ้นเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เพราะท่านรับแล้วท่านจ่ายตังค์ก็ไม่ได้ถึงมือผมเลยนะต้องรออีก2วันเข้าระบบถึงจะได้รับเงินถ้าท่านไม่รับมันตีกลับมันก็ต้องส่งเสียค่าขนส่งไปแล้วแล้วตีกลับผมก็ต้องเสียอีกนี่คือระบบของการทำงานการขนส่งนะครับเพราะนั้นคุณผู้ฟังถ้าเข้าใจผมจะรู้ว่าน่าเห็นใจเนาะเงินก็ไม่ได้เอาของคุณมานะไม่ได้เอาเงินของคุณผู้ฟังมาดองไว้ก่อนนะเงินเป็นเงินแห้งอ่ะส่งเข้าไปอ่ะแล้วก็จะได้เงินก็ต้องรอคุณรับแล้วก็ต้องรออีกเข้าระบบอีกอย่างน้อย2วันถึงจะได้เงินเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าสินค้าใดๆที่ส่งไปให้กับท่านรอใจเย็นสักนิดนะครับผมเนี่ยใจร้อนยิ่งกว่าท่าน2เท่า3เท่าแล้วรวมทั้งเอ็นซา

ยอดการขายก็โอเคเลยขอบพระคุณเลยครับควบคู่ไปกับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ซึ่งมันมีคุณค่าระบบของการดูแลสุขภาพร่างกายที่ใกล้เคียงกันเพราะมันครอบคลุมได้ทั้งหมดเอนไซม์บายอเนกตราไบโอฝาขวดต้องมีรูปดร.อเนกแล้วก็ถ้าสั่งซื้อที่ร้านเจมูป่าโมกอ่างทองได้ร้านเดียวร้านอื่นไม่ใช่ของผมผมบอกได้เลยนะครับจะมาต่อว่าต่อขานผมไหนบอกของแถมล่ะอ้าวคุณซื้อใครอ่ะของแถมที่ไหนอ่ะถ้าผมแถมก็คือแถมเพราะผมทุกชิ้นผมบันทึกสแกนไว้หมดว่าส่งไปกี่กล่องกล่องนึงกี่ชิ้นมีอะไรบ้างจะมาโกหกกันไม่ได้เลยผมทำงานกันแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะพลาดก็น้อยมากหมื่นชิ้นจะมีสักชิ้นก็ทางยากนะครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าการทำงานของผมผมจะมาอ้าวไหนบอกแถมไม่แล้วไม่มีของแถมเป็นไปไม่ได้ผมสแกนหมดเลยว่าของที่ส่งออกไปในกล่องมีอะไรบ้างมันขึ้นรูปเหมือนสแกนที่ขนส่งทำแบบมาตรฐานแบบนั้นเพื่อจะได้ให้ความเป็นธรรมกับผู้บริโภคบอกแล้วคนอย่างอเนกผิดคำพูดไม่ได้ถ้าผิดก็แก้ไขให้ครับเราอยู่กันด้วยความจริงใจครับขอบคุณที่สั่งซื้อกันมานะครับรวมทั้งกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายกินแล้วระบายง่ายถ่ายร่องท้องไม่ผูกกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับสบู่สมุนไพรดีเจหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนและก็สบู่สระผมครับสนใจ0817577474 0817577474ครับมาประเด็นข่าวแรกระทึกชายราดน้ำมันก๊าซจุดไฟเผาร้านสะดวกซื้อในสงขลาก่อนเดินออกจากร้านสะดวกซื้อหน้าตาเฉยตำรวจเร่งตามตัวครับดูความปั่นป่วนของทางด้านสงขลาหรือภาคใต้เวลา 19:00 นของวันที่3กันยายนเมื่อคืนนี้ชายไม่ทราบชื่ออายุประมาณทั้ง30สวมเสื้อสีดำกางเกงขายาวสะพายกระเป๋าข้างสีดำไม่ปกปิดใบหน้าเข้ามาในร้านสะดวกซื้อในเขตของอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาแล้วใช้น้ำมันก๊าซฉีดใส่สินค้าบนชั้นวางและใช้ไฟแช็กจุดเกิดเพลิงไหม้ทำให้สินค้าได้รับความเสียหายเล็กน้อยจากนั้นก็เดินออกจากร้านโดยไม่ได้สิ่งของอะไรไปพนักงานสามารถดับไฟได้ตรวจสอบสภาพกล้องวงจรปิดแล้วก็แจ้งตำรวจสภ.เทพาเข้ามาตรวจสอบเมื่อเวลาประมาณ2 ทุ่มเมื่อคืนนี้รายงานข่าวจากเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงเปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุดังกล่าวคาดว่าเป็นจิตเวชไม่ได้เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุรุนแรงซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ก่อเหตุดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเป็นเรื่องแปลกแต่จริงครับเป็นเรื่องเป็นราวของสถานการณ์ทางภาคใต้กกต.แจกใบแดงอีกแล้วครับในสุรเชษฐ์นายกเทศมนตรีเมืองสุเทพพร้อมพวกฐานหาเสียงเกินเวลาครับในนพดลสุยะครับผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่เผยกรณีกกต.กลางพิจารณาแจกใบแดงให้ในสุรเชษฐ์ตาคำมานายกเทศมนตรีเมืองสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งที่2จำนวน6รายว่าเป็นการร้องคัดค้านไปยังกตส่วนกลางแต่กตต้องส่งสำนวนการสอบสวนและคำวินิจฉัยไปยังศาลอุทธรณ์ภาค5พิจารณาวินิจฉัยในขั้นตอนสุดท้ายก่อนจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน60วันส่วนการทำหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและสธนั้นยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติแต่จะหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวหากศาลรับฟ้องหลังจากนั้นผู้คัดค้านและผู้ถูกกล่าวหาต้องนำพยานหลักฐานไปสู้คดีหรือพิสูจน์ในชั้นศาลเองซึ่งศาลยังไม่ได้มีการพิจารณาตัดสินคดีดังกล่าวแต่กต.ยังไม่ได้ส่งสำนวนให้ศาลพิจารณาและวินิจฉัยแต่อย่างใดครับก็ยังต้องทำงานอยู่ใช่ไหมก็เป็นเรื่องของให้รู้ว่าแจกใบแดงละเอาเป็นว่ากันไปครับอันนี้ทางด้านของการปกครองส่วนท้องถิ่นครับมาเรื่องของประเด็นนี้ครับรปภ.วัย43ทำทีไปลองแหวนทองครับลองไปลองมาวิ่งออกจากร้านหน้าตาเฉยยังดีกว่าไปเผาในร้านสะดวกซื้อแบบนั้นแต่พนักงานตามรวบทันครับอ้างว่าเงินเดือนไม่พอใช้เงินเดือนไม่พอใช้ก็ทำงานเก็บหอมรอมริบเอาสิเป็นรปภ.ใช้อะไรล่ะครับถ้าไม่พอจะมาวิ่งราวทรัพย์เขาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องก็ติดคุกสิครับอย่างเงี้ยใช่ไหมเล่าทำงานอะไรที่มันสุดจริตน่าดีที่สุดครับที่วังน้อยอยุธยาครับคนร้ายก่อเหตุชิงวิ่งราวทรัพย์ในร้านทองแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลพยอมครับหมู่5ที่ตำบลพยอมวังน้อยอยุธยาทางด้านพันตำรวจสมเจตแม้นบุตรภูมิกับสภ.วังน้อยสั่งการเลยครับให้รองภูมิกับไปเลยนำกำลังเข้าตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของร้านทองพนักงานของร้านทองควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้แล้วครับสมมุตินามตามต้องเรื่องสุริยา

0: ันจะไม่ใช่สัญญาสุริยันหรือหนึ่งวัย13เป็นคนหนองเสือปทุมธานีไปหากินวังน้อยครับคนหนองเสือปทุมธานีพร้อมของกลางของแหวนทองคำหนัก2สลึง1วงประมาณสัก 35,000 รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟที่ก่อมาใช้ที่ขับมาใช้ก่อเหตุวงจรปิดภายในร้านพบพฤติกรรมผู้ต้องหาอย่างชัดเจน 9:05 น.ผู้ต้องหาเดินเข้ามาในร้านก่อนทำทีขอดูแหวนทองลองสวมนิ้วกลางข้างขวาจากนั้นทำทีเดินออกจากร้านก่อนจะอาศัยจังหวะวิ่งหนีออกทางหน้าร้านมุ่งหน้าไปยังมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ขับหนีเหตุการณ์นี้จึงตะโกนแจ้งแล้วพากันวิ่งติดตามไปผู้ต้องหาต้องทิ้งรถมอเตอร์ไซค์แล้ววิ่งหลบหนีไปได้ประมาณ10เมตรก่อนจะเสียหลักล้มลงถูกพนักงานรวบตัวไว้ได้กระชากคอเสื้อให้ตำรวจไปสุริยันหรือเจ้าหนึ่งรับสารภาพมีอาชีพเป็นรปภ.ไม่ใช่รักษาการความปลอดภัยนะรปภ.ใช่ยาม มีรายได้เพียงพอค่าใช้จ่ายจึงเดินทางมาก่อเหตุโดยอ้างว่าไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้าหรอกตั้งใจมาขอซื้อนั่นแหละตัดสินใจวิ่งหนีก่อนเพื่อจะได้รวบไปส่งไปส่งเข้าสังเตไปดีไหมคิดหน้าคิดหลังให้ดีจะก่อคดีอาญาพวกเนี้ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเอาอยากได้ก็เก็บหอมรอมริบเอาที่พี่มันไม่พอใช้มันอยู่ที่เราใช้อ่ะนะมี10บาทจะใช้ถ้า11บาทมันก็ติดหนี้อยู่ดิมี10บาทเราก็ใช้ตั้ง5บาท6บาทสิครับเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องใช้ยังไงได้เงินมาไม่ใช่สักแต่ว่าใช้ใช้ใช้ใช้อ้าวมันยังไม่สิ้นเดือนเลยนี่หว่าเนี่ยมาอีกแล้วครับแล้วก็ยังมีเรื่องของทางด้านหนุ่มมาเลครับมายังไงเนี่ยเสียคนนี้ระดับผู้บริหารเจ้าหน้าเครือข่ายเว็บการพนัน UFA โยงเว็บดังระเมิดลิขสิทธิ์สตรีมบอลยึดเงินได้17ล้านครับมาจากไหนมาจากมาเลเหรอตำรวจปอทครับควบคุมมิสเตอร์ลิมทักวีวัย48สัญชาติมาเลเซียผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์สมคบฟ้องเงินร่วมกันฟ้องเงินพร้อมของกลางเงินสด16ล้านบาทโทรศัพท์มือถือ6เครื่องสมุดบัญชีธนาคารบัตรกดเงินสดและเครื่องนับเงินอีก1เครื่องครับมายังไงเนี่ยเรื่องเป็นอย่างนี้เมื่อตำรวจเปิดยุทธการโอเปอเรชั่นวอร์ทลายเว็บเถื่อนอย่างอะไรเนี่ยโซดาซ่าซึ่งแอบแปะลิงก์ถ่ายทอดสดฟุตบอลต่างประเทศผิดลิขสิทธิ์ฝังโฆษณาเว็บการพนันเครือข่าย UFA กว่า20เว็บไซต์อ๋อที่เขาจับได้วันก่อนครับถ่ายทอดฟุตบอลแล้วแปะลิงก์เว็บการพนันไปด้วยก็มีความผิดรวบผู้ต้องหาได้4รายก่อนขยายผลเชื่อมโยงไปถึงเว็บนี้ UFA Master แหล่งรวมการพนันครบวงจรทั้งฟุตบอลต่างประเทศคาสิโนสล็อตตรวจสอบพบเงินหมุนเวียนกว่า10ล้านบาทมีการใช้บัญชีม้านอมินีทั้งคนและนิติบุคคลโอนเงินซับซ้อนหลายทอดก่อนแปลงเป็นเหรียญคริปโตเคอเรนซีเพื่อฟอกเงินครับนอกจากนี้ยังพบว่าเครือข่ายนี้แอบโปรโมชั่นแอบโปรโมทเว็บการพนันผ่านเว็บดังไลฟ์สกอร์ไทยที่นอกจากจะช่วยโฆษณาให้คนมาเล่นการพนันแล้วยังแอบขโมยสัญญาณถ่ายทอดสดฟุตบอลต่างประเทศมาสตรีมมิ่งละเมิดลิขสิทธิ์แบบไม่กลัวกฎหมายมิสเตอร์ลิมเทคคนนี้เป็นผู้บริหารระดับมาสเตอร์อเจนต์ของเครือข่าย UFA ในไทยทำหน้าที่จัดหาลูกค้าและเชื่อมโยงเว็บการพนันเข้าสู่เครือข่าย UFA รวมทั้งรับเปลี่ยนเงินเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลคริปโตเคอเรนซีให้กับเจ้าของเว็บการพนันหลังจากนี้ตำรวจปอทก็เตรียมขยายผลจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับก็เหมือนปอณัฐวุฒิมีข่าวล่ำลือว่าเกี่ยวข้องกับเว็บการพนันมีรายได้เดือนกับ350ล้านบาทตอนนี้ตำรวจกำลังสืบสาวเราเรื่องว่าจริงเท็จประการใดแต่ปอณัฐวุฒิเสียชื่อไปแล้วเพราะมีข่าวออกมาเนี่ยนะครับอาจจะจริงเท็จประการใดคงจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับเรื่องของเว็บการพนันเนี่ยมันโยงใยกันได้ถึงกันได้การเงินมันเดินทางได้นะครับพูดอีกสักรอบแล้วกันนะครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วก็พูดไปแล้วนะครับอดีตข้าราชการสทวัย65ถูกแก๊งคอนเซ็ปเตอร์หลอกจนหมดตัวสูญเงิน4ล้าน2ทอง5บาทส่งคนมารับเงินถึงบ้านใช่นะแล้วให้คุมวิดีโอคอลอยู่งั้นเนี่ยห้ามวางโถไม่น่าเชื่อเป็นข้าราชการสาธารณสุขแล้ววัย65เกษียณแล้วก็ไม่ได้แก่เท่าไหร่เลยนะป้าแดงที่ผมพูดชั่วโมงที่แล้วเนี่ยโอ้โหไม่เคยฟังรายการอเนกเลยเน้นเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยถ้าเจอต้องอ่านให้ฟังอย่างน้อยก็ตำรวจวิดีโอคอลนี่ไม่มี ผมยืนยันนั่งยันเพราะตำรวจเขาออกบอกมาเลยว่าถ้ามีเปิดวิดีโอคอลคุยกับตำรวจแล้วได้ของปลอมแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีตำรวจคนไหนที่มาใส่วิดีโอปลอมและข้างหลังเป็นป้ายสถานีตำรวจนั้นสถานีตำรวจนี้ด้วยนั่นแหละของปลอมแล้วห้ามวางด้วยนะคุณต้องอยู่คนเดียวไม่ให้ใครรับรู้ด้วยนั่นแหละครับส่งเงินไปพิสูจน์ว่าเงินคุณบริสุทธิ์เงินเหมือนเงินนะปลาแดงโอ้โหสุดท้ายแล้วมันก็บอกว่ามีกี่ธนาคารเนี่ยแล้วถ่ายให้เขาดูหมดเลยนะมี 4-5 ธนาคารมันก็รู้ที่เงินทั้งหมด5-4-5ธนาคารเป็นเงินเท่าไหร่ไปถอนมาให้หมดแล้วเดี๋ยวมารับเงินที่บ้านเพื่อจะเอาไปตรวจสอบให้โอ้โหเชื่อนะป้าแดงเชื่อโอ้โหครับวัย65ป้าแดงเอ้ยลูกหลานก็ไม่มีอยู่เลยหรือไงรู้อยู่คนเดียวแล้วป้าแดงไม่เคยฟังรายการผมอ่ะผมเน้นอย่างเรื่องเนี้ยเงินเหมือนเงินจะตรวจสอบยังไงแม่คุณเอาเงินไปใส่ตู้ ATM แล้วคุณถอนออกมาใหม่ดิมันก็ไม่ได้แบงค์เราแล้วเงินเหมือนเงินเพราะนั้นการจำไว้เลยถ้าบอกว่าเงินคุณผิดกฎหมายเขาบอกส่งจดหมายตราคุดมาให้ด้วยไอ้คุดมันก็ปลอมกันไม่เท่าไหร่แล้วหนังสือตราคุดน่ะแม่อยู่กับกระทรวงสาธารณสุขเห็นตราคุดจะจนเคยชินแต่หาด้วยว่าตราคุดมันปลอมมันถ่ายให้ดูแก๊งคอนเทนเนอร์สร้างเพื่อหลอกลวงมาแสดงทั้งสนทนาผ่านไลน์เอกสารเป็นเอกสารทางราชการสมุดบัญชี5เล่มจาก3ธนาคารถูกงอนถอนเงินสดออกไปแล้วมารับที่บ้านด้วยนะมันกล้าขนาดนั้นเลยนะเดี๋ยวนี้เหมือนหลอกนักศึกษานะวันก่อนนักศึกษาโดนหลอกหมดไปล้าน7เนี่ยให้ไปเช่าห้องโรงแรมไว้ห้องนึงห้ามยุ่งเกี่ยวกับใครด้วยอย่าให้พ่อแม่รู้ด้วยนะทำว่าทีว่าจะของทุนการศึกษาเรียนยังมันพูดกล่อมจนเชื่อมันนี่กับประแดงก็เชื่อมันไงโอ้โหอ้างว่าเป็นตำรวจสภ.น่านนะครับผมกำลังคุยกับท่านอยู่เงินของท่านเป็นเกี่ยวกับการฟอกเงินและยาเสพติดอาจถูกดำเนินคดีถ้าคุณไม่ส่งเงินของคุณมาให้เราตรวจสอบและเอกสารเนี่ยมีหมายสารถึงคุณเนี่ยมีตราคุดเรียบร้อยเนี่ยป้าแดงเชื่อสนิทใจคิดว่าเป็นเรื่องจริงและเกิดความกลัวตัวสั่นงันงกต้องรีบไปถอนเงินจากธนาคารทุกธนาคารที่มีบัญชีที่ถ่ายให้มันดูโอ้โหไม่น่าเชื่อนะว่าเป็นข้าราชการแต่เป็นชาวไร่ชาวนาก็ไปอย่างนึงเสร็จพวกนี้มันสุ่มตัวอย่างข้าราชการน่ะน่ากลัวนักข้าราชการน่ะมีเงินเก็บมันรู้เลยนักศึกษาอีกสุ่มได้เลยครับถ้านักศึกษากลัวตัวสั่นงันงกอย่าวางสายนะเราจะวิดีโอคอลคุยกันตลอดแล้วต้องไปเช่าห้องไว้นะอย่าให้คนอื่นเขารู้ถ้ารู้แล้วเดี๋ยวเงินคุณมีปัญหาแน่นอนอะไรสารพัดมันข่มขู่ให้กลัวไงจากกล้องวงจรปิดบริเวณบ้านผู้เสียหายกลายเป็นหลักฐานสำคัญที่ช่วยเปิดเผยลำดับเหตุการณ์โดย27สิงหากล้องบันทึกภาพชายต้องสงสัยรายหนึ่งสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวเกงขายาวสีดำและสวมหน้ากากปิดบังใบหน้าเดินทางมาที่บ้านของป้าแดงเพื่อรับเงินนั่นเดี๋ยวนี้มันกล้าอย่างนี้เลยนะเพราะมันรู้ว่าหลอกแล้วหลอกแน่นอนว่าไม่มีใครรู้เรื่องมีแต่ป้าแดงรู้คนเดียวจนกระทั่งวันที่1กันยายนพบรถยนต์ Honda CRV สีขาวเดินทางมารับป้าแดงจากบ้านอีกครั้งโดยพาไปขอใบรับรองบำเหน็จตกทอดที่สำนักงานสาธารณสุขแห่งหนึ่งด้วยเพื่อใช้ประกอบการกู้เงินเพิ่มเติมแต่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กลุ่มบุคคลดังกล่าวต้องการจึงนำป้าแดงกลับมาส่งที่บ้านก่อนจะไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยนั่นมันพาป้าแดงไปถึงสาธารณสุขจะนะไปขอใบประกอบกู้เงินไม่ได้ก็ป้าแดงก็เสียแล้วไปขอยังไงเราผู้เสียหายยังระบุในช่วงที่ถูกหลอกคนร้ายไม่ได้เพียงส่งบุคคลมารับเงินเท่านั้นนะแต่ยังพาขึ้นรถไปยังห้างสินค้าแห่งหนึ่งโดยอ้างว่าจะพาไปดำเนินการเรื่องกู้เงินเพิ่มเติมทำให้ตลอดหลายวันที่ผ่านมาผู้เสียหายแทบไม่มีโอกาสปรึกษาหรือพูดคุยกับบุคคลอื่นเลยนั่นไงถึงบอกไงว่าคุยกับเราตลอดนะเราจะวีดีโอคอลคุยกับท่านมันผิดวิสัยของคนโทรศัพท์คุยกันแล้วผู้เสียหายเชื่อว่ากลุ่มมิจฉาชีพใช้รถยนต์สับเปลี่ยนกันประมาณ3คันเพื่อเดินทางมารับเงินและพาไปดำเนินการเรื่องต่างขณะที่กล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพรถยนต์ต้องสงสัยได้อย่างน้อย2คันทะเบียนก็ต้องทะเบียนปลอมเชื่อผมอ่ะป้าแดงเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าเงินทั้งหมดเป็นเงินที่ทำงานและเก็บสะสมมาตลอดชีวิตแต่กลับสูญหายไปในเพียงไม่กี่วันมูลค่า4.2 ล้านยังไม่รวมทองคำอีก5 บาทและหนี้จากกู้สหกรณ์เป็นอีกประมาณ500,000 บาทซึ่งเป็นเงินกู้ที่มาเพื่อมาให้มิจฉาชีพพร้อมยอมรับขณะนี้รู้สึกเหมือนตายทั้งเป็นทรัพย์สินที่สะสมมาตลอดชีวิตหายจนหมดเหลือเพียงหนี้สินและความบอบช้ำทางจิตใจโทษทั้งป้าแดงเอ้ยถ้าประแดงอยู่อยุธยาเนี่ยเข้าแจ้งความตำรวจเสนาอยุธยาโดยพนักงานสอบสวนอยู่รวบรวมหลักฐาน ข้อความสนทนาผ่านไลน์จากกล้องวงจรปิดตลอดจนเส้นทางป้าแดงอยู่เสนาอยุธยาถ้าป้าแดงฟังผมป้าแดงจะไม่โดนหลอกนี่ป้าแดงไม่ฟังผมไปฟังรายการอื่นก็ไม่รู้ฟังพงฟังเพลงอะไรไปเขาไม่ค่อยได้พูดหรอกอย่างเงี้ยรายการนี้เป็นรายการเดียวที่ชอบพูดเรื่องคอนเซนเตอร์เนี่ยครับแม้กระทั่งโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยคุณผู้ฟังโทรศัพท์มาบอกมีรายการของอาจารย์รายการเดียวที่ตามเรื่องโกงสอบท้องถิ่นจนรู้เลยว่าใครเป็นตัวการใครอะไรครับผมก็พยายามเกาะติดจะได้รู้ทันเท่าทีเท่ารู้ทันคนเขาไงเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าประแดงฟังรายการผมอยู่แค่เสนาเนี่ยประแดงไม่เคยฟังผมเพราะคนเสนาเป็นแฟนข่าวผมเยอะถ้าประแดงฟังผมทุกเช้าจะรู้เลยว่าโอ้การฟอกเงินเอาเงินไปตรวจสอบมันเป็นไปไม่ได้ยังไงก็เป็นไปไม่ได้ 100% คราวนี้ประแดงคงจะฟังผมแล้วมั้งคงจะรู้แล้วนะคงไม่มีกระจิกกระใจฟังแล้วอ้าวประแดงครับหาใหม่ก็คงจะยากแล้วเนาะเพราะไม่ได้เป็นข้าราชการแล้ว
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
2: ์ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
3: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
4: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
5: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
6: ผมรู้สึกว่าถูกคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
7: มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10ห่อเลยครับ
2: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
8: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
9: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
10: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
11: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชาย
12: เพร
4: ราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
0: ครับโทรมาได้เลยนะครับสำหรับทางด้านของสมุนไพรน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% บางคนบอกเป็นน้ำมันเหรอไม่ใช่ครับเป็นเม็ดแคปซูลครับเขาสกัดเอาน้ำมันของแต่ละส่วนมารวมไว้เป็นเม็ดแคปซูลรูปแบบของการที่จะได้ดูแลสุขภาพร่างกายของคุณผู้ฟังครับหลายเรื่องหลายอย่างดูแลเพราะแต่ละตัวแต่ละตัวมันดูแลแบ่งแยกหน้าที่กันอยู่แล้วเนี่ยเพราะการแบ่งแยกหน้าที่ของแต่ละตัวแต่ละส่วนมันก็ทำให้คุณผู้ฟังได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ครับเหมือนเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอที่ผมบอกคุณผู้ฟังครับมันจะทำให้หน้าที่แต่ละหน้าที่ที่สมุนไพรเอามารวมกันไว้มันดูแลตัวนี้ดูแลความดันตัวนี้ดูแลเบาหวานอะไรพวกนี้นะครับมันก็ทำให้ทุกอย่างนั้นมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายอย่างที่มีน้ำมันงาดำอย่างเงี้ยมันก็ดูแลเรื่องของบำรุงกระดูกข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดบำรุงหัวใจน้ำมันจมูกข้าวมันก็ดูแลเรื่องความเสื่อมของร่างกายป้องกันโรคอัลไซเมอร์น้ำมันมะพร้าวก็ดูแลเส้นผมเล็บต้านอนุมูลอิสระน้ำมันถั่วดาวอินคามันก็ลดเบาหวานความดันไขมันคอลลาเจนญี่ปุ่นมันก็ดูแลบำรุงผิวบำรุงเล็บชะลอความเสื่อมของมวลกระดูกดอกทานตะวันก็ดูแลบำรุงประสาทหัวใจเป็นแหล่งพลังงานกระเทียมน้ำมันกระเทียมก็ดูแลเรื่องของไหลเวียนของเลือดลด LDL และไตรกลีเซอไรด์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันหมดทั้งหมดทุกตัวไงมันถึงกินเข้าไปแล้วมันสามารถที่จะควบคุมดูแลในแต่ละสัดส่วนได้เหมือนเอนไซม์บายเนกตราไบโอผมก็อย่างที่บอกทำไมผมยืนหยัดขายได้30ปีเพราะรู้ว่าแต่ละตัวแต่ตัวนั้นเราเอามารวมกันเยอะๆเนี่ยมันเหมือนมารวมพลังกันข้าวตอกไม้อะไรมารวมมันเป็นข้าวตอกกำใหญ่ใช่ไหมมันก็แข็งแรงขึ้นอ่ะไอตัวนี้ดูแลเรื่องความดันตัวนี้ดูแลเรื่องเบาหวานตัวนี้ดูแลเรื่องตับตัวนี้ดูแลเรื่องไตตัวนี้ดูแลแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงเตตัวนี้ดูแลเรื่องของสะเก็ดเงินตัวนี้ดูแลเรื่องพาร์กินสันเอนไซม์บายเนกตราโบเอลผมถึงได้ขายอยู่ได้ถึง30ปีก็เพราะว่าเรารู้ว่าแต่ละตัวแต่ละตัวมันมีประโยชน์เราก็เอาแต่ละตัวมารวมไม่ต้องเอามากเอาสัดส่วนพอๆกันเท่ากันสัดส่วนประมาณ 50% ของในเม็ดแคปซูลผมไปคุยกับเภสัชเลยว่าต้องอย่างเงี้ยได้ไหมเขาก็บอกได้เอามารวมน้ำหนักมันเยอะนะเยอะก็เยอะราคาค่าใช้จ่ายมันต้นทุนมันสูงนะสูงก็สูงเพราะอะไรเพราะผมอยากได้สินค้าที่มันมีคุณภาพไม่ใช่ไปเอาหัวหรือตังถังเช่าอะไรที่มันของปลอมของเลียนไม่ใช่เอาของแท้มาเลยมันแพงเนาะก็แพงต้นทุนมันสูงก็ต้องสูงแล้วผมก็ขายแบบราคาสูงเพื่อจะได้มันตอบโจทย์ได้เพราะฉะนั้นพอตอบโจทย์ปุ๊บปากต่อปากมันก็บอกไปเลยโอ้ยเอาของด็อกเตอร์เอาของอาจารย์เขาเนี่ยกินมาไม่ต้องไปกินยาไม่ได้ไปโรงพยาบาลเลยไปมั่งนะไม่ใช่กินของผมแล้วดูมันแข็งแรงไม่ได้ไปมั่งนะอย่าห่างหมอนะครับเพราะหมอเขามีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการเช็คของผมมันไม่ได้ดูเครื่องไม้เครื่องมือของดูแลในระบบภายในที่มองไม่เห็นก็อยากจะให้ไปดูกันบ้างผมเองยังต้องไปหาหมอผมก็กินเอนไซม์ผมทุกวันละ2เม็ดวันละ2เม็ดบางทีก็ลืมอย่างเมื่อวานไม่ได้กินก็กินวันนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะเรากินห่างๆได้อย่างที่ผมบอกเอนไซม์ไบเนกตราไบโอผมกิน4ขวดแรกก่อนอาหารทุกมือละ3เม็ดพอครบแล้วขวดที่5เริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมือละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมือละเม็ดพอขวดที่7ขวดที่8คุณกินวันละเม็ดได้เลยอย่างเงี้ยมันก็ประหยัดและดูร่างกายคุณก็แข็งแรงขึ้น ในเรื่องของการเสริมเขาเรียกว่าอาหารเสริมนะไม่ใช่ยารักษาโรคนะไม่ได้เกี่ยวกับการรักษานะแต่เอนไซม์หรือสมุนไพรเนี่ยมันอยู่ในสภาพของการปรับสภาพและฟื้นฟูครับปรับสภาพและฟื้นฟูครับต้องเข้าใจนะครับในเรื่องของการรับประทานอาหารพวกนี้ไม่ใช่ลองสักขวดดีจะกินต่อไปไม่ดีอะอย่าไปลองมาเลยครับเสียตังค์เปล่าผมบอกเงี้ยผมบอกตรงๆเลยถ้าคุณผู้ฟังคุยกับผมอย่างเงี้ยขอลองสักขวดดีจะกินต่อไปไม่ต้องลองอะไม่ต้องลองอะกินเลยถ้ากินให้ต่อเนื่องถ้าไม่กินต่อเนื่องไม่มีผลผมบอกตรงๆเลยนะครับผมไม่ได้อยากขายแต่อยากให้คุณได้รู้สรรพคุณแล้วก็วิธีการกินรับประทานครับทั้งกินทั้งรับประทานเข้าไปเถอะนะมันดีทั้งนั้นครับแต่ที่สำคัญคือไม่มีสารเคมีครับถ้ามีสารเคมีแล้วมันคุณไม่แข็งแรงได้ขนาดนี้แล้วครับสารสเตียรอยด์ไม่มีไม่งั้นเราจดอย.ไม่ได้แน่นอนครับนี่คือความมั่นใจที่คุณซื้อคือสินค้าไปไม่ว่าจะเป็นน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% หรือจะเป็นเอนไซม์บาอเนกตราไบโอหรือจะเป็น AAD ลูทินาบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตานี่ก็เอาส่วนผสมของเอนไซม์เข้ามาด้วยเลยกลายเป็นทั้งบำรุงสายตาด้วยบำรุงร่างกายไปด้วยมันก็ได้อะไรที่เพิ่มพูนเรื่องค่าใช้จ่ายผมขึ้นไปผมก็ไม่เป็นไรผมก็ปรับสภาพของผมได้เอาแค่เนี้ยขายของไม่ได้กำไรขายทำไมก็ต้องได้มั่งไม่มากก็น้อยครับซื้อ2แถม1เป็นชุดเล็กซื้อ4แถม3ชุดใหญ่7ขวดกับ3ขวดผมว่างตรงเลยผมไม่เคยบอกราคาแต่ผมบอกได้ว่า3ขวดผมขาย 2,500 สำหรับ AAD Retina บำรุงสายตาด้วยบำรุงร่างกายด้วยความดันเบาหวานมันก็ดูแลได้เพราะเหมือนกับสัดส่วนของเอนไซม์พอ7ขวดละ7ขวดก็แพงขึ้นไปพันเดียวครับก็ให้คุณผู้ฟังได้ดูแลสุขภาพร่างกายขอบพระคุณครับที่สั่งซื้อกันมาและก็ทางด้านของกาแฟดีเจก็สั่งซื้อกันตลอดกาแฟเพื่อการระบายครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายร่องท้องไม่ผูกไม่มีคนไหนเลยซื้อของผมไปแล้วกินกาแฟดีเจแล้วไม่ระบายไม่มีมีแต่ว่าระบายมากระบายน้อยบางคนบอกโอ้เนี่ยกินไปแล้ว2ชั่วโมงยังไม่ระบายเลยรออีกหน่อยได้ไหมพอรอนี่แทบจะเอาหมอนไปนอนไว้หน้าห้องน้ำเลยครับบางคนท่านหนักไงครับถ้าทอดเบาก็ไหวครับถ้าสองซองยิ่งไหวใหญ่เลยนี่คือกาแฟดีเจกาแฟบำรุงร่างกายก็มี AAD ครับซื้อ5แถม2อันนี้บำรุงร่างกายแน่นอนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดข้อผมเองในนั่งทำงานบ่ายๆผมเอา AAD ผมมานั่งกินแก้วหนึ่งครับตาสว่างแล้วก็ทำงานกันต่อครับขอให้ได้สักงีบหนึ่งก็ยังดี10นาที5นาทีพักผ่อนสายตาแล้วก็ทำงานต่อครับขอบคุณที่สั่งซื้อกันมานะครับกาแฟบำรุงร่างกาย AAD ซื้อ5แถม2ครับและสบู่สมุนไพรดีเจหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจพร้อมทั้งสบู่สระผมครับบำรุงเส้นผมลดการหลุดร่วงของเส้นผมลดการหลุดร่วงของรังแคลดเชื้อราบนหนังศีรษะต้องสบู่สระผมทั้งหมดทั้งมวลสั่งซื้อได้ที่0817577474น้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% นะครับที่สั่งมาผมทยอยส่งไปให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เชื่อว่าทั้งหมดคงได้รับหมดนะครับถ้าวันนี้ผ่านไปแล้วพรุ่งนี้ยังไม่ได้รับกรุณาบอกผมครับผมจะได้ตรวจสอบบริษัทขนส่งให้บางทีบริษัทขนส่งก็ลงที่อยู่ไม่ชัดเจนบางทีเขาก็หาไม่เจอเขาก็ไม่ไปส่งครับหรือโทรติดต่อท่านแล้วขนส่งก็จะต้องเข้าไปส่งเนี่ยก็ต้องโทรติดต่อกันติดต่อท่านก่อนถ้าติดต่อท่านแล้วท่านไม่รับบางทีเขาก็ตีกลับเฉยเลยกลับขนส่งเขามีของไม่ใช่ของเขาของเราชิ้นเดียวไงเขามีเป็นร้อยๆเป็นพันๆชิ้นเพราะนั้นเขาส่งแต่ละที่เขาทำเวลาเขาทำเวลาได้มากเท่าไหร่เขาส่งได้เท่าไหร่เขาก็มีเปอร์เซ็นต์ในการส่งอ่ะเพราะฉะนั้นส่งแล้วกรุณาเปิดโทรศัพท์ไว้ด้วยบางคนโทรศัพท์มือถือไม่ถือได้แล้ววางไว้บนโต๊ะแล้วไปทำงานที่ไหนก็ไม่รู้เขาโทรมาก็ไม่รู้เรื่องแล้วจะโทรกลับก็ไม่โทรไม่รู้อีกวิธีการโทรกลับเป็นยังไงแล้วไม่ติดตัวไปด้วยนะโทรกลับก็ไม่มีก็โทรหาผมอีกทำไมเขาไม่มาส่งก็เขาโทรมาตะกี้เนี่ยลุงไม่รับอ่ะป้าไม่รับอ่ะก็ต้องโทรมาหาผมแล้วมาโทรหาผมทำไมเราผมไม่ได้โทรหาก็กรุณาโทรหาไอ้คนที่เขาขึ้นตัวแดงอยู่แล้วคุณไม่โทรกลับเลยแน่ๆกดตัวแดงกลับออกไปไม่รู้อีกทำไม่เป็นอีกโอ้โหแล้วก็ไม่ติดตัวเพราะสินค้าทุกชิ้นเนี่ยก่อนจะส่งเนี่ยเขาต้องโทรหาครับถ้าโทรหาไม่ได้แล้วเขาจะโทรกลับมาหาผมเลยอาจารย์ครับคนนี้ไม่รับสายครับเอายังไงดีครับผมบอกรอเขาหน่อยได้ไหม

0: ติดตัวไปตลาดไปซื้อกับข้าวไปตลาดนัดไม่เอาไปด้วยนะพอเขาโทรมาหาไม่ตัวก็ไม่เจอติดต่อไม่ได้เขาจะตีกลับมาอย่างเงี้ยกรุณาถ้าสั่งสินค้าผมแล้วกรุณาติดตัวไว้สักหน่อยนึงนะกลับกลางค่ำคืนปิดก็ได้ไม่เป็นไรแต่ไม่เอาติดตัวบางทีก็อย่างเมื่อวานเนี่ยโอ้โหส่งไปแค่บางพลีสมุทรปราการเนี่ยติดต่อไม่ได้ผมก็เลยบอกรอหน่อยได้ไหมรอวันนี้หน่อยถ้าวันนี้ติดต่อได้ก็ส่งไปช้านิดช้าหน่อยขอร้องขนส่งหน่อยบางทีขนส่งเขาไม่รอไงพอเขาทำที่อื่นเขาได้มากกว่าไงเพราะในเรื่องของชิ้นแต่ละชิ้นเขาก็มีรายได้ของเขาอะนะเราต้องเข้าใจนะครับอ้าวกลับไปเรื่องราวของข่าวนะครับคุณฟังครับครับกับวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกว่งตัวหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยโต๊ะจีนบริการท่านกระโทรหาเรานะครับ0819465036 0819465036จะได้ดูแลกันได้นะครับเอาเมนูอาหารไปดูถึงบ้านครับสำนักสงฆ์โคกเก่าบ้านโคกเก่าตำบลกระเทียมอำเภอสังขะสุรินทร์หลังเกิดกระแสว่ารวมชาวบ้านรวมตัวค้านเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรเตรียมเข้ามารับหินโบราณพันปีที่ขุดพบเมื่อ2เดือนก่อนไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดสุรินทร์ครับของพวกนี้ทรัพย์สินในดินนะต้องเป็นของกลางนะของหลวงนะการเจรจาท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนางหงาสวัสดีวัย56เกิดอาการหมดสติแล้วมีอาการชาวบ้านเชื่อว่าองค์ลงส่งเสียงดังลั่นป่าว่าไม่ยินยอมให้ย้ายหินโบราณออกจากพื้นที่สร้างความตื่นตระหนกตกใจผู้ร่วมเหตุการณ์ก่อนที่เจ้าหน้าที่ชาวบ้านจะช่วยกันประถมพยาบาลจนฟื้นคืนสติแค่พูดอะไรของแกเขาบอกองค์ลงว่ากันครับไม่ได้ทรัพย์สินพวกนี้เป็นทรัพย์สินของชาติทั้งนั้นนะครับอยู่ข้างใต้ดินเนี่ยปกติตนไม่อยากจะมาร่วมเพราะกลัวเกิดอาการดังกล่าวแต่ด้วยความหวงแหนวัตถุโบราณคู่บ้านคู่เมืองจึงต้องมาขณะที่ชาวบ้านหลายรายยอมหยุดค้าขายเพื่อมาปักหลักคั้นค้านและเพราะสะเทือนใจที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำชุมชนจะถูกนำออกไปต้องให้ไปครับเราจะมาดูแลกันเองไม่ได้ทรัพย์สินใต้ดินเป็นทรัพย์สินของชาตินะครับใต้ดินนี้เป็นพื้นดินของประเทศไทยครับกำลังมีปัญหากันอยู่เนี่ยอิสราเอลมาทำใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยกำลังมีปัญหากันอยู่เนี่ยคนภูเก็ตก็จะไม่พอใจเนี่ยจะไล่ให้ออกให้หมดไม่ต้องให้มาอยู่ปักหลักลกล้านหนีบ้านเมืองตัวเองมาจะมาปักหลักปักฐานอยู่ที่บ้านมากระทั่งครอบครัวเลยไม่ได้มาท่องเที่ยวนะจะมาปักหลักค้าขายโอ้โหเปิดร้านทำผมเปิดร้านเสริมสวยอะไรในเขตของเขาเลยขนาดรัฐมนตรีเข้าไปยังปะทะคารมกับชาวอิสราเอลนี่มันไม่ใช่แล้วจ่ายตังค์กินเงินกินร้านอาหารแล้วไม่จ่ายตังค์มันก็ไม่ใช่อีกแล้วอะไรสารพัดนะครับเพราะนั้นไอการเช่าที่ดิน99ปีมันดีทั้งดีและเสียครับเขาจะเอาลกหลักของเขามาอยู่บ้านเราเนี่ยเพราะบ้านเขามีแต่สงครามไงเขาก็ไม่อยากอยู่ปัญหามันก็ตามมาให้กับคนไทยชาวภูเก็ตเขาก็ตั้งโต๊ะเราไม่ทนอีกต่อไปแล้วกับชาวต่างชาติทำไมใหญ่โตกับเจ้าของประเทศว่ากันครับเอาละครับเวลาหมดเวลาครับคุณผู้ฟังครับครับเช้านี้เราล่ำลากันก่อนนะครับขอบพระคุณมากๆครับ AM จอทลอพบกันบ่าย3โมงอีกครั้งครับเช้านี้สวัสดีครับ
1: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวัน
2: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08 2591 2591
4: วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิต

0: โคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
2: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์ให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
3: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11

0: ทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: มาใหม
2: ่วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายกรัฐมนตรีประชุมบอร์ด Data Center ครั้งแรกนะครับเผยไทยต้องไม่ใช่แค่ที่ตั้งเท่านั้นแต่การลงทุนต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศอีกสักครู่กลับมาครับ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เลอา
8: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
9: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
10: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
3: ฟังข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีประชุมวางทิศทาง Data Center ไทยต้องไม่ใช่แค่ที่ตั้งนะครับแต่ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศพร้อมรับฟังและเร่งออกประกาศวางกติกาให้ทันเทคโนโลยีเพื่อก้าวสู่ศูนย์กลางดิจิทัลของภูมิภาคติดตามรายงานจากคุณมาวินพานุรักษ์ครับ
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ปี2569โดยยอมรับว่าประชาชนยังมีความกังวลต่อการตั้ง Data Center ในพื้นที่ชุมชนขณะที่กฎหมายและมาตรการกำกับดูแลยังอยู่ระหว่างการพัฒนาจึงต้องเร่งกำหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและลดผลกระทบโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าเป้าหมายของไทยไม่ใช่เพียงดึงดูดการลงทุนให้เป็นสถานที่ตั้ง Data Center แต่ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศพร้อมขอคณะกรรมการพิจารณากติกาอย่างรอบด้านทั้งนิยามและสถานะทางกฎหมายมาตรฐาน Green Data Center การใช้พลังงานหมุนเวียนการคุ้มครองข้อมูลความมั่นคงทางไซเบอร์รวมถึงการพัฒนาระบบนิเวศ AI และ Cloudพร้อมเชื่อว่าหากไทยกำหนดทิศทางได้เหมาะสมจะสามารถใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทัลได้เต็มศักยภาพและก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลและนวัตกรรมภูมิภาคอย่างมั่นคงและยั่งยืนมาวินพานุรักษ์รายงาน
3: ในเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับได้เกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังรับซื้อของเก่าในพื้นที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยจุดเกิดเหตุเป็นลานรับซื้อและจัดเก็บของเก่าอาทิพลาสติกรีไซเคิลพื้นที่ประมาณ1ไร่ครึ่งนะครับมีเครื่องบดพลาสติกและมีพลาสติกจำนวนมากกองอยู่ภายในพื้นที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้เร่งนำรถดับเพลิงนำน้ำจากพื้นที่ใกล้เคียงเกือบ10คันนะครับระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงทันทีแต่เนื่องจากบริเวณดังกล่าวนั้นมีพลาสติกรีไซเคิลจำนวนมากทำให้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีและไฟลุกลามอย่างรวดเร็วมีกลุ่มควันดำพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะครับจึงควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้พร้อมกับเฝ้าระวังจุดที่ยังมีความร้อนและกล่องพลาสติกที่อาจเกิดการปะทุซ้ำซึ่งสาเหตุของเพลิงไหม้ยังต้องรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับโรคซิฟิลิสนะครับจากกรมควบคุมโรคการติดต่อและการป้องกันจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณชนาการเหลี่ยมทอง

0: มือสุขภาพ
1: ซิฟิลิสติดทางเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันการใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้ติดเชื้อและติดจากแม่ที่ติดเชื้อซิฟิลิสแล้วไม่ได้รับการรักษาสู่ทารกในครรภ์หลังจากได้รับเชื้อในช่วงแรกอาจพบแผลที่อวัยวะเพศหรือทวารหนักลักษณะเป็นแผลสะอาดไม่เจ็บบริเวณขอบแผลแข็งคล้ายกระดุมซิฟิลิสระยะ2จะมีผื่นแดงตามตัวฝ่าเท้าฝ่ามือมักไม่คันมีผื่นในช่องปากผมร่วงผู้ติดเชื้อบางรายไม่แสดงอาการแต่เชื้อนั้นจะอยู่ในร่างกายถ้าไม่ได้รับการรักษาเมื่อเวลาผ่านไปเชื้อนี้สามารถก่อให้เกิดความผิดปกติที่สมองรวมถึงระบบใบหน้าหลอดเลือดได้จึงแนะนำให้ทุกคนใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับทุกคนทุกช่องทางเพื่อป้องกันซิฟิลิสและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆหากไม่มีอาการจะทราบว่าติดเชื้อซิฟิลิสก็ต่อเมื่อไปตรวจเลือดเท่านั้นถ้ามีเพศสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยงแม้ไม่มีอาการแนะนำให้รีบไปตรวจคัดกรองและเข้าสู่การรักษาเพราะโรคซิฟิลิสรักษาได้หายขาดพร้อมชวนคู่มาตรวจและรักษาอย่างต่อเนื่องระหว่าง
2: ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
3: ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิพย์โอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ทาถูนวดทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691

ลิเกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่

ชเล่9เหรียญที่ต่อการแสดงได้ที่โทร081924 4377โทร081924 4377

0: าแฟริสต้าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691
2: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จิ
3: ตก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ผมมารวยทีวี
3: ใช่
8: จริงจริงขอบคุณนะแม
9: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
1: 0812901691 0812901691

0: รื่องกำลังมาดีๆที่อาจจะเพี้ยนไปยังไงอีกเนี้ย
1: เอาเสือมาแล้วใครจะอยู่แล้วใครจะอยู่ก็อยู่ไม่อยู่แล้ว
0: นี่กำลังฟังเพลินมาเลยนะเนี่ยอ่ะลำดับใหม่เนี่ยเรื่องก็ไม่ใช่อย่างนี้
1: อ้าวไม่ใช่อย่างนี้เหรอ
0: ลองสมัย

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอ้สด
1: สวัสดีครับชั่วโมงที่3แล้วครับลุงโชเล่
0: สวัสดีกัน
1: ชั่วโมงนี้เราย้ายฐานทัพจากวทป711
0: มาที่จทล1197นะ
1: วทปก็เดี๋ยวกลางคืนได้ฟังรวดกัน3ชั่วโมง
0: 3ทุ่มถึงเที่ยงคืน
1: วทป711จทลก็ได้เที่ยงคืนถึงตี3
0: ฟังกันยาว
1: จส1กรุงเทพนู่นเนี่ยตั้งแต่เที่ยงคืนสอดแจ้งเลย
0: ฟังกันนะ
1: ตีห้าเลยนะ
0: ใกล้ไหนฟังที่นั่น
1: ตอชดออยู่ที่กาญจนบุรี
0: 97.75
1: แล้วก็ตำรวจภูธรภาค 9 จังหวัดสตูล
0: สตูลก็ฟังกันได
1: ้ครับ
0: อืม
1: โทรมาเมื่อกี้เนี่ยจากสตูล
0: ว่าไงเออนะ
1: เป็นกระดูกทับเส้น
0: อืม
1: กินยากินยาเป็นลูกกรไม่ได้
0: อืม
1: ๆนะกินแบบเป็นแคปซูลได้ไหมอ่ะ
0: จะดิแคปซูลเป็นกระปุกกันนะ
1: ครับผมก็พูดไม่เหมือนละ
0: อืม
1: อยากจะพูดอยากพูดเป็นเขาก็หาว่าเราไปรอเรียนเขาอีกไม่ได
0: ้สำเนียงทางใต้นะ
1: ถ้าสุโขทัยผมโหสบายมาก
0: คุณพูดภาษาสุโขทัยเป็นด้วย
1: โอ้ข้างบ้านผมมันพาพูดดี
0: โอ้คุณนี่เก่งเหมือนกันพูดภาษาสุโขทัยได
1: ้เป็นด้วยร้านนพรัตน์หน้าโรงหนังทหารบกยังไง
0: เออ
1: ชวนผมพูดอยู่ได
0: ้ไหนเราพูดสักหน่อยทีล่ะ
1: บันกงมันไกลสุโขทัยเมืองเก๋าตนดถุงหลวงสามพวงมันก็ตายนะ
0: โอ้เก่งเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: เออไม่ชุมนามาชนผมพูดเลยนะ
0: คนสุโขทัย
1: ป่าสุโขทัยอ่ะ
0: โอ
1: ้ข้างบ้านก็พาไปนี
0: ่
1: ข้างบ้านก็พาพุทธเนี่ยจริงๆต้องพุทธนะทีนี้มันมีแอดวานซ์พูดเหมือนกันพุทธสุโขทัยพูดในศิลาจารึกเนี่ย
0: ครับ
1: พุทธพอพึ่งสระอุดอเด็กพุทธพ่อพอพานอ่างไม่จัตวาพ
0: อโอ้เรียกพอ
1: สระแอมอม้าไม่จัตวาแ
0: ม่
1: พอแม่พอกูชื่อขุนศรีอินทราทิตแม่กูชื่อนางเสืองนี่สุโขทัยนี่ดีในน้ำมีในน้ำมีปลาในนาก็มีน้ำมีช่วงเนี้ย
0: โอ้โหน้ำเหนือไหลมา
1: ครับผมในศิลาจารึกอะมาก่อนก็ไว้ที่สุโขทัยนั่นแหละที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติตอนนี้ไปไว้หนูแล้ว
0: ไปไหนแล้วนะ
1: กรุงเทพ
0: อ๋อเข้ากรุงไปแล้ว
1: กรุงไปแล้ว
0: เก็บรักษาให้ดี
1: ขอมดำดินอีกนะ
0: มันเป็นยังไงขอมดำดินเนี่ย
1: อ้าวพระร่วงเนี่ยกำลังกวาดวัดอยู่ขอมนี่จะมาฆ่าพระร่วงอ่ะสิ
0: โอ้ขอมเนี่ยนะ
1: เออ
0: ดำดินมา
1: ดำดินแล้วโผล่พลุดมา
0: พอโผล่ขึ้นมาม
1: าถามพระร่วงกันท่านครับ
0: เออ
1: เห็นพระร่วงไหมเนี่ย
0: นาน
1: ว่าพระร่วงอยู่ที่เนี่ย
0: เออ
1: พระร่วงวาจาศักดิ์สิทธิ์พูดไงเป็นงั้นไง
0: ท่านว่าไงอ่ะ
1: เห็นแล้วแกคอยอยู่ตรงนี้นะก็คอยอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งเดี๋ยวนี้
0: เป็นยังไง
1: ก็เป็นโผล่มาด้วยหัว
0: ยังไม่ได้ไปไหน
1: เ
0: ลย
1: นะเป็นตำนานเป็นตำนานเป็นตำนานเรื่องเล่า
0: เล่าสู่กันฟังเนี่ย
1: ครับถ้าเป็นนิทานก็จะเริ่มต้นด้วยกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว
0: โอ้โ
1: อ้โอ้เอาอีกแล้ว
0: นาน
1: เสียงไอ้ห้าวมาอีกแล้ว
0: กินทุกวันเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: เอาวันนี้เขาไปไหนเนี่ยปิดา
0: เอาวันนี้ไปอุดหนุนไปซื้อสินค้าของเราก็ได้นะ
1: ที่ไหนอ่ะ
0: ที่นู่นอ่ะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตำบลหนองบัวน่ะ
1: ครับไปได้ไม่มียิงกันเหมือนเมื่อคืนที่โตลุงอ่ะ
0: อ๋ออันนี้เขาจบสิ้นกันไปแล้ว
1: จบแล้ว
0: คนยิงก็คนโดนยิงก็เสียชีวิตไปแล้ว
1: ยิงเขาแล้วมายิงตัวเองอีก
0: ขอแสดงความเสียใจกันด้วยนะ
1: เพื่อนกันแท้ๆ
0: แล้วเคยไปกินซะด้วยก๋วยเตี๋ยวร้านเป็ดเนี่ยนะ
1: อร่อยด้วย
0: อร่อย
1: ผมนี่ข้าวเปล่าเหลาเป็ดข้าวเปล่าเหลาเป็ดเลยนะเป็นอย่างนั้นไปซะแล้วไม่น่าเลย
0: ยิงกัน
1: ยิงกันเนี่ยมันก็นะความอะไรก็เรียกว่าเงินทองมือของบาดใจอะไรพวกนี้
0: เพื่อนกันด้วยไม่ใช่เหรอ
1: เป็นเพื่อนกันเราหองละแหงกันมาตั้งแต่ปี52อ่ะ
0: ก็เรื่องเงินใช่ไหม
1: เรื่องเงินเงินหลักแสนนะนะ
0: ก็ว่ากันไปนะ
1: ครับเงินเป็นทั้งมิตรเป็นทั้งศัตรูเนี
0: ่
1: ย
0: ใช่
1: พี่น้องกันฆ่ากันตายกับเงิน
0: ตอนไม่ยืมกันใช้ก็ไม่เป็นไรนะ
1: ครับ
0: พอยืมก็เป็นศัตรูกันแ
1: ล้วอย่าไปคิดยืมเงินใครเลยครับพอยืมปั๊บนี่เป็นศัตรูทันทีนะครับถ้าจะยืมกับกู้นี่ไม่เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: กู้เนี่ยต้องทำสัญญากู้เงินอย่างนั้นได
0: ้กู้อย่างจำนำอย่างนึง
1: ใช่
0: ขายอย่างนึงเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: มีก็ทยอยขายไปให้หมด
1: อ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปข่าวช่วงนี้ไม่เบรกโฆษณาเลยนะเพราะว่าเราโฆษณามา2ชั่วโมงแล้ว
0: ครับ
1: ชั่วโมงนี้เขาก็รู้กันหมดแล้วล่ะว่าเราโฆษณาอะไรแต่แม่อะไรให้รู้แต่เบอร์โทรเรา2คนนี้ก็พอ
0: ใช่
1: เบอร์คุณปิดาไม่ต้องบอกแล้วเขารู้กันอยู่แล้ว
0: จะไปสั่งปุ๋ยอะไรก็โทรไปหาเขาก็แล้วกัน
1: ไม่ต้องบอกเดี๋ยวก็โผล่มาอีกคนก็ช่างฟ้องกันจังเลยนะ
0: ว่าไง
1: พ่อค้าตลาดนัดเอ้าปิดา
0: ว่าไง
1: ตําหมูกับตาช้างกันนินทากันหน้าดูเลยหวังแกเท่านิ้วก้อยอย่างนี้นี
0: ่โอ้กระดาษดัดเดียว
1: ไม่รู้อะไรเหมือนกันนะหัวใจเหร
0: อ
1: เท่านิ้วก้อยอ่ะกฐินก่อนเร็ว
0: อ้าวเชิญทุกท่านรวมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีทุกวัดเนี่ยนะ
1: ครับ
0: จะออกโรงทานเป็นเจ้าภาพกองละพันกองละ500แล้วก็ไปทำบุญกัน
1: จ้ะ
0: 31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีอันนี้กองละพัน1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีที่วัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอันนี้ซื้อที่ดินถวายวัดด้วยแล้วก็วันที่1พฤศจิกายนวัดคลองเมาตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม7พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดวิมุตตยารามอันนี้อยู่กรุงเทพมหานครแล้วก็วันที่8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดเทพอภัยตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเขาพานทองวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี29 30 31ตุลาคมงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีอันนี้ก็มีลิเกเด็กโชคดีมีสุขทำการแสดง2คืน2วันนะ
1: แล้วลิเกของโชเล่ชาติรักก็จะไปแสดงที่โคกตูมนะครับ
0: วันที่8เดือนมกราคมนะ
1: ครับ
0: งานครบรอบวันตายคุณพ่ อน้อยนะที่โคกตูมเลย
1: จ้ะ
0: ไปเที่ยวไปดูกัน
1: ครับ
0: อืม
1: ศาลเยาวชนกำแพงเพชรสั่งควบคุมตัวน้องละนักเรียนม.3 ที่ยิงปืนในโรงเรียนเพราะว่ากลัวจะไปก่อเหตุซ้ำเนี่ย
0: กระจกแตกเลยเนอะ
1: ครับเมื่อวานนี้ครับผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรณีเด็กนักเรียนอายุ14ปีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่3
0: ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ย
1: ก่อเหตุครับพกอาวุธปืนเข้าไปในโรงเรียนดังกล่าวแล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงหลายนัดเนี่ยนะ
0: หลายนัดด้วยกันเนี่ย
1: ต่อมาเมื่อวานนี้พนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหามาตรวจสอบการจับกุมต่อศาลเยาวชนแล้วก็ครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร
0: ภายในกำหนดเวลา24ชั่วโมงเนี่ย
1: นับตั้งแต่วันที่เด็กไปถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวน
0: การไต่สวนได้ความว่า
1: เจ้าพนักงานตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาในขณะก่อเหตุ
0: ในฐานความผิดซึ่งหน้า
1: ครับและก็จับปฏิบัติต่อผู้ต้องหาซึ่งเป็นเด็กเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
0: แจ้งข้อกล่าวหา
1: ว่าพยายามฆ่าผู้อื่นความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนแล้วก็ละหุโทษครับ
0: ขั้นตอนในการจับกุมเนี่ย
1: ครับ
0: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร
1: ครับ
0: ได้แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้กับผู้ต้องหาแล้ว
1: ครับ
0: ซึ่งศาลก็เห็นว่าแม้ผู้ต้องหาจะเป็นเด็กแต่การกระทำฐานความผิดอาญา
1: ครับ
0: เด็กนั้นจะไม่รับโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
1: ครับ
0: มาตราที่74ตามมา
1: ครับแต่หากมอบตัวผู้ต้องหาก็ได้แก่บิดามารดาผู้ปกครองกลับไปดูแลอาจจะก่อเหตุซ้ำหรือก่อเหตุประการอื่นอันมีลักษณะประพฤติพฤติการที่อาจจะเป็นภัยต่อบุคคลอื่นอย่างร้ายแรงเพื่อประโยชน์อันสูงสุดแก่เด็ก ซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาก็จึงเห็นควรให
0: ้
1: ควบคุมตัวไว้ระหว่างการสอบสวน
0: แล้วก็
1: อาศัยอำนาจตามมาตราที่73
0: พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
1: และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวปี2553คดีและหูโทษเนี่ยคุณผู้ฟังเป็นความผิดทางอาญาที่มีโทษสถานเบามาก
0: ม
1: ีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน1บาทหรือทั้งจำทั้งปรับลักษณะสำคัญของความผิดและหูโทษคือไม่ต้องมีเจตนาก็ผิดโดยหลักแล้วแม้จะกระทำโดยไม่เจตนาก็ถือเป็นความผิดทางอาญาเว้นแต่กฎหมายระบุไว้ว่าต้องมีเจตนาพยายามกระทำผิดไม่ต้องรับโทษหากลงมือทำความผิดแต่ยังไม่สำเร็จผู้กระทำไม่มีความผิดในชั้นในขั้นพยายามนะครับผู้สนับสนุนไม่ต้องรับโทษผู้ที่ช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการกระทำความผิดไม่ต้องรับโทษทางอาญานี่คือแล้วหูโทษนะคุณผู้ฟังการระงับคดีเป็นความผิดทางอาญาแผ่นดินยอมความกันเองไม่ได้แต่พนักงานสอบสวนคือตำรวจเนี่ยสามารถเปรียบเทียบปรับหรือเลิกคดีได้ตามกฎหมายตัวอย่างความผิดและหูโทษก็ที่พบบ่อยก็ส่งเสียงอื้ออึง มีเหตุไม่สมควรจนทำให้ประชาชนใจตโนกตกใจแกล้งบอกชื่อหรือที่อยู่อันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานรังแกข่มเหงคุกคามหรือกระทำให้ได้รับความอับอายในที่สาธารณะนะครับนี่ก
0: ็ละหูโทษ
1: คำว่าละหูโทษ
0: ปรับเท่าไหร่นะ
1: ปรับหมื่นนึง
0: นึกว่าบาทหนึ่ง หมื่นนึงเหรอ
1: บาทหนึ่งอะพระแล้ว อยากประหยัดนะมีบาทหนึ่งกินทั้งวันนะไม่ใช่ตังค์นะบาทที่บินธบาตนะ
0: ทุกเช้าเนี่ยนะ
1: ครับหลวงพ่อหลวงพี่ครับก่อนออกบินธบาตนะนะยาย่าบิงสัก2เม็ดนะ
0: บุ้มลูกสายตาดวงตาเนี่ย
1: ครับ
0: ยาย่าบิงเน
1: ี่ยดีแค่ก็ได
0: ้ดีแค่ก็คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ยนะ
1: เ
0: ออแล้วก็ปลูกละ800เนี่ย
1: เมื่อกี้สำรวยบอกกินไม่ได
0: ้
1: พูดบ้านผมเรียกกระเดือกไม่ลงกลืนไม่ลงกินแบบแคปซูลอ่ะ
0: ดีแค่นี่2กระปุก650
1: ใช่มันเป็นซอฟเยลมันกลืนง่ายไงถามว่าอะไรดีกว่ากันผมก็ตอบได้คำเดียวเหมือนกันนั่นแหละ
0: เหมือนกันนะ
1: แล้วแต่ท่านจะใช้วิจารณญาณเอา
0: ถ้ายาย่าบิ๊กนี่800
1: ครับคำ
0: อ
1: ตอบมันอยู่จากปากจากใจท่านอยู่แล้วนะ
0: นั่นสิ
1: ครับมีเสียงระเบิดภายในโรงงานนิคมบางเพียงมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายครับ
0: เจ้าหน้าที่ต้องเร่งนำส่งโรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วน
1: 16นาฬิกาเมื่อวานนี้เสียงระเบิดดังขึ้นในโรงงานแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมบางเพียงอำเภอบางเสาธง
0: จังหวัดสมุทรปราการ
1: เบื้องต้นมีรายงานยืนยันว่ามีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว
0: เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็เดินทางไปสำรวจตรวจสอบโดยเร็ว
1: ครับต่อมาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของบางเพียงพร้อมด้วยกู้ชีพรุดเข้าพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ
0: ์แล้วก็ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยเร่งด่วน
1: ทีนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบผู้บาดเจ็บ3ราย
0: ก็ต้องปฐมพยาบาลในเบื้องต้น
1: แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงอย่างเร่งด่วนครับ
0: แล้วก็เข้าไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ
1: ก็ไม่พบแสงเพลิงหรือกลุ่มควันโดยสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว
0: ควบคุมเพลิงไว้ได้แล้ว
1: ขณะที่เจ้าหน้าที่สามารถก็กั้นพื้นที่จุดเกิดเหตุไว้แล้ว
0: กันเอาไว้
1: เพื่อรอเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบ
0: หาสาเหตุของการเกิดระเบิดเนี่ยนะ
1: ครับว่ากันไป
0: นี่ของเรื่องระเบิดเนี่ย
1: ครับโปรมิกออยนะไม่ใช่ยานะแม่นะ มีปัญหาโรคไตกินเพื่อบำรุงและฟื้นฟูเนาะเพราะว่า1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะก่อนนอนคืนนี้อย่าลืมนะเอาโปรมิกออยไปรับประทานบำรุงฟื้นฟูไต
0: รับประทานโปรมิกออย
1: สนนราคามาตรฐานเดียวกันกับดีแค่
0: 2กระปุก650บาท
1: 4กระปุก 1,300 แถมกระปุกหนึ่งนะจ๊ะ
0: แถมให้ไป
1: พ่อเขานักเรียนเล่าให้ฟังว่าครูว่าโกรธครูก่อนจะบุกไปยิงในโรงเรียนดังที่กำแพงเพชรเนี่ยพ่อเขามาให้สัมภาษณ
0: ์เด็กม.สามเนี่ย
1: พ่อเป็นตำรวจด้วยนะ
0: โอ้
1: จากกรณีเหตุการณ์โรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลนครชุมอำเภอเมืองกำแพงเพชร
0: เด็ก
1: นักเรียนชายอายุ 14-15 ปีนี่แหละ
0: เรียนม.3อ่ะนะ
1: ซึ่งอยู่ในระหว่างการรักษาตัวจากอาการป่วยซึมเศร้
0: า
1: ใช้วุฒิปืนขนาด9มม.บุกเข้าไปก่อเหตุยิงตั้งแต่บริเวณหน้าโรงเรียนจนถึงอาคารเรียน
0: สร้างความตกใจกลัวให้คณะครู
1: และก็นักเรียนทำเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวในครั้งนี้แหละ
0: แล้วล่าสุดเป็นยังไงเมื่อวาน
1: ตำรวจโทธรรมศักดิ์ปิ่นทองผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6
0: ได้ติดตามความคืบหน้าเหตุเด็กนักเรียนชายม.3เนี่ย
1: วัย14ปีที่ก่อเหตุยิงในโรงเรียนวชิรประการวิทยาคมจังหวัดกำแพงเพชร
0: ที่กำแพงเพชรเนี่ยนะ
1: โดยที่ประชุมร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร
0: แล้วก็บุคลากรทางการศึกษา
1: ได้วางมาตรการป้องกันและก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุการณ์ครั้งนี้จบลงด้วยดีเนื่องจากว่าภาคีเครือข่ายมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุมาอย่างมีประสิทธิภาพ
0: เนี่ยนะ
1: ใช้เวลาประชุมกันก็ประมาณ3ชั่วโมงนะครับ
0: ที่ห้องประชุมกับแพงลีลาเนี่ยนะ
1: ครับคุยกันหลายประเด็นนะ
0: ก็เรียบร้อยไปแล้ว
1: ครับ
0: เข้าใจกันแล้ว
1: ที่มีกระแสข่าวว่าเด็กนักเรียนผู้ก่อเหตุนำอาวุธปืนเข้าไปก่อเหตุนะแต่ทางโรงเรียนได้มีการปิดข่าวนั้นทางด้านผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับคุณจุฑามาศวงเขียวบอกว่าทางโรงเรียนขอยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นนะคร
0: ับ ไม่มีนะ
1: ครับ
0: เอาว่ากันไป
1: มีแต่เด็กมันคุยว่าเดี๋ยวกูจะเอาปืนมายิงแหละ
0: ก็แล้วก็มาจริงๆกัน
1: ครับผม
0: จะยิงจริงๆกันนะ
1: ส่วนพ่อกับพ่อก่อเหตุบอกว่าลูกชายนี่ป่วยซึมเศร้ามาระยะหนึ่งแล้ว
0: โอ้ป่วยซึมเศร้า
1: เพิ่งพาไปหาหมอมาไม่นานเนี่ยจากการพูดคุยกับลูกชายเพราะว่าปัญหาที่ทำให้เกิดความเครียดส่วนหนึ่งก็มาจากถูกเพื่อนแกล้ง
0: เพื่อนก็ไม่น่าแกล้งกันเลยเน
1: า
0: ะ
1: ลูกชายเคยโพสต์ข้อความเกี่ยวกับความรุนแรงในโซเชียลนะก่อนที่ครูจะบันทึกภาพข้อความดังกล่าวแนะนำไปโพสต
0: ์ต่อทำให้ลูกชายเกิดความโมโห
1: ขออภัยครับไม่ได้แนะนำและนำไปโพสต์ต่อ
0: ทำให้ลูกชายเกิดความโมโหแล้วก็โกรธเนี่ย
1: กว่าจะนำไปสู่เหตุการณ์ที่ใช้อาวุธปืนไปยิงในโรงเรียนนะครับพ่อยอมรับว่าก่อนหน้านี้มีความกังวลเหมือนกันนะว่าอาจจะเกิดลักษณะเช่นนี้จึงพยายามเก็บแล้วก็ซ่อนอาวุธปืน
0: เนื่องจากปกติเนี่ยจะพกติดตัว
1: แล้วเก็บไว้ในบ้านแต่ในวันเกิดเหตุได้นำปืนไปซ่อนไว้ภายในรถ
0: เอาไปไว้ในรถเนี่ย
1: ลูกชายจะไปพบแล้วก็นำออกมาก่อเหตุ
0: ทุบกระจกเอาปืนไปเลย
1: ครับ
0: อืม
1: ลูกมันเลี้ยงได้แต่ตัวจิตใจมันคิดอะไรแล้วก็ไม่รู้เนาะ
0: แล้วเกิดโรคซึมเศร้าเนี่ยนะ
1: โรคซึมเศร้าเนี่ย
0: น่าเห็นใจอ่ะ
1: ครับ
0: ว่ากันไปนะ
1: อันนี้ข่าวนี้ครับ
0: อืม
1: ข่าวเรื่องเกี่ยวกับอดีตหน่วยกู้ภัยขับรถไปชนแฟนสาวกับแฟนใหม่ของอดีตแฟนเนี่ยเน
0: า
1: ะ
0: ที่ว่า
1: ตายทั้งคู่
0: สองท่อนเลย
1: ตัวเองตับแตกนะตัวเองตับแตกแล้วก็เป็นคนอารมณ์ร้อนชอบตบตีเมียเนี่ยเมียก็หนี
0: เขาอยู่ไม่ได้
1: หนีไปเฉยไม่เป็นไรดันทะลึ่งหนีไปมีผัวใหม่ก็เรียบร้อยอะสิ
0: คงจะหึงหวงกันด้วยนะ
1: ครับผม
0: ว่ากันไปนะ
1: จ้ะ
0: น
1: ี่เรื่องของคนจนอยากจะรวยนี่มันรวยยากรวยเย็นนะ
0: แล้วทำยังไง
1: แต่คนรวยนี่จนไม่ยากอ่ะคุณผู้ฟังซื้อ522อย่างผมนะ20-30งวดติดต่อกันน่ะ
0: เป็นไงอ่ะ
1: ไม่นานละจน
0: เอาแค่พอหอมปากหอมคอกันนะ
1: ตะลึ่งออกก็ไปได้212แหมถ้า1ไม่มา5มาซะหน่อยเดียว
0: นั่นสิ
1: ได้ตังค์กินขนมมั่งนี่เขาบอกว่าจากเศรษฐีนะครับสู่คนหมดตัวลูกบุญธรรมเนรคุณ
0: อ้าวว
1: างแผนยึดบ้านเอาไปขาย8.5 ล้าน
0: โอ้โหมีเงินเนี่ย
1: แล้วยังไล่ออกจากบ้านอีกหนูนั่น
0: ไล่พ่อออกจากบ้านเ
1: นี่ยแหมโลกนี้คือละครจริงๆนะ
0: ไม่น่าไปเป็นพ่อบุญธรรมก็เลยเนาะ
1: ดูที่น่ะทำคุณบูชาโทษ
0: โปรสัตว์ได้บาปเนี่ยนะ
1: ใช่ใจเย็นๆหากาแฟดื่มลิต้าเอ็มลิต้าเอ็มโก้แหละ
0: ทั้งสองสูตรเนี่ยนะ
1: โอ้ตอนนี้ลิต้าเอ็มโก้นี่4,100แล้วแถมอะไรนะ
0: ซาบูหาฟูงจากลุงช้าง
1: กี่ก้อนแล้วนะ
0: 1ก้อนเนี่ย
1: ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็ม2 900รับเท่าไหร่
0: ซาบูหาฟูงจากลุงช้าง
1: 1ก้อน
0: เน
1: ี่ยอยากได้2ก้อนก็ซื้อ5 ถุงดิ
0: ถูกต้องเลย
1: ใช่ไหมล่ะ
0: ดื่มแล้วใจไม่สั่นด้วย
1: กี่จะโกงธนูบอกแม่ซื้อกาแฟลิต้าเอ็มโก้4 ถุงจะเอาตะบู2 ก้อนเดี๋ยวตีตาย
0: เอาไปก้อนเดียว
1: ผมให้2 ก้อนไปแล้ว
0: ให้ไปแล้ว
1: เอาเพราะก็เอาอย่างอื่นด้วย
0: โอ้หลายอย่างนะ
1: เอาอย่างอื่นด้วย
0: ก็ว่ากันไป
1: ครับ
0: จ
1: ากเศรษฐีสู่คนหมดตัวลูกบุญธรรมเนรคุณอุตส่าห์เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเอามาจากวัดสุดท้ายงูเห่า
0: ไม่น่าเลี้ยงมัน
1: หลอกยึดบ้านไล่พ่อแม่บุญธรรมออก
0: อ
1: ขายบ้านใน8.5 ล้านคุณตาในชอกช้ำเสียภรรยาก ลายเป็นคนหมดเนื้อติดเนื้อประดาตัวครับ
0: น่าสงสารเนาะ
1: คุณมโนบ้านช่างทองได้โพสต์คลิปคุณตาท่านหนึ่งหลังนำเข็มขัดทองคำสมบัติชิ้นสุดท้ายมาขายให
0: ้หาเงินเพื่อประทังชีวิต
1: เพราะเรื่องราวที่ผ่านมาช่วงช่างโหดร้ายเหลือเกิน
0: แต่ถี
1: สู่คนหมดเนื้อหมดตัวนะครับ
0: แกหมดตัวเลยหรือไง
1: คุณตามาขอความช่วยเหลือจากคุณนโมนำเข็มขัดทองคำมาขายให้เพิ่งพอหลังจากเพิ่งไถถอนออกมา
0: และเป็นยังไง
1: พรุ่งนี้มันจะขาดแล้วไง
0: ออรีบ
1: ไม่มีเงินไปถ่ายไง
0: เลยขายเลย
1: คุณตาก็ให้คุณตะโมช่วยหน่อยแกก็เล่าไปฟังเมื่อ40ปีที่แล้วอ่ะ
0: มีรายได้เป็นไง
1: ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 300,000 นะ
0: รายได้เนี่ยนะ
1: เออขายรถหรูมือ2เปิดอู่ซ่อมรถครบวงจร
0: แล้วก็สามารถผ่อนบ้านเดือนละ 60,000 ได
1: ้สบายสบายชิวๆเลย
0: ซึ่งภรรยาเป็นโรคมะเร็งเนี่ย
1: รักษาเดือนละเป็นแสนต้องเอาสมบัติไปจำนำเพื่อใช้เงินรักษาภรรยา
0: แกก็ไม่น่าเป็นเลยเน
1: า
0: ะ
1: เออเคยซื้อบ้านหลังละ6.8 ล้าน
0: นาน
1: ผ่อนไปแล้วเหลืออีก3 ล้านภรรยาไปเจอเด็กคนหนึ่งที่วัด
0: ไปเจอเข้าร
1: ับมาเป็นลูกบุญธรรมเลยอายุ20กว่า
0: เอามาอยู่ที่บ้านเนี่ย
1: โอ้เขาต้องรับตั้งแต่เด็กๆสิ
0: เออ
1: นั่น20มันรู้แล้วนี่
0: พอมาอยู่ในบ้านแล้วเป็นไง
1: พอบ้านเราไม่มีลูกไง
0: โอ้ก็เมตตานะ
1: แล้วเอาเด็กมาเลี้ยง
0: หวังจะได้ดูแลตอนแก่นะ
1: ใช่ต่อมาลูกบุญธรรมออกอุบายว่าพ่อจ๋าแม่จ๋า
0: ว่าไงแล้วลูกเอ้ย
1: เดี๋ยวลูกจะเคลียร์ค่าบ้านที่เหลือ3ล้านให้นะ
0: ลูกว่าอย่างนั้น
1: จะได้อยู่ด้วยกันตลอดชีวิตไงพ่อจ๋าแม่จ๋า
0: ว่าอย่างนั้นเนี่ย
1: เออทีนี้ก็ลูกพ่อตาไอ้คุณตาเนี่ยพอลูกพูดงั้นก็ไปปิดหนี้ธนาคารเลย
0: แล้วก็เอาโฉนดล่ะ
1: โอนเป็นชื่อลูกบุญธรรม
0: โอนให้ลูกจะได้ดูแล
1: อาการมะเร็งของภรรยาก็เริ่มหนักขึ้น
0: พอจากนั้น
1: ลูกบุญธรรมกลับไล่ทั้ง2คนออกจากบ้านเพราะว่า
0: เพราะว่าอะไร
1: เพราะว่าไม่อยากเอาไว้ละ
0: อย
1: ากจะขายบ้านภรรยาเสียใจครับ
0: เสียใจอย่างหนักด้วย
1: อาการสุดท้ายภรรยา
0: เสียชีวิตหนาสงสารแกเน
1: า
0: ะ
1: ตาเนี่ยไม่มีแม้แต่เงินจะทำศพ
0: แน่
1: ต่อมาลูกบุญธรรมก็ขายบ้านหลังนี้เป็น8.5 ล้าน
0: 8.5 ล้านแล้วก็ไม่แบ่งเงินให้สักบาทเดียวเนี่ย
1: สลึงก็ไม่ได้
0: โอ้
1: คงเป็นเวรเป็นกรรมที่ทำไว้แต่ชาติแต่ปางก่อนนะเน
0: า
1: ะ
0: หาตรงสารแกเนาะ
1: ช่วยคนไว้เยอะให้คนยืมเงินก็แยะแล้วก็ไม่ได้คืน
0: บางคนก็ไปแล้วไม่มาคืนแกเน
1: ี่ยเข็มขัดเส้นเนี้ยเอามาขายเนี่ยนะ
0: เป็นเส้นสุดท้ายแล้ว
1: คุณโมช่วยหน่อยเพราะว่ามันจะขาดแล้วเนี่ยราคานี่เท่าไหร่นะ
0: ราคาก็37,706 บาทเนี่ย
1: หักลบกบหนี้ค่ายถ่ายถอนแล้วคุณตาจะเหลือเงินกลับบ้านไป
0: 47,500 บาทเนี่ยนะ
1: ตาถึงร้องไห้โอ้ยกมือไหว้ขอบคุณเลย
0: หน้าตกสาร
1: คุณอย่าร้องไห้ทีเดียวผมก็ร้องตามหรอก
0: โอ้
1: โถพวกลิเกเนี่ยไว้ใจไม่ได้
0: ผมคนใจอ่อนเนี่ย
1: พูดนิดพูดหน่อยแค่นั้นเนี่ย
0: ร้องไห้เนี่ยโอ้หน้าตกสารกันเนาะ
1: คลาผมอันนี้ข่าวนี้เราอ่านไปแล้วชั่วโมงที่แล้วเนี่ยที่บางปะอินเนี่ยนะไฟไหม้นะ
0: ไฟไหม้รีเคนเซ่นเอ
1: รีไซเคิลโรงงานสีไรเซ็ก รีไซเคิล
0: ไฟไหม้นะ
1: เออ
0: เชื้อเพลิงอย่างดี
1: เชื้อเพลิงอย่างดีเลยนะเนี่ยกาวรูมาต่อยกระดูกทับเส้นต้องกินสูตรดั้งเดิมนะ
0: สูตรดั้งเดิมแท้
1: ท้องกล่องละ200 บาทกินเช้า5 เม็ดเย็น5 เม็ดหลังอาหาร
0: ใช
1: ่แต่มันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวก็กินแบบแคปซูลกระปุกก็300 บาท
0: เท่านั้น
1: หล
0: ัง
1: อาหารเช้า2 แคปซูลหลังอาหารเย็น2 แคปซูล
0: ดั้งเดิมนี่แหละ
1: แต่มันปวดข้อปวดกระดูกกระดูกพุงกระดูกพุงกระดูกเสื่อมก็กินไทแคลพัด
0: ไทแคลพัดเรื่องของกระดูกเนี่ย
1: กินตอนไหนก็ได้พร้อมกับยาโรงพยาบาลก็ได้พร้อมกับยาไทยทิปโอสดก็ได้แต่กระดูกก๊อบแคบใส่หมวกแคบจะไปตีก๊อบไม่ปวดไม่เมื่อยนะ
0: เอารับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็น
1: อย่าให้มันแห้งที่ความหล่อลื่นมันแห้งนะสิ
0: จะได้ไปกรุบกรับเนี่ยนะ
1: กรุบกรับไม่ปวดนะแต่มันรำคาญงาดำนะแม่นะ
0: น้ำมันงาดำ
1: กินได้แต่ผู้หญิงผู้ชายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นักกีฬากินไปเถอะ
0: กระปุกก็300
1: ใช่แล้วก็คุณผู้ชายทั้งหลายเจ้าขา
0: เป็นไง
1: ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดใช่ไหมจับขา
0: อ้าวปวดฉี่บ่อยๆด้วยนะ
1: แต่ฉี่ไม่ค่อยจะออกไง
0: เอารับประทานโฟกัสเด
1: ้กล่องเขียว
0: ๆกล่องเดียวจะได้เยี่ยวคร่องเด้นะ
1: กล่องหนึ่ง392กล่อง703กล่อง 1,000 บาท
0: ใช่เลย
1: ใช่ไหม
0: อ
1: ้าวส่วนใครที่อึไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4-5ตำบลเนี่ย
0: ให้รับประทานไซเลียมจอย
1: อันนี้เป็นแคปซูลนะ
0: อ
1: ัน
0: นี้แคปซูลเซ
1: ่ถ้าทำเป็นผงชงดื่มมันเรียกจอยมิกฟรุต
0: อันนี้เป็นแบบผงอะดิ
1: อย่าเอาน้ำร้อนผสมนะน้ำเย็นมันอร่อยนะจะบอกให
0: ้นาน
1: เหมือนน้ำผลไม้ปั่นเลยจุ๊บไปหมดแก้วนะ
0: อืม
1: โอ้โหนี่กระปุก350 บาท
0: ใช่
1: 2กล่อง700แถมกล่องนึงด้วย
0: แถมให้
1: ราคาเดียวกันเลยกับเหมือนกันในห้าว
0: เหมือนกันเนี่ยนะ
1: เดียวกันนะซื้อ2กล่องแถมกล่องนึงไอ้ห้าวต้องถามหลังไมค์นะอย่ามาถามหน้าไม
0: ค์ใช่
1: บิลติดวงทวารเป็นแล้วก็โอ้โหเดี๋ยวก็ปล่อยไว้นานๆนะมันจะลำบากนะอย่าให้เป็นถึงกีบมาเฟืองมาไฟนะ
0: ให้รับประทานยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารของไทยทิพย์โอสถเนี่ย
1: รับประทานเพื่อ
0: บรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงทวาร
1: มียาฤทธิ์สีดวงทวารมียาไทยทิพย์โอสถนี่เราพูดได้แบบเป็นยาไม่ใช่อาหารเสริ
0: ม
1: เวลาจะถามมีอย.หรือเปล่าเนี่ยอย่าไปออกลูกถามเขาอย่างนี้นะอย.ก็มีไว้กับอาหารเสริ
0: ม
1: ใช่ไหมเล่า
0: ใช่
1: ถ้าเป็นยาต้องมีทะเบียนยาพยัญชนะภาษาอังกฤษตัว G เนี่ย G33/5 G11/5 อะไรพวกเนี้ยตัว G นั่นคือสัญลักษณ์ของคำว่าสมุนไพรที่ผลิตและบรรจุในประเทศไทยเลขที่ตัวหน้าก็เป็นเลขที่ลำดับที่เลขที่ทับตัวหลังเนี่ยเป็นพ.ศ.ที่ขออนุญาตรู้ไว้ซะด้วยไม่ใช่ถามแบบอวดรู้แต่รู้ไม่จริงอะนะและที่สำคัญที่สุดยาไทยทิพย์โอสถเนี่ย
0: เป็นไง
1: เขาจดทะเบียนเป็นยาสามัญประจำบ้าน
0: สามัญประจำบ้านนะ
1: ร้านค้าร้านขายต้องการเป็นตัวจะทำนายได้ไห
0: ม
1: ได้เลยโทรมาเลยครับที่หมายเลข
0: 0812901691 0812901691
1: หรือจะถามหาลุงโชเล่ลิเกโชเล่ชาติรักก็081 924 43 77 081 924 43 77ส่วนท่านที่อยู่แถวๆเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฝั่งลพบุรีหรือจะเป็นฝั่งวังม่วงเป็นแถบไหนก็ได้ที่อยู่ใกล้เขื่อนป่าสักวันนี้4โมงเย็นนะเจอกันกับทีมงานไทยทิพย์โอสถสัญจร
0: ไปซื้อไปอุดหนุน
1: บางคนอยากได้ปุ๋ยสักกระสอบหนึ่งสองกระสอบอย่างเงี้ย
0: บอกเขาซะ
1: รถไปรับเลยโทรไปบอกกันที่089 081
0: 5595
1: ที่สตูลที่กรุงเทพและปริมณฑลรวมไปถึงที่จังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้เรายังไม่มีตัวแทนจำหน่ายสักอย่าง
0: ก็สั่งซื้ออย่างเดียว
1: ครับยกเว้นปุ๋ยนะยกเว้นปุ๋ยไม่ไปส่งนะการไปส่งนะ การส่งงานส่ง
0: เหมือนการส่งอยู่แล้ว
1: เพราะว่าโรงงานผมอยู่แค่สุพรรณบุรีแค่นั้นเอง
0: กะไรกัน
1: เดี๋ยวก็วิ่งปรื๊ดวิ่งปรู๊ดนี่เห็นไห
0: ม
1: ท่าม่วงก็ไปมาแล้วนะใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: หรือตลาดเขตก็ไปมาแล้วขอให้เป็นกาญจนบุรีไปทุกที่ยกเว้นไม่ไปก็นู่นแหละ
0: ที่ไหนอ่ะ
1: ทองผาภูม
0: ิโอ้มันไกลอะนะ
1: โอ้ยไกลจริงๆไกลจากตัวเมืองตั้ง200กิโล
0: โอ้ทองผาภูมิเนี่ย
1: ทองผาภูมิแล้วที่ไหนกันที่มีอะไรล่ะสะพานมอนน่ะด่านมะขามเตี้ยก็ไปนะ
0: โอ้เอาบอกก็แล้วกันจะไปส่งให้
1: ครับผม
0: หรือเป็นตันขึ้นไปก็แล้วกัน
1: ตำรวจครับยศเป็นถึงร้อยตำรวจเอกควักปืนกันมายิงขึ้นฟ้าทั้งนั้นแหละ
0: เครียดเ
1: ลยดีนะเข้าไปให้ปากคำบอกว่าชอบสวนสาธารณะยามค่ำคืนมั่วสุมวัยรุ่นส่งเสียงดังไม่ชอบ
0: ไม่ชอบ
1: วัยรุ่นมันส่งเสียงดังหรือไงล่ะ
0: ในสวนสาธารณะเนี่ยนะ
1: เป็นตำรวจในระดับร้อยตำรวจเอกเป็นระดับผู้บริหารเหมือนกันนะ
0: ยิงปืนในที่สวนสาธารณะเนี่ย
1: ที่ตำบลบ้านจันทร์อำเภอเมืองอุดรธานีเพราะขู่วัยรุ่นที่มันนั่งริมถนนส่งเสียงดังสร้างความตกอกตกใจชาวบ้าน
0: วัยรุ่นถึงกับขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีกันแล้ว
1: ใครจะอยู่แล้วเสียงดังป้องปังขนาดนั้นนะ
0: ปังแต่ก็ไปจังกระปังแรกเลย
1: ต่อมาก็มีผู้หญิงคนนึงนั่งอยู่ริมหนองทาในวันเกิดเหตุเนี่ยเข้าใจว่าเขามาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนโดยเจ้าตัวบอกว่าไปซักผ้าตู้หยอดเหรียญแล้วแวะไปหาน้อง
0: ๆไป
1: ที่นั่งเล่นกันอยู่แถวนั้นแหละ
0: ก็
1: เจอแบบนี้ก็ใจตนกสิ
0: ตกกระจายเนี่ย
1: มีลูกอีก5ขวบใจตกวิ่งหนีเสียงหลงกันเลยขึ้นรถผิดคันไปขึ้นรถชาวบ้านเขานี
0: ่ดีไม่ขับเขาไปเลย
1: คุณแม่บอกว่าเดี๋ยวจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยตำรวจคนนี้
0: ล่าสุดเป็นยังไง
1: ที่สภ.เมืองอุดรธานีร้อยตำรวจคนดังกล่าวครับ
0: มาแล้วมาปรากฏตัว
1: พร้อมด้วยทนายความเดินทางก็พบสารวัตรร้อยเวรเนี่ยนะครับ
0: เพื่อให้ปากคำ
1: และชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยสีหน้าที่เครียด
0: และก็ผู้สืบข่าวก็ถาม
1: พี่ผู้กอง
0: ฟังคำชี้แจงหน่อยสิล่ะ
1: ผู้กองพูดหน่อยสิแกไม่พูดเลยแต่เดินขึ้นพบพนักงานสอบสวนกับพวกกันเนี่ย
0: ไปทนายไปด้วยเนี่ยตำรวจยังต้องมีทนายด้วย
1: ต้องมีสิเพราะว่าตัวเองต้องให้ทนายคุยนะ
0: เข้าพบพนักงานสอบสวน
1: ตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลจริงแล้วก็สอบปากคำผู้เกี่ยวข้อง
0: เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกันต่อไป
1: ขณะเดียวกันมีคลิปของภาพสวนสนะหนองทาแห่งนี้ตกยามเย็นยามค่ำคืนจะมีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยนะ
0: มาส่งเสียงดังแล้วก็เบิ้ลรถเนี่ย
1: เดี๋ยวเธอมึงเดี๋ยวเธอมึงเนี่ยนะ
0: ต่างวงดื่มเครื่องดื่มกันเนี่ยนะ
1: แล้วก็เอาซ่อมกับขวดมาเคาะกันก๊อกแก๊กก๊อกแก
0: ๊กแล้วก็ร้องเพลงกันไป
1: ชาวบ้านก็เดือดร้อน
0: ชาวบ้านก็เดือดร้อนเนี่ย
1: บอกก็ไงก็ไม่ฟังเตือนไงก็ไม่เอาผู้กองก็หมั่นไส้ก็ชักปืนยิงเลยเด้
0: อโป่งปังเนี่ยนะ
1: ยิงขึ้นฟ้ายิงเทวดาทำไมเราย
0: ิงขึ้นไปบนฟ้าเนี่ย
1: เพราะว่าวัยรุ่นมันก่อความรำคาญเน
0: ี่ยแกก็คงจะรำคาญด้วยละมั้ง
1: ใช
0: ่ว่ากันไปเนี่ยนะ
1: จ๊ะ
0: ไม่น่า
1: ใจเย็นๆดื่มกาแฟลุงช้างนี่จะได้ไม่เดือดร้อน
0: กาแฟลิซ่าเอ็มหรือกาแฟลิซ่าเอ็มโกก็ได้นะ
1: ครับผม
0: มีอยู่สองสูตรนี่แหละ
1: ใครไปเที่ยวบางแสนไปเจอไปหน้าทะเลเป็นสีดำเลย
0: มาคล้ายโคลนเลยก็
1: ทำนักท่องเที่ยวไม่กล้าลงเล่นน้ำอ่ะ
0: อ้าว
1: โอ้ทำไมไม่ไปโผล่พัทยาไปเนี่ยทหารเหมือนกันมาตั้ง 5,400 คนนะ
0: ดูแลต้อนรับก็ให้ดีด้วยนะ
1: ทำไมบางคนก็ดีก็ได้รีบไปกันจังกันไม่รู
0: ้อ้าว
1: หรือจะไปขายกุ้งเผา
0: อ้าวก็บางทีเขาก็อยากจะไปเที่ยวน้ำทะเลกันบ้างอะนะ
1: โอ้แต่ว่าไปบางแสนไม่ไหวนะ
0: เป็นไงอะ
1: ต้องตรวจสอบกันหน่อย
0: น้ำมันดำไง
1: ครับ
0: คล้าย
1: มันเป็นอะไรสีมันดำขุ่นคล้ายโคลนเนอะ
0: หรืออาจจะเป็นไอ้น้ำมันอะไร
1: น้ำมันเครื่องใครปล่อยน้ำลงทะเลหรือเปล่าจากการสอบถามนักท่องเที่ยวบอกว่ามาเที่ยวจังหวัดมาจากอุดรจะพาเด็กๆมาเที่ยวน้ำทะเล
0: มาเล่นน้ำทะเลที่บางแสนเนี่ย
1: พอมาถึงกลับใจตนก
0: ตกกระจาย
1: น้ำทะเลสีดำขุ่นคล้ายกับขี้โคลนอ่ะ
0: รู้สึกผิดหวัง
1: เดินทางมาตั้งไกลไม่กล้าลงเล่นน้ำเลย
0: เนื่องจากกังวลว่าจะเกิดระคายเคือง
1: ส่งผลกระทบต่อผิวหนังอะนะ
0: เขาก็กลัวเหมือนกันนี
1: ่ผิวหนังเป็นอะไรก็สบู่ตะปีดาเขาสิสบู่แก้คันนะพ
0: อ
1: กวันนี้อีก2วันไหนคันน่ะทั้งเราในฟอกปุ๊บหอมปุ๊บเลยนะ
0: กลิ่นหอมชื่นใจสบู่ลุงช้าง
1: สบู่อะไรนะ
0: สบู่หอมฟงจากลุงช้างใจอากาศร้อนๆ
1: เดี๋ยวก็จะล้าวฉานกันมันยิงผมนี่ยิง
0: แจ๋ว
1: อ่ะเวลาหมดแล้วครับเราสองคนเห็นทีจะต้องล่ำลากันไปแล้วล่ะ
0: ไปก่อนนะ
1: พรุ่งนี้เราจะกลับมากันใหม่นะขอบคุณทุกการติดตามรับฟัง
0: โชคดี
1: มีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จน
1: ทุกคนนะครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยเพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
1: นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
3: สุขหากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไททิปโอสดไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้ว
4: คุณกำลังฟังจันทลอ AM สเตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
5: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
6: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
7: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
8: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
9: 290169
10: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวได้รวงข้าวใหญ่

0: บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่อง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับปภ.แจ้ง54จังหวัดในภาคเหนืออีสานกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มรวมถึงน้ำท่วมขังในวันนี้ถึง7 กันยายนนี้นะครับอีกสักครู่กลับมาติดตามครับอะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟ

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ติดตามข่าวกันต่อนะครับปภแจ้ง54จังหวัดในภาคเหนืออีสานกลางและกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังตั้งแต่วันที่4ถึง7กันยายนนะครับติดตามรายละเอียดได้จากคุณยศวัฒน์พงประภาส
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง54จังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและกรุงเทพเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในช่วงวันที่4ถึง7กันยายนนี้โดยพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังได้แก่ภาคเหนือ17จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดภาคกลาง17จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครโดยให้มีการแจ้งเตือนในพื้นที่ให้มีการเฝ้าระวังเตรียมแผนเผชิญเหตุช่วยเหลือประชาชนให้ทันทีที่เกิดภัยโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ให้มีการประกาศแจ้งเตือนปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดรวมถึงแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้เตรียมความพร้อมรับมือและปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางราชการเพื่อความปลอดภัยยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: อยู่ที่เรื่องของอากาศนะครับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP นะครับเปิดเผยรายงานว่าอุณหภูมิโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับระดับยุคก่อนอุตสาหกรรมภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับแล้วก็อาจเพิ่มสูงสุดแตะระดับ 1.8 องศาเซลเซียสหรือเพิ่มสูงขึ้นถึง 2.6 องศาเซลเซียสภายในปี2643นะครับพร้อมระบุว่าการทำให้อุณหภูมิโลกลดกลับมาต่ำกว่า 1.5 องศาเซลเซียสเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างรวดเร็วนะครับอย่างไรก็ตาม UNEP ระบุว่าขณะนี้มีความเป็นไปได้สูงมากที่โลกจะเกิดภาวะอุณหภูมิร้อนเกินระดับเป้าหมายและเตือนว่ายิ่งดำเนินการในเรื่องดังกล่าวช้าไปทุกปีจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงและทำให้การฟื้นฟูยากลำบากซึ่งอาจนำไปสู่ความสูญเสียที่ไม่สามารถแก้ไขกลับคืนมาได้แม้ว่าอุณหภูมิจะลดลงภายหลังก็ตามนะครับฝนที่ตกหนักในพื้นที่สูงทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าพื้นที่ตำบลชะอมจังหวัดสระบุรีทหารจิตอาสานะครับได้เร่งลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนเป็นอีกหนึ่งภารกิจนะครับที่ทหารจิตอาสาสามารถปฏิบัติได้ทันทีติดตามได้จากคุณณัชชัยลิมพลอย
6: ทหารมาแล้ว

0: หลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำและพื้นที่สูงของตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีทำให้น้ำป่าไหลหลากลงสู่พื้นที่ด้านล่างส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะหมู่ที่9ที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นมณฑลทหารบกที่18จัดกำลังพลจิตอาสาเข้าพื้นที่ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลความปลอดภัยและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกำลังพลจิตอาสายังคงปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากโดยเน้นการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและพร้อมสนับสนุนภารกิจของฝ่ายปกครองและหน่วยงานในพื้นที่ตามความจำเป็นขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดเนื่องจากพื้นที่ต้นน้ำและพื้นที่สูงยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำหลากซ้ำได้ทหารจิตอาสาที่เข้ามาเติมกำลังในช่วงเวลาที่ประชาชนต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้การดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยหลิมพลอยรายงานครับ
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: ฟังข่าวเด็ด11โมงกับปุ้มสันธนีสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราชนิดแคปซูล BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025085-517-9025
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 085-517-9025 085-517-9025 เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
4: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไหวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80ที่100ซีซีในน้ํา20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45ถึง50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
3: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอน ถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ํา20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
5: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
3: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
3: เคลียร์กระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพลี้ยเก่าไปเพลี้ยใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลี้ยนอนแมลงปลอดเพลี้ยปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลง

0: สวัสดีตอนกลางวันค่ะคุณผู้ฟังขาได้เวลาเด็ด11นาฬิกาค่ะเวลาขณะนี้11นาฬิกา17นาทีปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด็ด11โมงจทร AM สเตอริโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีปุ้มสันธนีดำเนินรายการมิสเตอร์ฟิล์มควบคุมเสียงนะคะปุ้มอยู่บ้านฟิล์มอยู่สถานีติดตามฟังข่าวกับปุ้มได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงเสาร์11โมงถึงเที่ยงแบบนี้นะคะแล้วก็6โมงถึง7โมงเช้าแล้วก็ตี3ถึงตี4อันนั้นมีทุกวันนะติดตามฟังแล้วก็อย่าลืมทุกผลิตภัณฑ์ที่ปุ้มแนะนำนะคะสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด BGM Soft Gel บำรุงสายตาตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM 1เม็ดก่อนอาหารเช้าแล้วก็มีเรื่องราวของเกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีเมื่อเช้านี้มีเกษตรกรโทรมาคุยกับปุ้มบอกว่าวีซ่า2นี่แจ๋วจริงวีซ่า2ที่ฉีดข้าวตอนรวงกลมขนาดที่ว่าไม่ได้ใช้มาก่อนเลยนะมาถึงก็ฉีดวีซ่า2อย่างเดียวเลยอะความชื้นน้อยมากขนาดเป็นข้าวนาปรังก็บอกว่าได้มา8กวีละ 8,800 ปุ้งก็ไม่รู้ข้าวอะไรไม่ได้ถามนะคะแต่เกษตรกรบอกว่าดีดีจริงวีซ่า2ดีจริงความชื้นน้อยมากแต่ถ้าอยากให้ความชื้นไม่มีเลยเนี่ยใช้มาตั้งแต่วัคซีไรเลยค่ะแต่ว่าฝนตกทุกวันอ๋ออยู่นครนายกฝนตกทุกวันเลยความชื้นยังน้อยกว่าเดิมที่เคยได้ดีมากเลยเกษตรกรชอบใจเดี๋ยวเปิดฤดูกาลใหม่จะใช้ของคุณปุ้มทั้งหมดเลยอันนี้ก็ขอบคุณนะคะอยู่นครนายกเนาะมีหนึ่งสายดังมาสวัสดีค่ะ
1: สายดังมาสวัสดีค
2: ่
1: ะ
2: ปุ้ม
0: ปิดวิทยุที่บ้านดีไหม
2: ปุ้มป้าจะสั่งยานะลูก
0: ปิดวิทยุที่บ้านก่อนได้ไหมจ๊ะ
2: รู้ตัวจะสั่งยา
0: ค่ะ
2: ดอกบกกับขั้วเหนียวอะ
0: วัคซีนเอสองกับขั้วเหนียวเอากี่ชุด
2: เอาสองขวดน่ะชุดเดียวใช่ไหมสองขวดต่อหนึ่งชุดใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่เคยสั่งแล้วนะคะชื่อ
2: มันยังละขวดนะ
0: ค่ะเคยสั่งไหมคะ
2: เคยค่ะ
0: ชื่อ
2: เนี่ยดกหน้าดูเลยมะนาว
0: ดก
2: นี่จะเป็นไฮเกอร
0: ์มัน
2: นี่ยามันหมด
0: มันเป็นไหม
2: เริ่มจะเป็นแล้ว
0: ไม่ได้ฉีดนานเท่าไหร่แล้ว
2: เมื่อวานซื้อฉีดแล้วหมดยาเป็นน้อยเป็นน้อยลูกแต่โอ้โหมันดกโอ้โหบอกไม่ถูกเลย
0: ฉีดมะนาวอย่างเดียวเหรอจ๊ะ
2: ฮะ
0: มีอย่างอื่นฉีดด้วยไหมหรือฉีดแต่มะนาวอย่างเดียว
2: ฉีดแต่มะนาวอย่างเดียวลูก
0: ได้ค่ะเป็นวัคซีน2ขวดเหนียว1ชุดสั่งวันนี้อาจจะได้วันจันทร์นะพอพรุ่งนี้ไม่รู้ไปรษณีย์จะจ่ายให้ไหม
2: รู้ที่อยู่ยัง
0: ชื่ออะไรล่ะจ๊ะ
2: กระเทืองตากระยายอ่ะคนส่งมารู้จักตากระยายอ่ะ
0: ป้าชื่ออะไรบอกชื่อที่อยู่มาก
2: ระเทือง
0: กระเทืองนามสกุลจ้ะ
2: ลาภานิกร
0: เคยสั่งแล้วใช่ไหม
2: เคยสั่งแล้วแต่ให้หลานเคยสั่ง
0: สั่งชื่อใครล่ะจ๊ะ
2: อ๋อสั่งชื่อกระเทืองงานนี่กระเทืองนะ
0: ตอนที
2: ่ทำงาน
0: คราวที่แล้วที่สั่งอ่ะชื่อใครอ่ะจ๊ะ
2: อ๋อชื่อไอ้ปู้ชื่ออะไรนะลืมแล้วก็ทศพลจันเวียนก็ท ทพลจันเวียง
0: ค่ะให้ส่งให้ส่งที่อยู่เดิมใช่ไหม
2: เออๆที่อยู่เดิมมาได้ลูก
0: โอเคอ่ะได้จ้ะวันจันทร์นะจ๊ะ
2: หนูได้เมื่อไหร่
0: วันจันทร์ค่ะ
2: เนี่ย
0: โอเค
2: เ
0: รียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะวัคซีน2กับวีซ่าขั้วเหนียวจ้าดกคำเดียวไม่มีคำอื่นอ่ะอยากใช้ก็โทรมาโทรหน้าไมค์ก็ได้ส่วนลดนะ0855179025นะคะ0855179025วัคซีน2กับวีซ่าขั้วเหนียวนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังใครใช้อะไรดีแล้วก็โทรมาเล่าได้นะคะเลื่อนข่าวไปเลื่อนข่าวมาแล้วไม่เห็นมีอะไรน่าอ่านเลยมีแต่เรื่องของทหารอเมริกันไม่น่าสนใจพัทยาเฮเหลือเกินก็ถือว่าทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนเข้ามานะคะแต่เป็นเจ้าภาพที่น่ารักหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ต้องดูเองนี่มีเรื่องจะคุยปกติแล้วเนี่ยหนูน้อยแรกเกิดเนี่ยเขาก็ต้องโกนผมไฟปะคือก็ไม่ชัดเจนว่าจะต้องโกนตอนกี่เดือนเดี๋ยวมาเล่ากันมีข้อเท็จจริงทางการแพทย์ว่าโกนผมไฟช่วยให้เด็กผมดำขึ้นจริงไหมมีเพจเลี้ยงลูกตามใจหมอให้ความรู้เรื่องโกนผมคำถามก็คือคุณหมอครับโกนผมไฟแล้วผมจะดกดำจริงไหมบางคนก็บอกว่าคุณหมอคะย่าจะให้โกนผมไฟแต่แม่เสียดายผมลูกไม่อยากโกนทำยังไงดีเป็นคำถามยอดฮิตมากสำหรับทารกวัย1เดือนเดี๋ยวเล่าต่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ3คำแล้วค่ะ
3: ขอย้อนหน่อย
0: ได้ยินไหมคะได้ยินเสียงปุ้มไหมคะได้ยินแล้วจะคุยกับบุ้มได้หรือยังคะเนี่ยหรือจะเงียบต่อ
3: นะทำยา
0: ค่ะรับอะไรดี
3: 45วันน่ะ
0: ข้าวเหรอจ๊ะ
3: ครับผม
0: ข้าวหนักหรือข้าวเบา
3: ข้าว85
0: มันกี่วันแล้วจ๊ะ85น่ะ
3: 110วัน
0: 110วันข้าว45วันคุณจะฉีดวัคซีนไลท์หรือจะฉีดวัคซีนไลท์กับวีซ่าเร่งรวงเหรอจ๊ะ
3: ไหนดีอ
0: ่
3: ะ
0: แล้วแต่สะดวกเลยได้หมดถ้าย
3: ังไม่เคยใช้ลุงยังไม่เคยใช้เลย
0: ข้าว45วันลุงหวานปุ๋ยไปยัง
3: ยัง
0: ยังไม่ได้หวานปุ๋ยรอบแรก
3: ครับผม
0: แล้วฉีด
3: หวานรอบแรกหวานไปแล้ว
0: แล้วฉีดอะไรไปแล้วบ้าง
3: ฉีดยาถอน
0: ของอะไรไม่ใช่ของปุ้ม
3: ไม่ใช่
0: ฉีดวัคซีนไลท์อย่างเดียวเลยจ้ะ
3: อะไรอย่างเดียวใช่ไหม
0: ข้าวเป็นไงมั่ง
3: มันไม่เป็นหรอกตอนเนี
0: ้ยแล้วเป็นยังไงมั่งอ่ะแตกกอเขียวมีหนอนไหม
3: มีที่หนอนอ่ะ
0: ก็ฉีดยาหนอนไปยังเป็นหนอนอยู่อีกเหรอ
3: มันยังมีอยู่เนี่ยลุงตับหนูอยู่เนี่ย
0: ถ้าดีจริงอ่ะมันจะไม่เป็นหนอนแล้วตอนนี้ถ้าจะฉีดคือฉีดวัคซีนไรท์กับวีโต้ปราบหนอนจ้ะแล้วมันก็จะตัดหนอนไปเลย
3: ได้เลย
0: นากี่ไร่คะ
3: 20
0: คนฉีดหรือโดนฉีด
3: คนฉีด
0: คนฉีดวัคซีไรลิตรครึ่งปราบหนอนลิตรครึ่งถ้าโดนฉีดใช้อย่างละลิตรพอ
3: เขาอย่างละลิตรนั่นแหละ
0: บุ้มมาเดี๋ยวคุยกับบุ้มหลังไมค์ดีกว่าจบรายการแล้วบุ้มโทรกลับไปนะคะ สวัสดีค่ะคือถ้าใช้อย่างอื่นมาเนี่ยฉีดยาหนอนไปแล้วแล้วเข้าไปไงก็เป็นหนอนอยู่ฉีดไปแล้วทำไมยังเป็นหนอนอยู่ฉีดไปแล้วมันต้องหนอนหายไปเลยถึงจะเจ๋งจริงถ้าฉีดไปแล้วยังเป็นหนอนอยู่เนี่ยแสดงว่าไม่ดีจริงเลิกใช้เถอะมาใช้วัคซีนไรกับวีซ่ากับวีโต้ปั๊มหนอนนี่ฉีดไปแล้วหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่มาเพลี้ยไม่มาแมลงไม่มาแล้วข้าวเขียวแตกกอ45วันเคสนี้ต้องฉีดวัคซีนไรกับวีโต้ปั๊มหนอนเท่านั้น20ไร่ถ้าเป็นคนเดินต้องมีประมาณลิตรครึ่งค่ะเพราะว่าข้าวป่วยต้องมีวัคซีนไรลิตรครึ่งถ้าประหยัดก็เป็นวีโต้1ลิตรน่าจะพอแต่ถ้านอนเยอะวีโต้1ลิตรก็ไม่พอต้องเป็นวัคซีนไรลิตรครึ่งวีโต้ลิตรครึ่งแต่ถ้าเป็นโดรนลิตรเดียวพอค่ะโปรดพิจารณาโทรหาปุ้มก็0855179025นะคะตะกี้พูดถึงเรื่องของโกนผมไฟใช่ไหมคือมันก็เป็นข้อสงสัยว่าจะต้องโกนไหมคำถามก็คือน้อง1เดือนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะถามเลยพอมาฉีดวัคซีนปุ๊บโกนผมไฟไหมบางคนเรียกพิธีทำขวัญเดือนเป็นประเพณีโบราณที่อยู่กับสังคมไทยมานานบางบ้านก็จัดเล็กๆบางบ้านก็อลังการมากค่ะนิมนต์พระทำบายสีญาติพี่น้องมานะคะในเรื่องของความเชื่อสายใยของครอบครัวก็นี่แหละคนโบราณค่ะญาติมิตรมาร่วมยินดีกับการกำเนิดของสมาชิกใหม่ของตระกูลแต่ปัจจุบันต้องระวังเรื่องความสะอาดแล้วก็ไวรัสนิดนึงนะคะตัดมาที่โกนผมไฟทำให้ผมดกดำจริงไหมคำตอบสั้นๆของคุณหมอคือไม่เกี่ยวกันเลยการโกนผมไฟก็คือเป็นเพียงการตัดเส้นผมบริเวณเหนือหนังศีรษะออกเท่านั้นแต่โครงสร้างจริงกำหนดชีวิตของเส้นผมอยู่ข้างล่างนู่นความดกหนาของผมถูกกำหนดตั้งแต่เกิดด้วยการด้วยปุ่มรากผมมีจำนวนเท่าไหร่อยู่ที่ทารกไม่ได้เกี่ยวกับการโกนผมแต่อย่างใดสำหรับความดกดำและสีผมจากเซลล์ก็อยู่ที่โครงสร้างอีกแหละที่จะสร้างเม็ดสีทำให้ผมที่งอกมาเนี่ยดำน้ำตาลเข้มอ่อนขึ้นอยู่กับพันธุกรรมนะคะขึ้นอยู่กับพ่อแม่ว่าผมสีอะไรเป็นกรรมพันธุ์จากพ่อแม่มาล้วนๆค่ะไม่ได้เกี่ยวกับว่าโกนแล้วจะดูหนาแข็งแรงมันเป็นภาพลวงตาเส้นผมทารกแรกเกิดปลายจะเรียวแหลมและนุ่มพอตัดปุ๊บปลายผมใหม่ก็จะเป็นเส้นตรงเวลาตอผมยาวขึ้นมาก็รู้สึกเหมือนว่ามันจะแข็งหนาแล้วก็ดูดกขึ้นทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเดิมค่ะบางคนก็บอกว่าโกนผมไฟแล้วจะเลี้ยงง่ายมันก็ขึ้นอยู่กับพัฒนาการตามวัยของเด็กอีกนั่นแหละตามที่คุณหมอบอกเพราะว่าใบมีดโกนไม่ได้มีผลกับการทำงานของสมองส่วนควบคุมอารมณ์ของลูกแม้แต่น้อยนะคะถ้าโกนผมแล้วเลี้ยงง่ายนี่คุณหมอบอกว่าจะเปิดห้องทรีทเมนต์สำหรับโกนผมโดยเฉพาะเลยค่ะแต่ว่าพอลูก 3-4 เดือนเนี่ยมันจะมีผมร่วงน้องเขาจะมีผมร่วงเป็นวงรอบศีรษะตามรอยผ้าอ้อมที่เขาบอกว่าเป็นผ้าอ้อมกัดจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเพราะว่าเส้นผมของลูกเนี่ยถูกฮอร์โมนของแม่ประคองไว้ค่ะพอคลอดออกมาแล้วเนี่ยฮอร์โมนของแม่ก็ตัดวงจรออกไปแล้วเส้นผมของลูกเนี่ยก็จะพร้อมใจเข้าสู่ระยะพักพร้อมๆกันค่ะคือประมาณ 3-4 เดือนเนี่ยเส้นผมชุดแรกมันก็จะพร้อมกันร่วงเปิดทางให้ผมแท้ชุดใหม่เนี่ยค่อยๆงอกออกมาประกอบกับที่คุณแม่ก็ผมร่วงพอดีมันก็เลยเป็นแพ็คคู่เลยค่ะน้องบางคนผมอาจจะร่วงจนโป่งดิ่งไปถึง 1-2 ขวบบางคน 3-4 ขวบกว่าผมจะขึ้นดกเต็มศีรษะไม่ต้องกังวลค่ะแต่ถ้าอยากโกนเพื่อความสบายใจของญาติผู้ใหญ่และทำพิธีรับขวัญก็ทำได้เลยไม่มีข้อห้ามแต่ควรจะใช้ใบมีดโกนที่สะอาดเปลี่ยนใหม่ปลอดภัยและอย่าให้บาดหนังศีรษะที่บอบบางของน้อง แล้วก็ระวังการมารวมตัวกันในการทำบุญรับขวัญอาจจะเด็กเล็กไปสัมผัสมันอาจจะเกิดแผลได้ง่ายๆเพราะนั้นแบตเตอรี่ปลอดภัยกว่าค่ะนี่แหละโกหรือไม่โกเนี่ยผมก็เหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าเพื่อที่จะไม่ให้เกิดรอยพ่ออ้อมกัดช่วงประมาณ 3-4 เดือนนะเขาก็ปู่ย่าตายายก็จะไปโกนช่วงประมาณสัก3เดือนประมาณนี้ค่ะแล้วบางคนเขาก็ทำขวัญเดือนก็โกนกันตั้งแต่1เดือนประมาณนี้แล้วก็บ้านไหนที่มีลูกสาวผมบางนะคะบ้านไหนที่มีลูกสาวผมบางอันนี้ก็จะเป็นความกัดกรุ่มของคุณแม่เพราะว่าอยากให้ลูกสาวเนี่ยผมยาวๆสวยๆไว้ผมยาวๆนะก็ขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์เท่านั้นเองค่ะประมาณนี้เรื่องของการโกนผมไฟก็มีด้วยประการฉะนี้แล้วก็มีเรื่องของเหตุการณ์เพลิงไหม้โกดังรีไซเคิลที่พระนครศรีอยุธยาเมื่อคืนที่ผ่านมาท้องที่สถานีตำรวจภูธรบางปะอินพระนครศรีอยุธยารับแจ้งเหตุเพลิงไหม้โกดังรับซื้อวัสดุรีไซเคิลพื้นที่หมู่5ตำบลบ้านสร้างอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมรถดับเพลิงเมืองบ้านสร้างและอบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงกว่า10คันที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่รับซื้อและจัดเก็บวัสดุรีไซเคิลเนื้อที่1ไร่มีเศษพลาสติกเศษกระดาษและวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงจำนวนมากทำให้ไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงเกิดกลุ่มควันสีดำหนาแน่นเต็มท้องฟ้าเจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำควบคุมเพลิงและทำแนวป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียงเนื่องจากว่ามีร้านรับซื้อของเก่าอีกแห่งหนึ่งมีอู่ซ่อมรถยนต์ซึ่งเกรงว่าเปลวไฟและความร้อนจะสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินโดยรอบเจ้าหน้าที่ใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงในการควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะลงตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะเป็นจุดโกดังแล้วก็ลานจัดเก็บวัสดุที่รับซื้อมาจากสถานที่ต่างๆรวมถึงวัสดุที่ประชาชนนำมาขายก่อนนำไปสู่การคัดแยกและเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลก็รวมไว้ทั้งหมดอยู่ที่นี่มีคนดูแลอยู่3คนไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตสาเหตุเพลิงไหม้ยังไม่สามารถระบุได้ต้องรอเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบจุดต้นเพลิงแล้วก็สอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งโชคดีที่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตนะคะคุณผู้ฟังนี่แหละจากเรื่องราวของร้อยตำรวจโทสมภพรองสารวัตรปราบปรามและป้องกันโรงพักแห่งหนึ่งที่นนทบุรีถูกหญิงคนรักที่แต่งงานอยู่กินกันมา24ปีแอบไปมีใจให้ชายอื่นเธอปันใจให้ครูสอนขับรถทำให้หมวดสมภพสามีเกิดความเครียดคิดสั้นหลายครั้งโชคดีที่มีเพื่อนให้กำลังใจล่าสุดหมวดสมภพฟ้องชู้และอดีตภรรยา3ล้านแล้วก็ไปจดทะเบียนหย่าที่อำเภอเมืองนนทบุรีแล้วก็เป็นข่าวไปออกรายการโหนกระแสของคุณหนุ่มกรรชัยนี่ค่ะเรื่องราวชีวิตรักของสามีตำรวจที่พ่ายแพ้ให้กับครูสอนขับรถตอนที่ไปออกรายการโหนกระแสเมื่อวานนี้เนี่ยเรื่องราวช้ำรักของท่านรองสารวัตรส่งภรรยาไปเรียนขับรถกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการนอกใจเมื่อภรรยาแอบไปเป็นกิ๊กกับครูสอนขับรถหมวดสมภพพูดถึงความรักที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขดูแลครอบครัวมากว่า20ปี หวานชื่นถึงขั้นเดินทางไปร่วมสาบานรักต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พุทธสถานเชิงท่าหน้าโบสถ์หรือที่หลวงพ่อเสือสาบานว่าจะรักกันไปจนวันตายหากใครนอกใจขอให้มีอันเป็นไปตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันมาหมวดสมภพก็ขยันทำงานให้เกียรติภรรยาไม่เคยมีเรื่องผู้หญิงเลยแต่มีจุดเปลี่ยนเมื่อ2ปีที่แล้วส่งภรรยาไปเรียนขับรถหวังให้ได้ใบขับขี่อย่างถูกต้องจากนั้นพฤติกรรมของภรรยาก็เปลี่ยนไปไม่ยอมให้แตะเนื้อต้องตัวสะบัดหนีบ่นเรื่องกลิ่นตัวบ่นเรื่องเปิดไฟห้องน้ำตอนกลางคืนไม่ให้นอนบนที่นอนห้ามขึ้นมาใช้ห้องน้ำข้างบนจนต้องลงไปใช้ห้องน้ำข้างล่างสัญชาตญาณตำรวจก็เริ่มเอะใจแล้วก็ภรรยาพยายามบอกว่าให้อย่าขาดกันพอไม่ยอมนี่ถึงขั้นถีบตกบันไดถือมีดจะแทงอ่ะหมวดสมภพบอกยอมกราบเท้าอ้อนวอนขอร้องไม่ให้เมียหย่าเพราะห่วงลูกๆกลัวครอบครัวแตกแยกแต่ภรรยาก็ยืนกรานจะหย่าให้ได้สาเหตุที่ภรรยาจะขอหย่าคือไปด้วยกันไม่ได้แล้วนอนกรนเสียงดังแต่ความเป็นจริงแล้วก็คือภรรยาแอบไปกิ๊กกับครูสอนขับรถสุดท้ายต้องไปถอนคำสาบานนี่ค่ะหลังจากที่ออกรายการโหนกระแสหมวดสมภพก็ประกาศเปิดวาร์ปหัวใจให้กับผู้หญิงที่อยากจะมาเป็นคุณนายให้ผู้หมวดจะให้เงินเดือนละ 30,000 รถ1คันย้ายเข้ามาอยู่บ้านในปัจจุบันนี้ได้เลยแต่งงานแล้วต้องไม่มีชายอื่นแล้วต้องไม่นอกใจอายุประมาณ 30-40 เป็นลูกแม่ไม้ลูกติดก็ไม่ว่าค่ะนะคะคุณหนุ่มกรรชัยก็เลยบอกเอางั้นให้ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดนนทบุรีเป็นเจ้าของเพจ Facebook ทุบข่าวนนช่วยหมวดสมภพในการคัดกรองสาวๆก่อนที่จะเข้ามาในชีวิตแล้วก็ประกาศผ่านรายการโหนกระแสค่ะหลังจากนั้นไม่นานค่ะประมาณ6ชั่วโมงสาวแก่แม่ไม้สมัครส่งรูปถ่ายทักแชทเข้ามา 3,000 กว่ารายคุณผู้ฟังแอดมินตกใจหมวดสมภพบอกโอ้โหตอบแทนไม่ทันเลยค่ะแต่หมวดก็นั่งอ่านอย่างมีความสุขเพราะว่ามีผู้สมัครเข้ามา 3,000 กว่าคนน่ะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยอ่านข้อความที่สาวๆทักมาขอเป็นคุณนายยิ้มแก้มปริเลยค่ะคุณผู้ฟังเจ้าตัวบอกว่าขอบคุณทุกๆคนที่สงสารและสมัครเข้ามามากมายเดี๋ยวจะค่อยๆตอบคำถามแล้วก็ตั้งกติกาไว้หวังว่าจะเจอคนที่จริงใจและคนที่ใช่จริงๆก็ขอบคุณคุณหนุ่มกรรชัยและก็โหนกระแสกับพี่ๆนักข่าวที่เข้ามาช่วยเหลือนะคะแต่ถ้าถามปุ้มแล้วเนี่ยนะคะปุ้มว่าผู้หมวดอยู่คนเดียวเหอะอย่าเพิ่งรีบหาเลยจะหนีเสือปะจระเข้เข้านะเพราะว่ามารยาหญิงเนี่ยมัน500เล่มเกวียนจริงๆแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยบุ้มว่า 2,500 เล่มเกวียนนะดูให้ดีก่อนนะแผลเก่ายังไม่หายแผลใหม่มันจะโผล่มั้ยเนาะผู้หมวดก็ใจเย็นๆก่อนอย่าเพิ่งรีบไม่รู้เขาจะได้ยินเสียงบุ้มไหมเนาะแต่มันก็แล้วแต่เวรแต่กรรมของแต่ละคนแหละใช่ปะกลัวแต่จะหนีเสือปะจระเข้น่ะชีวิตมันไม่สวยงามเหมือนในละครสั้นที่ดูกันเป็นตอนๆนะหย่าแล้วก็มาเจอคนดีแล้วก็มีชีวิตครองคู่ครองคู่กันไปจนแก่เฒ่าเนี่ยความหวานชื่นมื่นเนี่ยมันก็อาจจะไม่รู้ว่ามันจะมีอยู่จริงไหมในชีวิตปัจจุบันนะแต่โอ้โห 3,000 รายเลยนะคะที่ดูโหนกระแสแล้วก็ทักทายเข้ามาถ้าตอนแรกบอกว่าไม่อยากจะหย่าเพราะห่วงลูกตอนนี้ก็อย่าเพิ่งรีบแต่งเพราะห่วงลูกไม่รู้เหมือนกันว่าลูกโตหรือยังเอาเป็นกำลังใจให้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็มีเรื่องของข่าวนี้มาเล่า Miss Universe เดี๋ยวเก็บเอาไว้ก่อนละกันเนาะองค์กร Miss Universe กำลังพิจารณาให้ทารีน่าตัวแทนสาวไทยเข้าประกวดชิงมงกุฎที่เปอร์โตริโกกลายเป็นดราม่าหลังกระแสความขัดแย้งในช่วงที่ผ่านมายังไม่มีทีท่าว่าจะจบลงง่ายๆองค์กรมิสยูนิเวิร์สขอเน้นย้ำและชี้แจงว่ามีเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเพียงแห่งเดียวที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลในนามขององค์กรมิสยูนิเวิร์สข้อความประกาศสิ่งพิมพ์หรือการสื่อสารใดๆที่เผยแพร่ผ่านช่องทางอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่ถือว่าเป็นการสื่อสารอย่างเป็นทางการมีบัญชีผู้ใช้ที่เผยแพร่แถลงการเมื่อเร็วๆนี้ถูกยึดโดยมิชอบด้วยกฎหมายและไม่อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กรประกวด Miss Universe อีกต่อไปแล้วก็มีการเรียกร้องให้ผู้อำนวยการระดับชาติผู้แทนพันธมิตรทางเศรษฐกิจตัวแทนสื่อผู้มีส่วนร่วมส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปขอให้เพิกเฉยต่อการสื่อสารที่มาจากช่องทางที่ไม่ได้รับอนุญาตและให้เชื่อถือเฉพาะข้อมูลที่ออกอย่างเป็นทางการโดยองค์การประกวด Miss Universe แหล่งที่มาที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นแล้วก็มีบัญชีที่ถูกยึดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์การประกวด Miss Universeบัญชีดังกล่าวถูกครอบครองและใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยนายณวัฒน์อิสระไกรศรีและบุคคลที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามจุดยืนอย่างเป็นทางการขององค์การประกวดเอาแล้วไง องค์การมีองค์กร Miss Universe ขอปฏิเสธข้อกล่าวอ้างอย่างเด็ดขาดว่าผู้อำนวยการระดับชาติมากกว่า10คนที่ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าร่วมหรือถูกไล่ออกจากการประชุมใหญ่ของผู้อำนวยการระดับชาติเมื่อวันที่2กันยายนมีประเทศเข้าร่วมประชุมมากกว่า100ประเทศนี่ค่ะแล้วก็ผลการตอบรับจากประเทศที่เข้าร่วมก็เป็นเชิงบวกผู้เข้าร่วมประชุมยืนยันว่าเขาได้ข้อมูลอย่างครบถ้วนและชื่นชมมีเพียงกลุ่มเดียวที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมคือตัวแทนจากแฟรนไชส์ Miss Universe Thailandรวมถึงนายณวัฒน์อิสระไกรศรีและสมาชิกในทีมการตัดสินใจนี้เกิดขึ้นจากสถานการณ์และพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้รวมถึงการโจมตีส่วนบุคคลและไม่มีมูลความจริงต่อองค์กรและคณะผู้บริหารนี่ค่ะเป็นกลุ่มของแฟรนไชส์ของไทยคุณณวัฒน์นี่ที่เขาทำมิสแกรนด์ไงแล้วตอนนี้เขาก็มาดูแลเรื่องการประกวดมิสยูนิเวิร์สด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยคณะผู้บริหารขององค์กรมิสยูนิเวิร์สเนี่ยกำลังประเมินการเข้าร่วมของมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ในการประกวดมิสยูนิเวิร์สครบรอบ75ปีที่จัดขึ้นที่เปอร์โตริโกในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะคือยังไม่รู้ว่าจะได้ร่วมหรือไม่นี่แหละเพราะว่าแฟรนไชส์ Miss Universe Thailand โดยนายณวัฒน์อิสระไกรศรีและสมาชิกในทีมนี่แหละที่นำเสนอข่าวไม่เป็นไปตามจุดยืนอย่างเป็นทางการขององค์การประกวดนะคะคือไม่ทำตามข้อตกลงอ่ะจะด้วยเหตุอันใดอันนี้ไม่รู้แต่ที่แน่ๆเลยก็คือเขาจะมีข้อกำหนดค่ะเพราะว่ามันเป็นกองประกวดระดับโลกมีเป็นร้อยประเทศเพราะฉะนั้นก็ต้องมีแนวทางในการนำเสนอข่าวแนวทางปฏิบัติไปในทางเดียวกันแต่ปรากฏว่าแฟรนไชส์จากประเทศไทยนี่แหละใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยนายณวัฒน์อิสระไกรศรีและบุคคลที่เกี่ยวข้องมันก็จะมีผลกระทบต ต่อสาวไทยที่จะเข้าร่วมประกวด Miss Universe แล้วคุณนวัตจะทำยังไงเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบประสบความสำเร็จในด้านของการประกวด Miss Grand แล้วก้าวเข้าสู่เวที Miss Universe เขาก็ต้องมีข้อกำหนดนะเขาเป็นเวทีประกวดที่ยาวนานกว่า75ปีอะปุ้มเราไม่ค่อยประทับใจในการทำงานของบริษัท Miss Grand ในการประกวดแต่ละครั้งเนี่ยการเลือกคำถามตอบคำถามเนี่ยมันเป็นไปในทางตามอำเภอใจของผู้บริหารมากเลยคุณผู้ฟังลองไปสังเกตดูการประกวดมิสแกรนนะคำถามแต่ละคำถามเนี่ยบางทีมันไม่ใช่คำถามที่เหมาะสมสำหรับการประกวดมิสยูนิเวิร์สแล้วคำตอบที่อยากได้เนี่ยมันก็ไปในทิศทางที่ผู้บริหารอยากให้เป็นถ้าไม่ตรงกับความต้องการของผู้บริหารปุ๊บอาจจะไม่ได้ไปต่อหรือยังไงอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งแต่นั่นคือในประเทศปะตอนนี้มันเป็นสู่สากลและเวทีระดับโลกยาวนานกว่า75ปีอ่ะจะไปทำอย่างที่ตัวเองเคยทำในเวทีมิสแกรนด์มันก็ไม่ใช่นะก็ยังไม่รู้ค่ะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็สาวไทยคนนี้เนี่ยสวยมากความสามารถก็เยอะมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปี2026ทาริน่าโบเทสเตรียมตัวมาอย่างดีค่ะแล้วก็สวยแบบจัดเต็มด้วยเป็นความหวังเลยไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยววันนี้ต้องตามดูค่ะสวยจริงอ่ะถ้าพลาดไปไม่ได้เข้าร่วมประกวดนี่ก็เสียดายแย่เลยมันก็หลายเรื่องนะคะแล้วจะว่าไปแล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องของวงเขาเรียกอะไรนะในแวดวงด้วยค่ะว่าจะถึงคิวของสาวไทยหรือยังปีที่แล้วเป็นปวีณาสิงห์ Miss Universe Thailand แล้วก็ไปได้รองอันดับหนึ่งมาเขาก็สวยอยู่แล้วนะคะปีที่แล้วเราได้เป็นรองอันดับหนึ่งแล้วก็ด้วยความสวยของทารีน่าจะได้ไปถึงรอบไหนต้องดูเพราะว่าปีที่แล้วนี่ปวีณาสิงห์ยืน2คนสุดท้ายค่ะแล้วก็ได้รองอันดับ1มาแล้วก็หวังว่าปีนี้ทารีน่าจะได้เข้าประกวดใหม่นี่แหละสวยจริงก็หวังว่าคงจะไม่มีปัญหานะคะไปดูข่าวอื่นกันอันนี้เป็นเตรียมร่มเอาไว้นะเหนืออีสานเจอมรสุมฝนตกหนักมากกรุงเทพมีฝนร้อยละ60เลยค่ะพยากรณ์อากาศวันนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ60ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ70ภาคกลางนี่ร้อยละ60อยู่แค่ลพบุรีสระบุรีล้วนๆเลยค่ะภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ60 ภาคใต้2ฝั่งฝั่งอ่าวไทยร้อยละ40ฝั่งอันดามันมีฝนร้อยละ60กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโอกาสฝนตกร้อยละ60นะคะย้อนกลับมาดูที่ภาคกลางนะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะที่จังหวัดลพบุรีและสระบุรีค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เตือนมาจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเรื่องราวของข่าวนี้อันนี้จะเป็นข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดไปส่งท้ายกันอย่าลืมโทรหาปุ้มนะฟังปุ้มแล้วก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่ปุ้มแนะนำ0855179025 0855179025นะคะคุณผู้ฟังอันนี้เป็นเรื่องของรวบสาวขับเก๋งส่งยาบ้า 4,000 เม็ดซุกใต้เบาะคนขับเธอบอกว่าได้ค่าจ้างแค่พันเดียวแต่ปิดบังตาตำรวจสอบสวนกลางไม่ได้ร่วมกับตำรวจทางหลวงและตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วจับกุมนางสาวนวรัตน์อายุ30ปีขับ Honda City สีบรอนซ์จับได้บนถนน317สายสระแก้วจันทบุรีที่อำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วพบยาบ้า 4,000 เม็ดบรรจุ2มัดอยู่ใต้เบาะนั่งคนขับเจ้าหน้าที่ยึดทั้งหมดไว้และควบคุมตัวไปสอบสวนรับสารภาพว่าของกลางดังกล่าวเป็นของตนจริงๆรับมาจากนางสาวพลอย2มัด 20,000 ผ่านติดต่อผ่าน Messenger ผ่านแอปพลิเคชัน Messenger แล้วก็ได้รับค่าจ้างในการขนส่ง 1,000 บาทแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่เชื่อหรอกค่ะควบคุมตัวไปดำเนินคดีกันต่อไปนี่แหละเวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะปุ้มส่งท้ายรายการตรงนี้เลยติดตามฟังข่าวกับปุ้มคืนนี้ตี 3ในช่วงของข่าวรับอรุณแล้วอย่าลืมโทรหาปุ้มนะคะ0855179025ขอบคุณที่ติดตามฟังแล้วก็ขอบคุณมิสเตอร์ฟิล์มด้วยสวัสดีค่ะ
4: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
5: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเหลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์แทนยาฆ่าแมลง
6: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
7: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08 2591 2591
8: วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
9: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
10: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
11: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
12: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
13: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 12:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายกรัฐมนตรีสั่งคุมเข้ม Data Center ปราบผู้แก๊งเก็งกำไรนะครับและลอบขุดบิตคอยรวมถึงขโมยไฟด้านกรุงเทพมหานครผลักดันทบทวนผังเมืองและกฎหมายควบคุม Data Center อีกสักครู่กลับมาครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: สนับสนุนโดย
8: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีคุมเข้ม Data Center นะครับเร่งปราบผู้เก็งกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์และขโมยไฟพร้อมยืนยันว่าไม่กระทบความมั่นใจกับนักลงทุนติดตามจากคุณยุวธิดาภูคำนวณครับ
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการวางกรอบการขออนุญาตประกอบกิจการ Data Center ว่าขณะนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการ Data Center เป็นที่เรียบร้อยและเมื่อช่วงเช้าก็มีการประชุมมอบนโยบายไปแล้วว่าจะต้องนำข้อกังวลของประชาชนมาประมวลผลรวมไปถึงดูเรื่องของหลักเกณฑ์ต่างๆเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าข้อกังวลที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขอย่างเป็นธรรมส่วนที่มองว่าเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะมีการตั้ง Data Center ที่เป็นของรัฐบาลเองแล้วจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่นายกรัฐมนตรีระบุว่าขณะนี้ดำเนินการอยู่ทุกเรื่องแต่ไม่ได้มีการอนุมัติโครงการใหม่ส่วนโครงการที่อนุมัติไปแล้วต้องปล่อยให้ดำเนินการส่วนใหญ่โครงการที่อนุมัติไปไม่มีปัญหาเพราะมีแหล่งพลังงานและแหล่งธรรมชาติต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแต่ที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้คือการขออนุญาตไว้ก่อนทั้งเรื่องการใช้น้ำใช้ไฟและใบอนุญาตแล้วหวังว่าจะมาทำการค้าในเชิงพาณิชย์เก่งกำไรซึ่งตรงนี้รัฐบาลไม่อนุญาตแต่จะให้เฉพาะคนที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่ตั้งขึ้นมาเท่านั้นยืนยันว่าไม่มีอะไรน่ากังวลประเทศไทยต้องให้การสนับสนุนนโยบายที่ชัดเจนและทำให้ไทยต้องมีเทคโนโลยีด้าน AI และเทคโนโลยีชั้นสูงยืนยันว่านักลงทุนจะไม่เสียความมั่นใจซึ่งการลักลอบตั้งศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพหลายพื้นที่นั้นยืนยันว่ารัฐบาลจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดเพราะคำว่าลักลอบคือผิดกฎหมายจะดำเนินการอย่างถึงที่สุดสำหรับคนที่ตั้ง Data Center แล้วลักลอบใช้ไฟต่อสายตรงพยายามตั้งนอกพื้นที่ทั้งนอกนิคมอุตสาหกรรมนอกกรุงเทพนอกเมืองใหญ่แล้วใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่กินไฟและพยายามที่จะขโมยไฟฟ้าตรงนี้รัฐบาลจะปราบปรามอย่างเด็ดขาดยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: ในเรื่องของ Data Center นะครับกรุงเทพมหานครก็เตรียมผลักดันการทบทวนผังเมืองและกฎหมายควบคุมอาคารนะครับเพื่อทำโซนนิ่งสำหรับ Data Center มุ่งลดผลกระทบต่อชุมชนและรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลติดตามรายงานจากคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับ
10: นายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงกรณีข้อร้องเรียนเรื่องกลิ่นน้ำมันบริเวณ Data Center พระราม9ซอย6ว่าขณะนี้สำนักงานเขตห้วยขวางร่วมกับกรมควบคุมมลพิษได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายบริเวณท่อระบายน้ำจึงมีคำสั่งให้ผู้ประกอบการเร่งแก้ไขกำจัดคราบน้ำมันและออกมาตรการป้องกันกลิ่นไอระเหยให้เสร็จสิ้นภายใน7วันรวมถึงปรับช่วงเวลาทดสอบเครื่องปั่นไฟจากกลางคืนมาเป็นกลางวันเพื่อลดผลกระทบเรื่องเสียรบกวนพี่น้องประชาชนทางนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุเพิ่มเติมว่าปัจจุบันนี้ทางกรุงเทพมหานครมี Data Center แบบเดี่ยวหรือ Standalone ยื่นขออนุญาต6แห่งและเปิดในอาคารสำนักงานอีกกว่า40แห่งแต่ในกฎหมายปัจจุบันยังไม่มีคำจำกัดความที่ชัดเจนทำให้บางแห่งยื่นขออนุญาตเป็นรูปแบบในคลังสินค้าซึ่งทางกรุงเทพมหานครจึงเตรียมเสนอให้กำหนดนิยามและประเภทของ Data Center ให้ชัดเจนพร้อมทบทวนกฎหมายควบคุมอาคารผังเมืองการจัดทำโซนนิ่งเฉพาะพื้นที่ตลอดจนการผลักดันให้ Data Center แบบเดี่ยวเข้าข่ายจะต้องจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อวางมาตรฐานการดูแลความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

0: คใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light บำรุงสายตาถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
1: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
2: อโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ
3: ผู้หญิงเป็นกันหลายผู้ชายเป็นกันมากจำกันไว้ฮีโร่ไมซินจ้า
2: จริงเหรอครับใครๆก็ถามหาฮีโร่ไมซิน
3: ผู้หญิงทำงานหนักแบกหามเกินประมาณกระเทือนภายในมักเจ็บท้องเกิดการอักเสบทรมานกาย
2: ผู้หญิงคลอดลูกใหม่เกิดการอักเสบใช้ฮีโร่ไมซิน
3: ฮีโร่ไมซินช่วยบรรเทาอาการติดเชื้อแผลฝีหนองเกิดการอักเสบทุกชนิดใช้ฮีโร่ไมซิน
2: ฮีโร่ไมซินมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักหน้าใหม่นะจ๊ะน้ากอยสวัสดีจ้าน้ากอยออกหน้าใหม่นะจ๊ะ
1: ล้างคาวเหรอ
0: จ้านี่กำลังหน้าใหม่สายแรกเลยจ้ะน้ากอยสวัสดีจ้าโอ้โหนี่อยู่ลพบุรีอยู่สระบุรีสระแก้วปราจีนนะจ๊ะโทรหาน้ากอยไม่ติดเลยอ่ะน้องเชนโทรกลับไปอ่ะ
1: จะบอกได้ว่าโทรแล้วไม่ติดนอกจากน้าจะโทรหาน้องเชน
0: เอาเหรอโอ้จ้ะน้ากอยถ้างั้นเดี๋ยวถ้าประมาณบ่ายโมงน้ากอยโทรมาอีกทีได้ไหมครับ
1: ได้จ
0: ้
1: ะ
0: ได้นะน้ากอยขอเพลงไหมจ้าวันนี้จ้ามา
1: เอาเพลงรักและคิดถึง
0: รักและคิดถึงเอามอบทุกเสียงทุกสายเน
1: าะมอบให้ทุกเสียงทุกสายที่ฟังคืนนี้แน่
0: จ้าน้ากอยอุ้ยดีจังเลยจ้า
1: คนรบกวนทุกคนเลยนะจ้า
0: ครับน้ากอยขอบคุณนะครับ
1: เกิดหน้าไหมจ้า
0: ครับขอบคุณครับน้ากอยจ้าสวัสดีจ้าจุ๊บๆนะกอยมาแล้วนะครับแม่นะเดี๋ยวบ่ายโมงเราคุยกันสวัสดีพี่ใหม่วิทยาด้วยครับโอ้โหไม่ได้คุยกันนานเลยอ่ะคิดถึงจังเลยนะครับทุกเสียงทุกสายเมื่อวานนี้พี่อ้อนโทรมาด้วยสวัสดีครับรับพี่อ้อนไม่ทันเลยนะครับอ้าวรับสายเลยจาก GG Cap New Life สวัสดีจ้าพี่ใหม่วิทยา
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับโอ้โหหายไปไหนหลายวันเลยจ้า
2: เมื่อวานตื่นไปโรงพยาบาลมา
0: เอาเหรออ๋อครับพี่สุขภาพแข็งแรงนะครับเนาะครับเน
2: า
0: ะ
2: เมื่อวานก็ฟังไม่ได้โทร
0: อ๋อเมื่อวานแอบฟังใช่ไหมพี่ พี่ออนก็โทรมาผมรับไม่ทัน ครับผมสวัสดีครับพี่สาวเนาะจ้าวันนี้ขอฟังเพลงไหมครับพี
2: ่ขอก็คงไม่ได้ฟังอ่ะ
0: เหรอนะถ้าน้องเชนจัดเวลาให้ได้อยู่นะถ้าอยากฟังนะ
2: ครับเอาของหนูมิเตอร์ได้ไหม
0: หนูมิเตอร์เอาเพลงอะไรดีจ้าพี
2: ่ข้างหลังภาพ
0: ข้างหลังภาพเหรอครับข้างหลังภาพมอบให้หน่อยเนาะสวัสดีป้าเล็กด้วยจ้า
2: ทุกเสียงเหมือนเดิม
0: ทุกเสียงทุกสายเหมือนเดิมคิดถึงจังเลยจ้าพี่โอเคเน
2: า
0: ะ
2: นอนนักเรียนเลยนะคะ
0: ครับขอบคุณพี่มิตรใหม่อยุธยามากๆเลยนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรง
2: สวัสดีค่ะ
0: จ้าดูแลสุขภาพแล้วอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับพี่นะโอเคจ้าเนาะครับเวลามันน้อยผมจะคุยเล่นกับพี่กันนะสวัสดีป้าเล็กสุพรรณบุรีด้วยครับป้าเล็กน้องเชนทราบแล้วป้าเล็กฟังอยู่ขอบคุณนะครับป้าเล็กกำลังใจของป้าเล็กทุกป้าเล็กเลยสำคัญกับน้องเชนมากๆทุกเสียงทุกสายเลยนั่นเองนะครับนะฮะอ่ะโอเคนะครับสวัสดีโอ้หลายๆท่านนะครับโอ้นี่มีมิตรใหม่ด้วยนะเบอร์แปลกลงท้ายด้วยอะไรเนี่ยนะฮะ165นะครับแหมเราบอกหมดไม่ได้เนาะเดี๋ยวนั้น บอกหมดไม่ได้สวัสดีครับช่วงนี้อยู่กันที่ AM Stereo นะครับจอทรลบุรีจังหวัดตำบกในคลื่นความถี่1197นั่นเองนะครับนะน้องเชนขออนุญาตลงสายก่อนแล้วกันนะครับป้าเล็กสุพรรณบุรีนะครับนะลงสายก่อนนะคิดถึงป้าเล็กทุกป้าเล็กป้ามนป้าแขกพี่จำเนียนนะครับพี่หนุ่มเสนาพี่หนุ่มสันบุรีพี่หนุ่มเสาให้นะครับทุกท่านเลยนะครับพี่หนุ่มน้องเสือนะครับแล้วก็พี่มาลัยสันบุรีพี่สาวโพทองด้วยครับพี่อ้อนนะครับพี่อ้อยหวานสีคิ้วแฟนเพลงของน้องเชนทุกท่านเลยนะครับทักทายกันนะครับอยู่กันครึ่งชั่วโมงก็ยังดีนะครับพรุ่งนี้ก็ยาวเลยบ่ายสามหกโมงเย็นเนาะชิวๆพรุ่งนี้นะครับอ้าวนะฮะจากทางด้านของยาหอมราชรสแก้ลมวิงเวียนหน้ามือตาลายปวดท้องคลื่นเหียนเนี่ยเชนได้ถึงยาหอมราชรสนะครับอำเภอเมืองชัยนาทซื้อได้ที่ร้านสุภเวชตาคลีนครสวรรค์ซื้อได้ที่ร้านมานะเภสัชนะครับโอเคนะฮะส่วนสายตาดีนะฮะแหมวันนี้ต้องยกให้เราเลยต้อง GG Cap New Light นะฮะจำชื่อยาแม่นๆนะครับ GG Cap New Light นะครับผู้ฟังนะฮะตัวนี้ครับใครที่ตามัวตาฝ้าตาฟางเคืองคันในตาแสบตาตาแห้งตาแพ้แสงนะครับเบาหวานขึ้นจอตาเนาะมันมองไม่ชัดน้องเชนนะครับวันนี้น้องเชนเนี่ยอยากให้แฟนเพลงนำยาดีๆกลับไปทานที่บ้านด้วยไหนๆฟังวิทยุกับน้องเชนนะครับผมไม่ต้องการอะไรเลยมันกินดีอยู่แล้วนะครับแฟนเพลงทานปุ๊บบอกโอ้โหชัดขึ้นชัดขึ้นเลยเนาะหมอนี่บอกว่าไม่ต้องผ่าแล้วนะป้ากับลุงนะครับบอกว่าดีใจจังเลยนะครับหลายๆคนโทรมาชมขออย่างเดียวจะช่วยบอกปากต่อปากให้ด้วยแล้วกันว่ายามันกินดียังมีอีกหลายคนเลยครับที่เสียโอกาสตรงนี้เขาไม่ได้มานั่งฟังวิทยุแบบเราอ่ะเขาทำงานกันเนาะบางคนหาเช้ากินค่ำนะครับอย่างเรานี่แบบบางทีเราทำงานเราฟังวิทยุไปด้วยไงบางคนเขาฟังไม่ได้ไงใช่ไหมเขาต้องลุยงานลุยการกันเลยอ่ะนะครับก็ฝากบอกเขาด้วยกันเขาจะได้ตาดีเราก็เป็นวิทยาทานนะครับสำหรับ GG Capนิวไลท์สายตาดีขวดละ900บาทนะครับนะให้เขาไปซื้อที่ไหนนะครับเนี่ยถ้าอยู่ที่อำเภอเมืองลพบุรีบ้านเราก็ร้านบนเมืองเภสัชตลาดบนเมืองนะครับอำเภอเมืองลพบุรีถ้าอยู่ที่ป่าโมกอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมก อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะร้านป้าหมูนะครับไปถึงก็บอกป้าหมูมาซื้อ GG แคปสวัสดีครับพี่โทษนะครับนะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับทุกคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาทุกท่านเลยน้องเจนคิดถึงเดี๋ยวประกาศชื่อไปครบอีกอ่ะโอ้ยเนาะนะครับอ่ะทีนี้ถ้าเราอยู่ไกลอ่ะครับเราอยู่สันบุรีอย่างเงี้ยนะครับหรือเราอยู่โซนสุพรรณบุรีบางปลาม้าสามชุกนะครับ2พี่น้องหรือเราอยู่เสาให้นะครับเราอยู่ที่โซนพุทธบาทอย่างเงี้ยพระพุทธบาทนะครับเราไกลสระบุรีโคราชบางพื้นที่นะครับสมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทรปราการนะครับเนาะปริมณฑลเนาะแล้วเราอยู่นนทบุรีลพบุรีอย่างท่าวุ้งบ้านเราชัยบาดาลพัฒนานิคมเราอยู่ไกลนะครับนะเออเนี่ยหลายๆที่โคกสำโรงเนี่ยคือมันหลายพื้นที่เนาะที่แบบเราฟังน้องเชนนะครับชัยนาทนครสวรรค์พิจิตรเนี่ยก็โทรมาสั่งก็ได้น้องเชนจะใส่กล่องไปให้นะครับแล้วก็ส่งไปที่บ้านแฟนเพลงนั่นแหละแล้วก็เก็บเงินปลายทางเนาะค่าส่งฟรีไม่มีค่าส่งนะก็900บาทร้านขายยาก็ขาย900ไงเท่ากับร้านขายยา900บาทแล้วก็ค่าส่งฟรีนะครับเนาะสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้นะครับ0947619922นะครับย้ำอีกทีนะครับ0947619922นะครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GG Cap New Life นะครับกินดีมากตัวเนี้ยโอ้โหสุดๆเลยมีโรคประจำตัวอะไรกินได้หมดอะมีโรคเดียวกินไม่ได้โรคซับจางแม่งขวดละ900นะครับจริงๆมันไม่ได้แพงอย่างนี้มันขวดละ900ก็จริงมันมี30เม็ดมันจริงๆมันวันละ30บาททีนี้เราไม่ได้ขายแยกไงครับแบบขายเป็นเม็ดอย่างเงี้ยไม่เอากินไม่รู้เรื่องหรอกโอ้โหมากินเป็นทีเป็น10 20ปีมากิน 2-3 เม็ดหายนี่ก็ยาเทวดานางฟ้าสวงสวรรค์ชั้นอะไรแล้วใช่มั้ยเออแหมมันเป็นไปไม่ได้นะครับคนเราเป็นดีเจต้องจรรยาบรรณในการโฆษณานะครับทะเบียนยานะ G544/59 ตัวนี้เป็นทะเบียนยาเลยนะกินปุ๊บชัดปั๊บนะครับก็ลองดูนะครับขวดนึงนี่รับรองก็ยังไม่เคยเห็นใครไม่กินซ้ำนะกินปุ๊บก็ซ้ำกันทุกคนเลยเนี่ยนะบอกกินดีจริงๆนะยาน้องเชนนะป้าสนอเอ้ยพี่วันวิสาแฟนเพลงหลายคนนะครับนะพี่สาวโพทองนะครับหลายๆท่านด้วยกันเนี่ยนะขอบคุณมากๆนะครับเนาะอ่ะโอเคมาดูข่าวกันบ้างดีกว่านะครับเดี๋ยวจะเสียเวลานะครับวันนี้ข่าวอะไรกันบ้างกันน้องเชนนะครับมันเยอะนะครับผมก็อยากจะอ่านให้ฟังหมดเนี่ยนะแต่เวลามันครึ่งชั่วโมงนะช่วงแรกเนี่ยแล้วก็อีกทีอีกครึ่งนึงนะครับมาดูกัน โอ้ยเนาะข่าวที่แบบตลกอ่ะมันก็มีเยอะนะแต่ผมไม่อยากจะอ่านเลยนะครับตอนนี้ที่เกาหลีใต้เขารับจ้างเกาหลังอ่ะจ๊ะว่าจะชวนป้าแขกไปด้วยกันเนาะป้าแขกไปไหมจ๊ะแล้วชวนพี่จำเนียนด้วยเนาะป้ามนไปไหมจ๊ะพี่อ้อนนะครับพี่มาลัยพี่สาวโพทองนะครับแฟนเพลงผมยกไปหมดเลยพี่หนุ่มเสนาชั่วโมงละ 1,500 บาทนะพี่ทำไปเล่นโอ้โหจริงๆเกาหลังอะมันเขาให้ตั้ง 1,500 เนี่ยโอ้โหอย่างดีเลยวะนะครับไม่ต้องเรียกเมียแล้วนะสบายเลยกันเนี้ยรับจ้างเกาหลังชั่วโมงละ 1,500 บาทเกาไปเถอะคลายเครียดเกาอย่าเกาผิดนะเกาบนนะอย่าเกาล่างนะงานเข้าเลยนะั่นนะแควกเลยนะั่นนะขอโทษน้องพี่ไม่ได้เป็นสังฆังว่างั้นเอาละแม่นะครับรับจ้างเกาหลังนะครับได้ตั้ง 1,500 นะหือโอ้โหกลับมานี่ทองเต็มตัวหมดเลยนะครับแม่บางคนงกยังกุศลซื้อทองปลอมใส่อีกพอดีฟ้าผ่าตายอีกเหลือเชื่อนะโอ้ยอะไรจะขนาดนั้นวะนะเอามาดูอีกสักข่าวแล้วกันนะครับนี่เตือน6จังหวัดกรุงเทพเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง7ถึง13กันยานี้เห็นก็บอกว่าวันที่7ถึงวันจันทร์หน้ามันจะมีฝนตกหนักมากอะไรเนี่ยก็ดูแลเรื่องของสุขภาพกันด้วยแล้วกันนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาปทุมนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการกรุงเทพก็เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงนะมันจะประมาณวันที่7ถึง13กันยานี้นะครับปภ.เขาแจ้งมา6จังหวัดภาคกลางนะครับก็ดูแลกันให้ดีๆนะครับเราฟังรายการเราถึงอยู่แล้วใช่มั้ยเออทั้งนี้ประชาชนก็สามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยพิบัติหรือว่าเตือนภัยจากแอปพลิเคชันนะครับไทยอะไรเนี่ยไทยดิสเตอร์ใช่ไหมดิสเตอร์เหรออะเลิร์ทหากได้รับความเดือดร้อนอะไรเนี่ยก็สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ทันทีที่สายด่วน1784นะครับ1784นะคุณผู้ฟังครับตลอด24ชั่วโมงจะได้ช่วยเหลือแฟนเพลงช่วยเหลือคนที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับภัยพิบัติภัยต่างๆนะครับแต่ถ้าภัยเรื่องหนี้นี่ไม่ไหวนะ เออถ้าเป็นหนี้สินเนี่ยจะมาเขาคนทวงหนี้มาหน้าบ้านอย่างเงี้ยนะครับโทร1481784โอ้เนี่ยไผแล้วตอนนี้ไผมาแล้วเนี่ยไผทวงหนี้ว่างั้นนะแล้วทำไงอ่ะโอ้อันนี้มันจะอยู่ในหน่วยงานผมครับตูดตูดตูดตูดเลยแหมนึกว่าแน่น่าจะช่วยกันวะว่างั้นนะครับเอามาดูอีกสักข่าวแล้วกันนะครับโอ้โหเนาะมันอะไรกันนะเนี่ยหนุ่มเตือนวงเล่าเบาเสียงหน่อยเลงขึ้นมาขี้เมาไม่พอใจชักปืนเลยนะครับจ่อยิงหัวสาหัสเลยเปิดเพลงไรนะไม่ถูกใจมันนะสิมันอาจจะชอบฟังไวโพสก็ได้นะเออไปเปิดเพลงอะไรนะครับโอ้สงสัยจะเปิดเพลงนี้เนี่ยรู้ตัวว่าแก่แล้วแก่แล้วสมควรตายอยู่ทำไมลูกก็วุ่นวายปังล่อหัวเลยไงเกิดอะไรขึ้นน่ะหนุ่มเตือนวงเล่าเบาเสียงเพลงหน่อยได้ไหมเปิดดังเหลือเกินขี้เมาไม่พอใจชักปืนจ่อยิงหัวสาหัสที่ไหนน่ะนครปฐมไงเอาโอ้โหจุดใต้ตำตอรับแจ้งเลยคนถูกปืนยิงบาดเจ็บนะไปตรวจสอบกันเนี่ยนะครับก็แพทย์จากโรงพยาบาลศูนย์นครปฐมโอ้ยเกิดเหตุตรงนี้มันเป็นซอยมะขามนะครับโอ้โหชื่อซอยไม่น่ามีปัญหาเลยเนาะเปรี้ยวดีจังเลยเนาะคุกบวยด้วยซอยมะขามอะตำบลห้วยจระเข้นะครับเออคนชั่วๆนายโดนไอ้เข้กินให้หมดนั่นเนี่ยอยู่ตำบลห้วยจระเข้เหลือแต่คนดีๆจังหวัดนครปฐมตรวจสอบเป็นคนเจ็บเป็นผู้ชาย1คนชื่อนายจักรวรรดินะครับโอ้โหชื่อแม่งยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับโอ้โถทั้งจักรวรรดิอายุ33ถูกยิงที่หลังศีรษะเลยนะครับโอ้โหทำไมขนาดนั้นเลยการสอบสวนเบื้องต้นนะครับผู้บาดเจ็บเพิ่งจะมาเช่าห้องแถวเนี่ย2สัปดาห์อยู่ตรงเนี้ยนะครับทีนี้เดินไปหาไอ้กลุ่มนั่นกินเหล้าดังเหลือเกินโอ้โหเปิดเพลงเสียงดังนะอะไรก็ดูบึมบึมบัมบัมบาตังกึมบาตังกีโอ้โหบึมบัมไปบอกเบาเสียงหน่อยดิครับเนาะดังจังเลยนะพูดไม่ทันขาดคำเลยนายนรินทร์อายุ35เดินมาล่อปืนยิงหัวเลยปังโอ้โหหนีไปเลยนี่แค่บอกให้เบาเสียงยังขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้ากูลักพาตัวเมียมึงจะขนาดไหนเนี่ยโอ้โหเนาะสอบสวนภรรยาผู้ก่อเหตุว่าไง2คนก็มีปากเสียงกันอยู่หน้าห้องตนวิ่งไปห้ามแต่ห้ามไม่ไหวจากนั้นผัวล่อปืนยิงเลยว่างั้นน่ะทั้งนี้สอบสวนเบื้องต้นนะครับกลุ่มเพื่อนก็นั่งดื่มเหล้าเมายากันอยู่ตรงนั้นน่ะนะตรวจสอบก็ติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับแค่บอกให้เบาเพลงเนี่ยโอ้โหคุยเปิดเพลงดังเนาะกินเหล้าอ่ะยิงเลยว่าว่างั้นน่ะแค้นอะไรขนาดนั้นอ่ะนะครับข้างหลังภาพหนึ่งผลงานเพลงก็พร้อมกับกล่อมคุณผู้ฟังช่วงนี้นะครับให้กับพี่มิตรใหม่อิริยามอบกับแฟนเพลงทุกเสียงทุกสอทุกสายนะแม่ทุกสอยนะติดตามรับฟังครับ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญฤทธิ์ฉิมพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: เราสองคนนะครับพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณดวงกมลนะครับคุณมาศอัตมนคุณธีรเทพแล้วก็คุณสุพจน์ครับสำหรับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆในวันนี้นะครับเราเริ่มด้วยข่าวดีกันก่อนนะครับวันนี้ข่าวดีก็คือเกี่ยวกับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับล่าสุดนะครับทางคณะรัฐมนตรีนะครับได้เห็นชอบในหลักการระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเตรียมให้ความคุ้มครองนะครับที่อยู่อาศัยระดับครัวเรือน30ล้านครัวเรือนนะครับครอบคลุม3ภัยด้วยกันก็คืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวซึ่งนี่ก็คือจะเป็นการปรับแนวทางนะครับจากการที่รอเกิดเหตุแล้วค่อยเยียวยานะครับปรับไปสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าครับ
2: ค่ะซึ่งหลายคนนะคะอาจจะสงสัยค่ะว่าแล้วประชาชนเนี่ยจะได้รับความคุ้มครองอย่างไรบ้างนะคะซึ่งพี่น้องประชาชนเนี่ยจะได้รับความคุ้มครองในเรื่องของที่อยู่อาศัยในกรณีอุทกภัยเนี่ยจะได้รับเงินส่วนแรก 10,000 บาทต่อครั้งค่ะต่อหลังคาเรือนนะคะกรณีวาตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวรับเงินส่วนแรก 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนจ่ายค่าสินไหมภายใน15วันแล้วก็มีการจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนค่ะความคุ้มครองต่อชีวิตนะคะในกรณีที่หากเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองก็จะได้รับเงินผลประโยชน์เนี่ยจำนวน2ล้านบาทต่อรายนั่นเองค่ะ
1: ครับเรื่องนี้นะครับถือว่าสำคัญมากนะครับเพราะว่าเมื่อเกิดภัยพิบัตินะครับสิ่งที่ประชาชนต้องการไม่ใช่เพียงแค่การเยียวยานะครับแต่ก็คือการเข้าถึงความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและเป็นระบบนะครับขณะที่ภาครัฐนะครับก็สามารถที่จะวางแผนบริหารความเสี่ยงแล้วก็งบประมาณล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็คือจากรอภัยมาแล้วนะครับแล้วก็ค่อยช่วยสู่เตรียมความพร้อมแล้วก็ระบบคุ้มครองไว้ก่อนเพราะว่าเราเนี่ยอาจจะหยุดภัยธรรมชาติไม่ได้แต่เรานะครับสามารถที่จะเตรียมความพร้อมรับความเสี่ยงได้เพราะฉะนั้นนะครับเรื่องนี้สำคัญก็สามารถที่จะบอกต่อนะครับให้กับคนในครอบครัวรู้ไว้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมพายุหรือว่าแผ่นดินไหวซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะครับก็จะเป็นหลักเกณฑ์เบื้องต้นตามหลักการที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบก็ยังต้องมีการจัดทำรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับระบบและก็หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยนะครับ
2: ค่ะก็ถ้ามีรายละเอียดที่ชัดเจนนะคะเราก็จะนำมาพูดคุยในรายการอย่างนี้นะคะเรื่อยๆค่ะไปต่อกันที่ระหว่างวันที่4ถึง7กันยายนนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะได้มีการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและกรุงเทพมหานครให้เตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะก็สืบเนื่องมาจากสภาพอากาศที่มีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางซึ่งอาจจะทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจจะเสี่ยงให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือว่าดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังนั่นเองค่ะ
1: สำหรับพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังนะครับก็มีหลายภาคนะครับหลายจังหวัดก็ฟังกันให้ชัดๆนะครับภาคเหนือนะครับ17จังหวัดนะครับก็ประกอบด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และอุทัยธานีส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ20จังหวัดด้วยกันนะครับก็คือมีจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี ส่วนภาคกลางนะครับ17จังหวัดด้วยกันประกอบด้วยจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีตราดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและสมุทรปราการแล้วก็รวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยครับ
2: ค่ะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ได้มีการกำชับทุกพื้นที่ค่ะให้เตรียมพร้อมนั่นก็คือติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเร่งระบายน้ำในจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยนะคะเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับพี่น้องประชาชนเฝ้าระวังพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงสำหรับแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างเช่นถ้ำน้ำตกหรือถ้ำลอดค่ะที่มีความเสี่ยงเนี่ยก็ให้แจ้งเตือนแล้วก็ปิดกั้นพื้นที่ทันทีนะคะเน้นย้ำพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่าประมาทนะคะเตรียมของจำเป็นยกของขึ้นที่สูงตรวจสอบเส้นทางแล้วก็ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกหนักนั่นก็คือ4-7กันยายนนี้นะคะก็สามารถที่จะติดตามการแจ้งเตือนภัยผ่านไทยไดสตาร์เตอร์อะเลิร์ทนะคะแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือผ่านไลน์ปภค่ะรับแจ้งเหตุ1784หรือง่ายๆเลยค่ะสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงก็รู้ก่อนเตรียมพร้อมก่อนปลอดภัยกว่านะคะ
1: ครับมาดูเรื่องศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกนะครับก็มีการเตรียมการช่วยเหลือประชาชนนะครับในห่วงวันที่4-7กันยายนนี้ด้านกองพลฐานราบที่2รักษาพระองค์นะครับโดยกองพันฐานม้าที่2ได้ทำการตรวจสภาพความพร้อมนะครับของกองร้อยช่วยเหลือประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลยานพาหนะและยุทโธปกรณ์สำหรับที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่รับผิดชอบทั้งนี้นะครับจังหวัดจันทบุรีก็ได้ประกาศแจ้งเตือนนะครับให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักนะครับในห่วงวันที่4-7กันยายนนี้ซึ่งอาจจะส่งผลนะครับให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ริมแม่น้ำริมคลองพื้นที่ลุ่มนะครับพื้นที่ลาดเชิงเขาแล้วก็พื้นที่ทางน้ำไหลผ่านก็เน้นย้ำนะครับกำลังพลทุกนายนะครับก็มีความพร้อมในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นกำลังพลเครื่องมือและยุทโธปกรณ์สามารถที่จะระดมกำลังแล้วก็เข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วอย่างทันท่วงทีแล้วก็ปลอดภัยพร้อมกับกำชับนะครับให้ติดตามสถานการณ์รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถรับมือแล้วก็บรรเทาผลกระทบนะครับจากภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพทหารนะครับก็พร้อมเคียงข้างประชาชนร่วมฝ่าฟันทุกวิกฤตภัยพิบัติครับ
2: ค่ะในส่วนของกองพันทหารปืนใหญ่ที่31รักษาพระองค์เช่นเดียวกันค่ะมีการตรวจความพร้อมกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยนะคะที่ค่ายภูมิพลค่ะอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีเป็นการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัยเช่นเดียวกันนะคะโดยทางหน่วยเองได้มีการเน้นย้ำในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในทุกมิติเพื่อให้กำลังพลสามารถที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็พร้อมที่จะบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนตามภารกิจของกองทัพบกค่ะซึ่งก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสนั่นเองค่ะ
1: นะครับทีนี้มาดูภารกิจของทหารช่างกันบ้างนะครับที่ปฏิบัติภารกิจอยู่ต่างประเทศนั่นก็คือทหารช่างไทยนะครับเกี่ยวกับงานก่อสร้างทางโดยล่าสุดนะครับกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาท์ซูดานซึ่งปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพร่วมกับองค์การสหประชาชาติก็เพิ่งส่งมอบพื้นที่นะครับโครงการขยายท่าอากาศยานนานาชาติจูบาให้กับสำนักงานการบินพลเรือนซูดานซึ่งล่าสุดนะครับก็ได้เข้ารับการตรวจประเมินยุทโธปกรณ์ของหน่วยโดยคณะผู้ตรวจนะครับจากองค์การสหประชาชาติณที่ตั้งหน่วยก็คือกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาท์ซูดานเมืองจูบาสาธารณรัฐเซาท์ซูดานการตรวจประเมินดังกล่าวนะครับก็มีความครอบคลุมนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบยุทโธปกรณ์หลักแล้วก็ขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของหน่วยรวมถึงสภาพและก็ความพร้อมในการใช้งานของยุทโธปกรณ์เครื่องมือและสิ่งอุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็ข้อกำหนดขององค์การสหประชาชาติซึ่งเป็นส่วนสำคัญนะครับในการรักษาความพร้อมของหน่วย แล้วก็สร้างความมั่นใจนะครับว่ายุทโธปกรณ์แล้วก็สิ่งอุปกรณ์ที่ใช้งานจริงๆนะครับมีความพร้อมแล้วก็สามารถที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีประสิทธิภาพซึ่งกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาท์ซูดานนะครับก็มุ่งมั่นนะครับในการรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานตลอดจนทั้งความพร้อมนะครับของกำลังพลและยุทโธปกรณ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของคณะผู้แทนรักษาสันติภาพแห่งสหประชาชาตินะครับในประเทศซูดานใต้หรือว่าอันมิสร่วมกับปฏิบัติหน้าที่นะครับในฐานะที่เป็นกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติเพื่อสนับสนุนสันติภาพและก็ความมั่นคงในสาธารณรัฐเซาท์ซูดานครับ
2: ค่ะในส่วนของทหารช่างในประเทศนะคะก็ยังคงดำเนินการนะคะเดินหน้าพัฒนาปรับปรุงเส้นทางในหลากหลายพื้นที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางภาคอีสานนะคะชายแดนไทยกัมพูชาทางด้านของจังหวัดเพชรบุรีค่ะก็กำลังดำเนินการเช่นเดียวกันนะคะโดยทางด้านของพลโทธีรพลศรีเกษมเจ้ากรมการทหารช่างท่านก็ได้ไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานก่อสร้างเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนในโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยค่ะอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะคะซึ่งดำเนินการโดยกองพันทหารช่างที่51ค่ะเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดนะคะโดยทางด้านของเจ้ากรมการทหารช่างท่านก็ได้พบปะแล้วก็ให้โอวาทกับกำลังพลในเรื่องของการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐานการก่อสร้างควบคู่ไปกับความปลอดภัยของกำลังพลในการปฏิบัติงานเพื่อให้ภารกิจเนี่ยสำเร็จลุล่วงและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานต่อไปค่ะทหารช่างภารกิจสำเร็จปฏิบัติงานปลอดภัยใส่ใจในมาตรฐานการก่อสร้างนั่นเองค่ะ
1: นะครับทีนี้มาดูเรื่องของการฝึกวิชาทหารแล้วก็พิธีไหว้ครูกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้นะครับวันพฤหัสบดีนะครับก็ถือว่าเป็นวันครูที่หอประชุมนเรศวรโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมจังหวัดพิษณุโลกพลตรีนพดลวัชรจิตบวรนะครับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่39ได้เป็นประธานนะครับในพิธีเปิดการฝึกวิชาทหารและพิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา2569โดยมีผู้บังคับบัญชานะครับคณะผู้บริหารผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารและนักศึกษาวิชาทหารในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและก็จังหวัดสุโขทัยจาก36สถานศึกษานะครับจำนวน 1,060 นายเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงในโอกาสนี้นะครับประธานในพิธีก็ได้มอบกิตติบัตรนะครับให้แก่นักศึกษาวิชาทหารผู้ที่มีผลงานดีเด่นหรือว่านสทฮีโร่แล้วก็นักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชาเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ปฏิบัติตนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจากนั้นนะครับก็มีพิธีไหว้ครูตามประเพณีโดยผู้แทนนักศึกษาวิชาทหารนะครับได้นำกล่าวบทไหว้ครูมีการร้องเพลงพระคุณที่3แล้วก็นำพานดอกไม้ทุบเทียนนะครับจาก36สถานศึกษาเข้ากราบไหว้ครูเพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีแล้วก็แสดงความเคารพนะครับต่อครูอาจารย์แล้วก็ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ครับ
2: ค่ะและในโอกาสนี้นะคะประธานในพิธีท่านก็ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาวิชาทหารค่ะโดยเน้นย้ำให้ทุกนายเนี่ยตั้งใจศึกษาแล้วก็ฝึกฝนมีระเบียบวินัยความรับผิดชอบความเสียสละและยึดมั่นในคุณธรรมเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปค่ะสำหรับพิธีดังกล่าวนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคลแก่การฝึกวิชาทหารเสริมสร้างความรักความผูกพันระหว่างครูผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารและนักศึกษาวิชาทหารรวมไปถึงการปลูกฝังจิตสำนึกด้านความกตัญญูกตเวทีและความมีระเบียบวินัยแก่เยาวชนนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะมีนักศึกษาวิชาทหารที่เป็นน้องผู้หญิงเนี่ยให้ความสนใจในการเรียนรอเยอะขึ้นนะคะ
1: ครับก็ดูได้จากพิธีประดับยศ
2: ล่าสุดมาน
1: ะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับเราก็มีบทเพลงนะครับที่เกี่ยวกับน้องนักศึกษาวิชาทหารนะครับให้ได้รับฟังกันครับไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันเลยครับ

0: พลงรอดอเขาชนไก่นะครับก
1: ็
0: จะไปฝึกกันที่นู่นนะครับป
1: ี
0: 4ปี5นะครับมาดูเรื่องของการตรวจความพร้อมนะครับเกี่ยวกับการเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะครับโดยเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้ลงพื้นที่นะครับไปตรวจความพร้อมการเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะครับในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระปกฐินพุทธราช2569ที่วัดอรุณราชวรารามซึ่งมีกำหนดในวันศุกร์ที่วันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนะครับในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจนะครับเกี่ยวกับการรับเสด็จณโรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรีและวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารโดยมีพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์นะครับผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคแล้วก็มีพลเรือโทรัตนรุ่งเรืองนะครับรองเสนาธิการทหารเรือสายงานกำลังพลในฐานะประธานคณะกรรมการเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีให้การต้อนรับครับ
1: ค่ะในโอกาสนี้นะคะนายกรัฐมนตรีได้รับชมวีดิทัศน์ในการเตรียมความพร้อมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคก่อนตรวจสถานที่บริเวณหน้าลานธงศาลาท่าวาสุกรีค่ะแล้วก็ลงเรือเพื่อที่จะตรวจเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากท่าวาสุกรีถึงวัดอรุณราชวรารามนะคะพร้อมทั้งตรวจพื้นที่และความเรียบร้อยบริเวณวัดอรุณราชวรารามค่ะเพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติค่ะ
0: โดยกองทัพเรือนะครับได้เริ่มวางแผนเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคร่วมกับสำนักพระราชวังและกรมศิลปากรตั้งแต่การซ่อมแซมเรือพระที่นั่งและก็เรือในริ้วขบวนพร้อมทั้งให้การฝึกซ้อมฝีพายนะครับการเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีในส่วนของการฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีนะครับกองทัพเรือก็ได้จัดให้มีการฝึกอบรมแล้วก็ถ่ายทอดความรู้แก่ฝีพายรวมถึงผู้ที่ทำหน้าที่ต่างๆในขบวนเรือปัจจุบันนะครับก็อยู่ในขั้นตอนของการซ้อมย่อยนะครับเป็นรูปขบวนในแม่น้ำโดยเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นการซ้อมย่อยครั้งที่4ซึ่งมีการซ้อมย่อยทั้งหมด10ครั้งแล้วก็จะมีการซ้อมใหญ่สวนจริง2ครั้งนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้นะครับเรามีภาพบรรยากาศนะครับของการฝึกซ้อมย่อยครั้งที่4นะครับก็ไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับ

0: ค่ะท่านใดที่ได้รับชมนะคะทางเพจ Facebook Army Radio นะคะก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศในส่วนของสถานีวิทยุเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศของเสียงนะคะที่ได้ถ่ายทอดไปเมื่อสักครู่นะคะกลับมาที่เรื่องของวันนี้กันบ้างเรียกว่าเป็นที่ฮือฮาเลยนะคะสำหรับวงการเพลงระดับโลกที่ต้องสะเทือนอีกครั้งเมื่อลิซ่าลาลิสาซูเปอร์สตาร์สายเลือดไทยได้มีการสร้างปรากฏการณ์ปังกระหึ่มรับอรุณค่ะปล่อยมิวสิกวิดีโอซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะคะ MV สวัสดีค่ะชูเอกลักษณ์ความเป็นไทยซอฟต์พาวเวอร์ไทยนะคะผ่านศิลปะการต่อสู้มวยไทยรถตุ๊กๆว่าวจุฬาค่ะและแลนด์มาร์คประวัติศาสตร์นั่นก็คือสถานีรถไฟหัวลำโพงพร้อมกับโชว์สเต็ปโชว์สเต็ปการเต้นนะคะเอลซ่าระดับตำนานค่ะดันยอดวิวทะลุ1ล้านในเวลาเพียง60นาทีนะคะก็เรียกได้ว่าปักหมุดบทใหม่นะคะของวงการป๊อปโลกก่อนเปิดตัวมินิอัลบั้มเต็มนะคะในวันที่23ตุลาคมนี้ค่ะ
1: โดยวันนี้นะครับในช่วงเช้า 7:00 นะครับทางค่ายของน้องลิซ่าก็ได้ปล่อยมิวสิกวิดีโอนะครับเพลงสวัสดีค่ะนะครับผลงานซิงเกิลล่าสุดนะครับของลิซ่าลาลิสามโนบาลนะครับสู่สายตาแฟนเพลงทั่วโลกอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ตามที่บอกแล้วว่าเพียงไม่เกิน60นาทีแรกนะครับตัวยอดในบนเรียกว่าตัวยอดบนผู้ที่ชมใน YouTube นะครับทะลุ1ล้านวิวเลย
0: ะ
1: นะครับเรียกว่าเป็นการสะท้อนถึงพลังความนิยมนะครับระดับปรากฏการณ์นะครับที่ว่าไม่มีใครสามารถที่จะล้มล้างได้ครับ
0: ค่ะสำหรับการกลับมาครั้งนี้ก็ไม่ใช่แค่การปล่อยเพลงป๊อปทั่วไปนะคะแต่เป็นการนำคำทักทายติดปากของคนไทยอย่างคำว่าสวัสดีค่ะเนี่ยมาเรียบเรียงแล้วก็ถ่ายทอดใหม่ในสไตล์สากลที่ติดหูเข้าถึงง่ายและทรงพลังสมฐานะศิลปินเดี่ยวระดับแนวหน้าของโลกค่ะในวันนี้รายการของเรานะคะก็เรียกได้ว่าอินเทรนด์นำมาฝากคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมกันนะคะไปรับชมรับฟังกันค่ะ

0: สำหรับสิ่งที่เรียกว่าทำให้ MV สวัสดีค่ะนะครับกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์เชิงบวกแล้วก็ถูกแชร์ไปในโลกออนไลน์อย่างถล่มทลายนะครับนั่นก็คือการนำเอาซอฟต์พาวเวอร์ไทยนะครับมาเจือปนเข้ากับแฟชั่นและก็ดนตรีร่วมสมัยได้อย่างแยบคายและก็ส่งคุณค่าเริ่มที่ศิลปะการต่อสู้มวยไทยนะครับลิซ่าก็ได้นำท่วงท่านะครับความแข็งแกร่งของมวยไทยมาประยุกต์เข้ากับลายเต้นอันเฉียบคมก็ถ่ายทอดนะครับความดุดันแต่แฝงไปด้วยความพลิ้วไหวด้านอัตลักษณ์วิธีไทยนะครับก็จะมีภาพจำของรถตุ๊กๆไทยแลนด์และก็ว่าวจุฬานะครับก็ถูกนำมาจัดวางในมุมมองของระดับอินเตอร์เปลี่ยนสัญลักษณ์ท้องถิ่นนะครับให้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความเท่ระดับสากลแล้วก็สุดท้ายครับโลเคชั่นระดับประวัติศาสตร์นั่นก็คือการใช้สถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสถาปัตยกรรมคลาสสิกของไทยนะครับมาเป็นฉากหลังเป็นหลักในการโชว์สเต็ปการเต้นแบบเอวสับนะครับก็เป็นการเพิ่มเสน่ห์แล้วก็ดูกันนะครับว่ามันขัดแย้งกันระหว่างความเก่าแก่กับความทันสมัยนะครับอันนี้ก็ไปติดตามรับชมได้ครับใน YouTube ครับ
1: ค่ะก็เป็นความขัดแย้งที่ลงตัวผสมผสานกันนะคะแล้วก็มาต่อกันที่เมื่อมีแขกมาเยือนบ้านเราเราในฐานะเจ้าบ้านที่ดีค่ะก็ต้องดูแลต้อนรับขับสู้แขกผู้มาเยือนอย่างดีที่สุดนะคะล่าสุดค่ะที่ตำรวจท่องเที่ยวพัทยาเนี่ยได้มีการใช้สายตรวจอากาศยานไร้คนขับนะคะคอยดูแลความปลอดภัยให้กับทหารสหรัฐจำนวน 5,000 นายที่ขึ้นฝั่งนะคะขณะเดินทางท่องเที่ยวในเมืองพัทยาซึ่งจะดูแลในช่วงในห่วงของวันที่2ถึง6กันยายนนี้ก็ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะเนื่องจากยังคงมีนักท่องเที่ยวจากที่อื่นนะคะเดินทางเข้ามาสมทบด้วยค่ะ
0: นะครับโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวนะครับก็เล็งเห็นนะครับบอกว่ามีประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นการดูแลก็จะต้องเพิ่มความปลอดภัยด้วยนอกจากกำลังพลซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจพัทยารวมถึงฝ่ายปกครองแล้วนะครับก็อาจจะยังไม่เพียงพอนะครับสำหรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในห่วงนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวพัทยานะครับจึงได้นำเทคโนโลยีสายตรวจอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนะครับมาใช้ในการดูแลนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดพัทยาถนนบ็อกกิ้งสตรีทนะครับและก็ท่าเรือแหลมบริหายในการสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับเสียง2ภาษาตลอดการเรียกว่าเส้นทางการบินเพื่อเป็นการป้องกันเหตุและก็ดูแลความปลอดภัยก็สร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติครับ
1: ค่ะและนอกจากนี้นะคะยังได้ใช้กำลังพลสายตรวจในเดินเท้านะคะสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวพัทยาใต้ค่ะซึ่งปกติที่มีอยู่แล้วก็ได้มีการเสริมกำลังเพิ่มค่ะรวมไปถึงการเดินตรวจที่ถี่ขึ้นนะคะพร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและพนักงานเนี่ยหากพบเหตุให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้ทันทีค่ะก็เพื่อความปลอดภัยของกลุ่มนักท่องเที่ยวรวมไปถึงเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อที่จะให้เกิดความอุ่นใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวพัทยาในครั้งนี้ด้วยก็ประชาสัมพันธ์นะคะถึงทุกท่านร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยกันค่ะ
0: นะครับแล้วก็มาอีกหนึ่งประเด็นร้อนนะครับนั่นก็คือที่มีคุณหมอด่าว่าคนไข้นะครับวันนี้นะครับทางนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าจากกรณีประเด็นแพทย์นะครับในคลินิกเอกชนซึ่งเป็นคู่สัญญานะครับกับระบบหลักประกันสุขภาพหรือว่าบัตรทองได้ออกมาด่าคนไข้นะครับบอกว่าใช้สิทธิ30บาทนี่เป็นคนชั้นล่างนะครับตามที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ก็สร้างความกังวลใจนะครับต่อพี่น้องประชาชนจำนวนมากแล้วก็กระทบความรู้สึกนะของผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวของผู้ป่วยโดยตรงครับ
1: ค่ะทางด้านของนางสาวพลอยทะเลนะคะก็กล่าวว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะต่อกรณีดังกล่าวสั่งการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีค่ะเพื่อที่จะชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบพร้อมกันนี้นะคะทางด้านของเลขาธิการแพทยสภาก็ได้มีการดำเนินการตรวจสอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมตามข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานกระบวนการที่กฎหมายกำหนดหากผลการตรวจสอบพบว่ามีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับหรือจริยธรรมแห่งวิชาชีพก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
0: สำหรับข้อบังคับของแพทยสภานะครับว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพก็มีกำหนดไว้นะครับใน2ข้อนะครับข้อที่7ก็คือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมนะครับย่อมไม่ประพฤติหรือกระทำการใดๆอันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพและก็ข้อที่23นะครับได้กำหนดไว้ชัดเจนว่า ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมนะครับจะต้องประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยสุภาพและปราศจากการบังคับขู่เข็ญครับ
1: ค่ะรัฐบาลยืนยันนะคะว่าผู้ป่วยทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะใช้สิทธิ์การรักษาแบบไหนนะคะก็มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันการใช้สิทธิ์ของรัฐไม่ควรเป็นเหตุให้ผู้ป่วยเนี่ยถูกดูหมิ่นเหยียดหยามหรือว่าได้รับการปฏิบัติที่ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ค่ะ
0: นะครับทีนี้มาดูเรื่องของผู้ที่สนใจนะครับในการที่จะเข้ามาสู่การเป็นนักรบนะครับท่านบอกว่าต้องมาเริ่มที่นี่นะครับนั่นก็คือหน่วยเผชิญการสงครามพิเศษโดยปัจจุบันนี้นะครับกำลังจะเปิดรับสมัครนะครับหลักสูตรเรนเจอร์นะครับก็คือการฝึกจู่โจมรุ่นที่38จำนวน86นายก็ชายไทยนะครับอายุ18ถึง25ปีสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่6มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสูง660เซนติเมตรขึ้นไปก็ที่สำคัญคือต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งนะครับเพราะว่าเป็นการฝึกหลักสูตรมากกว่าฝึกธรรมดา
1: ใช่ค
0: ่ะก็ไปติดตามรายละเอียดได้นะครับที่หน่วยราชการสงครามพิเศษของจังหวัดลพบุรีครับก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ยังเผยแพร่ข่าวเท็จอย่างต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟ

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ฟังข่าวกันต่อนะครับนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยได้กล่าวว่าจากกำหนดการเดิมวันที่6กันยายนนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้นัดกับรัฐมนตรีและแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลร่วมรับประทานอาหารที่บ้านพักส่วนตัวย่านบางพลีนั้นเบื้องต้นได้เลื่อนกำหนดการดังกล่าวออกไปก่อนนะครับเนื่องจากสัปดาห์หน้านั้นนายกรัฐมนตรีมีภารกิจสำคัญส่วนจะนัดอีกครั้งเมื่อไรนั้นนายกรัฐมนตรีจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับในขณะที่รัฐบาลได้เชิญชวนประชาชนให้ติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินเปิดมุมคิดนะครับเจาะนโยบายและเบื้องหลังการทำงานของรัฐบาลผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงเริ่มออกอากาศวันที่5กันยายนนี้นะครับเวลา 9:05 นติดตามรายงานจากคุณนิพิพลชัยพฤกษ์ครับ
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินรายการที่จะเปิดมุมมองเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศผ่านการคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจว่ารัฐบาลกำลังทำอะไรมีเป้าหมายอย่างไรและจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไรโดยรายการคุยกับครม.อนุทินจะชวนรัฐมนตรีมาพูดคุยแบบตรงไปตรงมาในประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชนทั้งแนวคิดเบื้องหลังการกำหนดนโยบายการขับเคลื่อนงานในแต่ละด้านตลอดจนคำถามและข้อสงสัยที่ประชาชนต้องการคำตอบทั้งนี้รัฐบาลต้องการเพิ่มช่องทางสื่อสารที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลจากผู้กำหนดและรับผิดชอบนโยบายโดยตรงเพราะนอกจากจะรับรู้ว่านโยบายคืออะไรแล้วสิ่งสำคัญคือประชาชนควรได้รับทราบถึงเหตุผลเป้าหมายและผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของรัฐบาลทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:05 นทางสถานีโทรทัศน์ NBTMCOT HD และททบ5รวมถึงช่องทางออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect และถ่ายคู่ฟ้านี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: กระทรวงการต่างประเทศได้ปฏิเสธข่าวกัมพูชาอ้างนักการทูตไทยขัดขวางกัมพูชาไม่ให้นำประเด็นไทยกัมพูชามาหารือในกลุ่มในการประชุมกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสนะครับชี้ว่ากัมพูชายังเผยแพร่ข่าวเท็จอย่างต่อเนื่องคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสมีรายงานครับ
4: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงรายงานข่าวกัมพูชากล่าวหานักการทูตไทยพยายามให้ประเทศที่3กดดันขัดขวางกัมพูชาไม่ให้หยิบยกประเด็นสถานการณ์ไทยกัมพูชาในการประชุมสุดยอดองค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสโดยขอย้ำว่านักการทูตไทยปฏิบัติหน้าที่ปกป้องรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์แห่งชาติของไทยอย่างเต็มที่ด้วยความเป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดและไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาของกัมพูชาย้ำในการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยและกัมพูชาในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์เมื่อเดือนพฤษภาคม
5: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่า

0: กจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉ่ายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
4: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

สวัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

รอน้องกลับหลับไม่ลงเจ้าไปหลงอยู่ที่ไหนกับใครน้องทิ้งให้พี่ปวดร้าวเฝ้าแต่รอเจ็บและท้อก็จะคอย

0: ก็จักรพันธ์คนบุรีธีรโชตหรือเจ้าชายลูกทุ่งกับเพลงที่ชื่อว่าวอนดีเจนะครับสมัยก่อนโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือโทรศัพท์มือถือเนี่ยคงจะไม่เป็นที่นิยมหรือก็มีเป็นส่วนน้อยนะครับทุกวันนี้เขาไม่วอนดีเจแล้วล่ะเขาโทรศัพท์นะไปบอกกล่าวเล่าขานไม่รับสายอยู่ตรงไหนอย่างไรถามคนใกล้เคียงให้ตามคนที่รักกลับคืนมาด้วยนะมีอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยๆจากันเนาะอย่าใช้กำลังฮะอย่าใช้ความรุนแรงซึ่งกันและกันเนาะสามีภรรยาหรือคู่รักต่างๆเนี่ยก็ตกลงพูดคุยกันด้วยดีนะฮะถ้าเกิดว่ายังรักกันอยู่ก็สามารถจะเกี่ยวก้อยเดินทางกันไปต่อนะครับถ้าเกิดว่าทะเลาะเบาะแว้งหรือคุยกันแล้วไม่ลงตัวก็คือต้องต่างฝ่ายต่างไปนะฮะก็เรียกว่าไปหาประสบการณ์ความสำเร็จด้วยตัวเองนะฮะกับบทเพลงที่ชื่อว่าวอนดีเจครับส่งมอบพยัคฆ์เพลงยะยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคมบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์เราเจอกันทุกวันนำความรักความปรารถนาดีความห่วงใยมาให้ยัดเพียงยัดยาทุกวันกับผมสุภสิทธิ์อนัตตสลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคมกับยัดเพียงยัดยาทุกวันนะครับแล้วก็ทักทายนะครับชาวลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักรายการยัดเพลงยะยาทุกสันที่ทุกจังหวัดนะครับเรื่องราวของการติดตามข่าวสารเนาะที่ทวงถามทวงคืนนะทีมงานป้าดาที่ทวงถามที่ดินของที่บริจาคไปนะฮะบอกว่าเล่นทุกวิถีทางแล้วก็มีตัวละครเพิ่มขึ้นเป็นท่านชายเนาะชื่ออะไรเอ่ยสวมแหวนทุกนิ้วเลยอ่ะก็ปรากฏว่าเป็นไวรัลมาอีกครั้งสำหรับการทวงถามที่คืนนะจากวัดป่าอดุลยารามจังหวัดขอนแก่นคงติดตามข่าวสารกันต่อไปเรื่อยๆสุภสิทธิ์ไม่วิพากษ์วิจารณ์นะเพราะสุภสิทธิ์เคยวิพากษ์วิจารณ์ไปแล้วหลายท่านนี่ก็นะมีใจให้กับป้าดาฮะหลายท่านก็ออกมาต่อสู้ในข้อเท็จจริงก็บอกว่าป้าดานะหลักฐานไม่เพียงพอแล้วก็อาจจะแพ้ในเชิงกฎหมายนะครับในฐานะที่ดีเจสุภสิทธิ์เนาะก็ร่ำเรียนทางวิชากฎหมายจบนิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะ10กว่าปีก่อนฮะเกือบ20ปีแล้วมั้ง นั่นก็คือว่าก็ต้องเคารพในตัวบทกฎหมายนะครับถ้าเกิดว่าไม่เคารพในตัวบทกฎหมายแล้วมันจะเกิดความผัดแย้งไม่สิ้นสุดศาลเนี่ยเขาจะเอาข้อเท็จจริงนี่แหละนะครับแล้วแบบมาปรับกับตัวบทกฎหมายว่าใครผิดใครถูกและศาลตัดสินนะก็ต้องน้อมรับนะฮะเพราะว่าศาลชั้นต้นตัดสินไปแล้วไม่พอใจก็มีศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ไม่พอใจก็สามารถจะไปฎีกาที่ศาลฎีกาและก็ศาลฎีกาตัดสินก็ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดคือต้องยอมรับคำตัดสินของศาลนะกันทุกๆฝ่ายนะถ้าเกิดว่าไม่เคารพตัดสินของศาลฎีกาแล้วไม่เคารพการตัดสินของศาลฎีกาแล้วก็อาจจะมีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลได้นะครับเรื่องราวคงดูการต่อไปนะเป็นมหากาพย์นะครับซึ่งมีตัวละครเพิ่มขึ้นอีกนะครับก็สร้างนะฮะให้นะวงการข่าวมา ปั่นป่วนอีกครั้งหนึ่งนะครับคงติดตามข่าวสารกันต่อไปนะครับหลายท่านก็ขำหลายท่านก็มองดูเป็นเรื่องตลกนะครับหลายท่านก็เครียดนะครับนี่คือเรื่องราวข่าวสารสุภาษิตจะไม่ลงรายละเอียดนะครับหลายท่านไปสามารถติดตามข่าวสารตามสถานีวิทยุโทรทัศน์นะ Facebook ต่างๆก็เชิญเชิญทุกท่านนะครับเรามาพูดถึงผู้สร้างสรรค์ของเราดีกว่าผู้สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพที่ให้เราได้เจอกันทุกๆวันเรียกได้ว่าไม่มีวันหยุดนั่นก็คือสุดยอดสุนไพรบำรุงกายตราสุภสิทธิ์วิชันยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถวิสรผิดพันเพื่อดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยดื่มกาแฟทั้งทีให้มีประโยชน์กับกาแฟเทียนฉายกาแฟครับไปฟังสรรพคุณของวิสรนะครับนั่นคือว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างและกาแฟเทียนฉายกาแฟนั้นมีส่วนผสมอะไรบ้างถึงได้รับความนิยมและได้รับการกล่าวขานและได้รับการต้อนรับนะเอาไปทานเอาไปดื่มก็ปรากฏว่ายอดเพียงยังเหนียวแน่นฮะยอดจำหน่ายนี่คือถือว่าสูงขึ้นไม่มีตกเลยกับวิสรดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายกาแฟครับ
1: ประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าแคโรทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แทคหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆ นั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแทคหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่ 7. มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
2: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายกาแฟ24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาจินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวีออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายกาแฟเลขสารระบบอาหารเลขที่ 13-2-00759-2-0495 ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999 1999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟ
0: หวานจุติลิ้นอร่อยจุติใจต้องยกให้กับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีต้องอร่อยด้วยนะครับมีการผสมผสานที่ลงตัวที่สุดในยุคนี้และได้รับความนิยมเพราะว่าสารสกัดแต่ละตัวนั้นคัดสรรมาเป็นอย่างดีทั่วโลกนิยมชมชอบนะครับแล้วก็อร่อยด้วยเช่นกาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกินยั่วยวนใจใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานคอร์ตอรอติกิสไลใช้สารสตีวีออกแก่ขวดใสให้กับหวานแทนน้ำตาลไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจโรคอะไรก็ดื่มได้ไม่ได้ไปรักษาแต่ไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บแล้วก็ใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีเซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามเข่าตามกระดูกที่ดังก๊อบแก๊บปวดเมื่อยก็หายไปมีสารหลายตัวช่วยในการย่อยอาหารดีท่อลำไส้ล้างสารพิษลำไส้ขับเมื่อมันขับของเสียออกจากร่างกายมีปัญหาระบบขับถ่ายดื่มไป5นาที10นาทีต้องเข้าห้องน้ำกันแล้วล่ะครับเป็นในช่วงเช้าอย่างเดียวนะช่วยระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นหุ่นเพียวลงสมใจเซตาดีผมหนาขึ้นมีใบแปลกเวสกัดส่งเสริมความจำมีต่างๆเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านเฮลินจื้อสมกรีเป็นยาอายุวัฒนะมันปีแล้วก็สารสกัดทั้งหมดที่บอกกล่าวเล่าขานไปแล้วนำมาชงกับน้ำร้อน120ซีซีหรือถ้วยกาแฟชั่วทั่วไปจะละลายเกลี้ยงไม่ติดช้อนติดถ้วยดื่มฟินมีความสุขดื่มทุกวันดีทุกวันวันละ1ซองซอง2 3ซองตามใจปรารถนาของท่านกล่องละ250บาทบรรจุ12ครับ2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทย้ายเพียงย่าๆครับอยากให้ทดลองที่สัก2กล่องก่อนถ้าประทับใจเหมือนกับสุภสิทธิ์โฆษณาประพันธ์เป๊ะเนี่ยก็สั่งซื้อกันเลย4แถม1 5กล่อง 1,000 บาทของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นนะครับเชกเช่นเดียวกับวิสอนนี่แหละวิสอน2คำจำให้แม่นฮะวิสอนผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาฟื้นฟูดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนครับปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมวินัยตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกประวัติขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีจะบอดตาบอดกลางคืนนายเบนเนตต้องทานวิสอนเลยท่านเป็นต้อเนื้อต้อกระจกไปลอกมาแล้วกลับมาไม่กี่วันก็เป็นต้ออีกแล้วหลายท่านกลับมาก็มองไม่เห็นเพราะจอประสาทตาเนี่ยมันหลุดลอกหลายท่านเบาหวานขึ้นตาหลายท่านเขาเรียกว่าเส้นเลือดในดวงตาสกปรกคนไทยเนี่ยเข้าใจผิดหลายสิ่งหลายอย่างเลยคือเส้นเลือดในดวงตาสกปรกเนี่ยไปลอกตาอะไรมาก็กลับมามองไม่เห็นหรอกเราต้องไปดูแลในเส้นเลือดดวงตาเนี่ยมันจะมีสารไลเปรสสารเลือดเปี้ยนนี่จะเขาบอกทำให้เส้นเลือดนั้นไม่อุดตันแล้วก็ฟื้นฟูอย่างรวดเร็วตากลับมามองเห็นบอกว่าที่อุดตันนี้เกิดจากมากมายหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นอายุอนามมากขึ้นก็เป็นมีโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นใช้ดวงตานานๆก็เป็นแล้วก็หลายท่านใช้สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์นานๆแท็บเล็ตนานๆดูหนังฟังเพลงเล่น YouTube เล่น TikTok เนี่ยก็บอกว่ามันก็สามารถจะเกิดได้จอประสาทตาอักเสบหรือเส้นเลือดดวงตาไม่ปกติอุดตันอย่างนี้นะฮะก็ต้องทานวิซอนครับทานไม่เดียวก่อนนอนตื่นขึ้นมาเห็นผลชัดเจน3วัน5วันที่ปวดตาเครื่องตาคันตาน้ำตาไหลก็หายไปมองอะไรเป็นฟ้าแลบเป็นใจแมงมุมคุมดวงตาก็หายไปแล้วก็3วัน5วันเนี่ยก็ดีขึ้น7วัน15วันก็ต้อนะตาคุณเป็นน้ำคาวเนี่ยทำให้ใบหน้าเสื่อมโทรมไปด้วยก็ค่อยๆจางหายแล้วก็ทานเป็นประจำตาสวยวาวไม่ประกายดุจดาราต่างๆตะกะแตนเลยฮะ1กล่อง900บาททานได้1เดือนครับ2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทเท่านั้นยาเพียงเจ้ายาบอกสุภสิทธิ์บอกว่าของไม่ดีเนี่ยกล่องละ100ก็แพงกระปุกละ100ก็แพงถ้าของดีเท่าไหร่ให้มันได้ผลเถอะเท่าไหร่ก็ไม่แพงและก็วิสอนนี้ก็ราคาพอมาพอไปถ้าซื้อตามโปรถูกด้วยเอาไปแบ่งคนละกล่อง2กล่องประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้เยอะเลยทีเดียวนะครับนี่คือเรื่องราวของวิสอนผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นะครับยังไม่หมดมาพูดถึงสุดยอดสุนทรไทยที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและยาวนานถ้านับคุณแผนนางพิมพ์สูตร1สูตร2มาจนถึง สุภสิทธิ์เลวิชัตและลุงฟ้าโอสถเนี่ยก็ตก20ปีเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือว่าดูแลฟื้นฟูดวงตาของท่านนะครับด้วยวิซอนดื่มกาแฟทุกวันด้วยกาแฟเทนชายคอฟฟี่แล้วก็อย่าลืมสูตร1สุภสิทธิ์เลวิชัตครับยาบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงยไม่เปลี่ยนประพรมเพศหญิงให้เกิดความสมบัติดุลนะครับหลายท่านบอกว่าบำรุงเลือดลมเนี่ยตั้งแต่วัยหนุ่มสาววัยกลางคนจนถึงวัยชรานะครับนั่นคือเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดปวดหัวไมเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณหลายท่านมีเบาหวานความดันไขมันนะครับก็ทานควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันหลายท่านท่านชายครับเข้าสู่วัยทองเนี่ยรู้กันอยู่เนาะฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งฉี่ลดขากางเกงสมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยนะวันนี้มาเป็นสมชายไม่อายสาวเลยทานสูตร1สุภสิทธิ์เลวิชั่นแล้วก็ท่านหญิงนะคือระบบสมรรถภาพเนี่ยถ้าตามแพทย์แผนไทยแล้วนะครับไม่ได้หยาบคายไม่ได้หยาบโลนนั่นก็คือหมายความว่านั่นคือเป็นตัวชี้วัดร่างกายว่าแข็งแกร่งแข็งแรงหรือเปล่านะครับถ้ามันหงอยมันเงาเนี่ยแสดงว่าร่างกายโดยรวมเนี่ยนะถึงขั้นวิกฤตอันตรายทำให้นะฮะธาตุทั้ง4มันแปรปรวนแล้วก็ทำให้ท่านนะอ่อนแอเป็นพิเศษและอันตรายมากๆมาเปรียบเทียบกับท่านหญิงครับท่านหญิงเนี่ยเข้าสู่วัยทองหรือก่อนจะเข้าสู่วัยทองอายุ48ถึง52เนี่ยจะนะเลือดจะไปลมจะมันว้าวุ่นเนาะแล้วก็พออายุเข้าสู่วัยทองแล้วหมดประจำเดือนมันวูบวาบตามร่างกายและจิตใจผิวพรรณที่เคยตึงๆก็กลับมาเหี่ยวย่นหย่อนยานนะครับทำให้ท่านรู้สึกว่ามันไม่แข็งแกร่งแข็งแรงเนาะแล้วก็ที่สำคัญโรยรานะครับปะแป้งยังไม่ติดหน้าเลยนะครับและโอกาสกระดูกผุกระดูกพรุนสูงนะทางท่านหญิงท่านชายนะทานสูตร2ฮะทุกท่านเลยทานเหมือนกันทานเพียงครั้งเดียว2แคปซูลก่อนนอนทานทุกวันทุกวันและจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ300ให้350บาทเรียกว่าสูตร1นะเรียกว่าสูตร1สุภสิทธิ์เลวิชั่นฉลากสีแดงฮะกระปุกสีขาวนั่นแหละฉลากสีแดงบางครั้งสุภสิทธิ์ก็บอกว่ากระปุกสีแดงฮะเลยท่านบอกไอ้กระปุกมันก็สีขาวนะแต่ว่าฉลากสีแดงนะครับ350บาทดีเลยประเสริฐสีมีกระชายดำและสูตรไทยอื่นๆ30ชนิดนะครับรู้จักกับสูตร1แล้วมารู้จักกับสูตร2กันบ้างทิ้งไม่ได้เลยล่ะสูตร2เนี่ยเขาเรียกว่ายาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถนะครับเป็นยาแก้กระสายคือความเสื่อมทางร่างกายเนี่ย24ชนิดและบรรเทาการปวดเมื่อยนะฮะเป็นยาระบายอ่อนแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายสารพางกายกระดูกทับเส้นประสาทลุกก็โอยนั่งก็โอยนอนก็โอยชาประมือปลายเท้าปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ปวดทั่วสารพางกายอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมื่อบันในลำไส้หิ้วสเลนเดอร์นะเป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆ นะครับคือไม่ถ่ายหนักครับคือว่าถ่ายเป็นปกติประกอบอาจมที่แข็งไปให้นะขับถ่ายปกติไม่ให้เลวไปไม่เหมือนถ่ายยาทั่วไปนั่นก็คือว่าค่อยๆถ่ายจะได้ไม่เสียเกลือแร่จะได้ไม่เสียเรี่ยวเสียแรงนะฮะบางทีนี่เจ็บป่วยนะแล้วก็ไปทานยาถ่ายเนี่ยถ่ายแล้ววูบได้นะมาทานเนี่ยสูตร2ลูกฝาโอสถใน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นนะชนิดว่าปวดเมื่อยตามร่างกายเนี่ยก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ก็ทานสูตร2เนี่ยทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าก่อนอาหารเย็นครั้งละ3แคปซูลนะเรียกง่ายๆว่ายาบรรเทาการปวดเมื่อยเนี่ยเป็นยาระบายอ่อนเขาเรียกว่ายาแก้กระสายนะครับกระปุกละ350บาทบรรจุ60แคปซูลนะครับถ้าเป็นหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคืออะไรหลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านเป็นเกาต์รูมาตอยด์มันปวดลึกเจ็บลึกเลยท่านเนี่ยนิ้วเก๋ขาเก๋นะตามข้อโปเลยทีเดียวมันปวดมันลึกมันทรมานนะตั้งแต่นะศีรษะจนถึงเท้าเลยเนี่ยนะเส้นยืดเอ็นตึงกระดูกทับเส้นสารพัดสารพันมันทุกทรมานทาน2สูตรร่วมกันเลยนะครับหลายท่านนอนเป็นผักไม่มีร่มมีแรงหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้เห็นบันไดวัดวารามต่างๆหรือบันไดที่จะไปเผาศพเนี่ยบันไดเมนเนี่ยแถบลุ่มแม่น้ำเนี่ยไล่มาเลยตั้งแต่หลายๆจังหวัดเนี่ยนครสวรรค์ยันนู่นนะปทุมธานีเนี่ยนะท ทุกที่เลยเขาจะสร้างโอ้เมนนั่งสูงเลยเขาสร้างหนีน้ำฮะนั่นคือว่าพอน้ำหมดนะครับลืมน้ำแห้งก็ต้องขึ้นกันนะนะเขาไม่ได้มันจะต่ำลงเมื่อไหร่แต่นี่คนแก่คนเฒ่าพอเห็นศาลาวัดส่วนมากคนแก่คนเฒ่านี่แหละผู้สูงวัยนี่แหละวัยรุ่นสวของสุภาษิตนี่แหละก็จะเข้าวัดทำบุญสุนทานเนาะไปเห็นแล้วก็ท้อสาวขึ้นกับสาวลงไม่ใช่ว่าอายุน้อยลงนะสาวเนี่ยคือสาวขึ้นบันไดลงบันไดถ้าพลาดพลั้งไปหน้าคว่ำนะขมำหงายเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะวันนี้ทานทั้งสองสุดตัวเบาวิวขึ้นก็ครองลงก็สบายหัวใจก็มีสุขนะกระปุกละ350บาททั้งสองสูตรนะ2กระปุกส่งให้ฟรีและ700บาท3กระปุก 1,400 กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทของถูกไม่ใช่ไม่ดีของดีแต่ถูกนะฮะมีอยู่จริงในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพจะซื้อเท่าไหร่เราก็ส่งนะ4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นครับทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์สอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์ครับจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมเดี๋ยวจัดส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศถึงช้าบ้างเร็วบ้างต้องขอประทานอภัยนะครับแต่ว่าถึงถ้าเกิดมันนานเนี่ยโทรมาทวงมาถามสุภสิทธิ์ด้วยนะครับเผื่อตกหล่นไปจะได้จัดทดแทนให้นะครับ

0: กินมาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: หลาย
1: ไกลเที่ยวแล้วเนี่ยจ้า
0: ค่ะชมจำได้
1: หลานมันเอาไปกินอีกกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยมองตาตังไม่อิดเอาไปตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจตังกี่กล่องเลย
1: ตังกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก็กินก็แบ่งกันกินมาเน
0: ี่
1: ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาไปรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาถรรพ์แล้วมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวขาวอ่ะ
0: ครับโอ
1: ้แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่ขึ้นน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ้
1: เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเน
1: า
0: ะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกว่าสั่งแล้วพี่เอากล่องไปบอกป้าสั่งเ
0: นอะก็น้อมวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับที่กล่องเขาไป700บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ้า
2: สะอาดวงจันทร์อินทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันยูมันก็
2: หายปวดเนาะ
3: จ้ะยี่สิบกระปุกนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: จ้าติดตามกินอยู่เลยเน
2: ี่ยแล้วเดี๋ยวจะทานของสุภสิทธิ์ด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันมึนหัวเห็นฟังว่าเห็นสุภสิทธิ์บอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: ว่ามันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: จ้ามันจะมึนหัวแล้วมันตาขวาง
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทาน
3: ร่วมกันเลยนะ
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้าเน
3: า
2: ะ
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี้
2: โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้
3: าดีใครๆยังเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณก็ดีนะแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภสิทธิ์ช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะค่ะ
2: แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภสิทธิ์นะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
2: คุณครับคุณป้าสะอาดวงจันอิน
3: ค่ะอ
2: ยู่ที่ตำบลอะไรนะ
3: ดอนตาลค่ะ
2: ดอนตาลเนาะ
3: อำเภอเมือง
2: สุพรรณบุรีลูกค้าเก่าประจำขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ผมแก่แล้วบอกไม่มีแรง
5: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: ก็บอกนอนไม่หลับอีกเขาพี่แล้วคุณนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจด
5: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาก็ดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
5: เนาะ
4: ไม่ปวดเมื่อยมีแรง
5: ผม
4: ไปช่วยดิ
5: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
5: เอ
4: าจริงหนาขา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราสับมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเหนื่อยหนา
5: แล้วมีคนมาทักว่าผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
5: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไททุนจันงาม
4: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
5: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊ะพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้สาธุขอบคุณ
4: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายจริงจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้ เยอะ
5: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉาเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดเขาบอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
5: โอ้สิบกล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
4: ่
5: ไอทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: อยากได้อะไรโทรมานะครับ0836931999ขอบคุณร้านเจ๊หมูป่าโมกด้วยร้านป้าเพลินพระองค์แกวตันเองบางปะหันด้วยนะครับที่เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับ

0: เออท่านด็อกเตอร์ครับฝรั่งเนี่ยเขาแน่จริงๆนะครับ
1: แน่ยังไง
0: คิดดูแต่เครื่องดูดฝุ่นที่เขาสร้างสิครับฝุ่นมีเท่าไหร่มันดูดมาหมดเลย
1: กระจอกของผมดีกว่าเขาสร้างเครื่องดูดฝุ่น
0: ครับ
1: ผมสร้างเครื่องดูดฝน
0: โอ้
1: อยากให้ฝนตกที่ไหนก็ตั้งเครื่องไว
0: ้
1: ฝนอยู่ที่ไหนที่ไหนมันก็ดูดมาตกบริเวณนั้นทั้งหมด
0: เออแจ๋วแจ๋ว

0: ท่านด็อกเตอร์ครับตอนนี้น้ำมันก็แพงค่ารถก็แพงผมว่าท่านน่าจะหาทางช่วยพวกเรานะครับ
1: ผมกำลังจะสร้างรถยันต์เอามาวิ่งแข่งกับรถยนต
0: ์ไอรถยันต์เนี่ยมันเป็นยังไงล่ะครับ
1: อ้าวรถยันต์มันก็เหมือนกับรถยนต์ทุกอย่างนั่นแหละเว้นแต่ว่าไม่มีเครื่องยนต์ที่พื้นรถก็เจาะรูใหญ่ๆไว้เยอะๆ
0: เจาะไว้ทำไมครับ
1: อ้าวก็เจาะไว้ให้คนโดยสารเอาขาสอดลงไปช่วยกันยันกับพื้นถนน
0: อ๋อ
1: แล้วรถมันก็จะแล่นไปได้โดยไม่ต้องใช้น้ำมัน
0: เออดีเสียค่ารถแล้วยังได้ออกกำลังขาอีกด้วย
1: แจ๋วไหม
2: แจ๋ว

0: พี่น้องทั้งหลายไม่ต้องตกใจครับต่อไปเราไม่ต้องใช้แสงสว่างจากไฟฟ้าอีกแล้วผมจะสร้างดวงอาทิตย์เทียมขึ้นดวงอาทิตย์ของผมจะให้ความร้อนและแสงสว่างเหมือนกับดวงอาทิตย์ดวงจริงไม่มีผิดผมจะปล่อยเวลา6โมงเย็นโดยปล่อยขึ้นทางทิศตะวันออกและให้มันตกทางทิศตะวันตกเวลา6โมงเช้าต่อไปนี้จะไม่มีกลางวันและกลางคืนอีกแล้วเพราะมันจะมีแต่แสงสว่างไปตลอดปีตลอดชาติ
1: โอ้โหด็อกเตอร์เพลินเก่งเกินมนุษย์จริง
0: ๆแล้วอย่าลืมว่ากลับไปบ้านขอให้ทุกท่านทุบหลอดไฟฟ้าทิ้งให้หมดเพราะไม่มีความจำเป็นต้องใช้อีกแล้ว

0: ข่าวด่วนจากอเมริกาข่าวด่วนจากอเมริกาผู้ชำนาญทางด้านดาราศาสตร์ได้คำนวณแล้วว่าดวงอาทิตย์เทียมของดร.เพลินมีความเร็วกว่าดวงอาทิตย์ดวงจริงถึง20ไมล์ต่อชั่วโมงคาดว่าในอีก5ปีกับ4วันดวงอาทิตย์เทียมจะไล่ไปทันดวงอาทิตย์จริงแล้วก็จะเกิดการชนกันขึ้นที่เหนือหน้าน้ำคาบมหาสมุทรแปซิฟิกและทั้ง2ดวงจะแตกกระจัดกระจายหล่นลงน้ำดับมืดสนิทน้ำในมหาสมุทรอาจจะเดือดและล้นออกมาลวกชาวโลกตายหมดก็อาจจะเป็นได้จบข่าว
1: ด็อกเตอร์เพลินทำแสบซะแล้ว
2: ด็อกเตอร์เพลินทำแสบซะแล้วเพลินพรมแดนนะครับนะเป็นเพลงที่นาจารึกไว้นะเป็นผลงานของอดีตศิลปินแห่งชาตินะครับเพลินพรมแดนนะครับเดี๋ยวสุภาษิตจะประกาศชื่อร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองร้านป้าเพลินป้าโอแกวตันอินป้าผันร้านป้าร้านสุกิจเพศสัตว์พรุทธบาทร้านนพรัตน์สักแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์สิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเพศสัตว์โคสมรงค์และคันยาชุมชนโคสมรงค์มีครบทุกอย่างบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์บุบันหนองนาพาราณิคมมีกาแฟเทียนแฉกคอฟฟี่จี้งอนจันช่องแคตาครีนครสวรรค์มีวิสอนนะครับขอบคุณป้าสะอาดวงจันทร์อินตะวันตาดอนตาลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีสั่งรุ่งฟ้าโอสถ2กระปุก700บาทคุณสมวนสงวนมนทาตะวันห้วยกรดสันคุริจังหวัดชัยนาทวิศรดูแลดวงตาล1กล่องกาแฟ2กล่อง 1,400 บาทพระหลวงพ่อพระอนันต์ปัญญาพโรตะวันบ้านลำตะวันโพชัยอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีกาแฟเทียนแฉกคอฟฟี่5กล่องที่เหลือยกย่อยไปประกาศในค่ำคืนนี้เวลาหมดแล้วขอบพระคุณโทรศัพท์ทุกสายทุกหมายเลขยัดเพลงยัดยาทุกท่านอยากได้อะไรโทรมานะครับ0836931999ขอทุกท่านโชคดีมีเงินใช้ไร้โรคขาไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสามารถไปติดตามรับฟังสุภาษิตที่วสป711กิโลเฮิรตซ์ช่วงเวลา15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาสำหรับคลื่นนี้ส่งท้ายด้วยไวโพสเพชรสุพรรณกับเพลงที่ชื่อว่าอีหนูจบเพลงจบรายการสุภาษิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สเตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วม งานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
5: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
8: มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575
0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วม งานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเก
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบชายแดนภาคใต้อย่างคุ้มค่าสักครู่มาติดตามค่ะ
11: อะไรดี

0: ซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2ผ่อนได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
3: wow.
2: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
4: ทำที่เพื่อรถ300คนนายกรัฐมนตรียืนยันใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบชายแดนภาคใต้อย่างคุ้มค่าหลังถูกฝ่ายค้านตำหนิใช้งบล้มเหลวคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรระบุว่ารัฐบาลใช้งบประมาณในการแก้ไขสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ล้มเหลวโดยนายกระบุว่าฝ่ายค้านไม่รู้เรื่องเพราะรัฐบาลไม่มีทางที่จะใช้งบประมาณอะไรแล้วเกิดความล้มเหลวขณะเดียวกันรัฐบาลก็ต้องใช้งบประมาณทุกอย่างของประเทศให้คุ้มค่าซึ่งงบทุกบาททุกสตางค์ที่รัฐบาลใช้จะต้องคิดมาก่อนไม่ใช่วันนี้มีเงินในกระเป๋าแล้วอยากจะใช้อะไรก็ได้แบบนั้นคงไม่ใช่จึงเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันส่วนที่ฝ่ายค้านระบุว่าอยากให้ใช้ความกล้าหาญทางการเมืองในการแก้ไขปัญหานั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลถ้าไม่มีความกล้าหาญจะเป็นรัฐบาลได้อย่างไรขออย่าไปถามอะไรแบบนั้นคนนั้นพูดทีคนนี้พูดทีแล้วเอามาชนกันเพราะกลไกรัฐสภามีระบบการตรวจสอบอยู่แล้วสามารถเรียกรัฐมนตรีไปตอบกระทู้ในสภาหรือยื่นยติได้แม้กระทั่งหากเกิดความไม่มั่นใจในรัฐบาลก็สามารถยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151และ152ได้ทั้งหมดเพื่อให้เกิดการชี้แจงยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดทรงสถิตอยู่ในดวงใจประสบกรณิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ตอนบัวแก้วสิริกิติ์สถิตในใจราษฎร์ติดตามกับคุณกฤตยารอดรัตนาทูลค่ะ
6: การจัดสร้างพระเมรุมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดอกบัวถือเป็นสิ่งสำคัญของการออกแบบลวดลายจิตรกรรมและสถาปัตยกรรมโดยกลุ่มจิตรกรรมสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรได้นำมาใช้เป็นสัญลักษณ์หลักเพื่อสื่อถึงพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับแนวคิดของการจัดสร้างพระเมรุมาตรตามแบบโบราณราชประเพณีและสถาปัตยกรรมไทยที่มีความอ่อนช้อยออกมาเป็นลายโคมพุ่มเข้าบินนางฟ้าถือช่อดอกบัวควีนสิริกิติ์รายล้อมด้วยหงส์ที่หันหน้าเข้าหานางฟ้าเปรียบดั่งความสง่างามด้วยพระราชอิสริยยศประกอบลายกรวยเชิงที่แทรกดอกบัวทั้งด้านข้างและด้านบนสลับกับเทพนางฟ้าโดยการออกแบบลายเป็นนางฟ้าสื่อถึงสตรีที่มีความงดงามแทนเทพพนมที่เป็นสัญลักษณ์แห่งบุรุษบริเวณเหนือชั้นลายโคมพุ่มเข้าบินเขียนเป็นลายเฟื่องอุบะร้อยเรียงลายดอกไม้สากลและดอกไม้ไทยที่เกี่ยวเนื่องในพระองค์ประดับร่วมกับลายดอกบัวเช่นลายดอกมะลิดอกไม้ประจำวันแม่แห่งชาติที่สื่อถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
7: ขีด1ขีด0011โฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
8: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโฟกัสโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถที่ทุกท่านมั่นใจในคุณภาพสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านท่านหรือโทร061449 5885063-449-9666
9: 4สัญญาณเตือนตาเสื่อม
10: แสบตาตาพร่ามัวเมื่อยตาปวดกระบอกตา
9: อย่ารอให้ตาของคุณส่งสัญญาณเตือนดูแลตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดวงตาย
10: าแย่บริ้งพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดอันทรงคุณค่า
9: ลูทีนช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโรคต้อกระจก
10: บิวเบอรี่ช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาไม่เกิดโรคเกี่ยวกับตาเช่นโรคต้อต่างๆทำให้มองเห็นชัดในที่มืดได้ดียิ่งขึ้นช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาเมื่อต้องใช้สายตา

0: อยู่หน้าจอราสเบอร์รี่ทำให้ระบบประสาทตาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: อะเซโลราเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายและยังช่วยรักษาระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวาน
0: โรสฮิปช่วยต้านอนุมูลอิสระฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดด
1: ใบชาช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีขึ้นช่วยให้โลหิตไหลเวียนได้ดีลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหาร
0: แอลคาเนทีนลดความเมื่อยล้ารวมถึงอาการอักเสบของร่างกายต้านอนุมูลอิสระพร้อมด้วยสาหร่ายเคลหรือสาหร่ายสีน้ำตาลที่มีประโยชน
1: ์ใหม่ยาย่าบริงพาสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงดวงตาไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย.เลขที่ 10-1-03756-5-0001 ยาย่าบริงพาส1กระปุกบรรจุ60แคปซูล
0: สั่งซื้อหรือสอบถามโทรเลย061-449-5885หรือ063-449-9666
2: มาลาวมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดกดีมีน้ำหนัก
3: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ไม่เข้าแล้วเนี่ยดูรวมมีทุกคนมาดูโอ้โหรวมส่วนนี้จังที่เนี่ย
4: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
5: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
6: ผมนายสมปองกินกระจรครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
2: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลย061-449-5885 063-449-9666
1: ยาบำรุงดวงตายาย่าบริงเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาย่าบริงพลัสมีส่วนผสมของลูทีนบลูเบอร์รี่และสารอาหารที่มีคุณภาพต่อดวงตารักดวงตาอยากบำรุงสายตามีปัญหาน้ำตาไหลแสบตาตาแพ้แสงตาพร่ามัวมองไม่ชัดปัญหาเหล่านี้ต้องดูแลใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาย่าบริงพลัสช่วยดูแลดวงตาของท่าน1กระปุก60แคปซูล
7: ยาย่าบริงพลัสผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่หลายท่านใช้แล้วบอกต่อโทรเลย061-449-5885 063-449-9666
2: เป็นเรื่องธรรมดาหากมีปัญหาสุขภาพใช้ Focus เป็นตัวช่วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Focus เพื่อสุขภาพ Focus ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายอย.เลขที่10-1-03-756-1-0011มีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านหรือโทร061-449-5885 063-449-9666
7: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายเพลงดังฟังสบายนานาสาระสารพันบันเทิงเพื่อผู้ฟังทั่วไทยโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถ

อ้าวทำไมหายไปเฉยๆเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยฟังใหม่เนาะสวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงครับสวัสดีมิตรเพลงญาติเพลงแฟนเพลงที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายๆบทเพลงของคุณไผ่พงศธรตามคำแนะนำของพี่น้องแฟนเพลงจากทางหนองเรือขอนแก่นครับแนะนำบทเพลงของคุณไผ่พงศธรกันเข้ามาเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเปิดให้ฟังใหม่แล้วกันนะครับอาจจะโหลดไม่เรียบร้อยขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางสุพรรณบุรีขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางอำเภอบ้านด่านลานหอยและก็ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการของผมอยู่นะครับในเขตจังหวัดต่างๆจะเป็นที่หนองคายจะเป็นที่ขอนแก่นจะเป็นที่ชัยภูมินะครับรวมไปถึงพี่น้องจากทางพิษณุโลกพี่น้องจากทางลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทที่มีโอกาสได้รับฟังบทเพลงเพราะๆนะและผมนำสิ่งดีๆมาฝากพี่น้องบ้านเรากันขอบคุณทุกเสียงขอบคุณทุกสายขอบคุณทุกกลิ่นโทรศัพท์ขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับพี่น้องครับบทเพลงไหนที่ท่านชื่นชอบบทเพลงไหนที่ท่านอยากจะฟังนะครับบทเพลงไหนที่ท่านคิดว่าฟังแล้วมีความสุขฟังแล้วมีตั้งแต่ความสดชื่นกระปี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยฟังแล้วรู้สึกประทับใจในบทเพลงที่ฟังผ่านไปและยิ่งเป็นบทเพลงเก่าๆที่เคยฟังเมื่อครั้งอดีตแล้วทำให้เราปลื้มปิติครับพี่น้องครับหากท่านต้องการอยากจะฟังเพลงไหนช่วยกันคัดสรรกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าท่านต้องการอยากจะได้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถอยากจะได้กาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกอยากจะได้ผิดพันเสริมอาหารโฟกัสอยากจะได้ผิดพันบำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตายาย่าบิงพลัสพร้อมด้วยยารักษาฤทธิ์สีดวงทวารหรือจะเป็นไทแคลพลัสเสริมข้อเข่าบำรุงกระดูกพี่น้องก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะครับกับเบอร์โทรศัพท์ครับพี่น้องจ๋ากับเบอร์โทรศัพท์061-449-5885และ063-449-9666 061-449-5885รวมไปถึง063-449-9666นะครับอยากจะฟังเพลงไหนอยากจะสอบถามข้อมูลอะไรสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะครับตอนนี้มาฟังงานเพลงของคุณมนแคนแก่นคูนกันครับพี่น้องครับพี่น้องแฟนเพลงจากทางลมสักลมเก่าเพชรบูรณ์ช่วยกันคัดสรรกันเข้ามาครับคอยน้องที่ช่องเมกจ้า

0: หาบนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: คุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
1: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
0: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆเหล่านี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
1: การบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิปโอสถยาแผนโบราณมีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบขลู่ย่าหนวดแมวและตัวยาสำคัญอื่นๆสมุนไพรไทยทิปโอสถเป็นสมุนไพรประจำบ้านประจำครอบครัว
0: สมุนไพรไทยทิปโอสถแบบกล่องสีเหลืองสูตรต้นตำรับอัดเม็ด6ชุดราคาเพียงกล่องละ200บาทแบบกระปุกสีเหลืองบรรจุ30แคปซูลกระปุกละ300บาทเท่านั้น
1: สมุนไพรไทยทิปโอสถสมุนไพรอันทรงคุณค่าราคาชาวบ้านมีจำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านสอบถามโทร
0: 0614495885 0634499666
2: ปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นมันยึดเส้นมันตึงครับพี่น้องจ๋าฝากไว้ด้วยในยามที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดลุกก็โอ้ยนั่งก็โอยเอี่ยวซ้ายก็ปวดยกของหนักก็ไม่ไหวยกของเบาก็ยังไม่ได้พี่น้องที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดอยู่อย่าลืมนะครับเอายาสมุนไพรไทยทิปโอสถของเรานะครับเอาไปดูแลสุขภาพร่างกายกันอย่างขวดละ300บาทอย่างขวดเป็นแบบชนิดแคปซูล1ขวด1กระปุกบรรจุ30แคปซูลและอย่างกล่องละ200บาทครับอย่างกล่อง200บาทเป็นแบบอัดเม็ดเป็นสูตรโบราณเป็นยาสมุนไพรทั้งอย่างกล่องและอย่างขวดเป็นยาสามัญประจำบ้านครับนะครับพี่น้องที่ฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้อยากจะได้อย่างกล่องก็สั่งมาสั่ง6กล่องจากราคา 1,200 ได้รับส่วนลดทันทีเหลือเพียง990บาทและหากท่านสั่งอย่างขวดครับขวดละ300บาทซื้อ4ขวด4กระปุกวันนี้ได้รับส่วนลดทันทีจากราคา 1,200 เหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางสูงเนินครับฟังรายการของเราอยู่สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของโฟกัสกันเข้ามาคุณป้านะครับที่สั่งซื้อฮอร์โมนกันเข้ามาได้วิทยุเครื่องใหญ่ไปบอกว่ารอบหน้าต้องเอาเครื่องเล็กมันพกติดตัวได้ว่างั้น แต่ไม่ต้องสะพายยากพอดีทีมงานเขาสั่งเครื่องใหญ่มาผมก็เลยเครื่องใหญ่ให้เลยนะครับตอนนี้วิทยุยังพอมีนะพี่น้องนะท่านซื้อสินค้าของผมนะครับในจำนวนพอสมควรพอแถมวิทยุได้ผมก็จะแถมวิทยุธานินเครื่องใหญ่ๆให้กับท่านเลยใส่ถ่านไฟฉายก็ได้หรือว่าจะชาร์จไฟบ้านก็ได้เหมือนกันฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้อยากจะได้โทรมานะครับเบอร์โทรศัพท์ครับพี่น้องครับสอบถามข้อมูลกันเข้ามาได้เลยกับ0614495885และ0634499666โดยเฉพาะเรื่องของยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับ20กว่าปีแล้วนะครับพี่น้องครับที่อยู่คู่กับท่านมาตรงนี้นะครับหากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดอย่าปล่อยให้เจ็บอย่าปล่อยให้ปวดอย่าปล่อยให้ทรมานนะครับ
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิปโอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้ใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดที่ไม่เคยทำให้ท่านผิดหวังเป็นยาสามัญประจำบ้านแบบกล่องสูตรดั้งเดิมแบบแคปซูลสูตร2
4: ยาเสี่ยงอย่าซื้อสินค้าเลียนแบบอาจเป็นอันตรายสนใจสอบถาม0614495885
3: 063-449-9666
2: 061-449-5885และ063-449-9666อยากจะได้ยาแก้ปวดปวดหลังปวดไหล่นะครับอย่างกล่อง200อย่างขวด300อย่าปล่อยให้ทรมานได้พี่น้องเด้ออโรคยาปารามาลาภาการที่ไม่มีโรคนี่เป็นลาภอันประเสริฐแต่หากเกิดอาการปวดอาการเมื่อยนะครับอาการเส้นยึดเส้นตึงอาการมือชาเท้าชาครั้งคราวใดฝากไว้ด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะจ๊ะพี่น้องแฟนเพลงจากทางอำเภอบ้านด่านลานหอยคำแนะนำบทเพลงของครูพรพิรมกันเข้ามาเอาวันนี้ฟังตอนแรกก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยฟังตอน2เนาะนะครับกับดาวลูกไก่ตอนที่1คำ

0: งานเพลงเก่าๆของครูพรพิรมกับดาวลูกไก่ตอนที่1อยากจะฟังตอน2มั้ย พี่น้องที่ฟังรายการของผมอยู่ขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดชัยภูมิด้วยนะครับพี่น้องทางภูเขียวฟังรายการผ่านทางอำเภอหนองแกหนองเรือจังหวัดขอนแก่นอยู่ตอนนี้ขณะนี้และพี่น้องที่ฟังรายการของผมอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่ทางสูงเนินสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาด้วยนะครับอยากจะได้อะไรสอบถามข้อมูลรายละเอียดต่างๆกันเข้ามาได้เลยนะครับจะเป็นเรื่องของยาสมุนไพรไทยทิปโอสดจะเป็นเรื่องของกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกผลิตภัณฑ์ที่ช่วยฟื้นฟูสุขภาพร่างกายดูแลอาการเหนื่อยอาการล้าอาการเพลียพี่น้องที่ไม่เคยดื่มลองซื้อไปดื่มกันดูหลายคนนะครับรักสุขภาพแต่ไม่เคยซื้อกาแฟของบริษัทเราไปลองทานดูนะครับท่านสังเกตไหมครับอยู่ในทีวีเขาโฆษณาแค่แป๊บๆประมาณก็ว่าเขาขายถูกจริงเขาขายโละเขาขายแบบขายทิ้งอ่ะหมดแล้วหมดเลยยี่ห้อเก่าๆมีเหลืออยู่ในทีวีแค่ไม่กี่ยี่ห้อเท่านั้นนะครับแต่ของเรานะครับเราอยู่คู่กับท่านมาโฆษณาทีวีและก็แล้วโฆษณาทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปผ่านมาจะปาเข้าไปปีที่10แล้วไม่เคยเปลี่ยนชื่อไม่เคยเปลี่ยนยี่ห้อโรงงานก็มาตรฐานเป็นโรงงานยามีเภสัชกรดูแลควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกพี่น้องที่ฟังรายการของผมอยู่อยากจะได้โทรมานะครับ
1: ดื่มดื่มดื่มดื่มเช้าดื่มบ่ายดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟลิซ่าเอ็มตราไทยทิพย์เพื่อดูแลสุขภาพเข้มข้นหอมกรุ่นกับกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ผสมถังเช่าเห็ดลิ้นจืดกระชายดำและสารอาหารอันทรงคุณค่าอื่นๆช่วยให้กระปรี้กระเป๋าสดชื่นตลอดวันไม่มีน้ำตาลดื่มได้ทั้งชายและหญิงเพื่อสุขภาพที่ดีกว่านี้ดื่มเลยเพียงวันละ 1-2 แก้วดื่มแล้วคุณจะมีความสุข wow.กาแฟลิซ่าเอ็มตราไทยทิพย์ตอบโจทย์สำหรับคนรักสุขภาพมาดูแลสุขภาพกันดีกว่าด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มตราไทยทิพย์สินค้าคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถที่ท่านมั่นใจ
2: ใหม่ใหม่เข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใช้ดีแล้วบอกต่อ
3: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์
2: เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
3: ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
2: เห็ดลิ้นจืดโสม
3: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
2: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
0: อย่าลืมนะครับพี่น้องครับต้องการอยากจะได้กาแฟไปดื่มอยากจะได้กาแฟไปเพิ่มพลังอยากจะได้กาแฟไปช่วยชาร์จแบตนะครับในยามเหนื่อยในยามล้าในยามเพลียฝากไว้ด้วยห่อสีแดง1ห่อมี30ซองมีความเข้มข้นของสมุนไพรและส่วนกาแฟห่อดำครับกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะครับมีส่วนผสมของสมุนไพรและมีเสริมเติมเข้ามาคือวิตามินและคอลลาเจนด้วยพี่น้องที่ฟังรายการของผมอยู่อยากจะได้โทรศัพท์มาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วฟังไม่จบมันติดใจฟังไม่จบมันคาใจมาฟังตอน2ต่อเลยนะครับ

ข้าวจะกล่ำน้ำจะกลืนจะมีใครยื่นให้เล่าพวกฟักแฟงแตงกวาของเราก็มาตายหมดนึกสงสารพระจะอดทั้งสอง

สวัสดิ์อย่าเกรียวกราดน้องน้องจงปกครองดูแลให้เหมือนดังแม่เลี้ยงเจ้าน่าสงสารแ

0: และแล้วก็ผ่านไป2ตอนจนจบดาวลูกไก่ขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงที่ช่วยกันคัดสรรกันเข้ามาไม่เปิดมันขาดใจไหมพี่น้องฝากไว้ด้วยนะครับอยากจะได้สินค้าอะไรโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสอบถามกันพี่น้องทางอำเภอพรางกระต่ายครับอยากจะได้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถอยากจะได้กาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกอยากจะได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟอร์กัสไปฟื้นฟูดูแลเกี่ยวกับเรื่องของอาการในยามที่ฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องฉี่ไม่สุดฉี่ไม่เสร็จฉี่ไม่แล้วเบ่งฉี่ไม่ค่อยออกเอาฟอร์กัสไปดูแลฟื้นฟูกันนะครับท่านไปซื้อได้เลยที่ร้านทีวีคลินิกสอบถามได้เลยที่ร้านทีวีคลินิกหรือว่าลองไปถามที่ร้านขายยาดูก็ได้เผื่อมีแต่ที่ทีวีคลินิกศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าครบวงจรมีทุกอย่างเลยเครื่องใช้ไฟฟ้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทไทยทิพย์โอสถของเราด้วยท่านต้องการอยากจะได้กาแฟลิซ่าเอ็มหรือกาแฟลิซ่าเอ็มโกก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะครับหากท่านที่ต้องการอยากจะได้อยู่ในเขตอำเภอพรางกระต่ายไปซื้อที่ทีวีคลินิกก็ได้เหมือนกันราคาเหมือนกันฟังรายการกันอยู่ทางอำเภอวิเชียรบุรีครับท่านสามารถไปซื้อได้ที่ร้านดีเจสาวอ้อในตลาดสดอำเภอวิเชียรบุรีหรือว่าท่านที่ฟังรายการของผมอยู่ทางหนองไผ่นาเฉลียงครับหากท่านต้องการอยากจะได้อะไรสินค้าตัวไหนที่ผมนำมาโฆษณาประชาสัมพันธ์ท่านสามารถสอบถามโทรหาผมได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0614495885และ0634499666นะครับโทรมาได้เลยอยากจะได้อะไรสอบถามข้อมูลอะไรของแจกมีอะไรของแถมมีอะไรโปรโมชั่นเป็นแบบไหนราคาเท่าไหร่สั่งเท่าไหร่ถึงจะส่งให้ถึงบ้านฟรีสั่งเท่านี้มีค่าส่งไหมสั่งเยอะๆของแจกที่จะได้ของแถมที่จะได้มีอะไรบ้างพี่น้องสามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดมาคุยกันได้เลยอย่าเกรงใจผมนะพี่น้องนะเหมือนกับคุณป้าจากทางรบุรีวันนี้นะครับสอบถามข้อมูลต่างๆบอกว่าอยากจะได้ของแถมอยากจะได้สบู่อยากจะได้ยานวดนะครับผมก็ให้ซื้อยาสมุนไพรด้วยซื้อกาแฟด้วยซื้อผิดพันธุ์บำรุงดูแลดวงตาด้วยของแถมได้ทุกอย่างเลยนะครับเราก็เซมพอเหลือค่าใช้จ่ายบ้างนิดๆหน่อยๆผมก็พอแล้วครับผมไม่ต้องการกำไรอะไรมากมายนักหากท่านที่มีปัญหาอยู่ลองเอาไปทางกันดูนะครับที่ผมพูดไปทั้งหมดอย่าเพิ่งเชื่อลองพิสูจน์คุณภาพกันดูโดยเฉพาะเรื่องของผิดพันธุ์เสริมอาหารฟอร์กัสเนี่ยนะครับคุณสุภาพบุรุษของเราในยามที่ฉี่ติดขัดปวดฉี่เยอะๆนะครับฉี่ติดขัดคือฉี่ไม่ค่อยออกเวลาปวดฉี่มากๆเบ่งไม่ค่อยออกนะครับบอกไว้เลยลองเอาไปทางกันดูฟื้นฟูสุขภาพดูแลสุขภาพด้วยผิดพันธุ์เสริมอาหารฟอร์กัสนะพี่น้องนะหากท่านต้องการอยากจะได้วันนี้โทรมาได้เลยนะครับ0614495885และ0634499666นะครับ
1: หนุ่มใหญ่ไว้ขนองชายชะกันที่สู้งานหนักพักผ่อนน้อยไม่ค่อยมีแรงอย่าท้อแท้
2: ผมพันโทดอนดอนศรีโยเพชรครับข้าราชการบำนาญครับขณะนี้อายุ67ปีหลังจากที่นกใบร้องน้องแม่ขันมาหลายปีดีดักแล้วนะครับผมได้ใช้ผลิตภัณฑ์ฟอร์กัส1แคปซูลครับท่านใดที่ยังไม่เคยลองใช้เลยครับฟอร์กัสผมใช้ประจำราคาไม่แพงครับหาได้ตามร้านขายยาทั่วไปและศูนย์ผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านฟอร์กัสครับ
3: ครับสวัสดีครับผมรุ่งฝากคุณใช่ครับมือนี่ครับอยากมาบอกข่าวดีนั่นคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟอร์กัสบำรุงร่างกายครับพี่น้องโดยเฉพาะการปวดปัสสาวะโดยกระทันหันเหนียวยากเหนียวแสบบ่มีปัญหาแล้วครับพี่น้องลุงฝากกุลาชัยภูมิใจตัวเองฟอร์กัสครับพี่น้องปัสสาวะได้สะดวกแล้วน้องๆพร้อมเสมอครับลองใส่เบิ่งนั่นคือฟอร์กัสฟอร์กัสเด้อพี่น้องเด้อกองเดียวเหนียวง่ายครับพี่น้องเหนียวง่ายแท้ๆสบาย

0: ฟอกัส
1: โฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-00111โฟกัสโฟกัส
2: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโฟกัสโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านท่านหรือโทร061-449-5885 063-449-9666
3: 061-449-5885 หรือ063-449-9666นะครับพี่น้องครับสอบถามกันเข้ามาโทรกันเข้ามาได้เลยสลับเพื่อนเพื่อนพี่ๆคุณลุงคุณอามีปัญหาปวดฉี่มากๆฉี่ออกน้อยๆปวดฉี่เยอะๆอั้นฉี่ไม่อยู่ปวดฉี่บ่อยๆเวลาไปฉี่แล้วฉี่ออกน้อยนิดเดียวสุขภาพก็เสื่อมครับสุขภาพก็โทรมนะครับในยามที่อะไรอะไรที่เราต้องการนะครับมันก็ไม่ได้อย่างใจปัญหาแบบนี้ต้องให้โฟกัสไปเป็นตัวช่วยครับนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของต่อมลูกหมากต้องให้โฟกัสไปเป็นตัวช่วยรับประทานวันละ1ครั้ง1แคปซูลก็เพียงพอครับวันละ1ครั้ง1แคปซูลก็เพียงพอสำหรับท่านที่ฟังรายการของผมอยู่นะครับอยากจะได้วันนี้โทรมาได้เลย061-449-5885และ063-449-9666นะครับ061-449-5885และ063-449-9666ผิดพันธ์บำรุงฟื้นฟูดูแลสุขภาพร่างกายของคุณผู้ชายโฟกัสสั่งวันนี้3กล่องครับผมมีกาแฟให้พี่น้องบ้านเราเอาไปลองพิสูจน์คุณภาพกันดูกาแฟที่มีความเข้มข้นของสมุนไพรกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลกาแฟที่อร่อยหอมกลุ่นชื่นใจกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าผสมสมุนไพรแบบเข้มข้นห่อสีแดง1ห่อมี30ซองและกาแฟโกห่อดำ1ห่อมี20ซองกาแฟลิซ่าเอ็มโกครับมีส่วนผสมของวิตามินและคอลลาเจนด้วยนอกเหนือจากจะมีสมุนไพรนะครับฝากไปด้วยนะจ๊ะผิดพันคุณภาพมาตรฐานสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถคำ

0: งานเพลงเพราะๆบทเพลงของคุณพรศักดิ์สองแสงตามคำแนะนำนะครับขณะนี้พี่น้องกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายๆโดยผิดพันยาสมุนไพรไทยทิปโอสดอย่างกล่อง200อย่างขวด300บาทพร้อมด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกกาแฟสำหรับคนที่รักสุขภาพกาแฟคนที่อยากจะเอาไปฟื้นฟูดูแลสุขภาพร่างกายในยามที่เหนื่อยในยามที่เพลียในยามที่ล้ากาแฟที่ไม่มีน้ำตาลกาแฟที่ไม่มีไขมันทรานกาแฟที่มีความเข้มข้นของสมุนไพรกาแฟที่โรงงานยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นผู้ที่ผลิตมีเภสัชกรควบคุมดูแลทุกขั้นตอนการผลิตกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสนะครับดูแลสุขภาพสุขเพศของคุณผู้ชายและพี่น้องที่ฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาฝากยาย่าบิงพลัสไว้ด้วยนะครับ
1: ยาบำรุงดวงตายาย่าบิงเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาย่าบิงพลัสมีส่วนผสมของลูทีนบลูเบอร์รี่และสารอาหารที่มีคุณภาพต่อดวงตารักดวงตาอยากบำรุงสายตามีปัญหาน้ำตาไหลแสบตาตาแพ้แสงตาพร่ามัวมองไม่ชัดปัญหาเหล่านี้ต้องดูแลใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาย่าบิงพลัสช่วยดูแลดวงตาของท่าน1กระปุก60แคปซูล
2: ยาย่าบิงพลัสผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่หลายท่านใช้แล้วบอกต่อโทรเลย0614495885 0634499666
0: อย่าลืมนะครับพี่น้องครับมีปัญหาปวดกระบอกตาแสบตาง่ายเคืองตาไวมองใกล้ไม่เห็นมองไกลไม่แจ่มมันสลัวสลัวมันมัวมันพร่ายิ่งโดยเฉพาะตื่นขึ้นมาในยามเช้าๆโอ้ยรู้สึกมันหนักตาปวดกระบอกตาปัญหาแบบนี้นะครับลองเอายาย่าบิงพลัสของเราไปฟื้นฟูไปบำรุงไปดูแลกัน1กระปุกครับ1กระปุกมี60เม็ด60แคปซูล1กระปุกมี60เม็ด60แคปซูลรับประทานตอนเช้าก่อนอาหารเช้า1เม็ดและก่อนนอนอีก1เม็ดวันนึงกิน2เวลาทานต่อเนื่องกันไปสัก5วัน7วัน10วันแล้วแต่อาการของแต่ละคนนะครับบางคนก็3วัน5วันก็รู้เรื่องแล้วตาแจ่มขึ้นแจ้งขึ้นโดยเฉพาะอาการแพ้แสงแสบตาบางคนดูจอโทรศัพท์มือถือนะครับดูจอโทรศัพท์มือถือดูได้ไม่นานมันรู้สึกปวดกระบอกตามึนหัวด้วยนะครับเป็นแบบนี้ลองเอาไปทานกันดูยาย่าบิงพลัส1กระปุกมี60เม็ด60แคปซูลนะพี่น้องนะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงฟื้นฟูดูแลจอประสาทตาสินค้าคุณภาพมาตรฐานของบริษัทไทยทิพย์โอสถนะครับตามคำแนะนำครับพี่น้องครับพี่น้องแฟนเพลงจากทางหนองไผ่นาเฉลียงครับอยากจะฟังเพลงของคุณเอกพลมนตราการฟังเพลงนี้แล้วกันเนาะนะครับเมื่อวานผมไม่แน่ว่าได้เปิดให้ฟังไหมวันนี้ขออนุญาตใช้นี่รวบยอดแล้วกันเนาะสัญญาปาขอนครับ

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
6: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
7: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร085-51790-25 085-51790-25ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราด
8: ำโบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยยาฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย08178
9: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะกระทรวงสาธารณสุขสั่งสอบจริยธรรมวิชาชีพปมหมอด่าคนไข้เหยียดสิทธิการรักษาบัตรทองเป็นคนชั้นล่างย้ำผู้ป่วยมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันเจ้าหน้าที่ขณะที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเหตุเสียงดังคล้ายระเบิดในพื้นที่จังหวัดยะลาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
11: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
12: เสียวอะไรหรอครับ
11: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
12: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
11: โหดีจังเลยค่ะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: พลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีปรากฏข่าวในสื่อออนไลน์ประเด็นแพทย์ในคลินิกเอกชนซึ่งเป็นคู่สัญญากับระบบหลักประกันสุขภาพหรือบัตรทองได้ออกมาด่าคนไข้ว่าใช้สิทธิ์30บาทเป็นคนชั้นล่างกระทบต่อความรู้สึกของผู้ป่วยและครอบครัวผู้ป่วยโดยตรงกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกรณีดังกล่าวสั่งการให้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีเพื่อชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบพร้อมกันนี้ทางด้านเลขาธิการแพทยสภาได้ดำเนินการตรวจสอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมตามข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานและกระบวนการที่กฎหมายกำหนดหากผลการตรวจสอบพบว่ามีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับหรือจริยธรรมแห่งวิชาชีพก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปรัฐบาลยืนยันว่าผู้ป่วยทุกคนไม่ว่าจะใช้สิทธิ์การรักษาใดมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันการใช้สิทธิ์ของรัฐไม่ควรเป็นเหตุให้ผู้ป่วยถูกดูหมิ่นเหยียดหยามหรือได้รับการปฏิบัติที่ลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์สำหรับระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือบัตรทอง30บาทรักษาทุกที่ดำเนินการมากว่า20ปีเป็นระบบที่ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างครอบคลุมด้านสุขภาพไม่ใช่สิทธิ์ขั้นต่ำสำหรับคนไข้อนาถาฝ่ายปกครองและตำรวจเชียงรายสนที่กำลังตรวจร้านคาราโอเกะกลางเมืองหลังพบการลักลอบเปิดให้บริการเกินเวลาโดยไม่มีใบอนุญาตและมีเยาวชนต่ำกว่า18ปีทำงาน4คนคุณสสิดาราสิงหเนตรรายงานค่ะ
1: เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจจังหวัดเชียงรายส่วนที่กำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการเชียงรายฟ้าใสเข้าตรวจร้านอิงเกิลคาราโอเกะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายหลังสืบทราบว่าเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยหลังเที่ยงคืนร้านปิดไฟปิดเพลงและขึงสลันบางส่วนไว้ให้ดูเหมือนปิดบริการแต่ยังพบลูกค้านั่งอยู่ด้านหน้า4โต๊ะและใช้บริการห้องคาราโอเกะ VIP 1ห้องจากทั้งหมด2ห้องภายในร้านพบพนักงานหญิงคนไทย10คนในจำนวนนี้อายุต่ำกว่า18ปี4คนเป็นเด็กอายุ16ปี2คนและอายุ17ปี2คนโดยส่วนใหญ่เด็กจะได้ค่าแรงวันละ100บาทพร้อมค่าดิ้ง100บาทจากที่ร้านเรียกเก็บจากลูกค้าชั่วโมงละ150บาทแต่หักไว้50บาทระหว่างตรวจสอบยังพบเด็กหญิงอายุ14ปีมารอรับพี่สาวที่อายุ17ปีที่ทำงานอยู่ในร้านเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงรายจึงรับตัวไปคุ้มครองชั่วคราวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งเจ้าของร้าน5ข้อหาทั้งเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กการจ้างแรงงานเด็กให้เด็กทำงานในช่วงเวลาต้องห้ามรวมถึงการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาที่กฎหมายห้ามพร้อมนำพนักงานหญิงทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการของทีมสหวิชาชีพเพื่อคัดแยกผู้ที่อาจจะเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสติดาราสิงหเนตรรายงาน

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับ

0: คนท้องผูก
1: กาแฟดีเจ
0: สูตรเดียวกันกับ
1: กาแฟดีทีคอฟฟี
0: ่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่าย
1: ถ่ายคล่องท้องไม่ผูก
0: ไม่มวนท้อง
1: สนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
3: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์0817577474ย้ำ0817577474
4: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์081-757-7474 081-757-7474

อยากเห็นจังเลยปีพระอภัยแออีแออีแอครับจะเล็กจะใหญ่จะยาวแค่ไหนปีพระอภัยแออีแออีแอครับชื่อเพลงว่าปีพระอภัยครับน้องพันศิลป์เสารถจากค่ายเพลงพันตระได้ขอสร้างสรรค์ครับอาจารย์กนกปิ่นสีงามครับเป็นผู้ประพันธ์เพลงครับเปล่งสีงามท่านโทษอาจารย์กนกเปล่งสีงามบอกอาจารย์เอกเอาไปเปิดเลยเอาไปทำมิวสิกให้หน่อยครับทำออกมาเรียบร้อยแล้วอยากเห็นจังเลยปีพระอภัยเนี่ยแออีแออีแอเข้าไปดู YouTube ช่องพันตระรีคอร์ดพิมพ์คำว่าปีพระอภัยจะพบกับสาวสวยพันศิลป์สับรถเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้นะครับหรือว่าครับสวัสดีครับถึงเวลาเราก็เจอกันเรื่องราวของข่าวข่าวคนคนเสียงเอกจากผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการครับข่าวช่วงนี้ไม่เหมือนกับข่าวในช่วงเช้านะครับช่วงเช้าจะเป็นเรื่องของการอ่านข่าวแต่ละข่าวให้คุณผู้ฟังฟังแต่ช่วงนี้จะสรุปข่าวแบบสั้นๆครับไม่มีความยาวอะไรมากนักให้คุณผู้ฟังได้ฟังเลยอย่างวันนี้มีเรื่องของคนที่ถูกให้ออกจากราชการ3,800 คนจาก 5,900 เนี่ยจะต้องคืนเงินเดือนด้วยไหมต้องคืนครับสิทธิค่ารักษาพยาบาลฟรีก็ต้องคืนสิทธิหมดแล้วยังต้องรับคดีอาญาด้วยครับครับฟังครับวันนี้เราก็มีเรื่องของการสอบท้องถิ่นเข้ามาให้ฟังนิดนึงนะครับแต่จะถึงตัวนั้นเราฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งบทเพลงเดี๋ยวกลับมานะครับมีคนขอเข้ามาครับงานเพลงอะไรรู้ไหมขึ้นอย่างเงี้ยบอกชั่วโมงนี้3:00ถึง4:00เปิดให้ได้ใช่นะหาผัวดีๆมีไหมชอบว่างั้นอ่ะงั้นฟังครับ

0: สรุปว่าก็ต้องเอาแบบเสียใช่ไหมวัยรุ่นไม่เอามันถ่ายเงินอย่างเดียวต้องเอาคนที่มีอายุนั่นแหละถึงจะมีความสุขเพราะคนมีอายุเนี่ยโอ้รักจริงเปครับยิ่งรุ่นพ่อแล้วกันเนาะโอ้โหเห็นไหมล่ะครับที่เป็นข่าวอายุ23เลิกกับ23แล้วมาได้กับ44พวกขับมอเตอร์ขับรถกระบะชนจะขาด2ท่อนเลยอะโมโหจัดกูไม่ได้คนอื่นก็ต้องไม่ได้วะเมียกูน่ารักแต่เลิกกับกูแล้วไปได้กับผู้ชายวัย44มันแน่กับกูขนาดไหนกู23เท่ากับมึงอะเรียบร้อยเลยครับตายทั้งคู่ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายโอ้โหความรักความหึงหวงนี่มันที่สุดนะเลิกอยู่ด้วยกันมาประมาณปี2ปีคือรักกันอยู่ปี2ปีแล้วก็เลิกแค่2เดือนผู้หญิงมีใหม่แล้วไปได้รุ่นพ่อวัย44อ่ะคิดดูแล้วกันจาก23นะพวกชนซะขาดครึ่งในวันนี้มีข่าวใช่ไหมลองอ่านดูแล้วกันนะครับตายทั้งคู่ครับรถกระบะก็เป็นผัวเก่าหรือแฟนเก่าก็ต้องติดคุกไปแต่สะใจมาแล้วล่ะมันก็ยอมติดคุกมันก็รู้เลยว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ชนเขาตายไม่ติดคุกไม่รู้ไปสิไม่ใช่อยู่วิทยานี่ชนตำรวจตายยังไม่ติดคุกเลยตำรวจอินเตอร์โพลยังหาไม่เจอเลยซ้ำไป แหมอะไรนักหนาประเทศไทยเนาะคนมีตังค์ไม่ติดคุกใช่ไหมคนรวยติดคุกไม่เป็นไม่ใช่อะดูอดีตนายกยังติดคุกเลยรวยไปกี่หมื่นล้านแล้วครับ มันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะกรรมเก่าได้นะเอาเราไม่พูดเรื่องอื่นละเราจะมาพูดเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นต้องเป็นอย่างไรอะไรยังไงเขาเอาออกแล้วนี่ต้องคืนเงินเดือนไหมเขาออกแล้วนี่ต้องตัดสิทธิ์อย่างอื่นไหมตัดสิไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบิกค่ารักษาพยาบาลได้อะไรเงี้ยสิทธิต่างๆก็ต้องถูกตัดออกเพราะคุณไม่ได้รับราชการแล้วไงครับแล้วจะต้องดำเนินคดีอาญาอีกต่างหากนี่สิครับไอ้ตรงข้อที่3ข้อสุดท้ายนี่สิครับก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.4ท่านวรสิทธิ์เลี่ยงประสิทธิ์ได้แถลงข่าวแล้วนะครับลองฟังดูก็แล้วกันนะครับระวังครับ
1: แถลงของคุณบรสิทธิ์เนี่ยบอกว่าการจัดสอบดังกล่าวดำเนินการผ่านระบบ e-bidding โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือว่ามศวเป็นผู้ชนะการประมูลเป็นไปตามขั้นตอนครับไม่ได้ยกเลิกสัญญากับมหาวิทยาลัยบูรพาก่อนหน้าเพื่อเอื้อให้เกิดการทุจริตแต่เป็นไปตามข้อร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเนื่องจากพบข้อพิรุธในการทุจริตคือถ้าพูดแบบนี้ก็เหมือนกับเป็นการการันตีแล้วนะครับว่าไม่ได้มีการทุจริตในขั้นตอนของการประมูลนะครับจะเป็นลักษณะของการตัดตอนหรือว่าตรวจสอบมาอย่างชัดเจนแล้วน่าสนใจไม่น้อยนะครับส่วนการดำเนินการหลังจากนี้จะดำเนินการทางกฎหมายผ่านการทำหน้าที่ของ5หน่วยงานต่อไปนอกจากนี้จะเรียกคืนเงินเดือนและก็สิทธิประโยชน์กับผู้ที่คะแนนไม่ถึงแล้วได้รับการบรรจุซึ่งอยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงานอย่างกฤษฎีกาถึงแนวปฏิบัติแล้วก็คืนความเป็นธรรมให้กับผู้ที่สอบได้โดยสุจริตแบ่ง2กลุ่มก็คือผู้สอบได้ด้วยความสุจริตและกลุ่มที่รอเรียกใช้บัญชีเข้ามาบรรจุโดยทั้ง2กลุ่มถูกคนที่แก้ไขคะแนนเนี่ยมันแซงขึ้นมาชัดนะครับคุณวรสิทธิ์พูดแล้วตอนนี้กำลังหารือกับกฤษฎีกาแนวทางปฏิบัติจะยึดเงินเดือนที่ได้ไปคืนและสิทธิสวัสดิการที่ใช้ไปอีกด้วยนะครับนอกจากนั้นจะประสานกับคณะกรรมการกระจายอำนาจเพื่อขอความเป็นธรรมโดยเสนอให้ผู้ที่สอบได้โดยสุจริตมีสิทธิ์เลือกพื้นที่ในการบรรจุด้วยนะครับคาดว่ากระบวนการทั้งหมดน่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมเมื่อทราบตำแหน่งว่างแล้วก็จะเรียกผู้ที่รอบัญชีเข้ามาเพิ่มเติมให้เต็มเพราะฉะนั้นการบริหารบัญชีในการบรรจุน่าจะเสร็จสิ้นอย่างช้านะครับภายในเดือนพฤศจิกายนนี้อีกเรื่องนึงที่ต้องป้องกันก็คือบุคคลที่ถูกเพิกถอนรายชื่อออกจากราชการมี 3,868 คนนะครับแล้วจะใช้วิธีการหัวหมอว่าง่ายๆก็คือจ้างเหมาโดยงบประมาณของท้องถิ่นหรือวิธีการอะไรก็ตามแต่เพื่อที่จะให้ทำงานกันต่อไปเนี่ยนะครับคุณวรสิทธิ์บอกว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ต้องเฝ้าระวังบุคคลที่อยู่ในข่ายตรวจสอบพูดง่ายๆก็คือขึ้นแบ็คลิสต์นั่นแหละหากพบว่ามีองค์กรปกครองท้องถิ่นใด ยังคงยืนยันที่จะดำเนินการว่าจ้างทางกรมก็จะเข้าไปตรวจสอบอย่างเด็ดขาดลองฟังดูครับ
2: รวบรวมข้อมูลของการตรวจสอบที่เรามีการตรวจสอบทั้งหมดเนี่ยนะครับส่งไปให้กับหน่วยงานที่มีอำนาจตรวจสอบทั้งหมด5หน่วยงานนะครับก็คือปปช.ปปท.ปปง.กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะครับรวมไปถึงกองบังคับการการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าบก.ปปป.เพื่อเป็นการอาญาต่อไปในส่วนของผู้รับจ้างนะครับตอนนี้ทางกรมเองก็ได้ไปร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนเรียบร้อยแล้วในส่วนของการป้องกันปัญหาซ้ำซ้อนที่เกิดขึ้นส่วนของคนที่พบว่ามีการแก้ไขคะแนนเราก็ส่งข้อมูลเหล่านี้ไปยังหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุราชการส่วนสุดท้ายเกี่ยวกับกฎหมายคือการเรียกเงินคืนรวมไปถึงเรียกสิทธิประโยชน์หรือว่าเงินเดือนที่สำหรับผู้ที่คะแนนไม่ถึงแต่มีการบรรจุใหม่ตอนนี้ทางกรมก็กำลังหารือกับทางหน่วยงานกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกฤษฎีกานะครับว่าแนวทางในการดำเนินการในการเรียกเงินคืนกับบุคคลเหล่านี้เนี่ยควรจะมีแนวทางที่ชัดเจนอย่างไรสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของการคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถตัวเองถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทกลุ่มคนประเภทที่1ก็คือผู้สอบได้ด้วยความสุจริตที่มีการบรรจุไปแล้วอีกกลุ่มนึงก็คือคนที่กำลังรอเรียกใช้บัญชีเพื่อที่จะเข้ามาบรรจุซึ่งคนทั้งสองกลุ่มเนี่ยถูกผู้ที่แก้ไขคะแนนเนี่ยมาแซงไป
1: มีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากไปยังกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับข้อมูลจากชมรมสตองต้านการทุจริตแห่งประเทศไทยเอารายงานเข้ามานะครับว่ามีเพื่อนครูของอปท.ที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอโพธารามรับแจ้งนะครับว่ามีเด็กหรือราชการท้องถิ่นที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการแต่ยังสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าลืมปลดสิทธิ์หรือเปล่าต้นสังกัดทั้งหลายโอ้โหนี่มันบ้าบอครับอุตส่าห์สั่งให้ออกจากทางราชการไปแล้วแล้วก็เพิกถอนตำแหน่งไปแล้วหากยังสามารถใช้สิทธิ์ของความเป็นข้าราชการไปรักษาพยาบาลอีกเนี่ยนะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปตรวจสอบแล้วก็บังคับคำว่าให้ออกจากทางราชการให้มันบูรณาการให้มันครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยนะครับ
0: อาชีพราชการแล้วยังรักษาสิทธิ์อยู่มันก็ไม่ใช่นะครับเพราะนั้นอปท.ทั้งหลายก็ช่วยตัดสิทธิ์ทั้งหลายด้วยอย่าไปเอาเปรียบคนที่เขามีสิทธิ์รับราชการมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่เมื่อคุณโดนตัดสิทธิ์แล้วก็ต้องตัดสิทธิ์อันนี้ไปด้วยไอ้คนที่รับมันก็ไม่ละอายแก่ใจตัวเองเนาะเราไม่ได้เป็นข้าราชการแล้วเราไปรับเขาไม่ใช่สิทธิ์มันก็ไม่ใช่ไงครับคุณผู้ฟังอ่ะเป็นเรื่องของการสอบได้แล้วมีการโกงกันเนี่ยนะครับก็อย่าบอกแล้วว่าการโกงก็ยังไม่ได้จบสิ้นแค่เอาคนออกจากราชการนะมันย่องสาวไปอีกเพราะหน้าที่ของปปง.ปปช.ปปท.ปปป.แล้วก็ DSI ยังต้องทำหน้าที่คู่ขนานกันไปว่าเงินเหล่านั้นมันอยู่ตรงไหนกับ 4,000 กว่าล้านบางข่าวก็ 9,000 กว่าล้านมันไปอยู่กับใครมันจะอยู่แค่คน3คนดร.วินแล้วก็จ่าพิชิตแล้วก็น้องสาวดร.วินที่ติดคุกไปก่อน3คนนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้มันต้องมีคนที่สูงกว่านั้นที่จะรับส่วนแบ่งไปครับแล้วจะตามอย่างไรแม้กระทั่งคนที่เสียไปแล้วถูกให้ออกจากราชการคือไม่ได้เงินกลับคืนมาเนี่ยมันจะต้องมีอีกหลายคนที่จะต้องก็อย่างที่เอามาให้ฟังมันจะต้องมีการฟ้องร้องกันอีกต่อไปใช่ไหมครับก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปครับคุณฟังครับครับก็เป็นว่าทุกอย่างยังไม่ได้จบสิ้นนะครับเพราะเชื่อว่าไม่ได้มีแค่การให้ออกจากราชการแล้วก็ยึดเงินเดือนแล้วก็ตัดสิทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสวัสดิการของภาครัฐเพราะถือว่าเป็นคนโกงสอบและที่สำคัญก็ยังมีการจะแอบเอาคนที่ทุจริตเหล่านี้ไปนั่งทำงานแบบรับเหมาอีกก็โดยจริยธรรมของผู้นำก็คงจะตั้งตำหนิติติงกันเพราะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดนำหน้าไว้เลยได้ข่าวว่ามันเหมือนจะไปชดใช้หนี้สินที่เคลียร์กันไม่ได้ก็ไปให้ทำงานจ้างเหมาอย่างนี้ก็ถือว่าขาดจริยธรรมจะฟ้องร้องหรือว่าจะเป็นไปได้ยังไงก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ตอนนี้พูดไว้ก่อนครับถ้ายังไม่เกิดก็เท่ากับว่าคนที่ทุจริตนี่แทบจะหมดอาชีพไปเลยนะครับไปทำงานราชการอะไรไม่ได้เลยติดแบ็คลิสต์ไปหมดเลย ครับนั่นแสดงว่าท่านชุบตัวเองไม่สำเร็จครับไปทำงานที่ไหนก็ขึ้นชื่อว่าโกงสอบมาแล้วก็เลยเป็นเรื่องที่เสียหายตลอดชีวิตนะครับยังไม่หมดนะครับคุณลมรังสิมันรองพรรคประชาชนรองหัวหน้าพรรคประชาชนแล้วก็เป็นกรรมาธิการเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลเรื่องของความยุติธรรมตรงนี้อีกก็ยังพูดถึงว่าขณะนี้จี้นายกให้ฟันด่วนมันไม่ใช่แค่ธรรมดาซะแล้วไปขู่พยานก็มีขู่พยานว่าอย่าบอกความจริงนะอย่างงี้อย่างงี้ลองฟังคุณลมพูดดีครับ
3: การทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยนะครับมีหลายคนมากนะครับแล้วก็ทำกันอย่างเป็นขบวนการจริงๆบางท่านเป็นชื่อที่เราเองก็ไม่คาดคิดว่าจะมาเกี่ยวก็เกี่ยวซึ่งการทำอย่างเป็นระบบเนี่ยมันไม่ได้ตัดตอนอยู่แค่ข้าราชการแน่ๆซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะให้ข้อมูลว่าไม่มีฝ่ายการเมืองนะครับคนไหนไปเกี่ยวข้องทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยข้อมูลนะครับแล้วก็รวมไปถึงคำบอกเล่าจากพยานที่น่าเชื่อถือเนี่ยชี้ชัดนะครับว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยกับเรื่องนี้เนี่ยทั้งอยู่ในฝ่ายการเมืองนะครับแล้วก็ทั้งอยู่ในอาจจะเรียกว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงนะครับของกระทรวงนะครับซึ่งอาจจะมีบทบาทที่สำคัญของพรรคการเมืองบางพรรคด้วยดังนั้นเนี่ยการที่จะตัดตอนให้จบแค่ราชการนะครับไม่กี่คนที่จะต้องรับผิดชอบเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รับไม่ได้ไม่ต่างอะไรนะครับกับการแค่จำกัดนะครับความเสียหายให้ข้าราชการรับไปส่วนฝ่ายการเมืองก็ลอยนวลพ้นผิดนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เรายังต้องดำเนินการในการสอบหาข้อเท็จจริงต่อนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับ เราก็มีอาจจะเรียกว่าข้อมูลสำคัญนะครับที่จะต้องตรวจสอบว่าเอ๊ะฝ่ายการเมืองเนี่ยนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องนี้เนี่ยเท่าที่ผมนับไปเนี่ยมันน่าจะมีมากกว่าเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะทำให้เราจำเป็นต้องเสาะแสวงหาข้อที่จริงเนี่ยเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้มั่นใจได้ว่าวันนี้เนี่ยกับคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วหลักเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่ฝ่ายการเมืองด้วยซ้ำนะครับขณะเดียวกันวันนี้เนี่ยเราก็เชิญนะครับหลายๆบุคคลนะครับซึ่งรวมถึงนายทองเจือด้วยนะครับซึ่งนายทองเจือเนี่ยนะครับเท่าที่กรรมธิการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยนะครับน่าจะเป็นบุคคลที่มีข้อมูลนะครับที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบเนี่ยค่อนข้างมากก็ไม่แน่ใจว่าจะมาหรือเปล่านะครับแต่บุคคลคนนี้เนี่ยนะครับเป็นคนที่มีข้อมูลมากๆอย่างแน่นอนนะครับ
4: ตรงนี้ข้อมูลต้นที่กรรมการได้สอบมาก่อนหน้านี้ครับมีอันไหนที่จะชี้ชัดพอเชื่อมโยงไปถึงฝ่ายการเมืองบ้างที่มาชี้เห็น
3: จริงๆผมคิดว่ามันคือเอาจริงๆว่ามันคงมีข้อมูลหลายอย่างนะครับแต่ว่าผมคงไม่สามารถที่จะระบุได้นะครับเพราะข้อมูลเนี่ยนะครับบางส่วนมันเป็นข้อมูลลับนะครับที่เราได้รับข้อมูลมานะครับผ่านผู้ที่มาชี้แจงหลายท่านนะครับแต่ว่าณวันนี้เนี่ยนะครับเราเห็นนะครับข้อมูลผมบอกอย่างนี้แล้วกันมันชัดจริงแต่ว่านะครับผมยังไม่สามารถพูดได้นะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยนะครับเอาให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบเนี่ยนะครับผมคิดว่าเรื่องการสอบท้องถิ่นเนี่ยนะครับโดยทั่วไปมันเป็นแค่ฝ่ายราชการกับผู้ที่ได้สัญญานะครับที่จะต้องบริหารจัดการอยู่ๆจะมีฝ่ายการเมืองคนการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะครับไปพูดคุยรู้จักนะครับนัดเจออะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วมันก็ส่อไปในทางทุจริตอยู่แล้วนอกจากนั้นนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่ฝ่ายการเมืองรวมถึงข้าราชการบางคนที่เป็นข้าราชการของคนในการเมืองนะครับเป็นเด็กปั้นเป็นเด็กที่ชุบเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะมาจากภูมิภาคไหนเนี่ยผมต้องพูดกันด้วยตรงไปตรงมาว่าถ้าเรายึดถือข้อมูลนะครับของท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านประกรณ์เนี่ยนะครับที่ได้มีการสอบในเรื่องนี้เนี่ยนะครับแล้วมีการชี้มูลกันไปเนี่ยหลายท่านเนี่ยถูกชี้มูลไปแล้วนะครับแล้วมีการส่งเรื่องไปให้นายกรัฐมนตรีคำถามก็คือท่านนายกอนุทินเนี่ยจะเอาอย่างไรจะดำเนินการอย่างไรนะครับในการทำเรื่องนี้ดังนั้นเนี่ยผมอยากจะให้ท่านทุกท่านเข้าใจว่าเรื่องนี้มันแบ่งออกเป็น2เอพิโซดเอพิโซดที่1 EP 1เนี่ยนะครับมันคือข้าราชการในข้าราชการก็มีความพยายามจะตัดตอนนะครับให้เหลือแค่บางคนที่จะต้องรับไปซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันมีเยอะกว่านั้นมากนะครับ ยกตัวอย่างที่ผมได้ยกตัวอย่างบ่อยๆก็คือว่าท่านนฤชาเนี่ยในการทำงานของท่านปกรณ์เนี่ยเขาชี้มูลท่านนฤชาแล้วส่งข้อมูลนะครับไปให้ทางท่านนายกรัฐมนตรีแล้วถ้าท่านนายกรัฐมนตรีไม่ทำอะไรแปลว่าอะไรฮะท่านพบเห็นการทุจริตท่านมีการตั้งทีมงานในการตรวจสอบเรื่องนี้แต่ท่านไม่ทำอะไรก็แสดงว่าท่านปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบอันนี้คือ EP 1 EP 2นะครับคือฝ่ายการเมืองที่เกี่ยวข้องย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงที่บูรพาได้งานนะครับแล้วการทุจริตนั้นก็เกิดขึ้นเรื่อยมาจนนำไปสู่การเคลียร์บูรพาออกแล้วทำเป็น TOR ขึ้นมาใหม่โดยที่มีคนนะครับซึ่งเป็นหน้าห้องของท่านอนุทินนะครับเข้ามาเกี่ยวนะครับไอตอนที่เคลียร์มอบูรพาตัวท่านอนุทินนี่แหละก็คือคนที่ถูกอ้างถึงในการไปยกเลิกเพื่อเคลียร์มอบูรพาออกไปดังนั้นเนี่ยมันมีกระบวนการที่ทำกันมานะครับโดยตลอดผมถึงบอกว่าลักษณะมันดูคล้ายกับองค์กรอาชญากรรมนะครับที่ทำงานปล้นประเทศชาติเนี่ยอย่างเป็นระบบนะครับบิ๊กขนาดไหน คือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าณตอนนี้เนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยนะครับมีหลายคนมากนะครับแล้วก็ทำกันอย่างเป็นขบวนการจริงๆดังนั้นเนี่ยเราเองก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบรวบรวมข้อมูลบางท่านเป็นชื่อที่เราเองก็ไม่คาดคิดว่าจะมาเกี่ยวนะครับเพราะไม่ได้อยู่ในกระทรวงที่แบบอาจจะเป็นที่จับตามองขนาดนั้นก็เกี่ยวนะครับก็มีอย่างน้อยเป็นตัวเชื่อมเป็นตัวแนะนำนะครับซึ่งการที่จะทำให้ยกตัวอย่างนะครับการที่จะทำให้คนของมสวเนี่ยไปรู้จักนะครับกับบิ๊กเนมการเมืองบางคนเนี่ยมันต้องมีข้อต่อแล้วข้อต่อนั้นเนี่ยก็อยู่ในฝ่ายการเมืองนะครับเป็นบิ๊กเนมทางการเมืองเช่นเดียวกันนะครับ
0: ครับก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่านี่คือทำด้านของฝ่ายค้านที่พยายามจะทำหน้าที่เพราะได้ข้อมูลมาชัดเจนจริงๆว่ากันแล้วก็กำลังตรวจสอบความจริงเป็นอย่างไรผมเชื่อว่าคนเหล่านี้ต้องทิ้งร่องรอยเอาไว้ให้ฝ่ายตรวจสอบทิ้งร่องรอยไว้ให้เจ้าหน้าที่ปปง.ปปช.หรือปปป.หรือ DSI ได้ตรวจสอบทั้ง4หน่วยงาน5หน่วยงานที่ช่วยกันตรวจสอบเนี่ยผมเชื่อว่าหลุดรอดตาข่ายโกงไปคงจะยากนะนอกจากว่าเหนือฟ้ามันก็ยังมีฟ้าครับเพราะฉะนั้นเหนือฟ้ามันมีไม่โทนะยังไงมันก็ต้องอาจจะเล็ดรอดไปบ้างแต่เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวมันก็มีคำตอบมันเองอย่างที่คำพูดที่ว่าเวรกรรมมันตามทันกับชาตินี้แหละใครทำยังไงก็ได้แบบนั้นครับใครโกงกินเข้ามามันก็ต้องโดนเวรกรรมเล่นงานเช่นเดียวกันครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับฟังพระท่านว่าเวรไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ถ้าใครจองเวรจองกรรมหรือทำกระทำกรรมอะไรไว้มันก็ต้องได้รับกรรมแบบนั้นจะบวชสักกี่พรรษามันก็ไม่สามารถลบล้างบาปที่เราทำไปครับบุญก็คือบุญบาปก็คือบาปไม่ใช่เราทำบาปแล้วไปบวชเพื่อให้มันแก้บุญมันก็ไม่ใช่ครับบุญก็ส่วนบุญบาปก็ส่วนบาปพระท่านสอนอย่างนี้นะครับเพราะนั้นถึงบอกว่าเป็นเรื่องของการติดตามกันต่อไปครับคุณฟังว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะชัดเจนกันมากน้อยแค่ไหนก็คงต้องติดตามกันต่อไปแล้วครับคุณผู้ฟังเรื่องราวของประเด็นข่าววันนี้ก็อย่างที่ให้ฟังว่านอกจากจะถูกออกจากราชการแล้วยังถูกตัดสิทธิ์อะไรอีกมากมายและที่สำคัญโดนดำเนินคดีอาญาด้วยครับ
5: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
6: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชาติวัน ที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ

0: ราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
1: ครับใครมีปัญหาแบบนี้ทางด้านของอาหารเสริมประเภทน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เหมือนครอบจักรวาลที่เอาส่วนหนึ่งของน้ำมันแต่ละส่วนแต่ละส่วนเอามารวมไว้ตัวนี้ดูแลเรื่องตับตัวนี้ดูแลเรื่องไตตัวนี้ดูแลเรื่องหัวใจตัวนี้ดูแลเรื่องของปอดตัวนี้ดูแลเรื่องความดันเบาหวานมันก็เอาทั้งหมดนี้มารวมกันไว้เหมือนกับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอที่ผมจัดทำที่ผมจัดสร้างผมขายอยู่ในแบรนด์ของผมเนี่ยร่วม30ปีแล้วเนี่ยถือครบ30ปีแล้วจะขึ้นปีที่31เนี่ยนะครับก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเราภูมิใจที่เราเอาส่วนตรงเนี้ยไปคุยกับเภสัชว่าก็เอาส่วนดีๆของแต่ละตัวมารวมไว้ในเม็ดแคปซูลเดียวกันได้ไหมเพราะส่วนใหญ่แล้วก็จะทำแยกกันน้ำมันกระเทียมก็สกัดออกมาก็ขายเฉพาะน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันก็สกัดออกมาเฉพาะดอกทานตะวันน้ำมันงาดำก็สกัดออกมาเฉพาะขายน้ำมันงาดำมันก็มีประโยชน์เฉพาะทางแต่ถ้าเอาทั้งหมดมารวมกันล่ะผมก็ถามเภสัชเขาว่าถ้าเอาทั้งหมดมารวมกันล่ะราคามันจะสูงนะอาจารย์สูงก็ต้องสูงเพราะเราอยากได้ให้คนรับประทานเนี่ยมันครอบคลุมไปหมดเลยคือเป็นความดันเบาหวานด้วยเป็นเรื่องของกระดูกข้อต่อมันแหมเดินก็เหมือนมันก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้บำรุงสายตาด้วยอะไรเงี้ยเอามารวมกันเลยได้ไหมครับก็เอามารวมเหมือนกับเอนไซม์เหมือนกับ AND Lutina ที่ผมกำจำหน่ายอยู่ในขณะนี้คือสารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากบลูเบอร์รี่สารสกัดจากแปะกล้วยไม่เพียงพอก็เอาส่วนของเอนไซม์เข้ามารวมด้วยเอาความดันเบาหวานโรคตับโรคไตเข้ามารวมด้วยเท่ากับว่าบำรุงสายตาด้วยบำรุงร่างกายด้วยอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายมันจะสูงขึ้นแต่เราก็ยินดีที่จะให้กำไรกับคนที่ซื้อเอาไปดูแลสุขภาพร่างกายไม่ใช่ซื้อน้ำมันงาดำอย่างเดียวแต่ไม่มีประโยชน์ก็มีประโยชน์เฉพาะน้ำมันของงาดำอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าถ้าเราเอามารวมกันแล้วเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์มากขึ้นอย่างเงี้ยผมจะพูดแยกให้ก็ได้อย่างน้ำมันงาดำนี่ก็ได้บำรุงกระดูกข้อเข่าเสื่อมบำรุงเลือดบำรุงหัวใจครับน้ำมันงาขี้ม่อนครับมันก็ได้ด้านการอักเสบบรรเทาอาการแพ้ลดอาการบวมน้ำมันมะพร้าวก็บำรุงเส้นผมเล็บต้านอนุมูลอิสระคือแต่ละอย่างมันจะทำหน้าที่ของมันแต่ถ้าเอาเหล่านี้มารวมกันมันก็จะเป็นผลประโยชน์กับผู้ที่ซื้อครับน้ำมันรวมก็ชนิดสกัดเย็น 100% ช่วยได้หลายๆอย่างเรียกว่าครอบจักรวาลเหมือนกับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับที่จะดูแลสุขภาพร่างกายตั้งแต่ความดันเบาหวานโรคตับโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาอ่อนเลี้ยวอ่อนแรงเส้นเลือดในสมองตีบไม่ใช่การรักษานะครับแต่เป็นการปรับสภาพและฟื้นฟูสมุนไพรธรรมชาติไม่ใช่คำว่ารักษาไม่ใช่ยาถ้ายาและรักษาแต่สมุนไพรธรรมชาตินั้นใช้ปรับปรุงและฟื้นฟูให้ร่างกายมันดีขึ้นครับสมุนไพรไทยๆเราเนี่ยครับโด่งดังไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ที่เรามารวมไว้เนี่ยก็สั่งซื้อได้เลยครับเรามีโปรโมชั่นอยู่แล้วก็เอนไซม์บายอเนกตราไบโอเราก็มีโปรโมชั่นอยู่ที่ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ครับรวมทั้ง AND Lutina บำรุงสายตาแล้วก็เอามารวมเป็นเม็ดแคปซูลของเอนไซม์ด้วยก็กลายเป็นว่าทั้งบำรุงสายตาด้วยบำรุงร่างกายด้วยซื้อ2แถม1ชุดเล็กครับชุดเล็กก็3ขวดก็ 2,500 ชุดใหญ่7ขวดก็แพงขึ้นไปอีก 1,000 อย่างนี้เป็นต้นครับสำหรับ AND Lutina สนใจก็สั่งซื้อกันมาครับกาแฟดีเจก็เช่นเดียวกันครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายร่องท้องไม่ผูกกาแฟปรุงร่างกายกาแฟ AAD ครับเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดคอปวดข้อปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟปรุงร่างกาย AAD ครับสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่น545กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจและก็สบู่สระผมครับป้องกันอาการผมร่วงป้องกันเรื่องของเชื้อราบนหนังศีรษะป้องกันเรื่องของรังแคต้องใช้สบู่สระผมของเราครับสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474เราคงส่งท้ายด้วยงานเพลงเพราะๆให้1บทเพลงครับถ้าเวลาเหลือให้ฟัง2บทเพลงเลยสำหรับช่วงนี้ลำลากันเจอ6โมงเย็นกันต่อสวัสดีครับ

0: 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
4: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามิน A อาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
5: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากร้านเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
8: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
9: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
10: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
11: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
12: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
13: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ
8: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนโล
10: กอยู่ที่พัทยานั่นแหละครับ
14: ค่ะ
10: จากสถานที่ท่องเที่ยวสถานบริการพัทยาไปไม่ไกลเนี่ยนั่งช้างได้มีบริการมีโชว์ด้วยนะก
14: ็
10: ม
14: ี
10: ช้างโชว์แล้วก็มีช้างให้นั่งขยับไปข้างหน้าหน่อยครับ
14: ได้เห็นหลากหลายบรรยากาศนะไปสวนนงนุชที่เดียวนี่แหละค่ะ
10: เนี่ยอันนี้ที่สวนนงนุชทั้งนั้นนะ
15: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธมลรัฐขันธวินหูค่ะตรวจคนเข้าเมืองรวบหนุ่มแดนกิมจิตัวการระดับสูงขบวนการหลอกลงทุนผู้เสียหายกว่า100รายความเสียหายเกินกว่า250ล้านบาทสักครู่มาติดตามค่ะ
17: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
18: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
17: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
18: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
19: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ได้รับการประสานจากนายตำรวจประสานงานประจำสาธารณรัฐเกาหลีใต้ให้ช่วยทำการติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหารายสำคัญที่ก่อคดีเกี่ยวกับการลงทุนซึ่งได้หลบหนีเข้ามาประเทศไทยเจ้าหน้าที่จึงทำการสืบสวนและเฝ้าติดตามโดยผู้ต้องหาคือมิสเตอร์ลิมซึ่งเป็นตัวการในระดับสูงของขบวนการองค์กรที่มีชื่อว่าลักกี้นายดำเนินการ12ศูนย์ทั่วประเทศเกาหลีใต้มีสมาชิกใต้บังคับบัญชาในตำแหน่งต่างๆโดยอ้างว่าเป็นธุรกิจคาสิโนซึ่งโครงสร้างของแผนการนักลงทุนจะถูกจัดลำดับตั้งแต่ระดับ1ดาวจนถึง7ดาวโดยได้รับค่าคอมมิชชั่น 3-21% ขึ้นอยู่กับขนาดของการลงทุนก่อให้เกิดระบบการจัดลำดับการตลาดหลายระดับในความเป็นจริงเงินเหล่านั้นถูกนำไปใช้ในการพนันคาสิโนออนไลน์ในต่างประเทศหรือจ่ายคืนให้กับนักลงทุนรายแรกๆโดยใช้เงินของนักลงทุนรายหลังๆมาจ่ายโดยไม่มีเจตนาหรือความสามารถในการสร้างผลกำไรอย่างแท้จริงมีผู้เสียหายกว่า100รายความเสียหายกว่า250ล้านบาทซึ่งถือเป็นบุคคลอันตรายที่ต้องรีบทำการจับกุมต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ทำการสืบสวนจนทราบว่าผู้ต้องหาได้หลบหนีเข้าไปอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีจึงเข้าทำการจับกุมจากการตรวจสอบห้องพักพบโทรศัพท์มือถือจำนวน3เครื่องบัตรเครดิต2ใบแท็บเล็ต1เครื่องและของมีค่าจึงทำการตรวจยึดไว้เนื่องจากเชื่อว่าเป็นสิ่งของที่ใช้ในการกระทำความผิดหรือได้มาจากการกระทำความผิดและส่งมอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเกาหลีใต้เพื่อขยายผลในการสืบหาผู้ร่วมขบวนการรายอื่นที่หลบหนีเข้ามาในประเทศไทยก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและผลักดันกลับไปยังประเทศเกาหลีใต้ต่อไปณัฐทิพย์สุดาตัวรักษารายงานค
1: ่
0: ะ
1: สำนักงานประกันสังคมย้ำความคุ้มครองผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดสามารถเข้ารับการตรวจติดตามอาการและรับยาต้านไวรัสได้ณสถานพยาบาลตามสิทธิ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายปุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
2: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าประกันสังคมให้การดูแลผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์มาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2549ที่ผ่านมาโดยครอบคลุมค่ายาต้านไวรัสในบัญชียาหลักแห่งชาติทั้งสูตรพื้นฐานและสูตรดื้อยารวม20รายการให้แก่ผู้ป่วยทุกระดับภูมิคุ้มกันนอกจากนี้ยังสนับสนุนค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการรักษาตามมาตรฐานกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขประกอบไปด้วยการตรวจระดับภูมิคุ้มกันหรือ CD4 ปีละไม่เกิน2ครั้งการตรวจปริมาณเชื้อไวรัสหรือไวรัลโหลดปีละไม่เกิน2ครั้งและการตรวจปริมาณการดื้อยาอีกปีละ1ครั้งโดยจ่ายตรงกับสถานพยาบาลตามสิทธิ์ทั้งนี้เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยืนยันว่าผู้ประกันตนทุกมาตราจะได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสมมีคุณภาพและต่อเนื่องจึงขอให้ผู้ติดเชื้อเข้ารับบริการณสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนไว้เพื่อสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่มั่นคงต่อไปในระยะยาววรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: เล็กๆที่เป็นไปได้เช่นเดินวันละ30นาทีหรือออกกำลังกายสัปดาห์ละ3วันจะช่วยสร้างกำลังใจและสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
1: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกานะคะพมรรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: คสทบจบการถ่ายทอดข่าวและจะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าครับ
5: ขอน้อมกราบถวายอาลัยพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทัสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการลูกจ้างและพนักงานกรมการขนส่งทหารบกและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงขสทบเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชน FM 102คลื่นคนทำงาน
6: สนุกกับชีวิตอิสระทุกไลฟ์สไตล์อย่างไร้ขีดจำกัดเปิดมิติใหม่กับ New Isuzu V-Cross 4x4 The One and Onlyครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงเร้าใจส่งพลังต่อเนื่องกับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมเทคโนโลยีขับเคลื่อน4ล้อล่าสุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 DDI Max Force The One and Only 1เดียวเท่านั้น3 2 1 Go ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Free Quick Expo Mission Saleภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ B-Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0%

0: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับวันศุกร์แล้วนะฮะวันนี้4กันยายน2569นะครับวันนี้พี่แบงค์แล้วก็พี่เอ็กซ์ทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทักทายพูดคุยกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับมีหลากหลายประเด็นหลากหลายเรื่องราวที่นำมาพูดคุยให้น้องๆและคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเช่นเคยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับน้องๆเด็กๆเยาวชนนะฮะที่ทีมงานของเราก็ได้ไปรวบรวมมาเรื่องที่น่าสนใจที่เป็นประโยชน์และเรื่องราวที่ต้องแจ้งเตือนกันในเรื่องนี้ก็นำมาฝากกันนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นรายการวันนี้นะครับไปดูในมิติของความมั่นคงกันก่อนนะครับในส่วนของกองทัพมิตรประเทศความสัมพันธ์อันดีนะฮะระหว่างกองทัพไทยนะฮะในส่วนกองทัพบกไทยกับในส่วนของทางการทหารจากอเมริกาเนี่ยนะครับในส่วนของพลเอกพนาครับปลัดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะนะครับท่านได้เดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาห่วงตั้งแต่วันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาจนถึง3กันยายนนะครับเพื่อเป็นการเจรจาความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ทางการทหารโดยการเยือนในครั้งนี้นะครับสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองทัพบกไทยเพื่อเสริมสร้างพันธมิตรที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนกับสหรัฐอเมริกานะครับเริ่มภารกิจนะครับด้วยการเข้าร่วมวางพวงมาลาที่สุสานทหารนิรนามนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพความเคารพต่อประวัติศาสตร์ทางการทหารและการยืนยันนะครับสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศซึ่งในโอกาสนี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาได้มีการมอบเหรียญเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้บัญชาการทหารบกซึ่งถือเป็นเกียรติยศสูงสุดที่มอบให้แก่ผู้นำกองทัพมิตรประเทศที่มีผลงานโดดเด่นในการบริหารการวางแผนและการเสริมสร้างความร่วมมือทางการทหารเหรียญนี้นะครับจึงเป็นเครื่องยืนยันถึงบทบาทสำคัญของกองทัพบกไทยในการเสริมสร้างความมั่นคงระหว่างประเทศซึ่งจากนั้นนะครับผู้บัญชาการทหารบกท่านยังได้หารือข้อราชการกับทางด้านของเสนาธิการทหารบกสหรัฐและผู้บังคับบัญชาด้วยนะครับซึ่งก็มีประเด็นที่พูดคุยกันครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นด้านยุทธการไม่ว่าจะเป็นการข่าวด้านกำลังพลด้านการส่งกำลังบำรุงตลอดจนการพัฒนาระบบอาวุธนะครับซึ่งนอกจากนี้ผู้บัญชาการทหารบกนะครับยังได้เยี่ยมคำนับในส่วนของผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาด้านภูมิภาคเอเชียและอินโดแปซิฟิกโดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมลงนามเอกสารวิสัยทัศน์ร่วมไทยสหรัฐนะครับว่าด้วยการเป็นพันธมิตรด้านการป้องกันประเทศปี2026ซึ่งจะเป็นกรอบความร่วมมือสำคัญในการยกระดับศักยภาพกองทัพและส่งเสริมอุตสาหกรรมในการป้องกันประเทศต่อไปนะครับนอกจากนี้ผู้บัญชาการทหารบกท่านมีภารกิจในการเข้าพบผู้แทนผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาทหารระหว่างรัฐบาลสหรัฐอเมริกากับประเทศมิตรประเทศเนี่ยนะครับซึ่งก็จัดหาและการส่งกำลังบำรุงยุทโธปกรณ์จากสหรัฐให้แก่กองทัพบกไทยด้วยเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นภารกิจของท่านผู้บัญชาการทหารบกนะครับการร่วมมือกับกองทัพมิตรประเทศนะครับก็จะทำให้การพัฒนากองทัพบกไทยการพัฒนากำลังพลของกองทัพบกรวมถึงยุทโธปกรณ์ต่างๆและเทคโนโลยีเนี่ยมันมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็จะตอบสนองต่อการปฏิบัติภารกิจและโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวนี้เรามีภัยคุกคามที่ไม่ใช่เพียงแต่การสู้รบอย่างเดียวมันจะมีภัยคุกคามที่เป็นในรูปแบบใหม่รูปแบบดิจิตอลรูปแบบไซเบอร์เนี่ยนะฮะก็ต้องที่จะเตรียมความพร้อมในการรองรับกับภัยคุกคามทั้งหมดทั้งมวลซึ่งประสบการณ์แล้วก็การหารือที่ได้จากกองทัพมิตรประเทศเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆทีเดียวนะครับไปดูกันที่สถานการณ์น้ำกันบ้างนะครับน้องๆและคุณผู้ฟังอยู่ในพื้นที่ไหนกันบ้างครับมีในส่วนของลุ่มแม่น้ำมูลหรือเปล่าลุ่มน้ำชีไหมหรือว่าลุ่มน้ำโขงเปล่านะฮะเพราะว่าช่วงนี้ระดับน้ำในแม่น้ำทั้ง3สายนี้นะครับเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการคาดการณ์ไปจนถึงวันที่7กันยายนนี้ฝนยังเยอะอยู่นะครับแล้วก็ทำให้ปริมาณน้ำเนี่ยอาจจะเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกับรุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับล่าสุดทางด้านของนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะก ำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.นะครับท่านกล่าวถึงการเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำเหนือที่จะไหลลงมาบอกว่าขณะนี้ได้มีการเน้นย้ำให้สทนช.สำรวจลุ่มน้ำต่างๆซึ่งมีมาตรการในการป้องกันอยู่แล้วนะครับก็แจ้งไปยังทุกจังหวัดทุกหน่วยงานให้มีการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดหรือว่าการถอดบทเรียนที่ผ่านมาให้นำมาปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการดูแลประชาชนที่อาจจะเกิดภัยพิบัติต่างๆและก็เห็นตรงกันนะครับว่าพื้นที่รับน้ำเนี่ยจะต้องดำเนินการเพิ่มเติมเนี่ยนะครับซึ่งก็มีการเห็นพ้องต้องกันนะครับว่าจะต้องมีการเตรียมพื้นที่รับน้ำเพิ่มเติมนะฮะอย่างก็มีการประชุมนะครับแล้วก็มีการดำเนินการในลักษณะต่างๆเนี่ยนะฮะเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็ลดผลกระทบให้เกิดขึ้นกับประชาชนน้อยที่สุดขณะเดียวกันนะครับจากการเดินทางไปประชุมครม.สัญจรที่สงขลาหาดใหญ่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของคุณณรงค์พรณพัทรุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่นะครับก็มีการเสนอเรื่องของการทำแก้มลิงในพื้นที่เพื่อรองรับน้ำซึ่งก็ตรงกับแนวทางของตัวท่านทรงศักดิ์เองเนี่ยนะครับก็เห็นควรว่าจะต้องทำพื้นที่รับน้ำเพิ่มเติมในพื้นที่สงขลาเพราะว่าป้องกันพื้นที่ทางเศรษฐกิจด้วยนะครับซึ่งก็จะขยายพื้นที่รับน้ำแล้วก็จะมีการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีความสบายใจนะครับแล้วก็นอกจากนี้ในหน้าแล้งที่กำลังจะถึงเนี่ยก็จะมีการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอด้วยนะครับส่วนการรับมือกับน้ำเหนือที่จะไหลไปสู่ภาคใต้เนี่ยจะดำเนินการอย่างไรบ้างด้านของคุณทรงศักดิ์ท่านก็บอกว่าต้องมีการแจ้งเตือนซึ่งมีหลากหลายหน่วยงานที่ทำงานแบบบูรณาการกันเมื่อข้อมูลจากสทนช.ได้รับไปแล้วก็จะรีบไปแจ้งยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.จังหวัดเพื่อเตรียมแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนผ่านเซลล์บอดคาสต์เพื่อในการอบพยพแล้วก็นำพี่น้องประชาชนไปสู่พื้นที่ปลอดภัยต่อไปเนี่ยนะครับเรื่องของสถานการณ์น้ำเรื่องของสถานการณ์ฝนเนี่ยมันใกล้ตัวนะครับก็ต้องติดตามกันแล้วก็แจ้งเตือนนิดนึงนะครับในช่วงที่มีฝนตกบ่อยในช่วงที่มีน้ำท่วมขังนะครับก็ขอให้รักษาในเรื่องของความสะอาดโดยเฉพาะในส่วนของมือสิ่งที่เราต้องไปสัมผัสสิ่งที่เราต้องหยิบจับหยิบฉวยต่างๆเนี่ยนะครับมีความห่วงใยคือตรงนี้คุณผู้ฟังเวลาเราไปหยิบฉวยหรือว่าหยิบจับน้ำที่มันสกปรกน้ำที่มันมาจากอุทกภัยหรือว่าดินโคลนน้ำป่าอะไรเนี่ยนะฮะเมื่อไปสัมผัสแล้วมันอาจจะมีเชื้อโรคบางชนิดนะครับถ้าสมมติว่าเราไม่ล้างมือก่อนรับประทานอาหารเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดโรคที่ตามมาได้อย่างเช่นอาการท้องร่วงต่างๆเนี่ยนะครับก็จะทำให้เจ็บป่วยไม่สบายได้ระมัดระวังกันด้วยและหนูๆน้องๆนะครับพื้นที่ไหนที่จะเจอกับเรื่องของน้ำท่วมอุทกภัยอย่าแอบคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายไปเล่นน้ำเด็ดขาดนะครับเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้อันตรายถึงชีวิตเลยทีเดียวนะครับอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปดูกันที่ความร่วมมือดีๆนะครับระหว่างยูนิเซฟกับรัฐบาลไทยกันบ้างล่าสุดเขามีการสำรวจเด็กแล้วก็ครอบครัวปี2570ครอบคลุมเด็กในพื้นที่ห่างไกลเด็กที่ข้อมูลรัฐตกหล่นนะครับหนุนการออกแบบใช้นโยบายตอบสนองเด็กทุกคนอย่างทั่วถึงซึ่งรัฐบาลไทยแล้วก็ยูนิเซฟนะครับได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับใหม่เพื่อร่วมการจัดทำการสำรวจข้อมูลเด็กอย่างที่ได้กล่าวไปเนี่ยนะครับในปี2570ซึ่งยูนิเซฟเนี่ยนะครับได้มีการพัฒนาขึ้นในระบบดังกล่าวเพื่อเก็บข้อมูลเด็กและสตรีในหลากหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยเนี่ยนะครับก็ดำเนินการทำมาตั้งแต่ปี2548แล้วครั้งนี้เป็นรอบที่7แล้วนะครับรัฐบาลไทยจะเป็นผู้ดำเนินงานหลักแล้วก็ในส่วนของการจัดทำการสำรวจแล้วก็งบประมาณเนี่ยในส่วนนี้นะครับก็จะดำเนินการโดยยูนิเซฟเนี่ยมีการสนับสนุนทางด้านของวิชาการนะครับในส่วนของระบบMICS เนี่ยนะครับซึ่งเขาเป็นระบบที่เราทำการสำรวจมาตั้งแต่2548เนี่ยก็กลายเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญของคนไทยแล้วก็ในส่วนของเด็กรวมถึงครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโภชนาการการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่นะครับพัฒนาการเด็กปฐมวัยการศึกษาเรื่องของสุขภาพเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรตลอดจนถึงนู่นเลยครับเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวนะครับก็เขาจะมีการสำรวจนะครับซึ่งการสำรวจครั้งนี้นะครับเป็นครั้งแรกที่ไทยจะให้ความสำคัญกับเด็กพิการเพื่อเข้าใจถึงความต้องการและประสบการณ์ของเด็กกลุ่มนี้ให้ได้ดีมากยิ่งขึ้นช่วยให้ผู้ที่กำหนดนโยบายเนี่ยมีข้อมูลแล้วก็มีข้อมูลที่รอบด้านนะครับสำหรับการออกแบบนโยบายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของเด็กทุกคนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมนั่นเองนะครับ การสำรวจนะครับ MICS นะครับครั้งนี้ครั้งที่7อย่างที่บอกไปทีมสำรวจเนี่ยเขาก็จะมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากครัวเรือนหลายหมื่นครัวเรือนทั่วประเทศรวมถึงพื้นที่ห่างไกลและเข้าถึงยากซึ่งเป็นการเข้าถึงเด็กที่อาจจะตกหล่นจากฐานข้อมูลของรัฐนะครับอย่างเช่นเด็กที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาเด็กในครอบครัวของแรงงานข้ามชาติหรือว่าเด็กที่ไร้สัญชาตินั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่เรานำมาฝากกันถ้าสมมติว่าเรารับรู้ความต้องการของเด็กเรารับรู้รับทราบถึงปัญหาเนี่ยมันก็จะนำมาสู่การแก้ไขและการตอบโจทย์สิ่งที่ขาดหายไปได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นเป็นกำลังใจให้กับในส่วนของเจ้าหน้าที่ทุกคนเลยนะครับที่ดำเนินการลงพื้นที่ทำเพื่อน้องๆเด็กๆเยาวชนลูกหลานซึ่งเป็นอนาคตของชาติเราครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับกับช่วงของสร้างสรรค์สถาบันครอบครัวพบพูดคุยกับท่านอาจารย์หน่อยนะครับหรือว่าดร.ฉวีวรรณจันทรัตน์นะครับในวันนี้อาจารย์ท่านมีเรื่องที่มาแนะนำนะครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจคือเรื่องของการเสริมฐานความมั่นคงชีวิตของลูกด้วยการปลูกสายสัมพันธ์กับญาติมิตรเนี่ยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าอาจารย์มีเทคนิคและวิธีการดีๆอะไรมาพูดคุยให้ฟังพบกับท่านอาจารย์หน่อยกันเลยครับ
1: ขอบพระคุณค่ะในวันนี้ก็ขอนำเสนอเรื่องการเสริมฐานความมั่นคงในชีวิตของลูกด้วยการปลูกสายสัมพันธ์กับญาติมิตรค่ะท่านผู้ฟังคะหากครอบครัวใดได้มีโอกาสพบครอบครัวของญาติมิตรได้ทักทายได้สนทนากันด้วยมิตรไมตรีทั้งรุ่นอาวุโสรุ่นเยาวชนและรุ่นคนวัยทำงานการพบปะเช่นนั้นมักจะมีในโอกาสของงานมงคลหรืออาวมงคลของครอบครัวเครือญาติจึงจะได้รวมพลกันสักครั้งเพราะอาจอยู่กันต่างถิ่นต่างที่กันนะคะแต่การที่เครือญาติได้มาพบกันโดยอาศัยไมตรีต่อกันบางโอกาสก็เป็นนานนะคะกว่าจะได้พบกันสักครั้งหนึ่งดิฉันและท่านพ่อบ้านก็มักจะพาลูกไปเยี่ยมครอบครัวของญาติมิตรในต่างจังหวัดอยู่เสมอค่ะตั้งแต่ลูกอยู่ในวัยอนุบาลเป็นต้นมาแม้ไม่ได้สนิทสนมกันมากๆกับญาติบางคนแต่ก็จะได้รู้กันว่าใครเป็นใครในวงญาติทักทายปราศัยกันในฉันมิตรวันนี้จึงขอนำเสนอประเด็นการเสริมฐานความมั่นคงในชีวิตของลูกด้วยกระบวนการสานสัมพันธ์กับครอบครัวของญาติและครอบครัวของกัลยาณมิตรของพ่อแม่ค่ะซึ่งควรตระหนักว่าความเข้มแข็งของครอบครัวจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยระยะเวลายาวนานและมีกระบวนการที่สมาชิกในครอบครัวจะต้องร่วมกันพัฒนาและเสริมสร้างกันหากหัวหน้าครอบครัวและมวลสมาชิกครอบครัวทุกคนมีความมุ่งมั่นและมีความร่วมมือกันอย่างแท้จริงย่อมเกิดผลเป็นครอบครัวที่เข้มแข็งนะคะจึงเป็นวิธีการหนึ่งในการหาโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างสมาชิกของครอบครัวด้วยการเยี่ยมเยียนกันระหว่างความคิดของครอบครัวญาติและครอบครัวของมิตรสหายรวมทั้งครอบครัวของบ้านใกล้เรือนเคียงเพื่อสานสัมพันธภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะเพื่อเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งลูกๆจะได้มีฐานความมั่นคงในชีวิตต่อไปในอนาคตค่ะด้วยพลังของญาติและมิตรสหายแต่ถ้าต่างคนต่างอยู่ก็อาจจะลดพลังเสริมไปได้อย่างน่าเสียดายนะคะดังนั้นท่านพ่อแม่ผู้ปกครองจึงควรมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการมองไปในอนาคตว่าหากญาติมิตรคนรุ่นลูกของเราได้รวมพลังกันได้มิใช่แต่ความสุขจากสัมพันธภาพที่ดีต่อกันนะคะแต่ยังอาจรวมพลังในการสร้างงานสร้างอาชีพร่วมกันในอนาคตได้ค่ะจากการศึกษาค้นคว้าที่ผ่านมาได้พบว่าปฏิสัมพันธ์ที่เด็กมีต่อครอบครัวของตนเองกับครอบครัวของผู้อื่นตั้งแต่ระยะเวลาแรกๆในชีวิตนั้นจะมีส่วนสำคัญยิ่งต่อการวางพื้นฐานของลักษณะจิตใจ และพฤติกรรมที่จะส่งผลให้เด็กมีจิตใจที่เป็นสุขจิตใจที่มั่นคงได้ด้วยค่ะส่งผลเป็นพลังของครอบครัวด้านความร่วมมือร่วมใจกันทำงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความคิดอ่านที่เป็นไปเพื่อเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้เป็นภูมิคุ้มกันให้เด็กในการเผชิญกับสิ่งยั่วยุที่ไม่ดีและมีภูมิคุ้มกันตนเองให้ปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆได้ค่ะการเสริมสร้างสมรรถภาพระหว่างครอบครัวของตนและครอบครัวของญาติและครอบครัวมิตรสหายของพ่อแม่นั้นหมายรวมถึงสิ่งที่ดีหลายๆอย่างด้วยกันที่สำคัญได้แก่ความผูกพันรักใคร่กันมีความปรารถนาดีและจริงใจต่อกันห่วงใยเอื้ออาทรต่อกันสามารถพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความเข้าใจพ่อแม่ที่สามารถสื่อสารทั้งความคิดและความรู้สึกที่ดีต่อลูกลูกย่อมสัมผัสได้ในสัมพันธภาพที่พ่อแม่แสดงออกต่อลูกและเด็กจะสามารถขยายขอบเขตความรู้สึกที่ดีๆนี้ให้แก่ญาติมิตรและบุคคลอื่นความปรองดองสามัคคีก็จะเกิดขึ้นทำให้เกิดสุขภาพจิตที่ดีเป็นรากฐานที่สามารถนำไปสู่พัฒนาการที่ดีและสมดุลของเด็กทั้งด้านกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาพร้อมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมย่อมนำความสุขความสบายใจมาสู่ครอบครัวได้ค่ะเกิดพลังระหว่างพ่อแม่ลูกและสมาชิกอื่นๆของครอบครัวญาติและมิตรสหายที่จะก้าวไปสู่อนาคตที่มั่นคงข้างหน้าต่อไปนะคะท่านผู้ฟังคะกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสัมพันธภาพกับญาติมิตรให้แก่ลูกนั้นขอเสนอแนะว่าประการแรกควรชี้ชวนให้ลูกๆได้ตระหนักในความสำคัญของความร่วมมือร่วมใจของบุคคลในครอบครัวเครือญาติและครอบครัวมิตรสหายของพ่อแม่ว่าสามารถสร้างเป็นฐานความเข้มแข็งให้แก่ลูกได้ทั้งเพื่อการพัฒนาชีวิตและเป็นการเตรียมพร้อมต่อการเผชิญอุปสรรคหรือภาวะวิกฤตต่างๆตลอดจนปัญหาใดๆที่อาจเกิดขึ้นได้ประการที่สองฝึกฝนให้ลูกรู้จักใช้หลักธรรมในการสร้างคุณภาพความสัมพันธ์กับผู้อื่นและรู้จักทำนุบำรุงรักษาสัมพันธภาพเช่นนั้นด้วยการใช้สติกำกับอารมณ์และพฤติกรรมให้มีหลักความรักความเมตตากรุณาเป็นที่ตั้งมีความยินดีในความสำเร็จของผู้อื่นพ่อแม่อาจจะหาสื่อที่มีข้อความสอนใจในการสร้างเสริมสมรรถภาพที่ดีติดไว้ในที่ที่เห็นได้ง่ายๆในบ้านนะคะยกตัวอย่างคำสอนของท่านเจ้าประคุณพุทธทาสภิกขุหัวข้อมองแต่แง่ดีเถิดความว่าเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างยังน่าดูสิ่งที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงท่านผู้ฟังคะตัวอย่างหลักธรรมะของท่านพุทธทาสภิกขุที่ดูง่ายหากแต่ลึกซึ้งและแยบคายที่ยกมาอ่านให้ท่านผู้ฟังรับฟังนี้ก็เป็นคติข้อคิดในการช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันและเสริมกำลังใจในการรักษาสัมพันธภาพอย่างสร้างสรรค์ให้แน่นแฟ้นมั่นคงได้ยืนนานดิฉันเคยได้ยินผู้สูงอายุที่มีเมตตาอารมณ์ดีหลายคนเคยแนะนำให้ดิฉันรู้จักญาติมิตรของท่านท่านบอกว่าเนี่ยเป็นเพื่อนกันมา 40-50 ปีแล้วนะดิฉันจึงเข้าใจว่าท่านคงมีวิธีสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีอย่างแน่นอนประการที่3ขอเสนอแนะการฝึกฝนให้ลูกมีวิธีคิดโดยหลักการเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคลซึ่งอาจมีความคิดเห็นและความรู้สึกต่อสิ่งต่างๆไม่เหมือนกัน และอาจมองสิ่งต่างๆต่างมุมกันค่ะจึงต้องฝึกการรับฟังและเคารพความคิดเห็นของกันและกันอย่างมีเหตุผลมีความจริงใจต่อกันยอมรับศักยภาพของกันและกันท่านผู้ฟังคะหากท่านมีช่วงเวลาหยุดงานติดต่อกันหลายวันท่านพ่อแม่ผู้ปกครองหากมีโอกาสพาลูกไปท่องเที่ยวชมธรรมชาติก็น่าจะรวมกิจกรรมเยี่ยมเยียนครอบครัวญาติครอบครัวของมิตรสหายเข้าไว้ในโปรแกรมนั้นด้วยนะคะเพื่อเสริมฐานความมั่นคงในชีวิตให้แก่ลูกด้วยการปลูกสายใยสัมพันธ์ฉันเครือญาติมิตรจะเพิ่มพลังให้ครอบครัวต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยแต่ละชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับยังอยู่กันที่เรื่องของเด็กแล้วก็เยาวชนเดี๋ยวเราขึ้นเหนือสุดคุณผู้ฟังไปที่เชียงรายนะครับไปดูการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงรายกันบ้างเขาร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับส่วนที่กำลังการเปิดปฏิบัติการเชียงรายฟ้าใสบุกเข้าตรวจคนแล้วก็จับกลุ่มร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับหลังจากได้รับร้องเรียนว่าสถานบริการแห่งนี้เปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้วก็ที่มากไปกว่านั้นเนี่ยมีการนำเด็กอายุต่ำกว่า18ปีมาให้บริการกับลูกค้ามาปรนนิบัติลูกค้านะฮะในข่าวเขียนไว้อย่างนี้เลยเนี่ยนะครับโดยจากการตรวจสอบก็พบพนักงานหญิงให้บริการรวมทั้งหมด10คนน่าตกใจคุณผู้ฟังครับว่าในจำนวนนี้พบเป็นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีถึง4คนด้วยกันนะครับอีกทั้งยังพบเด็กหญิงอายุเพียง14ปีนะฮะมารอรับพี่สาวอยู่บริเวณหน้าร้านซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ประสานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงรายนำตัวไปคุ้มครองชั่วคราวแล้วก็แจ้งประสานผู้ปกครองให้รับทราบทันทีนะครับการปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องมาจากนโยบายการเน้นย้ำของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการจัดระเบียบสังคมปราบปรามการค้ามนุษย์และการกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบโดยดำเนินการภายใต้การอำนวยการของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะครับนายชูชีพพงษ์ชัยได้มีการสั่งการให้ฝ่ายปกครองก็มีการนำกำลังนะครับเข้าตรวจสอบแล้วก็มีการจับกุมนะครับดังกล่าวเนี่ยนะฮะเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้มีการควบคุมตัวผู้ที่แสดงตนเป็นเจ้าของร้านพร้อมแจ้ง5ข้อหาหนักนะครับได้แก่การตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตการส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรแล้วก็มีการเป็นนายจ้างเด็กอายุต่ำกว่า18ปีโดยไม่แจ้งพนักงานตรวจแรงงานเป็นนายจ้างให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีทำงานระหว่างห่วง 22:00 นถึง 6:00 นโดยไม่ได้รับอนุญาตและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนดพร้อมนำตัวพนักงานหญิงทั้งหมดนะครับส่งทีมสหวิชาชีพทำการสัมภาษณ์แล้วก็คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปโอ้อันนี้นะฮะก็จับกลุ่มปราบปรามกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรื่องของเด็กเรื่องของเยาวชนเราปล่อยไว้ไม่ได้คุณผู้ฟังครับเด็กเหล่านี้นะครับคืออนาคตของชาติอย่างที่บอกไปนะครับก็ต้องปลูกฝังแล้วก็สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพวกเขาเนี่ยนะครับเอาไปดูกันที่อบต.บางเลนกันบ้างนะครับในอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณคุณผู้ฟังล่าสุดเขามีการจัดทำโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัยโครงการนี้ดีนะครับก็เป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับน้องๆ นี่แหละเรื่องของการตระหนักนะครับในกฎหมายการจราจรแล้วก็ความปลอดภัยเวลาใช้รถใช้ถนนต่างๆอย่างที่สำคัญเนี่ยเรื่องของการสวมหมวกกันน็อกเราเห็นกันบ่อยอ่ะนะเวลาบุตรหลานซ้อนรถมอเตอร์ไซค์ของพ่อแม่ของปู่ย่าตายายไปโรงเรียนไปที่ใดๆก็ตามแต่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะฮะเราปฏิเสธไม่ได้คนขับเนี่ยจะเป็นแค่คนเดียวที่มีหมวกกันน็อกนะครับคนซ้อนส่วนมากก็ไม่เคยมีหรอกรวมถึงหนูๆน้องๆด้วยนะครับไม่ได้คุณผู้ฟังครับผิดกฎหมายแล้วก็ไม่ปลอดภัยต่อเด็กๆ ด้วยนะครับในส่วนนี้นะครับทางด้านของคุณมริดาไทยงามศิลป์นะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีก็พร้อมด้วยฝ่ายปกครองในพื้นที่แล้วก็มีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานะครับมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนทองวัดทองประดิษฐ์นะฮะมีการจัดทำโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัยให้กับคณะครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษานะครับที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่พิบูลผลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนทองประดิษฐ์วัดทองประดิษฐ์นะครับมีทางด้านของร้อยตำรวจเอกชุมพลโพลาดพร้าวนะครับซึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่สภ.สองพี่น้องนี่แหละพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เขาก็มาให้ข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายการที่เราจะป้องกันตนเองได้อย่างไรเนี่ยนะครับแล้วก็มีการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยนอกจากนี้เขามีการรณรงค์ร่วมโครงการสวมหมวกนิรภัย 100% รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเด็กติดในรถยนต์การป้องกันแล้วก็เอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์รุนแรงนะครับขออนุญาตเอ่ยก็คือเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่สถานศึกษาอะไรเนี่ยนะฮะก็มีการแนะนำน้องๆด้วยว่าเมื่อเหตุการณ์คับขันโชคระหูแบบนั้นเนี่ยเราจะต้องเอาตัวรอดหรือว่าป้องกันตัวเองอย่างไรเนี่ยนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับการสร้างวินัยทางการจราจรเนี่ยด้านนายกอบต.บางเลนนะครับคุณมริดาก็บอกว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับซึ่งก็ปลูกฝังความรู้คือการติดอาวุธทางปัญญาให้กับน้องๆเด็กๆนะครับเพราะว่าอุบัติเหตุเนี่ย มันไม่เลือกวัยไม่เลือกเพศคุณผู้ฟังครับมันอยู่ที่ความที่เราไม่ประมาทนะฮะอันนี้ก็อยากจะฝากกันไว้ด้วยนะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ2พี่น้องนะครับที่มาให้ความรู้กับน้องๆซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยทีเดียวทำให้น้องๆตระหนักในเรื่องของการต้องสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งส่วนการขับขี่รถยนต์นะครับน้องๆต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งอย่าคิดว่าอยู่ในรถยนต์มันมีกล่องสี่เหลี่ยมแล้วเนี่ยอยู่ในรถมีประตูมิดชิดหนาแน่นน่าจะปลอดภัยไม่จริงฮะคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นการเซฟตี้ชีวิตเราอย่างดีที่สุดนั่นเองครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเราไปติดตามกับช่วงของนิทานเริงร่านะครับแล้วเดี๋ยวมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันต่อครับ
1: Bilingual Book Club
2: นิทานเริงร่า
3: Foo Foo Dessert
2: เรื่องขนมฟูฟู

0: Auntie Tuefu invited children to eat some dessert. They stared at her, waiting to eat it.
1: คุณป้าทเวฟูเชิญชวนหนูๆมากินขนมหนูทำตากลมรอกินขนมคุณป้าทเวฟู
0: The children watched Auntie pour baking powder into the dessert. They waited for Auntie to bake a fluffy, pink fufu dessert.
1: หนูๆมองดูป้าใส่ผงฟูลงในขนมหนูๆรอชมป้าอบขนมชมพูฟูฟู
0: Auntie Tuefu and the children stood there watching for a long time. All of a sudden, the fufu started to grow larger than the oven.
1: คุณป้าทเวฟูกับพวกหนูๆยืนดูขนมผ่านไปนานนมจู่ๆขนมเริ่มฟูล้นเตา
2: Auntie Tuefu could not help but watch the fufu expand. The children were surprised and asked why it had grown so big.
1: คุณป้าทเวฟูได้แต่จ้องดูขนมพองใหญ่หนูๆตกใจร้องว่าทำไมขนมใหญ่โต
0: Auntie Tuefu asked the children to help eat up the fufu. They ate until they became full. But the fufu pile did not shrink.
1: คุณป้าทเวฟูบอกให้หนูๆช่วยกินขนมกินจนตัวกลมแต่ขนมไม่พร่องลงเลย
0: Auntie Tuefu invited the villagers to eat the fufu. They ate until they became full. But the fufu still continued to grow.
1: คุณป้าทเวฟูชวนคนในหมู่บ้านกินขนมกินจนตัวกลมแต่ขนมยังคงใหญ่โต
0: Auntie Tuefu invited the cat and the pig to eat the fufu. They ate until they became full. But the fufu grew even larger.
1: คุณป้าทเวฟูชวนสัตว์แมวหมูมากินขนมกินจนตัวกลมแต่ขนมกลับยิ่งใหญ่โต
0: All Auntie Tuefu could do was watch the fufu mountain. People ate until they became full, but the fufu kept on expanding.
1: คุณป้าทเวฟูได้แต่ยืนดูภูเขาขนมคนกินพุงกลมแต่ขนมยังไม่หยุดโต
0: Auntie Tuefu looked and did not know what to do. She sighed heavily. Why did the fufu keep on growing?
1: คุณป้าทเวฟูมองแล้วไม่รู้จะทำอย่างไรต้องถอนใจใหญ่ขนมทำไมยิ่งโตโต

0: Auntie Tuefu cried out,
1: Yes, I know, I know. I need to go to the water chestnut field to look for the big giant.
2: คุณป้าทวยฟูร้องว่าโอ้โหรู้แล้วรู้แล้วต้องไปไร่แห้วไปตามเจ้ายักษ์ใหญ่โตใหญ่โต
0: Auntie greeted the big giant and invited him to eat the fufu. He was so startled that he almost fainted and said it was too big.
2: คุณป้าร้องทักชวนให้เจ้ายักษ์ไปกินขนมยักษ์แทบเป็นลมร้องว่าขนมใหญ่โตเกินไป
0: Big giant remarked,
3: Oh no, I cannot eat it all by myself. Everyone has to lend a hand and eat a piece of fufu together.
2: เจ้ายักษ์ใหญ่โตบอกว่าโอ้โหกินคนเดียวไม่ไหวเราต้องร่วมใจหยิบขนมใส่ปากพร้อมๆกัน
0: At each other and faced the fufu. Then they broke off a round piece of it and put it in their mouths.
2: ทุกคนมองตาพากันหันหน้าเข้าหาขนมบีก้อนกลมๆแล้วส่งขนมเข้าปากคำโต
0: Everybody helped eat up the gigantic fufu.With their combined efforts, the giant fufu was finished.
2: ขนมชิ้นใหญ่ทุกคนกินไปด้วยใจแข็งขันร่วมด้วยช่วยกันขนมหมดพลันจากชิ้นใหญ่โต
0: Auntie Tuefu was overjoyed at seeing everyone join hands. She gave everyone a big heartfelt thanks.
2: คุณป้าถ้วยฟูเห็นทุกคนรู้รักสามัคคีป้าแสนยินดีคำขอบคุณนี้ใหญ่โตล้นใจ

0: Fufu Dessert Keywords
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Dessert D-E-S-S-E-R-T Dessert Dessert
1: ขนม
0: Oven O V E N O V E N Oven
1: เตาอบ
0: Grow G R O W Gr O Grow
1: โตเติบโต
0: Auntie A U N T I E Auntie Auntie
1: คุณป้า
0: giant g i a n t giant giant
1: ยักษ์ใหญ
0: ่ overjoyed o v e r j o y e d overjoyed overjoyed
1: ดีใจเหลือเกิน
0: invited i n v i t e d invited invited
1: เชิญชวน
0: children c h i l d r e nIldren, children.
1: เด็กๆ

0: Foo-Foo Dessert. Story and illustrations by Sawitri Blomptekun and published by Nanmi Books Kitty. Read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องและภาพโดยสาวิตรีพรหมพิทักษ์กุลสำนักพิมพ์นามีบุ๊กส์คิดดี้เล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: นิทานเริงร่าคำศัพท์น่ารู
1: ้ Dessert D-E-S S-E-R-T Dessert Dessert
0: ขนม
1: Oven O-V-E-N O-V-E-N Oven
0: เตาอบ
1: Grow G-R-O-W Grow Grow
0: โตเติบโต
1: Auntie A-U-N-T-I-E Auntie Auntie
0: คุณป้า
1: Giant G-I-A-N-T Giant Giant
0: ยักษ์ใหญ่
1: Overjoyed. O V E R J O Y E D. Overjoyed. Overjoyed.
0: ดีใจเหลือเกิน
1: Invited. I N V I T E D.
2: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
4: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
6: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
7: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0858517902508551795เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
8: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
9: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081290 1691 081-290-1691
10: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียม
11: ไปสาธารณะ
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับทมลรัฐขันธวินาหุค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
14: เลอา
15: สบู่สมุน
14: สบู่สมุนไพรเลอาจะวเวอร์เหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจะวเวอร์
16: 3, 2, 1, 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2ผ่อนได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
17: wow.
16: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
14: สมุนไพรเลอาจะวเวอร์เหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจะวเวอร์
18: เสียวฟันน่ะ
19: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
20: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เริ่มวันนี้รัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออมพรัตครั้งที่2วงเงิน 4,000 ล้านบาทแบ่งเป็นการจำหน่ายผ่าน Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง 2,000 ล้านบาทและผ่าน Bron Connect Platform อีก 2,000 ล้านบาทเพิ่มทางเลือกการออมประชาชนดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% ต่อปีนายกประชุมบอร์ด Data Center นัดแรกย้ำเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลวางทิศทาง Data Center ไทยต้องไม่ใช่แค่ที่ตั้งแต่ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศยอมรับกฎหมายอย่างไปไม่ถึงสั่งเร่งออกระเบียบกฎหมายวางกติกาให้ทันเทคโนโลยีเหมาะสมชัดเจนชู Green Energy ชัดชาติยอมรับกฎหมายมีช่องว่างต้องทำคำจำกัดความ

0: ออกอากาศวันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 9:05 นกระทรวงการต่างประเทศปฏิเสธข่าวกัมพูชาอ้างนักการทูตไทยขัดขวางกัมพูชาไม่ให้นำประเด็นไทยกัมพูชามาหารือในการประชุมกลุ่มประเทศใช้ภาษาฝรั่งเศสชี้กัมพูชายังเผยแพร่ข่าวเท็จต่อเนื่องเลขานายกเผยเลื่อนกินข้าวกระชับความสัมพันธ์พรรคร่วมรัฐบาล6กันยายนนี้ออกไปก่อนเหตุนายกติดภารกิจสำคัญสัปดาห์หน้ารัฐบาลไม่นิ่งนอนใจกรณีหมอปากแซบด่าคนไข้เหยียดสิทธิการรักษาบัตรทองสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมตรวจสอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพย้ำผู้ป่วยทุกคนไม่ว่าจะใช้สิทธิการรักษาใดมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันทวีถกไฟใต้เสนอหลัก6อจี้ผู้นำต้องกล้าหาญเผยจ่อแก้ยุทธศาสตร์ชาติไม่ให้สงบปี70คนร้ายฝังระเบิดถังดับเพลิงบึ้มระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่เร่งติดตามล่าตัวปภ.แจ้ง54จังหวัดเหนืออีสานกลางและกทม.เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังช่วงวันที่ 4-7 กันยายนนี้ผู้ใหญ่เฮงมอบเส้นเงินหลักฐานเด็ดมัดรัฐมนตรีรัฐบาลปัจจุบันให้ตำรวจปปป.ชี้โยงทั้ง2เจ้าหน้าที่ DSI รวมถึงดร.วินและจ่าพิชิตตรวจคนเข้าเมืองรวบหนุ่มแดนกิมจิตัวการระดับสูงขบวนการหลอกลงทุนผู้เสียหายกว่า100รายความเสียหายเกินกว่า250ล้านบาทหนีหมายจับอินเตอร์โพลกบดานไทย2ทหารสหรัฐเมาเปรี้ยววิวาทกลางพัทยาถูกส่งกลับเรือ USS อับราฮัมลิงคอนทันควันโดนทำโทษกักบริเวณอยู่บนเรือตลอดช่วงเวลาที่เหลือลิซ่าและลิสามโนบาลศิลปินสาวไทยปล่อย MV ซิงเกิลใหม่อย่างเป็นทางการสวัสดีค่ะโชว์ความเป็นไทยเพียบตั้งแต่สถานที่ถ่ายทำรถตุ๊กๆมวยไทยดึงความสนใจจากแฟนคลับทั่วโลก
1: ลดใช้ถุงพลาสติกเพียงคนละใบช่วยโลกสะอาดได้ทันตาด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: เพลงเพราะได้ความรู้คู่สุขภาพกับรายการลูกทุ่งสุขภาพโดยดีเจอิ๋วอิ๋วพัทรวดีโทร086-327-7279
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย
4: 0812901691 0812901691
5: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเจนแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
6: วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้น

0: เอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพา
1: สวัสดีครับผมสมจิตจงจอหอวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆของสมุนไพรไทยมาฝากนะครับทุกครั้งที่ผมปวดเมื่อยตามร่างกายเนื่องจากทำงานหนักหรือว่าขับรถไกลหรือว่าออกกำลังกายหนักๆ นะครับผมกินสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดของเขาดีจริงๆนะครับระงับการปวดได้ฉับพลันที่สำคัญขึ้นทะเบียนยาถูกต้องไม่มีสารอันตรายใช้ดีเลยบอกต่อนะครับ
0: อยู่ตรงไหนใกล้ไปไม่ต้องกังวลร้านขายยาใกล้บ้านท่านมีขายหรือสอบถามได้ที
2: ่081-290-1691 081-290-1691
3: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
4: เฮ้อนี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
3: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
4: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
3: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
4: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริงชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
5: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
4: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
6: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
7: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
6: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพื่อขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
7: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161-067-655-0209
6: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
7: 081-290-1691
6: 081-290-1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552111
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีอิ๋วอิ๋วมารายงานตัวแล้วนะคะกลับมาเจอกันเหมือนอีกเช่นเคยเป็นอย่างไรกันบ้างสบายดีกันเนาะนะคะวันนี้อิ๋วอิ๋วก็มาพร้อมกับเรื่องราวดีๆสาระน่ารู้และก็ผลิตภัณฑ์คุณภาพของเรานะคะทุกๆผลิตภัณฑ์ที่ยังคงห่วงใยแฟนรายการทุกๆ ท่านเลยนะคะค่ะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ไซเลียมจอยนะคะดูแลเรื่องของระบบขับถ่ายท่านที่มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีนะคะต้องการจะขับของเน่าของเสียนะก็สามารถที่จะใช้ไซเลียมจอยได้เลยค่ะค่ะและดูแลกระดูกบำรุงข้อเข่านะคะท่านที่มีอาการปวดตามข้อเข่าบวมเนี่ยนะคะสามารถที่จะใช้ไทยแคลพลัสได้ค่ะไทยแคลพลัสนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิปโอสดนะคะหากท่านที่มีปัญหาข้อเข่าบวมปวดตามข้อนะใช้ไทยแคลพลัสได้เลยค่ะและผลิตภัณฑ์ยาย่าบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจนะคะรักษาดวงตาคู่สวยๆของคุณไว้ให้อยู่กับคุณไปนานๆนะคะด้วยยาย่าบริงค่ะถ้าปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงปวดกล้ามเนื้อต้องสมุนไพรไทยทิปโอสดนะคะที่อยู่คู่กับคนไทยมากว่า20ปีนะคะหลายท่านเนี่ยใช้กันเป็นประจำค่ะและมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นของไทยทิปโอสดนะคะท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันสามารถใช้มะระขี้นกสกัดเย็นตัวนี้ได้เลยดูแลสุขภาพของคุณได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะค่ะและน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% นะคะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นกอบแกบต้องการน้ำมันหล่อลื่นให้กับข้อเข่าเนี่ยนะคะใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็นได้ค่ะค่ะและผลิตภัณฑ์คุณภาพอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นั่นก็คือ ProMix Oil นั่นเองนะคะ ProMix Oil ตัวนี้ฟื้นฟูไตบำรุงไตเพิ่มภูมิต้านทานบำรุงร่างกายได้เป็นอย่างดีค่ะค่ะทุกๆผลิตภัณฑ์หากคุณผู้ฟังสนใจอยากจะดูแลสุขภาพตัวเองด้านไหนอย่างไรนะคะเดี๋ยวตลอดทั้งรายการอิ๋วๆก็จะมีสรรพคุณมาบอกต่อการและเรื่องของราคานะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเราได้ทุกๆผลิตภัณฑ์นะคะไม่ต้องเกรงใจกันค่ะค่ะสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนสอบถามสั่งซื้อกับทีมงานลุงช้างได้ที่0812901691081-290-1691ค่ะช่วงนี้มีงานเพลงเพราะๆมาฝากกันเหมือนอีกเช่นเคยนะคะและก็อย่าลืมนะคะเราอยู่เป็นเพื่อนกันตลอดทั้งชั่วโมงมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเรื่องของผลิตภัณฑ์และก็ราคามาฝากกันค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อค่ะ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

ถ้าเรากลับมาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะการถนอมไตให้แข็งแรงไปนานๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาหารเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ว่ารวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราด้วยค่ะหากคุณยังไม่ได้เป็นโรคไตแต่ต้องการที่จะป้องกันและก็ถนอมไตไว้หลักการสำคัญก็คือลดภาระการกรองและเลี่ยงสารพิษนั่นเองค่ะค่ะวันนี้เนี่ยเราก็จะไปดูเรื่องของปรับพฤติกรรมการกินกันก่อนเลยอันดับแรกนะคะการกินก็คือจะต้องเน้นรสธรรมชาตินั่นเองค่ะคือลดเค็มหมายถึงลดโซเดียมไม่ใช่แค่เกลือหรือว่าน้ำปลาแต่รวมถึงผงชูรสซอสปรุงรสอาหารแปรรูปไส้กรอกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและขนมกรุบกรอบค่ะแล้วก็จะต้องดื่มน้ำให้เพียงพอวันละ8ถึง10แก้วประมาณ 1.5 ถึง 2 ลิตรนั่นเองนะคะเพื่อช่วยให้ไตขับของเสียได้ง่ายขึ้นแต่อย่าดื่มรวดเดียวเยอะๆให้ใช้วิธีจิบระหว่างวันค่ะค่ะและคุมระดับน้ำตาลนะคะน้ำตาลที่สูงเกินไปจะทำให้หลอดเลือดที่ไตอักเสบและเสื่อมสภาพเร็วขึ้นค่ะค่ะและเลี่ยงอาหารรสจัดไม่ใช่แค่เค็มนะคะแต่รสเผ็ดจัดหรือเปรี้ยวจัดก็ทำให้ไตต้องทำงานหนักในการรักษาสมดุลกรดด่างในเลือดค่ะค่ะวันนี้เนี่ยเราก็เอาไป1หลักการก่อนละกันเนาะนั่นก็คือเรื่องของหลักการการกินเผื่อว่าคุณผู้ฟังก็สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะคะค่ะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดย ProMixออยค่ะสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตนะคะก็ต้องดูแลเรื่องอาหารให้ดีนะคะบางท่านเนี่ยบอกว่าเคยทานรสจัดเค็มจัดเผ็ดจัดหวานจัดนะคะถ้าอดอาหารประเภทนี้เนี่ยนะคะอดไม่ได้ทำใจได้ยากนะคะอย่างที่อิ๋วบอกว่าก็ลองพยายามดูแล้วก็ค่อยๆลดปริมาณดูนะลดความเข้มข้นของรสชาติต่างๆดูนะคะแล้วก็ลองสั่งโปรมิกซ์ออยไปรับประทานกันค่ะโปรมิกซ์ออยได้รวบรวมเอาน้ำมันสกัดเย็นทั้ง11ชนิดเนี่ยมารวมกันเพื่อที่จะดูแลร่างกายฟื้นฟูไตบำรุงไตเพิ่มภูมิต้านทานนะคะด้วยโปรมิกซ์ออยค่ะน้ำมันทั้ง11ชนิดมีอะไรบ้างก็มีน้ำมันมะพร้าวน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพิมโรสน้ำมันงาน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดแฟลกและก็น้ำมันเมล็ดโบราณค่ะคนชราผู้สูงอายุหรือสุภาพสตรีที่มีปัญหาภายในเนี่ยทานโปรมิกซ์ออยล์ตัวนี้ได้นะคะทานวันละ1ซอฟเจลโปรมิกซ์ออยล์มีเลขสารระบบอาหารที่1610670550211ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แล้วก็สั่งซื้อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ดายาบริง
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบชิงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
3: อันร่างกายเปรียบได้ดังเคหาต้องรักษาหมั่นดูแลไม่แปรผันกินของดีมีประโยชน์ทุกวี่วันดื่มน้ำนั้นช่วยชื่นบานสำราญกายออกกำลังสม่ำเสมอให้เริงร่าสูดลมพาออกซิเจนเข้าขยายพักผ่อนพอจิตสงบทั้งใจกายโรคจะคลายภัยจะลดหมดสิ้นไปอย่าประมาทมัวแต่ทำงานหนักจนลืมพักลืมถนอมสิ่งสดใสสุขภาพดีสร้างได้ด้วยวินัยเพื่อวันใหม่ที่แข็งแรงอย่างยั่งยืนค่ะช่วงนี้เรากลับมาดูแลสุขภาพกันต่อค่ะสนับสนุนรายการโดยมะระขี้นกสกัดเย็นและยาย่าบริงค่ะสุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นนะคะมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถมีอย.ปลอดภัยทานได้นะคะผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตด้วยนะคะสำหรับมะระขี้นกสกัดเย็นและท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันสามารถทานคู่กับยาของโรงพยาบาลได้ค่ะสำหรับมะระขี้นกสกัดเย็นตัวนี้หลายท่านใช้แล้วประทับใจใช้ดีบอกต่อกันนะคะซึ่งมีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาใบเชียงดาแล้วก็มีสารสกัดอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยนะคะค่ะหลายท่านใช้แล้วประทับใจสำหรับท่านที่ยังไม่เคยลองใช้สามารถสั่งซื้อกันได้นะคะมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้น1กระปุกมี60ซอฟต์เจลราคากระปุกละ300บาทเท่านั้นค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจนะคะก็สอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้เลยนะคะมะระขี้นกสกัดเย็น1กระปุกมี60ซอฟต์เจลราคากระปุกละ300บาทสนใจโทรเลย081-290-1691 081-290-1691ค่ะและดวงตาเป็นอวัยวะที่ละเอียดอ่อนนะคะซึ่งก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้ามนะคะดวงตาต้องทนุถนอมกันเยอะๆดูแลดวงตากันตั้งแต่วันนี้อย่างไม่สายเกินไปค่ะท่านที่ใช้สายตากันหนักไม่ว่าจะเป็นการทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ดูโทรศัพท์นานเกินไปเนี่ยนะคะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยพักสายตากันบ้างกระพริบตากันบ่อยๆค่ะแล้วก็อย่าลืมดูแลบำรุงฟื้นฟูสายตาด้วยนะคะยาย่าบริงค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพหลายท่านใช้แล้วประทับยายาบริงค่ะคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ดูแลฟื้นฟูสายตาของท่านได้เป็นอย่างดีนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพที่อิ๋วนำมาบอกต่อแล้วก็แนะนำกันค่ะสำหรับยายาบริงได้รวบรวมสารสกัดที่มีประโยชน์แล้วก็มีความจำเป็นต่อการดูแลดวงตาไว้หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นบินเบอร์รี่ลูทีนราสเบอร์รี่อาเซโรราเชอรี่โรสฮิปใบชาโอเค นิทีนสาหร่ายเขียวนะคะและยายาบริงปลอดภัยมีอย.นะคะทานได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุก็สามารถที่จะทานได้ค่ะสำหรับยายาบริง1กระปุกมี60แคปซูลทานก่อนอาหารเช้าครั้งละ1เม็ดเท่านั้นค่ะสำหรับยายาบริงยายาบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ1กระปุกมี60แคปซูลราคากระปุกละ800บาทหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทรับของแถมที่ลุงช้างไปเลยนะคะสำหรับยายาบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ1กระปุกมี60แคปซูลราคากระปุกละ800บาทหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทรับของแถมจากลุงช้างได้เลยสนใจโทรเลย0812901691 0812901691

0: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
1: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
3: ถ้าเพราะเพลินๆค่ะก็คงจะถูกอกถูกใจกันสำหรับงานเพลงที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะค่ะคุณผู้ฟังคะเคล็ดลับง่ายๆเพื่อสุขภาพที่ดีทำไม่ยากค่ะนะคะเราก็จะต้องเน้นกินดีขยับร่างกายทำใจให้สบายแค่นี้นะคะเราก็จะมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพที่ดีไปพร้อมๆกันเลยนะคะค่ากินดีเน้นผักผลไม้แล้วก็ลดอาหารหวานมันเค็มนั่นเองค่ะแล้วก็ควรที่จะขยับร่างกายกันนะคะอย่างน้อยเดินให้ได้อย่างน้อยวันละ30นาทีหรือยืดเหยียดร่างกายอย่างสม่ำเสมอค่ะแล้วก็ควรที่จะทำใจให้สบายด้วยนะคะหาเวลานั่งสมาธิหรือทำสิ่งที่ชอบเพื่อลดความเครียดนั่นเองค่ะค่ะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยไทยแคลพลัสและน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะไทยแคลพลัสนะท่านที่มีปัญหาข้อเข่าบวมปวดตามข้อเป็นแล้วทรมานอย่าทนเลยนะคะปัญหากระดูกและข้อคุณผู้ฟังสามารถดูแลด้วยไทยแคลพลัสค่ะสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถอีก1ผลิตภัณฑ์นะคะไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีวิตามิน C แล้วก็มีสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกนะและก็ปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราได้เป็นอย่างดีค่ะดูแลกระดูกและข้อตั้งแต่วันนี้ด้วยไทยแคลพลัสนะคะมีอย.เลขที่101-037-56-5007ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจไทยแคลพลัสนะคะราคากระปุกละ290บาทหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง500บาทซื้อ4กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยคุ้มมากๆสำหรับไทยแคลพลัสสนใจโทรเลย081-290-1691 081-290-1691ค่ะและสำหรับท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นกรอบแกบมือชาเท้าชาต้องการความหล่อลื่นให้กับข้อเข่านะคะใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ได้เลยค่ะน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% นะคะช่วยหล่อลื่นข้อเข่าและเซซามีนที่อยู่ในงาดำเนี่ยมีประโยชน์มากมายค่ะคุณผู้ฟังคะใครที่มีปัญหากระดูกลั่นกรอบแกบมือชาเท้าชาสามารถใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็นได้ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจน้ำมันงาดำสกัดเย็นปลอดภัยมีอย.เลขสารระบบอาหารที่302-027-650-007ค่ะน้ำมันงาดำสกัดเย็น1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทหากคุณผู้ฟังสนใจน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% 1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจโทรเลย 0812901691โทรเลย0812901691

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

ถ้าช่วงนี้เรากลับมาดูแลสุขภาพเรื่องของระบบขับถ่ายกันค่ะคุณผู้ฟังคะนะหลายท่านก็วิตกกังวลกันเนาะเรื่องของระบบขับถ่ายไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะค่ะวันนี้อิ๋วก็มีใส่เลียมจอยมาบอกต่อการมาแนะนำให้กับทุกท่านเนี่ยได้ลองใช้กันนะคะใส่เลียมจอยค่ะช่วยขับของเน่าของเสียช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ได้มาตรฐานการผลิต GMP มีเลขสารระบบอาหารที่1610676550209นะคะสำหรับไซเลียมจอยค่ะทานก่อนนอน1เม็ดเพื่อการปรับสภาพลำไส้ค่ะและไซเลียมจอยทานก่อนนอน2เม็ดเพื่อการระบายที่ดีค่ะใครต้องการให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นระบายได้คล่องสบายๆเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะทานก่อนนอนได้เลย2เม็ดสำหรับไซเลียมจอยนะคะค่าไซเลียมจอย1กระปุกมี30แคปซูลราคากระปุกละ350บาทนะคะหากซื้อ3กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทเท่านั้นสนใจโทรเลย0812901691 0812901691ค่ะอย่างไรก็ดีต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะที่ไว้ใจผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็สั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะและขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะทุกๆผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นยาหญ้าบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจไซเลียมจอยนะดูแลระบบขับถ่ายช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นนะคะและสมุนไพรไทยทิพย์โอสถค่ะปวดเมื่อยตามร่างกายปวดกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงต้องสมุนไพรไทยทิพย์โอสถมะระขี้นกสกัดเย็นท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันใช้มะระขี้นกสกัดเย็นได้นะคะและน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะและน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นกรอบแกรบมือชาเท้าชาใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็นได้นะคะไทยแคลพลัสค่ะท่านที่มีปัญหาข้อเข่าบวมปวดตามข้อปวดกระดูกต้องไทยแคลพลัสค่ะค่ะดูแลร่างกายฟื้นฟูไตบำรุงไตเพิ่มภูมิต้านทานต้องโปรมิกซ์ออยล์ค่ะค่ะทุกๆผลิตภัณฑ์นะคะคุณผู้ฟังสนใจอยากจะดูแลสุขภาพตัวเองด้านไหนอย่างไรนะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยกับทีมงานลุงช้างได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจการโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับราคาการสั่งซื้อได้เลยนะคะค่ะและสำหรับวันนี้เวลาของรายการลูกทุ่งสุขภาพดีกับอิ๋วอิ๋วก็หมดลงแล้วต้องลาจากกันไปเหมือนอีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะและเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691081-290-169
6: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร085-517-9025 085-517-9025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี

ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิง

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดี

0: เมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474สายตามีค่าควรถนอมAND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474ย้ำ0817577474
1: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์081-757-7474 081-757-7474

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับลูกทุ่งคนใหม่คือเสียงเพลงที่จบลงไปครับโดยตะวันพันธุรัตน์จากค่ายเพลงพันธุรัตน์เรคคอร์ดให้ฟังเพลงชื่อเพลงว่าลูกทุ่งคนใหม่ครับขอบคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการในช่วงนี้ครับขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับอาทิเช่นทางด้านของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100%ที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านแบบครอบจักรวาลน้ำมันงาดำเอ่ยน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมอะไรสารพัดเนี่ยนะครับมันจะช่วยคุณผู้ฟังทั้งไขมันความดันเบาหวานบำรุงปอดหัวใจเลือดลมพวกไตพวกตับลดอาการมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อผิวพรรณปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองความจำกำจัดสารพิษในร่างกายรับประทานแล้วหลับสบายหลับดีหลับลึกไม่ต้องลุกเข้ามาเข้าน้ำบ่อยๆครับนี่คือทางด้านของน้ำมัน9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับขวดหนึ่งบรรจุ60แคปซูลครับบางคนบอกเป็นน้ำมันเหรอไม่ใช่เขาสกัดมาจากพืชของไทยๆเรานี่แหละครับแล้วมาสกัดเป็นรูปแบบของน้ำมันแล้วมารวมอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันครับสนใจสั่งซื้อครับสำหรับทางด้านของน้ำมันสกัดเย็นเนี่ยนะครับ0817577474ลักษณะเดียวกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับที่สกัดเอาสมุนไพรทั้งหมดมารวมกันไว้อยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันจึงให้ความมั่นใจครบ30ปีแล้วกับการยืนหยัดของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับที่ทำให้ทุกๆคนได้ดูแลสุขภาพร่างกายกันบางคนที่กินมาเป็น10ปีบางคนที่กินไป20กว่าปีเพราะผมไปดูเลขที่เก่าๆที่เคยสั่งไว้ก็มีแต่คนเก่าๆที่ยังรักษาดูแลสุขภาพร่างกายกินวันละเม็ดแล้วปัจจุบันเพราะเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอนั้นกินก่อนอาหารทุกมื้อละ3เม็ดใน4ขวดแรกพอขวดที่5เริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อละเม็ดพอขวดที่7กินวันละเม็ดเลยแล้ววันต่อไปถ้าคุณไม่อยากจะทิ้งการดูแลสุขภาพร่างกายคุณกินต่อไปเรื่อยๆบางคนบอกผมลืมวันเว้นวันได้ไหมได้ครับครับเหมือนกับทางด้านของน้ำมันรวมชนิด9ชนิดสกัดเย็นนี้ก็เช้า2เม็ดเย็น2เม็ดพอมันดีขึ้นแล้วคุณอาจจะกินวันละเม็ดก็ได้ครับเพื่อดูแลสุขภาพร่างกายของคุณที่สำคัญอย่าห่างหมอครับไม่ใช่กินอย่างนี้แล้วก็ไม่เคยสนใจโรงพยาบาลเลยไม่เคยสนใจหมอเลยครับยังไงก็ต้องเข้าไปหาหมอดูแลบ้างนะครับ3เดือน6เดือนเช็คกันสักทีสุขภาพร่างกายของท่านเป็นเช่นไรครับด้วยความปรารถนาดีจากรายการข่าวค้นคนเสียงเอกครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ครับก็มีข่าวแรกว่าในเรื่องของ2คนดังระหว่างทนายตั้มกับกันจอมพลังเอาละครับเป็นเรื่องกันขึ้นมาแล้วหลังจากแซวกันไปแซวกันมาใช่ไหมครับก็ต้องเป็นเรื่องของมีการฟ้องร้องเพื่อนกับเพื่อนเถอะเนาะกว่างั้นครับก็เป็นเรื่องของทางด้านทนายอั๋นให้ตรวจสอบมูลนิธิกันจอมพลังครับเอาแล้วครับกันจอมพลังมีมูลนิธิกันจอมพลังทนายตั้มบอกให้ตรวจสอบมูลนิธิกันจอมพลังเอ๊ะเคยโดนตรวจสอบไปทีแล้วไม่เหรอคุณกันจอมพลังครับเวลา 11:00 น.ครับนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้ใส่สูทสีแดงเลือดหมูและติดหนวดซะด้วยเดินทางไปที่กระทรวงมหาดไทยบอกสื่อให้เรียกตนเองว่าตั้มจอมพลังแล้วบอกว่าตนไม่มีเงินจ้างบริการเลยอยากให้โอนเข้าบัญชีกสิกร888ทนายตั้มบอกวันนี้มายื่นให้มีการตรวจสอบมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้เพราะมีประชาชนตั้งข้อสงสัยมาขอให้ตนช่วยดำเนินการตรวจสอบเท่าที่รู้ตอนนี้มูลนิธิดังกล่าวย้ายไปอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการดังนั้นกระทรวงจะต้องทำหนังสือไปถึงจังหวัดสมุทรปราการเพื่อให้ผู้ว่าการจังหวัดสมุทรปราการไปตรวจสอบที่ต้องการให้ตรวจสอบคือเงินที่โอนเข้ามาในบัญชีของมูลนิธิว่าโอนมาเท่าไ และโอนออกใช้จ่ายเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายนั้นได้มีการไปซื้อของหรือไปช่วยอะไรบ้างหรือแล้วตนยังมีข้อมูลจากคนใกล้ชิดของกันจอมพลังที่ให้ข้อมูลว่าจะมีการให้บริษัทคนกลางไปซื้อของเพื่อนำมาบริจาคแต่ไม่มีการแจ้งรายละเอียดแต่มีการฟันกำไรส่วนต่างซึ่งมูลนิธิซึ่งข้อมูลนี้ตนได้ข้อมูลมาจากคนใกล้ชิดถ้าคุณกันรู้รับรองว่าตกใจแน่ทนายตั้มบอกส่วนเรื่องของบ้านกันจอมพลังราคา250 ล้านตนก็ไปตามข้อมูลมาเหมือนกันพบว่าอยู่ในหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งส่วนตัวตนบอกว่าบ้านคงแค่60 ล้านแต่คงมีค่าตกแต่งหรูหราคิดว่าเกิน100 ล้านแต่ไม่ถึง250 ล้านแบบของกันจอมพลังอยากให้มีการตรวจสอบเช่นกันและในสัปดาห์หน้าตนจะไปยื่นให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ตรวจสอบเรื่องการฟอกเงินกับมูลที่กันจอมพลังช่วยสู้ทนายตั้มบอกว่าการที่ตนออกมาเคลื่อนไหวตนไม่ได้คุยกับใครตนคุยแค่ทนายเดชากิติวิทยานันท์ที่จะโทรพูดคุยส่งข่าวกันเท่านั้นส่วนคนอื่นเช่นอาจารย์ออดหรือต้นอ้อตนก็ไม่ได้รู้จักแต่เขาคงมีประสบการณ์ร่วมหรือประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับกันจอมพลังผมก็ไม่รู้แต่เท่าที่รู้ช่วงที่ผมอยู่ในเรือนจำก็รู้ว่าคุณกันไปตรวจสอบหลายคนเหมือนกันไม่ได้กังวลหากกันจอมพลังจะมีแบ็คคอยช่วยเหลือซึ่งตอนนี้แบ็กก็ไม่ได้อยู่ฝั่งรัฐบาลก็ไม่เป็นไรขอให้รัฐบาลเป็นฝ่ายตรวจสอบส่วนกลุ่มไลน์12คนทราบว่าเป็นการตั้งกลุ่มเพื่อตั้งพรรคการเมืองหากการออกมาไลน์บอกว่าไม่เกี่ยวข้องหรือออกมาปฏิเสธก็ตนก็พร้อมที่จะบอกว่าปฏิเสธก็ได้ไม่เต็มปากผู้กองเป็นคนให้พรรคมาเพราะถ้าปฏิเสธทั้งหมดผมเชื่อว่าคนอื่นในกลุ่มก็คงออกมาพูดแล้วและที่พูดมาหลายว่าผมเคยติดคุกมาก่อนนั่นคนทั้งประเทศเขารู้แต่รอสักวันถ้าวันหนึ่งมีคนตรวจสอบแล้วพบความผิดคุณอาจจะเป็นลูกศิษย์เรือนจำพิเศษกรุงเทพตอนนั้นผู้กองก็คงจะช่วยเหลือไม่ได้ทนายตั้มบอกยืนยันว่าการเคลื่อนไหวไม่ได้ออกมาเพื่อช่วยเหลือในกันชัยกำเนิดพลอยผู้ดำเนินรายการโหนกระแสที่ผ่านมาผมเคยมีปัญหากับคุณหนุ่มแต่คุณหนุ่มอายุเยอะกว่าแต่ยังมาง้อขอโทษผมมองว่ามันกาแฟและเขาก็เป็นคนดีแต่อย่างกรณีคุณกันคุณหนุ่มเป็นคนปั้นขึ้นมาไปออกโหนกระแสมาตั้งเท่าไหร่แต่ทำไมกลับบอกว่าหมอปลาเป็นคนปั้นพอจังหวะเริ่มเพลียงพล้ำก็จะกลับไปง้อคุณหนุ่มก็เลยแต่คุณหนุ่มว่าจะกลับไปคืนดีหรือเปล่าทนายตั้มบอกกรณีที่หลายคนสงสัยว่ากันจอมพลังได้โทรมาหาตนลักษณะมาปกป้องนักการเมืองหลังจากที่ตนจะแฉขบวนการเว็บการพนันออนไลน์นั้นซึ่งเรื่องเกิดขึ้นตอนที่ตนกำลังไล่เช็คบินพวกขบวนการเว็บการพนันที่มีนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องตนขอยืนยันว่าตอนนั้นกันจอมพลังได้โทรมาบอกให้หยุดแฉเพราะว่าเป็นพรรคพวกกันโดยหากตั้งข้อสังเกตว่ากันจอมพลังมีส่วนเกี่ยวข้องกับนักการเมืองเหล่านี้หรือไม่ถ้าไม่มีเหตุอะไรกันจอมพลังคงไม่โทรมาหาตนเพื่อให้หยุดเรื่องดังกล่าวนอกจากนี้กันจอมพลังจะรู้ได้ยังไงว่าคนที่ตนกำลังจะแฉนั้นเป็นคนดีและไม่ได้ทำเว็บการพนันจริงๆทำไมคนเชื่อง่ายและก็ต้องมีการตรวจสอบเรื่องนี้ก่อนที่จะมาออกเป็นตัวแทนท่านนายตั้มบอกว่าเรื่องของโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลของคนพิการตนก็ได้เคยเข้าไปพบปะนายกสมาคมกีฬาคนพิการในประเทศไทยกันจอมพลังและคนอื่นอีกหลายคนในระหว่างกินข้าวกันก็พูดถึงเรื่องอดีตว่าใครทำอะไรยังไงกันจอมพลังยังได้พูดตอบว่าแต่ก่อนก็ทำเว็บเสื้อแดงเว็บเสือแดงที่เกี่ยวกับลอตเตอรี่ออนไลน์ตนจึงถามว่าเอาลอตเตอรี่มาจากไหนราคาเท่าไหร่แพงไหมกันจอมพลังก็ตอบว่าเขามีลูกพี่ที่ให้โควต้ามาจำไม่ได้ว่ากี่เล่มกันจอมพลังก็ไม่ได้ทำเว็บนั้นแล้วแต่ยังได้โควต้าอยู่ได้กินปากเปล่าหรือส่วนต่างใบละ50 สตางค์หรือ1 บาทไม่แน่ใจแต่จำคำพูดของเขาได้ว่าผ่านไปงวดหนึ่งได้เงินสบายๆ500,000 บาทถึง1 ล้านบาทหลังจากนั้นก็มีคนกลุ่มคนพิการคนตาบอดได้มาร้องเรียนกับตนซึ่งเรื่องนี้เคยเป็นข่าวมาแล้วรู้ว่าร้องเรียนถูกตัดโควต้าไปจากกลุ่ม5 เสือที่ถูกแย่งไปประมาณ 10,000 ฉบับซึ่งเรื่องดังกล่าวตนได้นัดคุยกับนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยผู้ร้องเรียนไว้ในวันพรุ่งนี้ที่สมาคมส่วนเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับก็เป็นเรื่องของการตรวจสอบครับคราวนี้จะตรวจสอบยังไงอะไรยังไงก็อยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการเพราะย้ายจากกรุงเทพไปอยู่ที่สมุทรปราการว่างั้นครับอ้าวเป็นเรื่องเพื่อนรักน้องรักพี่รักครับพอผิดใจกันแล้วก็สาวเรื่องกันไปใช่ไหมพอผิดใจกันแล้วก็สาวกันไปนะครับอ้าวก็ว่ากันไปครับเพราะต่างคนต่างมีบาดแผลด้วยกันทั้งนั้นครับกลับมาเรื่องนี้ครับเรื่องของทางด้านประเด็นข่าวทนายอีกนะครับทนายชื่อดังกระชากแขนสมชัยอดีตกตหงายท้องหน้าโรงพักล้มไปกับปั่นจักรยานมาครับคลิปวินาทีทนายชื่อดังผลักแขนสมชัยอดีตกตหงายท้องหน้าโรงพักทองหล่อขู่นักข่าวมึงเป็นใครก่อนพูดจาข่มขู่ต่อหน้าตำรวจรายงานข่าวว่านายณัฐวุฒิวงเนียมเดินเข้าไปผลักอกนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกต พรอนพูดว่าจะไปไหนมึงไปไหนมึงจะไปไหนแล้วก็ล้มบริเวณด้านหน้าสน.ทองหล่อต่อหน้าสื่อมวลชนและตำรวจนายสมชัยพยายามตะโกนบอกว่าแบบนี้ทำร้ายร่างกายผมใช่ไหมคุณณัฐวุฒิก็ได้ตะโกนกลับว่าทำร้ายอะไรกูพร้อมเจอมึงเดี๋ยวมึงเจอคนอย่างกูวันนี้มาขอหมายจับมึงกูรอมึงอยู่ก่อนที่จะชี้หน้านักข่าวแล้วบอกว่ามึงเป็นใครมึงเป็นกลางหน่อยพร้อมบอกว่าตัวเองไม่ได้ทำอะไรเลยนายสมชัยบอกจะแจ้งตำรวจจับด้านนายธวุฒิก็พูดว่าแจ้งจับเลยไอ้ตุ๊ดเอาละครับระหว่างทนายกับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะครับตำรวจสน.ทองหล่อครับทะเลาะอยู่หน้าโรงพักสน.ทองหล่อก็พยายามเข้าไปแยกนายณัฐวุฒิออกจากอาจารย์สมชัยแต่เจ้าตัวพยายามเข้าไปหานายสมชัยอีกครั้งพร้อมกระชากหมวกของนายสมชัยออกจากศีรษะล่าสุดพบว่านายสมชัยได้รับบาดเจ็บบริเวณเข่าด้านขวาเป็นแผลถลอกครับเพราะจักรยานปั่นจักรยานมาล้มครับก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่ามีเรื่องอะไรกันมาก่อนเขาจะมาแจ้งความกันเนี่ยนะเป็นอย่างนั้นครับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับจากทางด้านของภูผาวิปโรครับอาหารเสริมที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านวันนี้คุณดูแลตัวคุณหรือยังครับอาหารเสริมสำหรับภูผาวิปโรช่วยคนที่อ่อนเรี่ยวอ่อนแรงนะครับแขนขาไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเดินเหินไม่คล่องไม่แคล่วเรี่ยวแรงไม่มีเบื่ออาหารสำหรับผู้ที่นอนป่วยติดเตียงฟังทางนี้ครับ
2: ภูผาวิปโรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
3: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
4: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
5: ตอนนี้มีแรงกำลัง
6: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
7: เดินไปเดินมาสิบรอบก็เดินได้
8: จะซื้อภูผาวิปโรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
2: ภูผาวิปโรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิปโรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ปุ๊บข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิปโร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
9: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
10: ด้วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
11: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆๆวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิ ดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
0: ครับงานบุญงานกุศลบอกเล่าก็สิบกันนะครับขอบคุณที่จะมาทำบุญร่วมกันนะครับสำหรับ FC ของรายการผมนะครับทั้งที่เพชรบุรีทั้งที่ประจวบคีรีขันธ์ทั้งที่ชลบุรีทั้งที่ฉะเชิงเทราครับหรือทางลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองครับผมบอกแล้วใครมาหาผมใครพามาหาผมผมให้ค่าน้ำมันรถตู้คันไหนแล้วแต่นะครับเขากำลังเตรียมตังคนแก่เดือนละ600-700เดี๋ยวบอกจะเตรียมตังมาสัก2เดือนกว่าจะถึงงานฝังลูกนิมิตปลายปีก็ได้แล้วว่ากันครับเขาบอกเก็บค่ารถถั่วเฉลี่ยกันคนละเท่าไหร่ก็10คน11คนครับมาปิดทองกับอาจารย์อเนกว่ากันอยากจะมาเจอคนจัดที่มีหูข้างซ้ายข้างเดียว ฝาขวดในเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับถ่ายรูปมีหูข้างซ้ายข้างเดียวนะทุกวันนี้ก็มีหูข้างขวาข้างเดียวด้วยนะไม่ได้มีสองหงหูนะมีหูเดียวแล้วหูที่หนักแน่นด้วยไม่ได้เชื่อใครง่ายๆขอบพระคุณครับกับทางด้านของภูผาวิโรธที่ดูแลสุขภาพร่างกายกันนะครับเช้าแก้วหนึ่งก่อนนอนสักแก้วหนึ่งครับเป็นผงคล้ายผงกาแฟนะละลายกับน้ำอุ่นแล้วจะได้ผงขาวๆน้ำขาวๆเหมือนน้ำนมข้าวครับยกสดยกดื่มได้เลยครับไม่มีน้ำตาลแต่รสชาติกลมกล่อมด้วยย่าหวานสมุนไพรธรรมชาติมีโปรตีนที่เข้มข้นมีวิตามินที่หลากหลายครับสำหรับภูผาวิโรซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ครับสนใจโทรไปเลยที่081-780-5575แล้วก็ยังมีทางด้านของดีไทยดีไทยเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรที่ช่วยดูแลสุขภาพร่างกายเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นระบบเลือดไม่ว่าจะเป็นระบบกดไหลย้อนเบาหวานความดันอะไรสารพัดชามือชาเท้าไขมันในเลือดตับในเลือดสูงไขมันพอกตับลิสดวงไซนัสปูมแวะครับขวดเขาแบบขวดน้ำน้องน้องน้ำปลาเลยขวดไปเริ่มเลยซื้อดีไทยเครื่องดื่มสมุนไพรดีไทย2ขวดแถมภูผาวิโร1ห่อใหญ่ด้วยนะครับเอาสนใจก็โทรไปที่ภูผาวิโรนี่แหละ081-780-5575ครับ081-780-5575ครับฟังเรื่องราวของข่าวครับขอบคุณน้องหน่อยกฤษณพงศ์อยู่รอดนะครับส่งข่าวมาครับเมื่อว่ามาเช้านี้นะครับว่าในตลาดโต้รุ่งยิงกันตายให้ตามข่าวได้ข่าวว่าเป็นเพื่อนกันด้วยไม่ใช่เหรอมือปืนวัยเก๋าควง11มม2ระบอกกระสุนปืนบรรจุเต็มแม็ก3แม็กเลยจ่อยิงพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวเป็ดในตลาดโต้รุ่งกลางเมืองลพบุรีทางผู้ที่นั่งกินอาหารร้านในร้านโอ้วิ่งกระเจิงเลยเกริงที่ได้ยินเสียงปืนปึ้งปังปึ้งปังแล้วใครจะอยู่เราไม่ได้ทันได้จ่ายตังค์เจ้าของร้านเลยละมั้งขับไปเมื่อคืนวันที่3กันยายนตอนเวลา4ทุ่มครับทางด้านพันตำรวจโทเอกวิทย์ทองพุ่มสารวัตรเวรสภ.เมืองลพบุรีได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุเมืองลพบุรีว่ามีการยิงกันในตลาดโต้รุ่งสระแก้วมีผู้เสียชีวิตจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบแล้วก็ทางด้านพลตำรวจตรียันยงสันติปรีชาวัฒน์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีพันตำรวจเอกภูการวิกโชติกเสถียรรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีพร้อมทั้งรองผู้บังคับการแล้วก็มากันหมดเลยนะครับทั้งผู้กำกับทั้งรองผู้กำกับมากันหมดเลยนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแพทย์เวรโรงพยาบาลอนันต์สารวัตรทหารมทบ13เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานลพบุรีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครลงพื้นที่ร่วมกตัญญูครับจุดที่เกิดเหตุเป็นตลาดโต้รุ่งซอยศรีสุริโยไทย1ทะเลชุบศรอำเภอเมืองลพบุรีพบชาวบ้านที่อยู่ภายในตลาดดังกล่าวต่างแตกตื่นหลังจากได้ยินเสียงปืนและเห็นเหตุการณ์ที่ตื่นตระหนกบริเวณร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดท่าวุ้งโอ้ร้านนี้เองเหรอก็ไปนั่งกินเคยไปนั่งกินนอกจากนี้ยังพบเก้าอี้พลาสติกล้มกระเนระนาดถ้วยชามลามหายกระจัดกระจายเชียวเต็มฟุตบาทหน้าร้านก็พบศพผู้เสียชีวิตนอนหงายจมกองเลือดอยู่นะครับก็อาวุธปืนปวกที่มือข้างซ้ายยังพบบูธปืน11มม.มีกระสุนอยู่ในรังเพลิงอีก2นัดจากการตรวจสอบตามร่างกายพบว่าที่หน้าผากมีบาดแผลถูกยิงด้วยกระสุนปืนเข้าไปเป็นการยิงตัวเองยิงที่หน้าผากเลยนะจนเป็นแผลจากการเลือดไหลนองพื้นทราบชื่อต่อมาคือนายกู้เกียรติเฮียกิจหานสืบสินชัยวัย64ปี เฮียกู้เกียรตินี่อยู่บ้านที่22หมู่9ตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองลพบุรีทางเจ้าหน้าที่ก็ตรวจค้นในตัวผู้ตายพบอาวุธปืนขนาด11มม.เหน็บอยู่ที่เอวอีก1กระบอกภายในบรรจุเต็มลังเพลิง8นัดนอกจากนี้ที่กระเป๋ากางเกงด้านซ้ายยังกระสุนปืนบรรจุอยู่เต็มแม็กเลยอีก3แม็กนะครับบริเวณหลังร้านก๋วยเตี๋ยวพบร่างของชายคนหนึ่งชื่อนายเพ็ญภาควัดวันธนาอายุ62บ้านอยู่1ทับ25หมู่1ตำบลถนนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีซึ่งเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดนอนดิ้นทุรนทุรายจากคมกระสุนหลายนัดซึ่งเจ้าหน้าที่เร่งทำ CPR ก็ไม่สามารถยื้อยุดฉุดชีวิตเอาไว้ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับซึ่งตรวจสอบตามร่างกายพบว่าถูกยิงเข้าที่อกซ้าย1นัดทะลุสิงข้างด้านขวาอีก1นัดเข้าที่ชายโครงทะลุชายโครงขวาอีก1นัดครับเข้าที่แขนซ้าย1นัดและที่ท้องด้านขวาอีก1นัดโอ้โหหลายนัดเหลือเกินทางภรรยาลูกชายและญาติผู้ตายซึ่งขายอาหารโต้รุ่งอยู่ใกล้ๆก็ร้องไห้คร่ำครวญนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบที่เกิดเหตุที่พื้นถนนพบปลอกกระสุนจำนวน5ปลอกหัวกระสุนขนาด11มม.อีก1หัวเจ้าหน้าที่เลยเก็บเป็นหลักฐานเพื่อนำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กั้นไม่ให้ผู้อื่นเข้าเกี่ยวข้องนะครับเพื่อตำรวจจะได้ทำงานเจ้าหน้าที่ได้สอบถามข้อมูลที่เห็นในการบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนายกู้เกียรติมือปืนเนี่ยได้นั่งอยู่ที่ร้านฝั่งตรงข้ามพอสบโอกาสก็เดินตรงมาที่หลังร้านจากนั้นก็ชักอาวุธปืนที่พกติดตัวมายิงใส่นายเพ็ญภาคเลยปังปังปังปังจนล้มลงกับพื้นคาดว่านายเพ็ญภาคไม่น่าที่จะรอดชีวิตได้จึงเดินออกมาแล้วก็ใช้อาวุธปืนก็บอกเดียวกันที่สังหารเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวจ่อยิงหน้าผากตัวเองปังจบชีวิตไปคนหนึ่งโอ้หนีความผิดไปแล้วขณะที่ลูกชายของนายเพ็ญภาคบอกว่าพ่อตนเองกับผู้ก่อเหตุเคยเป็นเพื่อนกันและในช่วงหลังก็มีปัญหาไม่พอใจกันมานานซึ่งน่าจะมาจากเรื่องของการกู้ยืมเงินกันรายละเอียดก็ไม่รู้แน่ชัดจนทั้งปี52เนี่ยเคยมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันถึงขึ้นโรงพักกันมาแล้วเรื่องเงินนี่แหละจะเคลียร์กันเป็นหลักเป็นแสนไปแล้วแล้วก็ยังมีเรื่องระหองระแหงหลายเรื่องทั้งบ้านผู้ก่อเหตุที่อยู่ห่างจากร้านตัวเองกว่า100เมตรโดยเมื่อ 2-3 วันก่อนนี้ก็ก่อนหน้านี้ก็มีผู้ก่อเหตุได้มาวนเวียนดูหน้าร้านตนเองช่วยมาอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่ได้เอะใจจนกระทั่งผู้ก่อเหตุฉวยโอกาสตอนคนเบาๆยามดึกแล้วครับก็เอาปืนมายิงพ่อตนเองจนเสียชีวิตและลั่นไกฆ่าตัวเองครับโอ้จบเลยปิดคดีไปด้านทางตำรวจครับท่านภูมิครับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีครับท่านพลตำรวจตรียันยงสันติปิชาวัฒน์ท่านก็บอกคดีดังกล่าวนี้เป็นเรื่องของความบาดหมางจากการกู้ยืมเงินกันส่วนการที่ผู้ก่อเหตุพกอาวุธปืนมา2กระบอกกระสุนอีกกว่า30นัดมาก่อเหตุในพื้นที่ชุมชนทั้งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการตรวจตาและเข้มงวดกับอาวุธปืนอย่างต่อเนื่องนั้นซึ่งก็รอดจากการกวดขันมาได้น่าจะมาจากบ้านพักผู้ก่อเหตุห่างจากจุดนี้เพียงแค่100กว่าเมตรเดินข้ามถนนมากระถึงจึงทำให้ไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีการนำอาวุธปืนมาก่อเหตุกันครั้งนี้นอกจากนี้เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ไปตรวจค้นบ้านผู้ก่อเหตุยังเจอกระสุนปืน9มม.และ22มม..22 มม.อีกจำนวนหนึ่งด้วยเลยยึดไปตรวจสอบครับโอ้โหอะไรผมไม่มันเนาะเป็นเพื่อนกันแล้วมันก็ค่อยๆพูดค่อยๆจากันดีมั้ยอ้าวนี่ผมอ่านข่าวจากน้องหน่อยกฤษณพงษ์อยู่รอดนะครับที่มีข่าวเข้ามาก็ให้ผมอ่านนะครับขอบพระคุณนะครับที่มาให้อ่านข่าวใกล้ๆบ้านเราไม่ค่อยมีข่าวสักเท่าไหร่ละส่วนใหญ่แล้วอ่านข่าวแต่ไกลๆนะนี่ก็เหมือนกันครับเรื่องของยาเสพติดพอตำรวจไล่ล่าจวนตัวทิ้งรถเลยทิ้งกระเป๋ายาบ้าเลยล้าน6นั่นเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับที่ไหนล่ะที่อุดรธานีครับเจอของกลางยาบ้า 101.6 ล้านเม็ดตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีประสานชุดเฉพาะกิจปราบปรามครับตำรวจตระเวนชายแดนภาค2ขอนแก่นนำกำลังสกัดรถขบวนยาเสพติดติดตามมาจากนู่นอำเภอคำตะกร้าจังหวัดสกลนครพอมาถึงบ้านหนองนาคดำหนองนาคำครับอำเภอเมืองอุดรธานีเลยสั่งการให้ทางด้านตำรวจสพเมืองอุดรธานีนำกำลังช่วยติดตามรถขนยาบ้าดังกล่าวตามกันไปติดๆเลยนะครับชายนั่งข้างคนขับได้ทิ้งกระเป๋าบรรจุยาบ้าลงจากรถทีละกระเป๋าจนทั้งรถจอดดิ่งอยู่ในป่าส่วนคนขับและผู้โดยสารหลบหนีไปได้จากการตรวจค้นเจอกระเป๋า3ใบ และกระเป๋าสีเทา1ใบบรรจุทั้งหมด 400,000 เม็ดรวมเป็นล้าน6ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนภาค2ขอนแก่นจึงนำรถปิกอัพและยาบ้าไปลงบันทึกประจำวันที่สภ.เมืองอุดรธานีพร้อมได้ติดตามตัวผู้ก่อเหตุดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับจะหนีพ้นเหรอจะหนีพ้นเหรอคงจะยากนะครับอ้าวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับจากทางด้านของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับโรคร้ายๆไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานโรคตับโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาอ่อนแรงเส้นเลือดในสมองตีบโรคภูมิแพ้ไซนัสหืดหอบลิ้นสะดวงโรคพาร์กินสันหรือจะเป็นเรื่องของสะเก็ดเงินเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอรับประทานแล้วตอบโจทย์ได้ทุกโรคครับครอบจักรวาลเราขายกันมาปีนี้ครบปีที่30แล้วเพราะฉะนั้นจึงมั่นใจในคุณภาพทำไมเรายืนหยัดอยู่ทำไมเรามีข้อสัญญาจากแรกๆจากโรงงานผลิตว่าเดือนหนึ่งจะต้องผลิตเท่าไหร่เราก็สามารถทำได้จนบางเดือนนั้นไม่พอขายด้วยซ้ำไปขอบพระคุณเดือนนี้สั่งมาไม่พอขายอีกแล้วเนี่ยใกล้จะหมดเหลืออีกไม่ถึง30ขวดต้องสั่งอีกนะครับก็ขอบคุณมากๆกับผู้ที่ดูแลสุขภาพร่างกายเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอของแท้ต้องมีฝาขวดต้องมีรูปดร.อเนกครับขอบพระคุณที่สั่งซื้อกันนะครับบอกแล้วว่าก่อนอาหารทุกมื้อละ3เม็ดใน4ขวดแรกพอครบ4ขวดแล้วขวดที่5เริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อไปก็กินวันละเม็ดก็ได้ครับบางคนทุกวันนี้ผ่านชุดใหญ่แฟงพริกไปแล้วก็กินวันละเม็ดผมเองยังกินวันละ2เม็ดเลยบางวันก็ลืมวันเว้นวันก็กินวันละ2เม็ด2เม็ดกินมา30ปีแล้วตั้งแต่ผลิตมาก็กินของตัวเองมาตลอดนะครับขอบพระคุณที่สั่งซื้อกันนะครับแล้วก็ยังมีตัวใหม่ที่คุณผู้ฟังสั่งซื้อกันมาเยอะนะครับผมส่งไปแล้วเกือบ100ขวดนะเพราะนั้นใครที่ยังไม่ได้ยังไงพรุ่งนี้หรือวันนี้มีโอกาสจะโทรศัพท์สอบถามก็ได้ผมจะได้ตรวจเช็คให้นะครับเพราะว่าที่สั่งมาแล้วมันค้างเกือบ100ขวดครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกอะทางบริษัทเอามาวางให้ผมแค่20ขวดแล้วบอกเอาไปทดลองขายก่อนผมพูด2วัน20ขวดจะไปพอไหนอ่ะก็เลยต้องวิ่งเข้ากรุงเทพไปเอามาเองเลยไปซื้อมาเองเลยก็บอกเอาไปก่อนก็ได้อาจารย์บอกไม่ได้เดี๋ยวไงผมก็จ่ายเร็วจ่ายช้าพอต้องจ่ายทุกวันสบายใจแล้วผมก็หยิบมาเลยนะครับประมาณ200ขวดแล้วก็บ่ายก็ไปแถลงข่าวงานสายันสัญญาจำได้เลยวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็เอามาส่งให้กับคุณผู้ฟังทยอยส่งทยอยหมดแล้วล่ะนะครับถ้าตกค้างอะไรก็ใครยังไม่ได้สำหรับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ก็เดี๋ยววันนี้โทรบอกหรือพรุ่งนี้โทรบอกก็ได้นะครับว่ายังไม่ได้จะได้ตรวจเช็คให้บางทีก็ต้องขออภัยถ้าพนักงานขนส่งช้าบางทีช้ามันก็ไม่รู้เพราะสาเหตุอะไรหลายสาเหตุเอาเถอะนะถึงมือแล้วก็แล้วกันไปนะครับใครไม่ถึงก็บอกแล้วกันขอบพระคุณนะครับที่จะดูแลสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นไขมันความดันเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจลดอาการของชามือชาเท้าบำรุงกระดูกข้อต่อผิวพรรณปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำกำจัดสารพิษในร่างกายครับหลับสบายหลับลึกหลับดีจะได้ไม่ต้องลุกขึ้นฉี่ทุก3ชั่วโมงก็ต้องเข้าไปฉี่ในห้องน้ำอะไรฉี่บางทีฉี่ไม่สุดด้วยนะว่างั้นนะฉี่ไม่สุดกระปิบกระปอยครับรับประทานเถอะสำหรับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับสนใจสั่งซื้อมาเราจะได้ดูแลกันส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางได้นะครับทั้งหมดคุณสั่งซื้อที่0817577474พร้อมทั้ง AND ลูทินาบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาและก็บำรุงร่างกายด้วยส่วนหนึ่งของเอนไซม์เขามาผสมกับสารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากบุหรี่สารสกัดจากบูการีนะครับทำให้บำรุงสายตานั้นมีคุณภาพขึ้นอีกก็คือได้ดูแลทั้งความดันเบาหวานเหมือนกับเอนไซม์ใกล้เคียงกันเลยครับนี่ก็สมุนไพรทั้งนั้นนะครับกาแฟดีเจก็สมุนไพรครับก็สมุนไพรไทยๆกาแฟดีเจกินแล้วต้องระบายกินแล้วต้องถ่ายกินแล้วก็ต้องให้ของเก่ามันออกมานะกินทุกวันไม่ระบายนี่อันตรายนะมะเร็งลำไส้มันจะถามหาเพราะของเน่าเสียหมักหมมอะของเน่าเสียหมักหมมคุณก็ปวดท้องเอ๊ะมันเป็นอะไรปวดไส้ติ่งไหมไม่ใช่ซื้อยางบรรเทาปวดบรรเทาอาการปวดมันกินยาแก้ปวดมันก็บรรเทาอาการปวดได้แต่พอมันหมดฤทธิ์ยาเอาปวดอีกโอ้โหกินยาเป็นกรรมเลยคนนี้พอไปหาหมอบอกแอดมิดเลย ทำไมอ่ะไส้มันเน่าเองต้องผ่าตัดลำไส้เสร็จเลยแล้วใครจะมารับประกันหมอคนไหนจะรับประกันว่าผ่าตัดลำไส้แล้วจะไม่เป็นมะเร็ง ระวังนะครับอันตรายดาราศิลปินนักร้องดังๆส่วนใหญ่แล้วมะเร็งลำไส้เพราะนี่แหละคือหาฐานที่ถ่ายไม่ค่อยจะได้แล้วกินไม่ค่อยเป็นเวลานักร้องลูกทุ่งเราเนี่ยหลายคนครับมะเร็งลำไส้ถามหาที่ตายๆกันเนี่ยเอ้าก็ไม่ได้แช่งใครนะครับแต่อยากให้คุณดูแลสุขภาพร่างกายของท่านนอกจากกาแฟเพื่อการระบายดีเจแล้วกาแฟบำรุงร่างกายก็มีครับ AND ครับกาแฟบำรุงร่างกาย AND เหน็ดเหนื่อยเมื่อล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดข้อปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวตั้งแต่ทางเช่าตั้งแต่เรื่องของสมุนไพรแต่ละตัวที่ดูแลกันครับบำรุงร่างกายกันด้วย AND กาแฟ AND ครับซื้อ5แถม2ซื้อ5แถม2กาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจครับสนใจที่จะดูแลสุขภาพร่างกายตรงเนี้ยครับผิวพรรณผ่องใสกลิ่นตัวก็ไม่มีครับเนื้อตัวหอมโดยสบู่สมุนไพรครับสั่งซื้อ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจครับ5สี5กลิ่นต่อ1แพ็คเกจครับและก็สบู่สระผมป้องกันการผมร่วงป้องกันเรื่องของรังแคลดรังแคได้ลดเชื้อราบนหนังศีรษะได้ต้องสบู่สระผมครับเคยเห็นได้เอาแชมพูสระผมใช่มั้ยผมนี่เลิกแล้วนะแชมพูสระผมผมโยนทิ้งเลยเพราะมันใช้แล้วได้ผลกับตัวเองคือ1รังแคก็ไม่มีคันหัวก็ไม่คันกลับเชื้อราก็ไม่มีสระผมเสร็จแล้วก็เป่าผมให้แห้งบ่อยวีๆเข้าทรงแล้วอะไรมากมายเอาสบู่ละเลงบนหัววันเว้นวันเลยเข้าท่าฮะก้อนหนึ่งก็ตกประมาณเดือนหนึ่งหรือเดือนประมาณก้อนหนึ่งไม่ถึงเดือนก็มีสระวันเว้นวันนี่ไม่ถึงเดือนเลยแต่พอสระวันเว้น2วันพอถึงเดือนครับยังไงก็สั่งซื้อมานะครับ0817577474สบู่สระผมครับมาเรื่องราวของข่าวเป็นเรื่องของอีกแล้วผัวเก่าหึงโหดไม่ใช่ข่าวที่แล้วนะข่าวที่แล้วนั้นชนทั้งเมียทั้งผัวใหม่ตายด้วยกันทั้งคู่2ศพเมียขาด2ท่อนเลยนั้นโมโหจัดครับเกิดเรื่องเพราะความหึงหวงกูไม่ได้คนอื่นก็ต้องไม่ได้วะยอมเข้าคุกครับเล่นเมียเก่ากับผัวใหม่ก็เมีย23ผัวเก่าก็23แต่ผัวใหม่นี่44โอ้44คนแก่มันเอาใจมากกว่าคนหนุ่มครับก็เลยชนนะหงายท้องหงายไส้ตายทั้งคู่แล้วก็เมียขาด2ท่อนชนแรงมากแต่นี่ไม่แรงเท่าไหร่ลากไปไกลถึง200เมตรผัวเก่าขับรถเก๋งชนอดีตเมียเจ็บลากมอเตอร์ไซค์ไกลกว่า200เมตรก่อนจะขับหนีกลับบ้านตำรวจตามจับอ้างว่าฟิวขาดเห็นโพสต์หวานกับแฟนใหม่ตั้งใจชนเพื่อให้หยุดลงมาเคลียร์กันว่างั้นแหมเลิกกันแล้วเนี่ยเนาะมันก็ยังหึงหวงกันเนาะของธรรมดาอยู่เองครับมัวเคยฆ่าม้าเคยขี่เนาะ6โมงครึ่งของวันที่4ครับทางด้านตำรวจสอบสวนสพคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรครับได้รับแจ้งรถเก๋งเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์เดินทางไปสำรวจตรวจสอบครับจุดเกิดเหตุหน้าธนาคารกรุงเทพตำบลท่ามะเขือคลองขลุงกำแพงเพชรรถมอเตอร์ไซค์ทะเบียนกำแพงเพชรกระเด็นไปไกลประมาณ200เมตรมีผู้บาดเจ็บเป็นผู้หญิงชื่อนารีรัตน์จึงได้ช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลคลองขลุงและคู่กรณีขับรถหนีไปพบว่าเป็นรถยนต์เก๋ง Honda Civic ป้ายทะเบียนกำแพงเพชรนายบรรเจิดวัย41เมียนา39ผัว41ซึ่งเป็นอดีตสามีเป็นผัวอดีตผัวหาผัวดีๆมีไหมอย่างที่เพลงเขาว่าเนาะจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่ารถเก๋งคันดังกล่าวได้ขับรถตามรถจักรยานยนต์ของนางสาวนรีรัตน์มาจากสี่แยกท่ามะเขือเป็นทางเข้าอำเภอสายทองวัฒนาและขับเลี้ยวขวามาชนมอเตอร์ไซค์ของนางสาวนรีรัตน์บริเวณหน้าธนาคารแห่งหนึ่งโดยร่างผู้บาดเจ็บได้กระเด็นลงจากรถมอเตอร์ไซค์ส่วนรถเก๋งคันก่อเหตุก็ลากมอเตอร์ไซค์ไปไกลถึง200เมตรโอ้โหจากเหตุการณ์ในคลิปพบว่าหลังจากชนแล้วเนี่ยได้มาเจอผู้ก่อเหตุพร้อมเพื่อนที่มาด้วยกันได้ลงจากรถไปดึงรถมอเตอร์ไซค์ที่ติดมากับหน้ารถออกก่อนจะขับหนีไป ลากมาสักไกลติดหน้ารถตำรวจได้รับแจ้งจึงได้จัดชุดสืบสวนไล่ล่าจนพบและนำตัวมาสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนางสาวนรีรัตน์นางสาวนรีรัตน์แฟนเก่าที่บาดเจ็บบอกขณะนี้อาการปลอดภัยแล้วโดยได้รับบาดเจ็บตามร่างกายและที่ขาสองข้างก็เดินทางมาแจ้งความเพิ่มเติมให้ปากคำกับตำรวจสภ.คลองขลุงพร้อมเปิดบาดแผลให้ดูโดยเล่าว่าหลังจากผู้ก่อเหตุขับรถชนแล้วล้อหน้าและล้อหลังได้เหยียบขาข้างขวาของตนไปด้วยโชคดีที่ขาไม่หักสาเหตุน่าจะมาจากที่ตนเองบอกเลิกกับสามีซึ่งก็เลิกกันมาแล้ว2เดือนที่มาอดีตสามีพยายามตามตื้อเพื่อขอคืนดีโอ้มางอนมางอมาขอคืนดีทางใครก็ทางมันทีเดียวเออไม่งอเธอด้วยโอ้ผู้ชายน้ำตาผู้ชายที่ไหลรินหมายถึงความสูญสิ้นอเนกอนันต์นามประการใครก็รู้ว่าเมียพี่มีชู้แต่ตนไม่ยินยอมกลับไปคบต่อสุดท้ายเลยบล็อกช่องทางติดต่อกันไม่ได้จนอดีตสามีก็พยายามติดต่อผ่านคนรอบข้างแล้วพร้อมกับขู่ว่าจะทำร้ายต่อเนื่องโดยครั้งสุดท้ายเมื่อ20สิงหาคมที่ผ่านมาก็ทักแชทมาหาลูกสาวว่าจะมาแต่งงานกับตนแต่ตนก็ปฏิเสธว่าไม่ต้องมาเพราะมันสายเกินไปแล้วว่างั้นตนขี่มอเตอร์ไซค์เดินทางมาจากบ้านเพื่อที่จะมาทำงานตามปกติเห็นรถของอดีตสามีหวกรถมาโอ้แต่ก็เลยหวนกลับแต่ตั้งใจแต่ก็จะหนีละแต่ไม่ทันเขาตั้งใจทนเลยว่างั้นอ้าวก็คุมตัวไว้ได้ใช่ไหมเนี่ยครับนายบัญเจิญอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจจะชนเมียให้ถึงตายต้องการจะชนเพื่อหยุดรถแล้วจะได้ลงมาเคลียร์ใจกันว่างั้นเจ้าหน้าที่สอบสวนแล้วก็หาสาเหตุแล้วแจ้งข้อหาพร้อมดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเอาติดคุกด้วยแล้วก็เมียก็คงไม่เล่นงานด้วยเนาะเขาไม่อยากไปยุ่งด้วยครับเลิกกันแล้วก็หายมันแล้วกันไปว่างั้นเถอะอ้าวครับเรื่องของหมอปากแซบอีกแล้วหมอปากแซบนี่ด่าคนไข้โรงพยาบาลเปาโลพระประแดงก็บอกให้ออกไปแล้วนะไม่เกี่ยวกันแล้วกับโรงพยาบาลนะเขาเป็นหมอภาพทามมาเฉยๆว่างั้นต่อสายคุยกับหมอปากแซบรับเครียดโดนโทรต่อว่าจะเลิกอาชีพหนีไปบวช ดีครับอย่าไปบวชเลยไปเป็นแม่ค้าดีกว่าปากเก่งแล้วเกินหมอคนเนี้ยโอ้โหด่าคนไข้ด่าคนโอ้ไปเข้าท่าจรรยาบรรณหมอไม่ใช่อย่างนี้หญิงสาวผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังร้องขอความช่วยเหลือจากนายกรองตีดร.ธนกิจจิตอริรัตน์ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจกรณีส่งต่อผู้ป่วยของสปสช.อ้างถูกแพทย์คลินิกแห่งหนึ่งด่าทอข่มขู่และพูดจาซ้ำเติมเรื่องอาการป่วยดูถูกอะไรนะบัตร30บาทรักษาทุกโรคด้วยอะไรด้วยคนจนอย่างแกนึงต้องมารักษาแบบโอ้โหหมอไม่น่าพูดเลยคำพูดบางคำพูดเนี่ยออกอากาศไม่ได้เลยนะจีบปากจีบคอคุยลักษณะเหมือนจะเป็นกระเทยสาวประเภท2เลยนะข้อร้องเรียนสำคัญเกี่ยวกับการให้บริการของคลินิกอย่างน้อย2ประเด็นประเด็นแรกคือกรณีผู้ป่วยร้องเรียนว่าไม่ได้รับใบส่งตัวเพื่อไปรักษาตัวต่อแต่ผ่านบาลสปสช.เคยมีการตักเตือนและให้ดำเนินการแก้ไขแต่ยังคงมีข้อร้องเรียนลักษณะดังกล่าวนี้ประการที่2ประเด็นที่2เรื่องการจ่ายยากับผู้ป่วยโดยมีข้อมูลร้องเรียนว่าผู้ป่วยบางรายได้รับยาเพียงครั้งละประมาณ7วันทั้งที่เป็นโรคป่วยเรื้อรังและบางรายจะเป็นต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานต้องทำให้เสียเวลาเดินทางมารับยาบ่อยครั้งเพิ่มทับราคาใช้จ่ายและความไม่สะดวกในการรักษาล่าสุดที่หญิงผู้ป่วยเรื้อรังนำหลักฐานเข้าร้องเรียนกล่าวว่าแพทย์มีพฤติกรรมด่าทอและใช้ถ้อยคำแรงกับผู้ป่วยรวมถึงมีการพูดถึงอาการป่วยและกล่าวถึงลักษณะอาจเสียชีวิตภายในอายุ40ปีนี่แหละนายกรองตีดร.ธนกิจบอกถ้อยคำลักษณะดังกล่าวไม่ควรเกิดขึ้นกับผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวเพราะอาจจะกระทบต่อสภาพจิตใจอย่างรุนแรงทำให้ผู้ป่วยเกิดความหวาดกลัวและสูญเสียความเชื่อมั่นในการรักษาดร.ธนกิจบอกเรื่องดังกล่าวสร้างความกังวลต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนื่องจากปฏิบัติตัวต่อผู้ป่วยลักษณะที่ถูกร้องเรียนจัดไม่น่าเป็นหมอเลยน่าจะเป็นคนขายของในตลาดนัดก็ได้พูดเก่งอะขายของดีอย่างเงี้ยเขาบอกว่าหากมีการยุติสัญญากับคลินิกจะต้องจัดระบบรองรับผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ์รักษาอย่างเดิมประสานผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการหรือสถานพยาบาลใกล้เคียงเพื่อไม่ผลกระทบต่อเนื่องในการรักษาครับคนป่วยนะผมบอกเลยนะคนป่วยนะทำไมจะเป็นเขาไม่ไปโรงพยาบาลคนมีเรื่องทำไมจะเป็นเขาก็ไม่อยากขึ้นโรงพักเชื่อผมไหมสองอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นเขาป่วยมามันก็เหมือนกับสภาพจิตใจเขาเนี่ยมันต้องได้กำลังใจจากหมออ่ะโอ้เดี๋ยวคุณหมอดูให้นะใจเย็นนะ มันเหมือนได้สภาพจิตใจที่ต้องเอาใจกันอ่ะเพราะคนป่วยมาเนี่ยมันไม่มีกระจิตกระใจจะล่าจะเริงอะไรหรอกเชื่อผมเมื่อถามว่าทำไมไม่บอกไปว่า30บาทรักษาไม่ดีหน่วยงานรัฐได้รับความเสียหายคุณหมอก็บอกถ้าเล่าแล้วจะรับไหมนะจะรับได้ไหมล่ะหลายๆโรงพยาบาลที่เป็นเคส30บาทเขาไม่รักษากันแล้วแต่ให้นอนตายว่างั้นหมอเหรอ30บาทนี่ก็ปล่อยให้นอนตายจะเหรอเนี่ยปากพาจนไปอย่างเงี้ยแม่ของคุณหมอก็ตะโกนเข้ามาบอกว่าหมอคนไม่ฉลาดพูดจาไม่รู้เรื่องผมถามว่าหากเลิกเป็นหมอใครจะรักษาแม่ซึ่งแม่อายุ80กว่าแล้วจะใช้สิทธิ์30บาทโอ้โหเป็นเรื่องเยอะนะหมอคนนี้พูดผมฟังคลิปแล้วมันความรู้สึกมันไม่ใช่อ่ะไม่สมควรเป็นหมอแพทยสภาถอดออกจากหมอได้ดีที่สุดครับเขาจะไปทำอะไรเขาไปถีบรถสาลงสาเล้งอะไรปล่อยเขาเหมาะกว่าไปไหมคะเดี๋ยวจะไปส่งถึงที่เลยค่ะอย่างนั้นไปไม่ต้องมาทำอาชีพหมอแล้วปากอย่างนี้เนาะครับเอาละครับวางครับเวลาหมดเวลาแหมยังมีอีกหลายเรื่องเลยครับแต่เราอยู่กัน2ช่วงนะเดี๋ยวพบกันอีกช่วงนึงพักกันแป๊บเดียวครับ
4: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
2: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
3: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
6: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
6: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
7: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
8: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
2: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
9: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
2: 5
10: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
11: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
11: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
12: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
10: ไว้จนล้นไปคนเอามาจากไหน
11: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
13: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
4: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่ว ยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474

สัญญาสัญญารักปากช่องนะครับวันนี้เพลงหวานๆเล่นหวานๆแต่เพลงแรกครับรักเธอที่สุดแล้วก็สาวสุพรรณแล้วก็มาสัญญารักปากช่องเพลงดีที่เคยฟังเพลงดังครั้งอดีตมันก็ต้องเป็นเพลงหวานๆแล้วล่ะนะครับหวานบ้างไวบ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปให้คุณมีอารมณ์ในความสุขของเสียงเพลงชนใดไม่มีดนตรีการเป็นสันดานของคนชอบกลนักครับเพราะฉะนั้นฟังทุกเพลงฟังให้มันไพเราะไม่ไพเราะก็ไม่ต้องฟังครับแต่มันเพราะทุกเพลงเพลงอ่ะฟังบ่อยๆมันจะเพราะเองใช่ไหมครับขอบพระคุณครับกับการติดตามรับฟังรายการต่อเนื่องกับเรื่องของข่าวคนคนเสียงเอกครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนรายการครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% มีตั้ง9ชนิดนะแค่ 2-3 ชนิดที่เขาขายกันทั้งน้ำมันกระเทียมแยกมาน้ำมันมะพร้าวแยกมาน้ำมันดาวอินคาแยกมาขายอะไรเงี้ยน้ำมันงาดำก็แยกมาขายแต่เราเอาทั้งหมดมารวมไว้อยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันเลยไม่ได้เป็นน้ำมันนะครับแต่เป็นน้ำมันสกัดที่เอามารวมเป็นลักษณะของผงแคปซูลเอามารวมกันทั้งหมด60แคปซูลครับเพราะนั้นแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันก็เป็นการดูแลกันนะดูแลแต่ละอย่างแต่ละอย่างใช่ไหมครับเพราะนั้นก็เลยทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันใครที่สนใจอยากได้ก็โทรศัพท์มาสั่งซื้อก็ต้องขอขอบพระคุณครับที่สั่งซื้อกันเยอะมากๆก็ไม่คิดว่าจะได้รับความสนใจจากคุณผู้ฟังขนาดนี้นะครับซึ่งก็มีทั้งส่วนประกอบของทางด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอะไรทางด้านของการดูแลประโยชน์ที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไขมันความดันเบาหวานครับก็ดูแลกันได้หมดเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่จำเป็นของร่างกายถ้ามีน้ำมันงาดำผสมน้ำมันงาดำก็จะช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดบำรุงหัวใจอย่างเงี้ยหรือมีน้ำมันงาขี้ม่อนก็ต้านการอักเสบบรรเทาอาการแพ้ลดอาการบวมน้ำมันมะพร้าวก็บำรุงเส้นผมเล็บต้านอนุมูลอิสระน้ำมันถั่วดาวอินคามันก็ลดเบาหวานความดันไขมันอย่างนี้เป็นต้นนึงแต่ละอย่างแต่ละอย่างมารวมกันไว้มันก็ทำให้ผลดีกับร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นใครที่รับประทานแล้วหลับสบายหลับสนิทไม่ต้องลุกขึ้นฉี่เข้าห้องน้ำ3รอบ4รอบครับรับประทานน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับสนใจสั่งซื้อกันมาลักษณะมันคล้ายเคียงกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอที่เอามารวมกันถึง18ชนิดแล้วมันทำให้เอนไซม์ขายดิบขายดีแล้วก็อยู่จนคู่กับคุณผู้ฟังมาครบ30ปีแล้วครับแล้วคนจัดมากี่ปีครับจะ50ปีแล้วนะขึ้น48 49ปีแล้วโอ้โหจัดตั้งแต่อายุเท่าไหร่ไม่บอกเดาตัวเลขเอาแล้วกันเนาะจัดตั้งแต่อายุ21 22นะครับเอาละครับก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่านั่งอยู่ตรงเนี้ยให้คุณผู้ฟังได้มีความสุขกับเสียงเพลงมีความสุขกับเสียงข่าวครับสไตล์ข่าวก็เอามาจากอาจารย์รุ่งแรงใจนะครับต้องบอกคุณผู้ฟังอย่างเงี้ยนะครับสไตล์เพลงก็เอามาจากหลายๆคนเขาเรียกครูพักรักจำขอบพระคุณนะครับที่ให้ความสุขกับคุณและคุณผู้ฟังก็เปิดเครื่องรับฟังกันดูแลสุขภาพร่างกายกันก็ยังมีทั้ง AND รูทิน่าครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาต้อหินต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกนี่ก็เอาส่วนผสมของเอนไซม์เข้ามาด้วยกลายเป็นว่าสารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากบุหรี่สารสกัดแปะกล้วยก็เลยมาร่วมกับเอนไซม์ในส่วนหนึ่งมันก็เลยได้ทั้งบำรุงร่างกายและบำรุงสายตาด้วยบำรุงร่างกายก็ได้ความดันเบาหวานโรคตับโรคไตอัมพาตอัมพาตช่วยตัวนี้ด้วยครับก็เลยขายดีอีกตัวหนึ่งสำหรับ AND Lutina ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3สนใจสั่งซื้อเราจะใช้ทั้งชุดเล็กชุดใหญ่ชุดเล็ก2แถม1ชุดใหญ่4แถม3 7ขวดกับ3ขวดครับก็สนใจก็สั่งซื้อกาแฟ DJ กาแฟเพื่อการระบายครับกินทุกวันทุกวันต้องระบายกินทุกวันทุกวันต้องถ่ายถ้าใครไม่ถ่ายไม่ระบายก็เป็นการที่หมักหมมของเสียอยู่ในร่างกายแล้วดีมั้ยล่ะของเสียอยู่ในร่างกายไม่ดีแน่นอนครับกินทุกวันต้องระบายไม่มากก็น้อย2วันก็ถือว่านานเกินไปแล้วเอากาแฟดีเจของเราไปรับประทานแล้วจะ
รู้ว่ามันมีคำตอบของมันได้เลยว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ร่างกายคุณปกตินะครับกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับสบู่สมุนไพร DJ ครับหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจและสบู่สระผมสบู่สระผมสบู่สระผมก็ช่วยลดผมร่วงครับช่วยรังแคให้ลดน้อยลงช่วยเชื้อราบนหนังศีรษะครับฉะนั้นในเรื่องการใช้สบู่สระผมแทนแชมพูสระผมสนใจทั้งหมดทั้งมวลสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับมาถึงเพลงนี้ครับไม่ได้เปิดให้ฟังนานแล้วขอกันมาเมื่อวานก็ขอแล้วไม่ได้เปิดให้ครับดนตรีขึ้นอย่างนี้รู้เลยใช่ไหมมีเวอร์ชั่นเดียวของพันธุราเรคคอร์ดที่ขึ้นไม่เหมือนใครเขาตาเรียกพี่ครับ

เหมือนข้าวคอยเคียวเวลาก็ไล่หลังมาแล้วนะครับขอเพลงกระเบยเยอะแยะเอาเป็นว่าคงจัดได้เพลงเดียวกินอะไรถึงสวยส่งท้ายให้นะครับตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับกับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับขอบพระคุณที่จะดูแลสุขภาพร่างกายกันครอบคลุมได้ทุกๆโรคความดันเบาหวานไขมันบำรุงปอดลดบำรุงหัวใจเลือดลมลดอาการมือชาเท้าชาเรื่องของบำรุงกระดูกข้อต่อผิวพรรณโรคตับโรคไตลดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำกำจัดสารพิษในร่างกายครับหลับสบายหลับลึกหลับดีหลับก็เรียกว่าไม่ต้องมากังวลใจอะไรไม่ต้องลุกขึ้นฉีดเข้าห้องน้ำคืนละสามรอบสี่รอบครับเมื่อคุณรับประทานน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นคนหนึ่งบรรจุ60แคปซูลครับคนหนึ่งบรรจุ60แคปซูลครับสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับและขอบคุณกับภูผาวิปโรครับอาหารเสริมที่จะช่วยดูแลสุขภาพร่างกายของท่านที่ป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวแขนขาเรียวแรงนึกถึงภูผาวิปโรจะสร้างกล้ามเนื้อและวิตามินและก็โปรตีนที่หลากหลายวิตามินที่มากมายเพื่อจะสร้างกล้ามเนื้อให้ท่านเกิดความแข็งแรงเดินเหินคล่องแคล่วแล้วแขนขาอ่อนแรงก็จะได้หมดไปกับภูผาวิปโรเช้าแก้วหนึ่งก็คือซองหนึ่งซองละแก้วเย็นก่อนนอนสักแก้วหนึ่งครับสุขภาพร่างกายคุณจะแข็งแรงกับภูผาวิปโร0817805575 0817805575ครับผลิตภัณฑ์ในรายการทั้งหมดท่านสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ไปเลยครับส่งท้ายกันจบไม่จบแล้วแต่เวลาแล้วกันจากผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการพบกันใหม่วันพรุ่งนี้6โมงเย็นถึงทุ่มครึ่งสวัสดีครับ

0: ซ็นเตอร์วันนี้รัฐบาลเดินหน้าแล้วรวบรวมข้อมูลทุกโครงการก่อนกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำภายใน1เดือนส่วนควันหลงประชุมสภาเมื่อวานนี้คุณรังสิมันโรมค่ะหลังจากประกาศว่าตัดพี่ตัดน้องไม่นับญาติกันกับรองประธานสภาคุณมลิกานะคะคุณโรมก็ออกมาซัดอีกบอกว่าต้องทำงานให้เป็นมืออาชีพส่วนที่สน.ทองหล่อวันนี้ก็เกิดเหตุกระทบกระทั่งกันขึ้นระหว่างทนายดังคุณณัฐวุฒิวงเนียมนะคะเรียกว่าน็อตหลุดอยู่ดีๆก็ไปผลักอดีตกกต.สมชัยล้มลงกองไปกับพื้นเลยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีการแจ้งความกันแล้วนะคะเดี๋ยวพักกันครู่นึงแล้วกลับมาติดตามข่าวค่ะ
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ซูฟ่าหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ซูฟ่าหน้าใสริ้วรอยหายไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไป

0: ใจดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
4: กลับมาติดตามเคาะข่าวค่ำกันในช่วงแรกวันนี้นะคะเย็นวันศุกร์แบบนี้ค่ะก็เรื่องใหญ่เลยเรื่องของ Data Center นะคะต้องย้อนกลับไปคุณแบงค์สุพนัทมีนชยนันท์นะคะส.ส.พรรคประชาชนก็เป็นคนเปิดประเด็นนี้ขึ้นมาบอกว่ายังขาดนิยามที่ชัดเจนเลยทำให้ผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยก็เลี่ยงด้วยการไปขอใบอนุญาตเปิดเป็นโรงงานหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นคลังสินค้าแทนนะคะเพราะว่ามันไม่มีกฎหมายควบคุมเฉพาะก็ทำให้รัฐบาลต้องเรียกประชุมด่วนเรื่อง Data Center นะคะวันนี้เป็นการประชุมนัดแรกของบอร์ดที่มีชื่อว่า Data Center ค่ะโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะคะชื่อเต็มๆก็คือคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ค่ะความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะวันนี้หลังจากที่นายกได้เข้าประชุมค่ะก็เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ก็พูดถึงความกังวลของประชาชนที่มีการจัดตั้ง Data Center ในพื้นที่ชุมชนเมืองนายกบอกว่า Data Center ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิตอลขณะที่กฎหมายและมาตรการกำกับดูแลยังพัฒนาอยู่นะคะภาครัฐก็ต้องเร่งกำหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้สำหรับเป้าหมายของประเทศไทยนายกระบุว่าไม่ใช่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือว่าการไปดึงดูดการลงทุนเพื่อให้เป็นเพียงแค่สถานที่ตั้งของ Data Center เท่านั้นแต่ว่าการลงทุนก็จะต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศด้วยหลายประเทศเขาก็ผ่านช่วงการพัฒนาในลักษณะเดียวกันกับเราเนี่ยแหละแต่ก็มีการทบทวนกฎระเบียบและออกระบบที่เหมาะสมนะคะเพื่อให้สามารถขยายตัวและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิตอลได้อย่างต่อเนื่องและสมดุลค่ะหลังจากที่ประชุมเสร็จนะคะคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็แถลงข่าวค่ะบอกว่าหลังจากที่รัฐบาลกำหนดกรอบออกมาชัดเจนแล้วนะคะภายใน1เดือนนับจากนี้ก็จะต้องมีการออกนโยบายมีมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อมากำกับดูแลธุรกิจ Data Center ทั้งระบบให้มีความชัดเจนที่ประชุมก็สั่งให้ไปรวบรวมข้อมูลมาภายใน1สัปดาห์นี้ทั้งโครงการที่เปิดให้บริการไปแล้วโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างแล้วก็อยู่ระหว่างการรอขอใบอนุญาตด้วยนะคะพอไปรวบรวมข้อมูลมาเสร็จจะต้องทำเป็นแดชบอร์ดกลางเลยเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยเขาเห็นสถานะว่าปัจจุบันมี Data Center อยู่กี่แห่งแห่งไหนที่กำลังก่อสร้างแห่งไหนที่อยู่ระหว่างการรออนุญาตอยู่นะคะก็จะเป็นเหมือนกับ Database เลยค่ะจะได้เห็นภาพรวมเรื่องของโครงข่ายไฟฟ้าผังเมืองแหล่งน้ำและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยโดยการประชุมในวันนี้ยังมีความเห็นให้ตั้งกรรมการนะคะคณะทำงานขึ้นมา4ด้านก็คือด้านเศรษฐกิจและความคุ้มค่าของประเทศด้านโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟดิจิตอลด้านพื้นที่ก็คืออาคารและผังเมืองรวมไปถึงด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะซึ่งมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับการทำ EIA โดยทุกชุดจะต้องเสนอมาตรฐานขั้นต่ำมาวางกรอบนโยบายมาให้ชัดเจนภายในสัปดาห์หน้าจากนั้นก็จะมาสรุปนโยบายทั้งระบบภายใน1เดือนส่วนหลักการสำคัญคุณเอกนิติก็อธิบายว่าก็จะต้องไปกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของการจัดตั้ง Data Center ขึ้นมาเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการทำธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมผังเมืองอาคารความปลอดภัยน้ำไฟความมั่นคงของระบบดิจิตอลซึ่งมาตรฐานนี้จะนำไปใช้กับทุกโครงการทั้งที่ดำเนินการแล้วแล้วก็กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างรวมไปถึงโครงการใหม่ในอนาคตด้วยหลังจากที่ผ่านมาตรฐานขั้นต่ำแล้วนะคะโครงการใหม่จะต้องมาแข่งขันกันเสนอประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศไม่ใช่ดูแค่ขนาดเงินลงทุนอย่างเดียวแต่ก็ต้องตอบโจทย์ให้ได้ด้วยว่าจะสร้างรายได้ให้กับคนไทย ไปเชื่อมยุทธศาสตร์ AI ใช้ดิจิทัลคอนเทนต์ไทยหรือว่าสนับสนุน SME ผู้ประกอบการไทยอย่างไรบ้างนอกจากภาพใหญ่นะคะวันนี้ก็ยังมีกระทรวง DE ด้วยคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรี DE นะคะบอกว่าในส่วนของ DE ก็จะไปรวบรวมข้อมูลมาจากหลากหลายหน่วยงานทั้งกระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเอามาทำเป็นแดชบอร์ดแบบไลฟ์นะคะเพื่อรวบรวมข้อมูล Data Center สายไฟผังเมืองแล้วก็ข้อมูลประกอบอื่นๆเข้าด้วยกันเพื่อให้เห็นภาพรวมที่มีความชัดเจนมากขึ้นค่ะขณะที่สภาพัฒน์วันนี้ก็มีการเปิดข้อมูลของ Data Center นะคะเพื่อทำให้เห็นภาพว่าปัจจุบันเนี่ยมี Data Center อยู่ทั้งหมดกี่แห่งโดยคุณดันมุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒน์บอกว่าปัจจุบันมี Data Center ที่เปิดให้บริการแล้วทั้งหมด35โครงการในจำนวนนี้ผ่านการส่งเสริมของ BOI เพียงแค่11โครงการนะคะส่วนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างก็มีทั้งหมด49โครงการแล้วก็มีผู้สนใจหรือว่ากำลังรอการพิจารณาอีก117โครงการค่ะส่วนความกังวลเรื่องของการใช้ไฟนะคะที่มีข้อกังวลว่าอาจจะมาแย่งประชาชนหรือเปล่านะคะเพราะว่า Data Center เนี่ยใช้ไฟเยอะมากวันนี้คุณเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะท่านก็ร่วมประชุมด้วยก็บอกว่าเดี๋ยวกระทรวงพลังงานจะกำกับดู4เรื่องใหญ่ๆก็คือการกำหนดค่าไฟเฉพาะสำหรับธุรกิจ Data Center เลยว่าจะไปเก็บในเรทเท่าไหร่ที่จะไม่ให้ประชาชนต้องมาแบกรับด้วยเกณฑ์ไฟฟ้าไฟสะอาดระบบสำรองไฟระบบความมั่นคงของระบบไฟฟ้าเนื่องจากว่า Data Center เนี่ยใช้ไฟมากนะคะดังนั้นค่าไฟของธุรกิจ Data Center ก็ต้องสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงค่ะก็ให้เวลาภายใน1สัปดาห์นะคะทุกหน่วยงานต้องไปรวบรวมข้อมูลมาให้มีความชัดเจนมากขึ้นเพื่อนำไปปิดช่องโหว่ในส่วนที่กฎหมายเนี่ยยังไม่มีครอบคลุมในปัจจุบันก็เดี๋ยวรอดูความชัดเจนกันต่อไปส่วนภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะหลังจากที่เข้าประชุมบอร์ด Data Center แล้ววันนี้ท่านก็เข้าพบกับคณะทูตต่างประเทศด้วยที่ทำเนียบรัฐบาลคณะเอกอัครราชทูตกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยรวม76คนได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกอนุทินค่ะเนื่องในโอกาสพบปะกับองค์กรระหว่างประเทศนะคะเพื่อรับฟังวิสัยทัศน์และทิศทางการดำเนินนโยบายของไทยโดยนายกได้เน้นย้ำว่ารัฐบาลมองความสัมพันธ์กับมิตรประเทศไม่เพียงแค่มิติทางการทูตแต่ว่าเป็นประตูสู่โอกาสทางด้านการลงทุนเทคโนโลยีองค์ความรู้ตลาดการพัฒนาทุนมนุษย์ไทยก็ต้องก้าวจากความสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นการซื้อขายสินค้าและบริการอย่างเดียวไปสู่การร่วมคิดร่วมลงทุนแล้วก็สร้างสิ่งใหม่ไปด้วยกันโดยเฉพาะในสาขาที่จะไปกำหนดอนาคตของเศรษฐกิจโลกนะคะอย่างเช่นเศรษฐกิจดิจิตอลพลังงานสะอาดอุตสาหกรรมขั้นสูงอาหารสุขภาพโดยนายกจะเดินทางไปที่ต่างประเทศด้วยนะคะก็คือไปที่สหรัฐอเมริกานครนิวยอร์กไปเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติแล้วก็การประชุมพรีคอปที่ประเทศฟิจิในเดือนกันยายนนี้ก็เดินทางต่อเนื่องเลยซึ่งมีการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF มีกลุ่มธนาคารโลกนะคะอันนี้จะเป็นที่กรุงเทพมหานครในเดือนตุลาคมแล้วก็จะมีการประชุมสุดยอดอาเซียนอีกในเดือนพฤศจิกายนค่ะรัฐบาลก็จะใช้เวทีเหล่านี้สื่อสารศักยภาพของประเทศไทยขยายความร่วมมือสร้างโอกาสใหม่ให้กับประเทศไทยนะคะโดยรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์กับทุกประเทศอยู่แล้วและพร้อมทำงานร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศเพื่อเติบโตไปด้วยกันสร้างความยืดหยุ่นความมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะจากนั้นนายกก็ได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินจำนวน7ล้านบาทพร้อมสิ่งของให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติในเนปาลกับเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยด้วยนะคะนี่คือความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้าติดตามเรื่องวุ่นๆเดือดๆสืบเนื่องมาจากการประชุมสภาเมื่อวานนี้นะคะเขาออกมาซัดกันหนักนอกสภาแล้วช่วงหน้าค่ะพักกันก่อนนะคะ
5: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟัน

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลสิทธิ์ฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: กลับมาติดตามความเคลื่อนไหวผลพวงจากการประชุมสภาเมื่อวานนี้นะคะหลายๆท่านก็คงจะได้ติดตามกันไปแล้วนะคะก็เรียกว่าซัดกันเดือดเลยเพราะว่าฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเขาชงยัตติด่วนขึ้นมาให้เลื่อนยัตติของปัญหาชายแดนภาคใต้นะคะขึ้นมาพิจารณาแทนรายงานประจำปีของกกต.ปี67ค่ะแล้วก็มีวิวาทะมีการโต้กันหลายคู่เลยเอาวันนี้เอาคู่ของคุณรังสิมันต์โรมกับรองประธานสภาคุณมลิกาจิรพันธ์วณิชกันก่อนนะคะวันนี้คุณโรมก็ซัดหนักเลยคือถ้าเกิดใครดูสภาเมื่อวานนี้เนี่ยมีช่วงนึงที่คุณมลิกาเนี่ยเรียกแทนตัวเองว่าพี่หรือบางทีก็ช่วงที่คุยกับคุณเท้งเนี่ยก็จะเรียกชื่อเล่นเท้งไม่ได้เรียกท่านณัฐพงศ์ใช่ไหมคะปกติในสภาเราจะเห็นว่าการเรียกขานชื่อเนี่ยระหว่างผู้ทำหน้าที่เป็นประธานกับสมาชิกในสภาเนี่ยก็ต้องเรียกชื่อจริงเรียกท่านเพื่อเป็นการให้เกียรติซึ่งคุณโรมก็โอ้ยซัดเดือดเลยบอกว่าไม่ต้องมาเรียกตัวเองว่าพี่ผมไม่นับญาติหรอกพฤติกรรมแบบนี้คือแรงมากแล้วปรากฏว่าวันนี้คุณโรมออกมาซัดอีกบอกว่าคุณมลิกาเนี่ยทำตัวเหมือนกับคนที่ไม่เป็นมืออาชีพเลยโดยคุณรังสิมันต์โรมนะคะได้ออกมาแถลงบอกว่าพื้นที่ของสภาเนี่ยควรจะเป็นพื้นที่ที่มีการทำงานอย่างมืออาชีพแต่ละคนก็มีตำแหน่งอย่างเช่นบางคนเป็นส.ส.บางคนเป็นประธานสิ่งเหล่านี้จะช่วยป้องกันเรื่องความขัดแย้งส่วนบุคคลได้เพราะว่าทุกคนมีหน้าที่ก็ต้องทำตามหน้าที่คุณโรมบอกว่าถ้าเกิดว่าท่านไปแทนตัวเองว่าพี่อันนี้คือน้องคือพูดคุยกันเหมือนกับว่าอันนี้เป็นทริปไปเที่ยวกันแล้วใช้ความเป็นกันเองคือการทำงานในลักษณะนี้คุณโรมเขาบอกว่ามันไม่เป็นมืออาชีพค่ะเป็นสิ่งที่รองประธานสภาก็คือคุณมลิกาเนี่ยควรจะต้องปรับปรุงตัวเองนะคะส่วนที่คุณมลิกาเนี่ยไปหลุดเรียกคุณณัฐพงศ์หัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยด้วยชื่อเล่นแล้วก็แทนตัวเองว่าพี่หลายครั้งเป็นสิ่งที่เรียกร้องเรื่องการทำงานที่มันควรจะเป็นมืออาชีพมากกว่านี้คุณโรมเขาใช้คำว่าไม่ควรทำให้สภาแห่งนี้กลายเป็นสภาโจ๊กเพราะว่าเราก็พิจารณาเรื่องใหญ่อยู่เรื่องผลประโยชน์มากมายมหาศาลของประชาชนด้วยคุณโรมก็ย้ำว่าจริงๆไม่ได้มีอะไรกันเป็นการส่วนตัวนะก็ว่ากันไปตามบทบาทหน้าที่เรื่องของวัฒนธรรมไทยเราก็ให้ความสำคัญแหละแต่ว่ามันก็ควรจะต้องแยกแยะออกจากการทำงานแล้วก็คิดว่าเรื่องการใช้ถ้อยคำมีปัญหาโดยเฉพาะกับคุณมลิกาคนเดียวนี่แหละคือควรจะดูท่านอื่นๆเป็นตัวอย่างด้วยวันนี้คุณรังสิมันต์โรมเขาก็พูดเรื่องนี้ต่อเนื่องซึ่งเป็นควันหลงมาจากการประชุมสภานะคะทีนี้พูดถึงพรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาเพิ่งจะครบรอบการทำ MOA ส้มน้ำเงินนะคะท่านผู้ชมจำได้หรือเปล่าเวลาก็ผ่านมาไวมากเลยซึ่งเรื่องการทำ MOA เนี่ยมันก็เป็นบทเรียนราคาแพงนะที่ทำให้ท่านนายกรัฐมนตรีต้องออกมาขอบคุณอยู่บ่อยๆนะคะวันนี้มีความเห็นของคุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนค่ะให้สัมภาษณ์กรณีที่ผ่านครบรอบมา1ปีแล้ว MOA ระหว่างพรรคประชาชนกับภูมิใจไทยคุณไหมบอกว่าเหตุการณ์ที่เราไม่ได้คิดว่าสมควรค่าแก่การจดจำเท่าไหร่เราก็ไม่ได้อยากจะจดจำนะคะเราก็คงไม่ต้องเฉลิมฉลองอะไรก็คิดว่านักข่าวก็คงไปถามคุณไหมในเรื่องนี้แหละแต่คิดว่าเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับพรรคประชาชนในการที่จะไปสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างพรรคการเมืองด้วยกันแต่วันนี้เราก็เห็นแล้วว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาทำลายเครดิตของตัวเองลงไปแล้วก็ทำให้เราต้องเรียนรู้บทเรียนราคาแพงนี้ว่าจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดกรณีนี้ซ้ำอีกในอนาคตนะคะก็ถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงของพรรคส้มเลยเราสลับไปดูความเคลื่อนไหวของอาจารย์สมชัยกันบ้างโอ้วันนี้มีข่าวที่หลายคนได้เห็นคลิปแล้วก็ตกอกตกใจนะว่าทำไมคุณณัฐวุฒิเนี่ยเขาถึงไปทำแบบนี้นะคะคือมันเป็นเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันเพราะว่าอาจารย์สมชัยเนี่ยเดินทางไปแจ้งความที่สน.ทองหล่อก็จะไปเอาผิดคุณณัฐวุฒินี่แหละปรากฏว่าคุณณัฐวุฒิเนี่ยเขาก็ไปดักรออาจารย์สมชัยอยู่ที่สน.ทองหล่อเลยค่ะข้อหาที่อาจารย์สมชัยจะไปแจ้งก็คือฐานแจ้งความเท็จที่กล่าวหาว่ามีการเอาเงินบริจาคเปิดรับเงินช่วยเหลือกองทุนที่จะไปช่วยคนถูกฟ้องร้องปิดปากเอาไปใช้อย่างอื่นแล้วก็โอ๊ยไปถึงขั้นมีการจัดงานแต่งงานหลอกๆด้วยแล้วก็อย่างที่บอกว่า พออาจารย์ขี่จักรยานมาถึงปุ๊บคุณณัฐวุฒิเนี่ยรออยู่ที่หน้าสน.เลยค่ะแล้วพออาจารย์มาถึงนะก็ปรีเข้าไปหาอาจารย์สมชัยแล้วก็ใช้มือจับไปที่ต้นแขนแล้วมันมีจังหวะที่คือคุณณัฐวุฒิอ่ะเหมือนกับเขย่าตัวแล้วก็ผลักอาจารย์ล้มจนล้มลงไปกองกับพื้นนะจักรยานก็ล้มคว่ำเลยนะคะปรากฏว่านักข่าวที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยคือแตกตื่นกันหมดเลยนะแล้วก็มีน้องผู้หญิงคนนึงเนี่ยเป็นนักข่าวของ PPTV ก็พยายามห้ามคุณณัฐวุฒินะบอกว่าเออพี่ใจเย็นๆมีวุฒิภาวะหน่อยแล้วคุณณัฐวุฒิเนี่ยก็ยังไม่หยุดค่ะหันมาต่อว่านักข่าวด้วยถ้อยคำหยาบคายด้วยแต่ว่าเหมือนพอถูกนักข่าวเตือนเนี่ยมันจะมีจังหวะที่เดี๋ยวท่านผู้ชมท่านผู้ฟังลองไปหาคลิปดูนะคะก็เหมือนกับขอโทษเหมือนเพิ่งจะรู้ตัวว่าเอ๊ะพูดไม่ดีกับนักข่าวนะแต่กับอาจารย์สมชัยเนี่ยก็ไม่หยุดนะคะซึ่งอาจารย์สมชัยเนี่ยพยายามจะบอกว่าอันนี้มันทำลายร่างกายแล้วตำรวจจัดการเลยแต่ว่าคุณณัฐวุฒิเนี่ยเขายังชี้หน้าด่าไม่หยุดเลยค่ะสุดท้ายเรื่องมันจบลงที่ว่าตำรวจสน.ทองหล่อนั่นแหละลงมาแล้วก็บอกคุณณัฐวุฒิว่าถ้าไม่หยุดนะเดี๋ยวผมจะจับใส่กุญแจมือเจ้าตัวถึงได้เดินตามไปแต่โดยดีนะคะซึ่งคุณสมชัยก็แจ้งความแล้วอาจารย์สมชัยแจ้งความแล้วนะคะบอกว่าจริงๆแล้ววันนี้ปั่นจักรยานมาเพื่อจะแจ้งความคุณณัฐวุฒินะเดินทางมาถึงก่อนเวลานัดหมายพอเจอตอนแรกก็ยิ้มทักทายปกติอันนี้แกสัมภาษณ์เปิดใจแล้วก็บอกว่าเนี่ยคุณณัฐวุฒิก็พุ่งตรงเข้ามาหาด้วยอารมณ์ไม่พอใจใช้คำพูดด่าทอหยาบคายผลักตนเองจนล้มลงไปนะคะก็ยืนยันว่าจะเอาผิดในข้อหาทำลายร่างกายได้รับบาดเจ็บทำให้เสียทรัพย์นะคะซึ่งตำรวจก็มีการเอาผิดแจ้งข้อหาไปแล้วแต่ว่าน่าจะมีเพิ่มมากกว่านี้นะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีรายงานว่าได้รับการประกันตัวตีราคาประกันไป 45,000 บาทนะคะแล้วก็บอกว่ามีหลักฐานแน่นหนานะหลังจากนี้ก็ต้องไปสู้คดีกันตามกระบวนการยุติธรรมต่อไปนะคะส่วนเรื่องของคุณกันจอมพลังกับทนายตั้มค่ะวันนี้ทนายตั้มเนี่ยไปร้องกระทรวงมหาดไทยเพราะว่าต้องการจะให้ตรวจสอบเงินที่อยู่ในมูลนิธิของคุณกันจอมพลังนะคะที่มาวันนี้นี่คือมาแบบทนายตั้มนิวลุคเลยแต่บางคนเขาก็สังเกตนะเอ๊ะทำไมมันดูละไม้คล้ายกับบุคลิกของคุณกันจอมพลังจังเลยค่ะทนายตั้มมายื่นคำร้องต่อคุณชัยวัฒน์ชื่นโกสุมรองปลัดมหาดไทยเพื่อขอให้ตรวจสอบการบริหารจัดการเงินบริจาคการจัดซื้อจัดหาและการใช้จ่ายของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้วันนี้ที่เดินทางมานะคะก็ใส่สูทสีแดงเลือดหมูแล้วมีติดหนวดมาด้วยมีผ้าชัดหน้าติดมาด้วยนะคะแล้วก็ระหว่างการให้สัมภาษณ์เนี่ยมีการทำท่าเช็ดเหงื่อด้วยนะบอกว่าขาดอย่างเดียวคือบอดี้การ์ดค่ะแล้วก็บอกว่าให้เรียกว่าตั้มจอมพลังละกันทนายตั้มบอกว่าสิ่งที่ต้องการให้ตรวจสอบก็คือเงินที่โอนเข้ามาในบัญชีของมูลนิธิว่าโอนมาเท่าไหร่โอนออกไปใช้จ่ายเท่าไหร่และค่าใช้จ่ายนั้นได้เอาไปซื้อของหรือเอาไปช่วยอะไรบ้างแล้วก็ยังมีข้อมูลจากคนใกล้ชิดของคุณกันจอมพลังที่ให้ข้อมูลว่าจะมีการให้บริษัทคนกลางไปซื้อของมาแล้วก็เอามาบริจาคโดยที่ไม่มีการแจ้งรายละเอียดค่ะแล้วก็ไปฟันส่วนต่างซึ่งข้อมูลเนี้ยทนายตั้มเขาอ้างว่าก็มาจากคนใกล้ชิดของคุณกันจอมพลังนะส่วนเรื่องบ้านของคุณกันราคา250ล้านพบว่าอยู่ในหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งก็อยากจะให้ตรวจสอบเหมือนกันเดี๋ยวสัปดาห์หน้าทนายตั้มบอกว่าจะไปยื่นให้ DSI ตรวจสอบนะคะซึ่งก็ยืนยันว่าการเคลื่อนไหวในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ออกมาเพื่อจะมาช่วยเหลือคุณหนุ่มกันชัยแต่ประการใดซึ่งคุณหนุ่มกันชัยกับคุณกันจอมพลังเนี่ยเขาก็ดูเหมือนว่ามีประเด็นพาดพิงกันอยู่ด้วยนะคะเราสลับไปดูที่จังหวัดชายแดนใต้กันบ้างดีกว่าสถานการณ์ความไม่สงบก็ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะกรณีนี้ล่าสุดคนร้ายลอบวางระเบิดแผงโซลาร์เซลล์โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ที่อบต.ลิดลจังหวัดยะลาค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับแหล่งน้ำผิวดินอยู่ที่หมู่4บ้านบาตันตำบลลิดลอำเภอเมืองจังหวัดยะลาโครงการนี้เป็นโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลลิดลช่วงเวลาประมาณ 5:30 ถึงเกือบเที่ยงคืนนะคะวันที่3กันยายนประชาชนเขาได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดเกิดขึ้นต่อเนื่องเลยก็ตกใจแล้วก็กังวลเรื่องความปลอดภัยจากการตรวจสอบพบว่าแผงโซลาร์เซลล์ที่ใช้สำหรับเก็บประจุพลังงานไฟฟ้าเพื่อจะจ่ายให้กับระบบเครื่องสูบน้ำได้รับความเสียหายจากแรงระเบิด10แผงแล้วระบบนี้ใช้สูบน้ำสำหรับส่งให้กับประชาชนในพื้นที่นะคะใช้ประโยชน์ด้านการอุปโภคบริโภคได้ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังไปพบหลักฐานบางส่วนในจุดที่เกิดเหตุด้วยอย่างเช่นเศษชิ้นส่วนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์มีแบตเตอรี่มีสะเก็ดระเบิดที่อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์สันนิษฐานว่าวัตถุที่ใช้ก่อเหตุอาจจะเป็นระเบิดแสวงเครื่องค่ะเหตุการณ์นี้ก็ทำให้ทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายและอาจจะกระทบต่อระบบสูบน้ำที่ประชาชนใช้กันในพื้นที่ด้วยนะคะตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังประเมินความเสียหายแล้วก็จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะส่วนเรื่องของกัมพูชาเนี่ยวันนี้ก็มีประเด็นที่ทางกัมพูชาเนี่ยเขาไปอ้างว่านักการทูตของไทยพยายามไปขัดขวางไม่ให้มีการนำเอาประเด็นความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชามาหารือในที่ประชุมกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสนะคะก็ร้อนไปถึงกระทรวงการต่างประเทศต้องออกมาปฏิเสธกระแสข่าวนี้แล้วก็ชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นด้วยโดยคุณใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็กล่าวถึงรายงานของกัมพูชาที่ไปกล่าวหานักการทูตของไทยว่าพยายามจะให้ประเทศที่3กดดันขัดขวางกัมพูชาไม่ให้หยิบเอาสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเข้ามาหารือในการประชุมสุดยอดระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสก็ขอย้ำว่านักการทูตไทยปฏิบัติหน้าที่ปกป้องรักษาส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยอย่างเต็มที่ด้วยความเป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่องและไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาของกัมพูชาย้ำด้วยนะคะว่าการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยกัมพูชาในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายก็เห็นพร้อมให้ลดความตึงเครียดเดินหน้าฟื้นฟูความไว้เนื้อเชื่อใจอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่กัมพูชาค่ะกลับยังคงเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จกล่าวหาไทยต่อเนื่องฝ่ายไทยก็มีการชี้แจงตอบโต้ด้วยข้อเท็จจริงเสมอมาแล้วก็เห็นว่าประเด็นต่างๆระหว่างทั้งสองประเทศนั้นควรจะได้รับการแก้ไขผ่านกลไกทวิภาคีและการหารือร่วมกันอย่างจริงใจขณะที่พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการสถานการณ์และผอ.ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชานะคะก็พูดถึงกรณีนี้เช่นเดียวกันค่ะบอกว่าการกระทำของทหารไทยเนี่ยอาจจะเข้าข่ายอาชญากรรมสงครามคือท่านหมายถึงว่าคือประเด็นที่มันขัดแย้งกันนี่นะคะคือประเทศไทยเนี่ยเราก็เคารพเสรีภาพของสื่อและสิทธิในการตั้งคำถามแต่ว่าคำว่าอาชญากรรมสงครามเนี่ยถือว่าเป็นข้อกล่าวหาทางกฎหมายที่ร้ายแรงต้องมีการพิสูจน์ด้วยข้อเท็จจริงและหลักฐานที่ไม่ใช่ความเห็นหรือว่าภาพเพียงแค่ด้านเดียวถ้าหากจะตรวจสอบว่าใครละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศควรจะต้องตรวจสอบเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยมาตรฐานเดียวกันซึ่งไทยเรามีมาตรฐานเกี่ยวกับการยิงจรวด BM-21จากฝ่ายกัมพูชาเข้ามาในพื้นที่ของพลเรือนรวมไปถึงเหตุการณ์เมื่อ14ธันวาคมปี68ด้วยกระทรวงการต่างประเทศก็รายงานว่าจรวด BM-21 ตกในพื้นที่พลเรือนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษส่งผลให้มีคนไทยเสียชีวิต1รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายนะคะคำถามในทางกฎหมายก็ง่ายมากว่าใครยิงมาจากที่ไหนเป้าหมายคืออะไรและผลกระทบต่อพลเรือนคืออะไรนี่แหละเป็นสิ่งที่ควรจะตรวจสอบอย่างเป็นกลางกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศกำหนดให้คู่ขัดแย้งก็จะต้องแยกแยะระหว่างพลเรือนกับเป้าหมายทางการทหารด้วยต้องมีการคุ้มกันพลเรือนดังนั้นถ้าหากมีการใช้อาวุธที่มีลักษณะกระจายผลกระทบอย่าง BM-21 เข้ามาในพื้นที่ชุมชนพลเรือนนะคะเหตุการณ์นี้ย่อมต้องได้รับการตรวจสอบอย่างจริงจังภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศค่ะอ่ะสลับไปดูเรื่องของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกันบ้างนะคะหลังจากคว้าแชมป์เอเชียมาได้แล้วก็ได้ตั๋วไปโอลิมปิกแล้วก่อนหน้านี้ชวนคนไทยทุกคนมาเชียร์ทีมนักตบสาวไทยนะคะไปแข่งเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นกันหน่อยค่ะตอนนี้ไปเก็บตัวนะคะที่ญี่ปุ่นแล้วนะคะก็กัปตันผู้คุณพรพันธ์เนี่ยมือเซตกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยบอกว่าตอนนี้นักกีฬาทุกคนมีสภาพร่างกายและจิตใจที่พร้อมมากนะคะก็มีการเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องแม้จะต้องเจอกับทีมที่แข็งแกร่งแต่ทุกคนก็มุ่งมั่นตั้งใจเกินร้อยที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีที่สุดทุกนัดแล้วก็ขอบคุณแฟนกีฬาชาวไทยทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ตลอดนะคะจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ส่วนโค้ชออสค่ะหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็บอกว่าจะไปเก็บตัวฝึกซ้อมกันที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะจะมีโปรแกรมฝึกซ้อมแล้วก็แข่งกับทีมระดับแชมป์ของญี่ปุ่น ซึ่งจะมีคุณเตยหัตถยาบำรุงสุขเป็นนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยรวมอยู่ด้วยก่อนที่ทีมจะเข้าสู่พื้นที่การแข่งขันยังเป็นทางการวันที่13กันยายนนี้แล้วก็จะแข่งขันจริงในวันที่16กันยายนค่ะโค้ชออสก็บอกว่าการลุ้นเหรียญเอเชียนเกมมันก็ไม่ง่ายนะเพราะว่ามีหลายทีมที่เขาเตรียมตัวมาอย่างเต็มที่เจ้าภาพญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้อินโดนีเซียยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงกันด้วยนะคะหมดเวลาพอดีกับข้อข่าวค่ำลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงข้อข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนค่ะทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Varietyค่ำวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดนกรุงเทพมหานครทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ช่วง Talk to the Princessทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be Number One ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be Number One Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number One กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในงานวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีครบ115 ปีวันนี้เวลา10:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทรงเป็นประธานในงานวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีครบ115 ปีในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้าจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงรำบวงสรวงถวายราชสดุดีพระบารมีมากล้นพ้นทวี115 ปียืนยงสง่างามซึ่งโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่6 กันยายน 2454ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้ารัชกาลที่6เพื่อเป็นโรงเรียนตัวอย่างชายประจำมณฑลจันทบุรีปัจจุบันเป็นโรงเรียนสหศึกษาและอยู่ในเครือข่ายสถาบันการศึกษารัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน 2,778 คนครูและบุคลากรรวม200คนต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังหอประชุมชินวรประธานวิทยาศิษย์ประธานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่จำนวน1คนและข้าราชการครูที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่จำนวน3คนประธานเข็มเกียรติคุณแก่ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึก

เรียนที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศจำนวน97คนและประธานทุนการศึกษาเนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน90คนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการเกียรติเลื่องลือคือผลงานการฝึกฝนจัดแสดงผลงานของนักเรียนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอาทิวงเบญจมะแบนด์ของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองประเภท Matching Contest รุ่น Championship Division ในการแข่งขันดนตรีระดับโลก World Music Contest 2026ครั้งที่20ซึ่งจัดขึ้นณเมืองเคอร์การ์ดราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และได้รับการคัดเลือกสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ WRG 2026 Japan รอบนานาชาติที่ชิบะพอร์ตอารีนาเมืองชิบะประเทศญี่ปุ่นในเดือนพฤศจิกายน2569และกิจกรรมจันผ่านการนวัตกรรม3มิติเพื่อพัฒนาผลสำเร็จทางการเรียนประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ผ่านแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีด้วยการใช้ AI สนับสนุนกระบวนการคิดออกแบบและพัฒนาสร้างพื้นที่เรียนรู้เสมือนจริงให้ผู้เรียนสำรวจศึกษาข้อมูลเป็นการเพิ่มทักษะดิจิทัลและความคิดสร้างสรรค์เปิดมุมมองพัฒนาสู่อาชีพได้จากผลงานและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนทางโรงเรียนดำเนินงานโดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมุ่งเน้นวิชาการก้าวนำเทคโนโลยีมีคุณธรรมสู่อนาคตที่ยั่งยืนประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันที่3วันนี้เวลา 8:54 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่3โดยในช่วงเช้าผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจำนวน 1,850 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการการให้บริการและการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการปลูกฝังแนวคิดกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนในช่วงบ่ายมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับปริญญากิตติมศักดิ์จำนวน2คนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจากนั้นผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรวมจำนวน 2,542 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่บัณฑิตและครูเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาท้องถิ่นโดยในปี2569นี้ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่24ตามรอยศิลป์สู่ถิ่นพระนคร134ปีฐานรากการฝึกหัดครูไทยมีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วม115แห่งเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษายกระดับศักยภาพในการสืบสานต่อยอดและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืนส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
โดยในปี2568มีนักศึก

0: ษาพยาบาลศาสตร์สอบผ่านรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครั้งแรกได้ถึงร้อยละ 89.33 ถึง 100นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ1มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตกจาก The Impact Ranking 2026ต่อเนื่องเป็นปีที่5อีกด้วยและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมีคุณธรรมเสริมสร้างทักษะ Soft Skill ผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมปลูกฝังจิตสำนึกให้เกิดความรักในถิ่นฐานให้บริการวิชาการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นรวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตให้ผู้เรียนรู้เท่าทันและพร้อมรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพระหว่างเวลา5 นาฬิกา 30 นาทีถึง7 นาฬิการับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวมจำนวน8 รูปเวลา11 นาฬิกาพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีไปเป็นประธานการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปที่สวดในรอบเวลา7 นาฬิกาถึง17 นาฬิกา 30 นาทีเวลา17 นาฬิกาพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามจำนวน4 รูปที่สวดพระอภิธรรม7 คัมภีร์สวดบทพระธรรมใหม่พระสหัสนัยและพระอภิธรรมมัตตสังคหะในทำนองเลื่อนและพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามจำนวน4 รูปที่สวดในบทเดียวกันทั้งหมดโดยใช้ทำนองกะและในเวลา19 นาฬิกาพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวมจำนวน8 รูปทั้งนี้ตั้งแต่วันที่20 กันยายน 2569เป็นต้นไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานและคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาโดยผู้มีความประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์เหนือราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆภายใต้โครงการ RDPB Talk ประจำปีงบประมาณ2569 วันนี้ที่โรงแรม TK Palace and Convention กรุงเทพนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือนบร.รุ่นที่14และหลักสูตรนักพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือพพร.รุ่นที่13ภายใต้โครงการ RDPB Talk ประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งสำนักงานกปร.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆเพื่อสร้างเอกลักษณ์คนกปร.ตัวคูณไปยังหน่วยงานเครือข่ายตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำนักงานกปร.ระยะ4ปีระหว่างปี2567ถึง2570เพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่และขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริอย่างต่อเนื่องสำหรับโครงการฝึกอบรมทั้งสองหลักสูตรเป็นความร่วมมือต่อเนื่องระหว่างสำนักงานกปร.กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นกำลังสำคัญเพื่อสนองพระราชดำริเผยแพร่ขยายผลและร่วมกันสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้คงอยู่โดยมุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งสามารถเข้าใจหลักคิดหลักการทรงงานและกระบวนการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการเข้าใจปัญหาเข้าใจพื้นที่และความต้องการของประชาชนตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารและการปฏิบัติงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมด้วยหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทยบริษัท TCM Corporation จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ไทยจำกัดมหาชนและบริษัทปุ๋ยแม่โจ้การเกษตรแสงสายทองจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดพระนางจามเทวีวัดป่าธรรมโสพลวัดกลางและวัดสิริจันทรนิมิตจังหวัดลพบุรีวัดศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามวัดป่าสุปัญญารามจังหวัดร้อยเอ็ดวัดเจ้าอามวัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานครวัดพระนครจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดบางเคียนวิเชียรฉายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์โดยวันนี้มีพระราชสิริวชิรเวทีวัดพระนางจามเทวีจังหวัดลพบุรีแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอมตะชีวิตกถาเวลา 14:30 น.จังหวัดสุรินทร์บริษัทไดกินอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดบริษัทเบอร์แทรม1958จำกัดและคณะนิสิตเก่าอักษรศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น51ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดเกาะสุวรรณารามกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายวัดมงคลผู้การามวัดเกิดการอุดมวัดสายสุวพันธ์วัดพลาหารจังหวัดปทุมธานีและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาและสดับปกรณ์ เวลา 17:00 น.โรงพยาบาลลำพูนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรฝ่ายประถมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมศวประสานมิตรฝ่ายประถมสมาคมศิษย์เก่าสาธิตประสานมิตรและบริษัทนันทวรรณจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดเวรุวนารามกรุงเทพมหานครวัดเสน่หาจังหวัดนครปฐมวัดนาหนองวัดเขางูวัดพญาไม้จังหวัดราชบุรีวัดตีตะเรศจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.องค์การแรงงานระหว่างประเทศสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศบริษัททูเกเตอร์ไทยแลนด์จำกัดสมาคมจิราพรอาชีพค้าสลากและสมาคมแนวร่วมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์สี่รูปพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลผู้แทนชุมชนประชาชนและนักเรียนจากจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธีจังหวัดสุรินทร์คณะครูนักเรียนโรงเรียนพิไกลวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนละหันทรายวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์และวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรดังพระราชดำรัสพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าสะท้อนพระราชปณิธานในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ทรงเกื้อกูลกันเพื่อรักษาต้นน้ำสร้างความอุดมสมบูรณ์แก่แผ่นดินและประโยชน์สุขของราษฎรและในวันเดียวกันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนประชาชนทั่วไปรวมถึงคณะครูและนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดพร้อมใจกันเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อแสดงความจงรักภักดีอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนพิไกลวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนละหันทรายวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.ยกเว้นวันที่มีพระราชพิธีสำคัญตามประกาศของสำนักพระราชวังจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

่อดวงขอบเข้า30พญาอ้อมาช่วยพูดช่วยจานะมะพะทะโมกะรุนาพุทธพาทาทายินดีนะเอ็นดูนะเมตตาณจงบังเกิดกับลูกกับหลานกับเราบริวารยุ่ง

าใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474

เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ

ุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474

0: 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
5: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
10: ่เดินไปเดินมาสิบรอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงหูผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081-780-5575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบ
7: วิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะกองทัพเรือยืนยันเฮลิคอปเตอร์ไทยไม่ได้บินล้ำแดนกัมพูชาชี้เป็นการตีวงเลี้ยวตามขั้นตอนความปลอดภัยด้านผู้บัญชาการทหารบกเยือนสหรัฐเจรจาความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์และเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซอยรามคำแหง39สักครู่มาติดตามค่ะ
13: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
14: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
13: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
14: เลอาสมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
15: เสียวฟันอะ
16: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
17: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซอยรามคำแหง39แยก15ถนนรามคำแหงแขวงพระพราเขตวังทองหลางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมากถึงที่เกิดเหตุลักษณะที่เกิดเหตุเป็นห้องแถวปลูกติดกันหลายหลังเพลิงกำลังลุกไหม้ล่าสุดสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บด้านผู้บัญชาการทหารบกเยือนสหรัฐเจรจาความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ทางการทหารคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
3: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะเดินทางเยือนสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่28สิงหาคมถึง3กันยายนที่ผ่านมาเพื่อกระชับความสัมพันธ์และหารือความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารระหว่างไทยกับสหรัฐการเยือนครั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาณสุสานทหารนิรนามเพื่อแสดงความเคารพต่อประวัติศาสตร์ทางการทหารและยืนยันถึงมิตรภาพระหว่างสองประเทศในโอกาสนี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐได้มอบเหรียญเชิดชูเกียรติ Legion of Merit แก่ผู้บัญชาการทหารบกเพื่อยกย่องผลงานด้านการบริหารการวางแผนและการเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารระหว่างประเทศจากนั้นได้หารือกับพลโทมาคัสอีวานเสนาธิการทหารบกสหรัฐและคณะครอบคลุมความร่วมมือด้านยุทธการการข่าวกำลังพลการส่งกำลังบำรุงและการพัฒนาขีดความสามารถทางทหารทั้งระบบปืนใหญ่ M777 ระบบจรวดหลายลำกล้องอากาศยานไร้คนขับและระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับรวมถึงการเสริมสร้างหน่วยทหารราบยานเกราะสไตรเกอร์นอกจากนี้ยังได้หารือกับผู้แทนกระทรวงกลาโหมสหรัฐและร่วมลงนามเอกสารวิสัยทัศน์ร่วมไทยสหรัฐว่าด้วยการเป็นพันธมิตรด้านการป้องกันประเทศปี2026พร้อมหารือโครงการความร่วมมือด้านความมั่นคงและการจัดหารวมถึงการส่งกำลังบำรุงยุทโธปกรณ์ผ่านโครงการ FMS และ FMF กองทัพบกระบุว่าการอย่างครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ในการกระชับความสัมพันธ์และยกระดับความร่วมมือด้านการทหารระหว่างไทยกับสหรัฐซึ่งเป็นพันธมิตรเก่าแก่ในภูมิภาคเอเชียณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
2: กองทัพเรือยืนยันเฮลิคอปเตอร์ไทยไม่ได้บินล้ำเขตแดนกัมพูชาชี้เป็นการตีวงเลี้ยวตามขั้นตอนความปลอดภัยประสานกำลังในพื้นที่ทำความเข้าใจเรียบร้อยแล้วย้ำไทยยึดมั่นถ้อยแถลงร่วมมุ่งคืนความสงบสู่ชายแดนคุณณัฐชัยลิมพอยรายงานค่ะ
4: พลเรือตีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยถึงกรณีที่สื่อกัมพูชารายงานว่าเฮลิคอปเตอร์ฝ่ายไทยบินล้ำแนวเขตแดนเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าจากการตรวจสอบข้อมูลเส้นทางการบินด้วยระบบ GPS และศูนย์ควบคุมการบินกองทัพเรือ

0: กอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
4: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

สวัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

รอน้องกลับหลับไม่ลงเจ้าไปหลงอยู่ที่ไหนกับใครน้องทิ้งให้พี่ปวดร้าวเฝ้าแต่รอเจ็บและท้อก็จะขอ

เขาบอกวันเวลาเนี่ยทำร้ายหน้าตารูปร่างนะครับของก๊อตจักรพันธ์คนบุรีธีรโชติหรือเขาเรียกว่าเจ้าชายลูกทุ่งไม่ได้เลยนะแม้ว่าปีนี้จะอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยและเพลงนี้ก็โด่งดังไพเราะเพราะเพลงมากๆเขาบอกว่าวอนดีเจเนาะชื่อเพลงว่าวอนดีเจนี่แหละคือเมื่อก่อนนี้ยัดเพลงยะยาครับตอนสุภสิทธิ์จัดรายการเนี่ยเมื่อก่อนจัด FM เนาะเริ่มทีเดียวจัด FM 98.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็สถานีชุมชนหลายสถานีก่อนที่จะมาจัด AM แห่งนี้นะครับเขาบอกเมื่อก่อนเนี่ยสุนัขหายฮะก็มาบอกเขาแล้วขานให้สุภสิทธิ์เนี่ยประกาศว่าสุนัขสีนั้นสีนี้พันนั้นพันนี้หายอยู่ที่นั้นที่นี้แล้วก็ได้กลับด้วยนะก็คือว่าเดี๋ยวคนที่พบที่เจอเนี่ยเขาก็โทรศัพท์มาบอกสุภสิทธิ์หรือเราให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าของนะสุนัขเจ้าของแมวเนี่ยเขาก็ติดต่อแล้วก็ได้กลับก็ชื่นอกชื่นใจเนาะแต่ว่าเรื่องราวของความรักเนี่ยส่วนมากเขาจะมอบให้กับคนที่ท่านรักเนี่ยคือชายมอบให้กับหญิงสาวสาวให้กับหนุ่มนะฮะก็หลายต่อหลายท่านนะมอบกันไปมอบกันมาแล้วก็รักใครชอบพอกันจุงมือเข้าสู่ประตูวิวาเนาะสร้างความรักให้เกิดขึ้นมากมายหลายคู่เลยทีเดียวแต่ว่าอีตอนมีความสุขกันเนี่ยไม่ค่อยนึกถึงดีเจหรอกแต่ว่าวันไหนนะมีปัญหาซึ่งกันและกันเนี่ยก็จะขอเพลงนะดีเจในการต่อว่าต่อขานกันแล้วก็มีคนที่ได้รับเพลงนั้นส่งมอบให้โทรศัพท์มาหาสุภสิทธ์นะบอกว่าที่เขามอบให้เนี่ยไม่ได้ว่าเขามามอบด้วยความรักและจริงใจหรอกเขาให้เพลงมาเพื่อต่อว่าต่อขานเนาะเอาเป็นว่าดีเจรองรับและเป็นให้ทุกอย่างสำหรับแฟนรายการยัดเพลงยะยาทุกท่านนะครับส่งเพลงนี้มอบให้ยัดเพลงยะยาที่รักและขอรับทุกท่านกับเพลงที่ชื่อว่าวอนดีเจครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้กับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคมกับมิตรรักบริการนะครับบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมวลทนฐานบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์บอกว่าเป็นคลื่น AM เนี่ยส่งไปได้ทั่วทั้งประเทศนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้นะ FM หลายๆคลื่นก็ติดต่อสุภสิทธิ์ให้ไปจัดรายการวิทยุบอกสุภสิทธิ์บอกไปไม่ไหวแล้วเฉพาะ AM อย่างเดียวก็หลายชั่วโมงแล้วให้เวลาทำมาหากินบ้างให้เวลาพักผ่อนบ้างก็เลยจัด AM ตรงนี้แล้วไม่ได้ไกลแสนไกลเดี๋ยวนี้ AM สมัยนี้ก็เพราะพอพริ้งฮะเปิดเพลงเพราะๆเข้าไว้ฮะแล้วก็ที่สำคัญยัดเพลงยัดยาติดตามรับให้กำลังแรงใจสุภาษิตเนี่ยโดยเฉพาะค่ำคืนเนี่ยเจอกัน3ชั่วโมงเจอกันทุกคืนเรียกได้ว่าไม่มีวันหยุดส่วนมากสุภาษิตจะเน้นบทเพลงเก่าๆนะครับเพื่ออนุรักษ์ให้เป็นบทเพลงอมตะคู่บ้านคู่เมืองและก็เดี๋ยวนี้มีบทเพลงใหม่ๆมากมายหลายเพลงนะครับก็มาฝากดีเจสุภสิทธิ์เปิดบางครั้งในการบันทึกเสียงนะแล้วก็ยังระบบไม่เต็มที่พอเปิดไปก็เสียงไม่ไพเราะพอพริ้งสุภสิทธิ์ก็เลือกเอาและที่สำคัญนักร้องเดี๋ยวนี้มีมากมายเป็นดอกเห็ดนะฮะแต่ก็เกิดมาก็หายไปถ้าไม่ดังไม่ดีไม่เด่นเดี๋ยวนี้ค่ายเพลงใหญ่ๆจะเป็นคนเชียร์เพลงเขาก็จะไปออกทาง YouTube นะฮะหรือทางคอนเสิร์ตการแสดงซะมากกว่าแต่ว่าสุภสิทธิ์ตรงนี้มาเปิดเพลงเก่าๆเนี่ยเพื่อร่วมอนุรักษ์ให้บทเพลงเก่าๆที่ท่านผู้ฟังเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเคยฟังตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวจีบกันใหม่ๆจนปัจจุบันเนี่ยถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะก็มีลูกมีหลานมีเหลนมีโหลนแล้วล่ะ
นะได้มีความสุขซึมซับวันเวลาเก่าๆนะครับเดี๋ยวทักทายชาวลพบุรีครับสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระรัตนนครศรีอยุธยาส่วนบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาภาคใต้ก็ฟังได้นะภาคเหนือก็ฟังดีอีสานตะวันตกฟังกันนะฮะก็บอกครอบคลุมไปได้ทั่วทั้งประเทศเลยญาติเพียงญาติหลายท่านทานผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสั่งซื้อเนี่ยสุภาษิตเลยจะรู้จุดหมายปลายทางว่าที่ไหนฟังได้เพราะว่าญาติเพียงญาติหลายท่านก็สั่งซื้อเอาไปทานกันไม่ว่าจะเป็นสุดหนึ่งสุภาษิตและวิชันสุดสองนุ่งฟ้าโอสุดกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่และก็วิสันผิดพันธุ์ผู้ดูแลดวงตาก็จะรู้เลยว่าญาติเพียงญาติอยู่ที่นั่นแล้วก็มากมายหลายท่านก็ฟังอยู่ขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งชั่วโมงแรกเพลงลูกทุ่งเก่าใหม่เวช้าคลาครอบกันไปชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆและชั่วโมงที่3กับหลากหลายสไตล์เพลงเก่าเพลงใหม่เพลงวัยเพียงช้าคลาเข้ากันไปนั่นเองนะครับก็ท่านมีความสุขมากๆมีความสุขเยอะในค่ำคืนนี้กับผมสุภสิทธิ์อนันตศลาสร้างสรรค์รายการโดยสุดยอดสุนทรไพรบำรุงกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นสุดสองรุ่งฟ้าโอสดถ้าเป็นหนักแล้วฐานสองสุดรวมกันเช็คเช่นเดียวกับคุณตาเปรืองขอสุวรรณเนี่ยฐานตั้งแต่อายุ93จนปัจจุบัน100ปียังแข็งแกร่งแข็งแรงบอกแข็งแกร่งแข็งแรงมากกว่าเดิมเป็นร้อยเท่านะราคาไม่แพงด้วยนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะอธิบายในช่วงต่อไปเช่นเดียวกับกาแฟเทียนฉายกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพประหลักชีวิตแล้วก็วิสันผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาเป็นคำตอบสุดท้ายสำหรับผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาเนาะหลายท่านผ่านมามากมายหลายยี่ห้อแล้วถูกก็ทานมาแล้วแพงก็ทานมาแล้วแต่ว่าตาไม่ดีขึ้นมาทานวิสันนี้จบเลยตาดีขึ้นอย่างชัดเจนแน่นอนไม่ต้องลังเลสงสัยนะฮะตัดสินใจมาเลยเอาไปทานเถอะเราจะรู้ว่าดีบอกรู้อย่างนี้ทานมาซะแต่ตั้งนานซะก็ดีแล้วนะครับกับวิสันนะครับก่อนจะบอกกล่าวเล่าขานเรื่องสรรพคุณนะครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยแจ็คธนพลสัมมาพจน์คนที่รอคอยนะครับ

0: วิวิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่ 7. มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากรูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวีออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4 กล่องแถม1 กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่า
2: เดี๋ยวนี้มีกาแฟเกิดขึ้นมากมายหลายยี่ห้อนับพันนับหมื่นยี่ห้อนะครับแต่ว่ายอดเพียงแยกของสุภสิทธิ์ก็มั่นอกมั่นใจว่ากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นกาแฟที่ดีเพราะว่าใส่สารสกัดจัดเต็มไม่ได้หลอกลวงนั่นคือใช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนสารแต่ละชนิดคัดสรรมาเป็นระดับพรีเมียมเพื่อคุณประโยชน์ร่างกายของญาติเพียงญาติยาทุกท่านนะดื่มกาแฟทั้งทีมีประโยชน์และได้คุณค่าสูงกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปัสจักไขมันทรานคอเลสเตอรอลติกิสไรเชสสารสติออลเกลโคไซด์ให้ความหวานแทนน้ำตาลตรงนี้และไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานกับดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคนี้ดื่มได้ไม่ได้ไปรักษาแต่ไม่กระทบใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีแซลมอนคอเลสเตอรอลเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามเข่าตามกระดูกที่ดังกรอบแกรบไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ทุกทรมานหุ่นผิวลมสมใจเสร็จแต่ดีผมหนาขึ้นมีใบแปะกล้วยสกัดส่งเสริมความจำมีตังถังเช่าบอกตังถังเช่าดีดำให้ดูอ่อนเยาว์อ่อนไวร่างกายแข็งแรงไม่ป่วยง่าย บำรุงตับไตหัวใจมาปอดเลือดกระดูกเช่นเดียวกับเห็ดลิ้นจือโสกรีและสารสกัดจัดแน่นอัดเต็มระดับพรีเมียมที่เป็น AA 3ตัวและอร่อยด้วยกินโยยืนใจด้วยเดิมทุกวันดีทุกวันกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรีตกกล่องละ200บาทนะครับแล้วก็วิซอนนะเชื่อมั่นได้เลยว่าทานแล้วตาดีขึ้นมีปัญหาเรื่องราวของตาปวดตาคืนตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาซึมมินในตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนไหนเป็นเน็ตต้องทานวิซอนโรค CVS Computer Vision Syndrome จากการใช้สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์นานๆแท็บเล็ตนานๆดูหนังฟังเพลงเล่น YouTube เล่น TikTok เมื่อก่อนเด็กเล่นเนาะเราก็ว่าเนาะแต่เดี๋ยวนี้เราเล่นเป็นติดมากกว่าเด็กอีกเขาบอกคนเราไม่ควรเล่นเกินวันละ 4-5 ชั่วโมงแต่ว่าชีวิตจริงเหมือนสุภาษิตนี่แหละวันละเป็น10ชั่วโมงปวดตาถึงสมองทานอะไรก็ไม่หายทานวิซอนหายสุภาษิตมีประสบการณ์มากมายเรื่องราวเกี่ยวกับดวงตาวันนี้ต้องดูแลเอาใจใส่ตัวเองด้วยวิซอนเอาไปทานแล้วตาดีขึ้นกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันต้องยกให้กับวิซอนวิซอน2คำจำให้แม่นครับเป็นนาโนเทคโนโลยีด้วยแตกตัวอย่างรวดเร็วนะบริษัทเคนเยกุบริษัทยิ่งใหญ่ระการมูลค่านับพันล้านเป็นผู้ผลิตสุภาษิตได้รับลิขสิทธิ์เดียวให้เป็นผู้จำหน่ายกับวิซอนนะครับกล่องสีขาวฝาสีแดงลวดลายสวยงดงามนะครับและก็เดี๋ยวสุภาษิตจะมาบอกเก่าเล่าขานเรื่องสุนภัยไทย 100% ไม่มีสารปลอมปนเลยสารออร์แกนิกคุณภาพสูงนะครับนั่นคือสุดยอดสุนภัยบำรุงกายตราสุภาษิตและวิชั่นประกอบด้วยสุนภัย30ชนิดมีกระชายดำเป็นตัวนำบำรุงร่างกายหญิงชายวัยทองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยหนีไม่เป็นประพรมเพศหญิงให้เกิดความสมดุลปวดหัวมีเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับเนี่ยบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณด้วยและท่านมีเบาหวานความดันไขมันไปทานควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันได้เลยจะฟื้นฟูอย่างรวดเร็วท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งนะเขาเรียกว่า ยังอื่นไม่ต้องพูดถึงนะสมรรถภาพที่มันเสื่อมโทรมเนี่ยไปฟื้นฟูด้วยสูตร1สุภาษิตและวิชั่นครับสูตร2รุ่งฟ้าสูตร1นะครับพูดถึงท่านหญิงก็สุวัยทองเนี่ยต้องทานกันเพื่อฟื้นฟูร่างกายเสริมสร้างร่างกายครับกระดูกผุกระดูกพุ่นนะก็ดูแลนะไม่ให้กระดูกผุกระดูกพุ่นกระดูกเสื่อมนะครับทาน2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทกระปุกสีแดงนะครับแล้วก็มารู้จักกับสูตร2กระปุกสีน้ำเงินกันกับสุนภัยไทยยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถนะบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆชาปลายมือปลายเท้าปวดแขนปวดขาปวดไหล่ปวดทั่วสรรพังกายกินไม่ได้นอนไม่หลับประสบกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องผูกเป็นแผลดึกขับถ่ายยากลำบากปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับก็ทานกันท้องผูกเนี่ยมีปัญหาระบบขับถ่ายจะได้ไม่เป็นลิสดวงทวารลำไส้จะได้ไม่มีปัญหานะครับก้าวขาไม่ออกขึ้นมาแต่ไม่ได้ทานสุด2รุ่งฟ้าโอสถทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาททั้ง2สูตรเลยนะครับสูตร1สูตร2กระปุกราคาเท่ากัน350บาท2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทมีอย.มีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยทุกผิดพันทุกรายการสอบถามก็มั่นใจและก็สั่งซื้อได้ทุกๆวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับพรุ่งนี้ประมาณ 7:00 น.เช้าเป็นต้นไปย้ายเพียงยะจุดหมายเลขโทรศัพท์ของสุภาษิตไว้ในค่ำคืนนี้ให้ได้พรุ่งนี้ 7-8 โมงเช้าเป็นต้นไปโทรเข้ามาสอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามและสั่งซื้อกันโทรมาที่0836931999นะครับสุขภาพดีขึ้นอย่างแน่นอนซื้อให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคนที่ท่านรักและตัวท่านเองให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวอีกหลายสิบปีตามศาสตร์ชะลอศักดิ์ไว้ศาสตร์ชะลอเสื่อมนะครับสั่งแล้วเดี๋ยวเราก็แพ็กเกจนะฮะแล้วก็ มีเจ้าที่จัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศนะครับสันติดวงสว่างกับเพลงที่ชื่อว่าเจ็บจังๆที่กลางหัวใจและตามไปด้วยเงามืดในดวงใจสุนารีราชสีมาครับ

0: มาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: หลาย
1: เที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจำได
1: ้หลานมันเอาไปกินในกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยเพราะตาตังไม่อิ่มเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจ
1: จ
0: ้
1: า
0: บ้าน
1: ต
0: ั้
1: งหกนึงตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสวัยสว่างสวัยชัดเจนเป็นตาไปรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาถรรพ์นะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ว่ามันบางต้อเนื้อเดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันจะได้ผลเนาะยายก็เด็กก็กินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องก็สั่งแล้วไปเอากล่องไปบอกป้าสั่งเยอะ
0: ถ้าน้องวิชาหนำ
1: คร
0: ับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับฝากครับที่กล่องของประเจ็ดร้อยบาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สะอาดวงจันทร์อินทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการกินดันยูก็
2: หายปวดหายปวดเนาะ
3: ยี่สิบยี่สิบกว่ากระปุกนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเนี
2: ่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันหัวเห็นฟังไว้เห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: มันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: มันจะมึนหัวพอมึนหัวแล้วมันตามกว่า
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทานร่วมกัน
3: เลยนะ
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี
2: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้
3: าดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณจะดีนั่นก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละสองกระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะเป็นส
3: ี่
2: แถมสองหกกระปุก1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้าขอบพระคุณครับขอบคุณครับคุณป้าสะอาดวงจันทร์อินอยู่ที่ตำบลอะไรนะ
3: ดอนตาลค่ะ
2: ดอนตาลเนาะอำเภอ
3: เมือง
2: สุพรรณบุรีลูกค้าเก่าจะประจำขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ผมไม่ไหวแล้วบอกไม่มีแรง
5: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผล่เพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: เขาบอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจด
5: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: เขาเพิ่งได้กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาก็ดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
5: เนาะ
4: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
5: ผม
4: ช่วยดี
5: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
4: เออผมหนาขึ้นเนาะ
5: เออ
4: จริงหนาขา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเนาะ
4: เออเราสระมันก็ไม่ร่วงไงหวีเวิร์มก็ไม่ร่วงไงไม่หนา
5: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวจะกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
5: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
4: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
5: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ้พี่ก็บอกผมตั้งตื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้สาธุขอบพระคุณ
4: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายจริงจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้
5: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉาเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดก็เพราะหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
5: สิบกล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
4: ่
5: ไปทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้พร้อมเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
7: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงปูน
6: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
7: ทับน้ำหมู่ห้า
6: อยู่ทับน้ำหมู่ห้านะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบล นะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือ
7: แล้วยาตาด้วยกาแฟด้วย
6: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสุภาษิตของคุณสุภาษิตอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
7: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
6: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเนี่ยจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
7: โอ้ซื้อเต้หมูประจำ
6: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
7: เพราะ
6: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
7: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดีเขา
6: จริงด้วยจริงด้วย
7: ฟังทุกวัน
6: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ

0: ย
1: ล้างหอยเออว่าล้างหอย
0: ก่อนล้างหอยนี่ก่อนทำเหรอ
2: เออก่อนทำ
0: ไม่ใช่ทำแล้วถึงล้างหอย
1: เด็กเขาก็ต้องล้างก่อนทำนี่จะเอาไปให้คนกินนะ
0: เอาเขาตัดตูดหอยแล้วเขามาล้าง
2: ใช
0: ่เขาทำก่อนหรือเปล่าม
2: ันหอยคนละพันกัน

0: น่อยแม
1: ่ทีมงานนายงนะพวงน้านงนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าร้านหอยอร่อยเหาะนะครับเดี๋ยวสุภาษิตปิดเบรกในชั่วโมงแรกนะครับกับยอดรักสลักใจกับเพลงที่ชื่อว่าแผลที่หัวใจจบไม่จบอยู่ที่การเวลาชั่วโมงหน้ามีเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่นะครับ

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
10: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบ
7: าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 นกับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเปิดตัวการแสดงโขนประจำปี2569ตอนสีดาสักครู่มาติดตามค่ะ
13: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
14: เสียวอะไรล่ะครับ
13: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
14: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
13: โหดีจังเลยค่ะ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเปิดตัวการแสดงโขนประจำปี2569ตอนสีดาถ่ายทอดความรักความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569คุณสราวุธจอกรมรายงานค่ะ
6: วันนี้ที่สำนักพระราชวังสนามเสือป่ามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเปิดตัวการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ประจำปี2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการต่างประเทศสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกกรมแพทย์ทหารบกและหน่วยงานต่างๆร่วมสนับสนุนการจัดการแสดงเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดศิลปะการแสดงโขนอันเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงและมรดกทางวัฒนธรรมของชาติในชื่อตอนสีดาที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสตรีผู้เปี่ยมด้วยความบริสุทธิ์ความรักความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีผสมผสานนาฏศิลป์ดนตรีไทยเครื่องพัตตาภรณ์และฉากอันวิจิตรการตาซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรวันที่5กันยายนนี้เวลา10นาฬิกาทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาสราวุธจอกลมรายงานครับ
5: กรมการค้าภายในเดินหน้ากระจายมังคุดภาคใต้เพิ่มช่องทางจำหน่ายพร้อมประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับคุณภาพผลผลิตรองรับตลาดต่างประเทศคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
7: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าในปีนี้มังคุดใต้มีผลผลิตรวม 139,396 ตันออกสู่ตลาดแล้วคิดเป็นร้อยละ67ซึ่งยังต้องเผชิญกับแรงกดดันจากสภาพอากาศที่กระทบกับคุณภาพและการชะลอตัวของตลาดส่งออกโดยเฉพาะกับประเทศจีนและผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมากรมการค้าภายในจึงเร่งบริหารจัดการตลาดเชิงรุกด้วยการดูดซับและกระจายผลผลิตประมาณ 20,000 ตันพร้อมกับเชื่อมโยงผู้ประกอบการเปิดจุดรับซื้อและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านตลาดต่างๆนอกจากนี้ยังร่วมกับสายการบิน7แห่งเพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายผลผลิตผ่านสนามบิน20จังหวัดโดยสนับสนุนโหลดกล่องผลไม้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อผู้โดยสาร1คนใต้ท้องเครื่องบินโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเริ่มตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ถึง31สิงหาคม2570พร้อมเปิดจุดรับซื้อมังคุดเกรดโรงงานหรือเบอร์ดำ8จุดในจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชและปัตตานีนราธิวาสทั้งยังจัดลานประมูล3จุดในจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราชเพื่อเพิ่มช่องทางและเร่งกระจายผลผลิตเกรดรองจากพื้นที่ทั้งนี้ยังได้ดำเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งยกระดับคุณภาพมังคุดตั้งแต่ต้นทางเพื่อเพิ่มโอกาสด้านราคาม
8: าเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจาก

0: 083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
4: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

มุนแคนแก่นคูนนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าหนีบ่มมแปลเป็นภาษาภาคกลางว่าหนีไม่พ้นนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเรื่องราวของชีวิตประจำวันแล้วก็เรื่องราวของความรักเนี่ยอะไรจะต้องเจอก็ต้องเจอเนื้อคู่กันเนี่ยหลายท่านบอกเป็นบุพเพสันนิวาสหรือเปล่าหลายท่านบอกว่าเป็นบุพเพอารวาสหรือเปล่าแต่ก็ต้องพบกันมอบให้ยะเพียงยะทุกท่านครับหนีบ่มมมุนแคนแก่นคูนครับสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนาตสลาชั่วโมงที่2นี้เป็นเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆแต่และเพลงนี้ยาวมากๆเลยนะครับยัดเพียงยาๆครับเป็นนั้นว่าเข้าใจตรงกันนะเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะบอกเก่าเล่าขานเรื่องราวของสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในฉบับย่อแล้วก็ไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นสูตรยอดสุนภัยบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์หรือวิชันหรือสูตร1บำรุงร่างกายหญิงชายเวททองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงินไม่เป็นประพรมวลเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลหญิงชายเวททองต้องทานเพื่อร่างกายที่แข็งแกร่งแข็งแรงเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดนะครับทำให้กระดูกแข็งแรงด้วยแล้วก็หลายท่านมีเบาหวานความดันไขมันทานควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันได้เลยนะครับทานเพียง2แคปซูลก่อนนอนนะครับย้ำเพียงยาครับอย่าลืมนะกลางคืนนี้อย่าลืมทานวิซอนและสูตร1สุภสิทธิ์และวิชันด้วยนะครับกระปุกละ350บาทนะยาวิซอนเนี่ยทานควบคู่กันได้เลยฮะดูแลดวงตานะแล้วก็กระปุกละ350บาททานเพียง2แคปซูลเท่านั้นเองกระปุกสีแดงนะครับส่วนสูตร2เอาไว้ทานพรุ่งนี้เช้าก่อนอาหารเช้าและก่อนอาหารเย็นนะครับมาเท่ากันปวดเมื่อยนะครับหลายท่านทานไปแล้วเนาะเมื่อช่วงเย็นเนี่ยสุด2เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนเป็นยายุพัฒนะนะครับและบรรเทาอาการปวดเมื่อยทั่วสารพางกายชาปลายมือปลายเท้านะครับปวดเมื่อยตามร่างกายปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่กินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระป๋อยผิวหนังซีดเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมื่อมันลำไส้หิวเซลินเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ทานสูตร2ลูกฝาโอสถทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะเดินตัวเบาเลยนะฮะข้อเข่าข้อกระดูกนะฮะก็ดีขึ้นไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ทุกทรมานนะฮะทาน2มื้อด้วยกันก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็น2แคปซูล3แคปซูลกระปุกละ350บาทกระปุกสีน้ำเงินสูตร2นี้บรรจุถึง60แคปซูลถูกแบบนี้นะโปรก็จะหมดรีบมาเป็นเจ้าของกันด่วนนะครับสูตร2รุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทถ้าเป็นหนักแล้วทาน2สูตรเริ่มกันหนักแล้วคืออะไรหลายท่านมาครบเครื่องนั่นคือหลายท่านมีโรคประจำตัวเนาะเบาหวานความดันไขมันหลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านติดเตียงหลายท่านสั่นไปทั้งตัวหลายท่านเป็นเกาต์รูมาตอยมันปวดลึกเจ็บลึกมือเท้าเกเลยนะฮะเป็นหนักนะสินะฮะมันปวดมันโปตามข้อตามกระดูกนะครับทานนะทั้งสองสูตรรวมกันแล้วจะดีขึ้นอย่างแน่นอนหลายท่านนอนเป็นผักไม่มีเรี่ยวมีแรงไม่มีกำลังชาลูกหลานบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ขยับขยื่นบ้างบอกว่าขยับไม่ได้มันปวดมันหายใจยังเจ็บเลยเนี่ยทานสองสูตรรวมกันแล้วจะดีขึ้นนะราคาเดียวกันครับกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,400 กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทนะครับส่วนวิซอนผิวพรรณเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาสุมินเนตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกบวมขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในเบนเดตต้องทานวิซอน7ตัวยา7พาราบาสจันสันนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสนาโนเทคโนโลยีระดับพรีเมียมมาตรฐาน GP มาตรฐานโลกและท่านแพงก็ทานมาแล้วถูกก็ทานมาแล้วพูดลองผิดลองถูกมากมายตาก็ไม่ดีขึ้นอยากให้มาแวะทานวิซอนสักกล่องนะกล่องเดียวฮะนะที่จริงมันออกได้ตั้งแต่เม็ดเดียวแล้วล่ะก่อนนอน
ื่นขึ้นมาเห็นผลชัดเจน3วัน5วันที่ปวดตาคืนตาน้ำตาไหลมองอะไรเป็นฟ้าแลบเหมือนใยแมงมุมบกคมดวงตามีม่านหมอกบกคมดวงตาเนี่ยก็หายไป7วัน15วันต้อลอกทำเป็นประจำตาสวยวาวเม็ดแบบประกายโรคซีเวตโคเตอร์วิชเซนซินโดมจากการใช้สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์นานๆแท็บเล็ตนานๆปวดตาถึงสมองเมื่อก่อนเด็กเล่นเนาะเราก็ว่าเด็กทำไมเล่นกันทั้งวีทั้งวันเลยมันติดนะสิดูหนังเนวตั้งเนี่ยดู YouTube Facebook Line เล่นสารพัดสารพันเดี๋ยวนี้เล่นเป็นละเพ่งมองก็บอกคนเราไม่ควรใช้สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนานๆเกินวันละ 4-5 ชั่วโมงแต่ว่าชีวิตจริงหลายคนเลยโดยสุภาษิตทำงานทำการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนะฮะสมาร์ทโฟนนี้ใช้ทุกอย่างเลยปวดตาถึงสมองทำให้นะทานต้องทานวิสันเป็นตัวช่วยมีอยู่ครั้งหนึ่งสุภาษิตลืมตาเข้ากว่าไม่ขึ้นนะเป็นอาทิตย์2อาทิตย์นะไปหาคุณหมอนะคุณหมอนัดทำ MRI คือการตรวจรักษารายละเอียดเลยนะเอกชนนะต้องใช้เงินประมาณเกือบ 20,000 ในการทำ MRI หลายท่านคงจะรู้จักกันดีนะระหว่างที่รอสุภาษิตก็ทานวิสันปรากฏว่าถึงวันในตาลืมขึ้นชัดเจนชัดแจ๋วไปหาคุณหมอคุณหมอไม่ต้องทาไม่ต้องไปทำแล้วประหยัดเงินไปเห็นเลย ลืมไปมันนะของดีอยู่ใกล้ตัวนะเขาเรียกว่ายาปากคอกนะฮะบางทีเนี่ยอู้ไปหาสารพัดสารพันหมดเลยทั้งที่ฟังสุภาษิตอยู่ทุกวันนี่แหละเอาไปทานเลยนะครับคุ้มค่าคุ้มเงินเชื่อสินะกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน4กล่อง 2,700 แพ็คเกจอย่างดีในกล่องในฟอยล์นะเป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาเป็นเม็ดตอกเลยท่านถามว่าเป็นแคปซูลหรือเปล่าไม่ใช่แคปซูลไม่ทันสมัยแล้วเป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาตัวแล้วล้วนๆเนี่ย800มิลลิกรัมเขาบอกว่าสามารถบดไปในบรรจุในแคปซูลได้ถึง4แคปซูลบอกว่าถึงยามากตาดีขึ้นอย่างรวดเร็วเลยทันสมัยมากนะเอาไปทานแล้วหลายท่านทานไปเป็นประจำแล้วจะรู้ว่าดีนะครับ1กล่อง900บาทเนาะทานได้1เดือนซื้อ3กล่องไปเลย3กล่องแถม1กล่อง4กล่อง 2,700 บาทไปแบ่งคนละกล่อง2กล่องหารกันสิประหยัดเงินตกคนละ600กว่าบาทเท่านั้นเองประหยัดเงินก็ไปเห็นหลายท่านสั่ง2กล่องแล้วก็ส่งกล่องเดียวแล้วก็ส่งนะครับเชื่อมั่นได้เลยฮะนะประสบการณ์10ปีเนี่ยยัดเพียงยัดยานับหมื่นนับแสนเอาไปทานแล้วปรากฏว่าตาดีขึ้นทุกท่านเลยนะฮะไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังแต่ประการใดนะครับแล้วก็กาแฟเทียนฉายกาแฟบอกกาแฟอะไรเนี่ยมันทำไมอร่อยแบบนี้และกินยั่วยวนใจและทานได้ร่างทองกลับมาดื่มได้ร่างทองกลับมาบอกว่ามันสะสมทุกวันเนี่ยสารสกัดดีมีประโยชน์ระดับโลกเลยพูดง่ายๆเนี่ยคือสารสกัดเนี่ยเขาคัดสรรมาเป็นอย่างดีคัดสรรเนี่ยลำดับ1ถึง24ทำวิจัยมาแล้วคนที่ทั่วโลกต้องการอะไรเราใส่อย่างครบถ้วนแล้วก็ปลอดภัยไม่กระทบต่อโรคเฮกเจ็บนะฮะเราใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลตริกลีเซอไรด์ใช้สารสเตียรอลแกลโคไซด์ให้กับน้ำตาลใช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลตริกลีเซอไรด์ตรงนี้ไม่กระทบต่อโรคเฮกเจ็บและท่านมีเบาหวานกำดันไขมันนะหลายๆโลกเลยบอกว่าจะดื่มกาแฟเนี่ยกาแฟทั่วไปที่มีน้ำมีไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลตริกลีเซอไรด์ใช้น้ำตาลเนี่ยอันตรายนะมาดื่มกาแฟทิ้งใช้กาแฟดีกว่านะครับแล้วก็ใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีเซลมอนคอเลสเตอรอลเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามเข่าตามกระดูกที่ดังก๊อบแก๊บปวดเมื่อและท่านเป็นมานานแล้วมันดังก๊อบแก๊บปวดตามข้อตามเข่าตามกระดูกเนี่ยหาวิธีรักษามาสารพัดสารพันยังไงก็ไม่ดีขึ้นมันดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บใครได้ยินแล้วบอกโอ้โหบ่งบอกถึงความอ่อนแอเลยล่ะเพราะดื่มไปเรื่อยๆหายโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเพราะเซลมอนคอเลสเตอรอลเปปไทด์จากประเทศฝรั่งเศสนี่แหละจากทะเลลึกส่วนมากเขาจะใช้เซลมอนจากญี่ปุ่นแต่สุภาษิตใช้นะเซลมอนจากฝรั่งเศสเลยแล้วก็มีใบเป็ดเวสสกัดส่งเสริมความจำบอกลาโรอัลไซเมอร์เลยท่านเริ่มหลงลืมแล้วบอกจะเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหยังดูแลได้ทันนะมาดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟซึ่งมีใบเป็ดเวสสกัดจากประเทศจีนมีตังถังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านเลย1ล้าน1แสนบาท1กล่องมีมูลค่าตังถังเช่าเนี่ย110บาทก็ไปแล้วนะครับ
และอย่างอื่นเนี่ยเห็นลิ้นจือสมริดเป็นยายุวัฒนะ1ปีมีสารสกัดเยอะมาก24ชนิดเราไม่ได้ใส่กันมั่วตัวนะเราทำวิจัยเราเอามาคัดสรรแล้วล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์ได้ร่างทองกลับมาดื่มทุกวันครับกล่องละ250บาทเป็นจุด12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง1,000บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรีครับบอกทำบุญได้ชาตินะทำหน้าได้ชาตินี้บอกทำหน้าไม่ไหวละมาเสริมสร้างร่างกายของเรานี่แหละสวยหล่อจากภายในสู่ภายนอกนะแล้วก็มีออร่าแล้วก็อร่อยด้วยดื่มทุกวันครับแข็งแกร่งแรงด้วยเมื่อดื่มกาแฟเทียนชัยคอฟฟี่5กล่อง1,000บาทต่อกล่องละ200บาททุกสิ่งทุกอย่างสามารถสอบถามและสั่งซื้อมีทะเบียนยามียอยมีคุณภาพสูงและปลอดภัยไม่มีสารปลอมปนไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตียรอยไม่มีสารเคมีไม่มีสารอันตรายนะครับไม่ทำร้ายตับไตและกระเพาะอาหารไม่แสดงอาหารการกินใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นจะทานอะไรก็ทานได้ยกเว้นของเน่าของเสียของบูดของมีพิษนะฮะบอกใครจะไปกินแล้วสุภาษิตบอกซะก่อนไง ก็เชื่อมันได้เลยครับมีทะเบียนยามีออยนะครับมีจำหน่ายตามร้านต่อไปนี้ครับไปซื้อได้เลยครับพรุ่งนี้ก็ไปซื้อได้เลยร้านเจ๊หมูป่ามกอ่างทองครับสั่งเพิ่มเติมกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟ1ลังวิซอนดูแลดวงตา1ลัง1ลังสูตร1สุภาษิตและวิชั่น1ลังสูตร2ลูกฟ้าโอสด1ลังบอกว่าญาติเพียงยะแถบพระนครศรีอยุธยาเนาะแล้วก็ป่าโมกอ่างทองไปซื้อกันครับคั่งมากเลยสุพรรณก็ยังมาซื้อเลยร้านเจ๊หมูป่าโมกเช่นเดียวกับร้านป้าเพลินหรือป้าร้านป้าองค์ไกรวัตันเอียงป้าประหารเนี่ยอยู่ใกล้วัดตันเอียงนี่ก็ไม่ใช่ย่อยฮะขายดีมากๆครับไปชมความงามป้าเพลินนะสิป้าเพลินนะคุยเก่งคุยสนุกฮะลูกค้านี่ไปเจอกันเลย 2-3 ท่านเนี่ยคุยกันจนตะวันตกดินเลย แล้วก็ถามว่าสุภาษิตมาบ้างหรือเปล่าเนี่ยนะบอกว่าเดี๋ยวว่างๆก็จะไปเยี่ยมไปเยียนนะครับก็จำหน่ายทุกอย่างนะครับร้านสุกิจเพศสัตว์พระรุตบาทครับร้านนพรัตน์สระแก้วลพบุรีครับร้านนพรัตน์นี่ขายทุกอย่างเช่นเดียวกันแล้วก็ตัดเครื่องแบบฐานตำรวจอพปรชุดรดทุกชนิดด้วยฝีมือสุดยอดมากนะครับแล้วก็สิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีหงอยู่อสนนะตลาดสุดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเพศสัตว์โคกสมรงร้านคังยาชุมชนโคกสมรงบอกว่าทำไมขายดีมากๆเลยทุกอย่างเนี่ยบอกว่าคนที่หนองม่วงก็มาซื้อสุภสิทธิ์บ้านมีก็ไปซื้อสาโบดก็ไปซื้อนะอยากไปคุยกับเพียบัวแล้วก็เจเนาะคุยสนุกแล้วก็เขตดีลังเนาะบอกดีลังที่ผ่านมาวิทยาลัยเทคนิคแห่งที่2นะครับก็ไปซื้อกันหมู่บ้านดีลังเลยหมู่บ้านใหญ่แสดงว่าเขาสะดวกไปทางนู้นนะสินะฮะเขตแถวเขาแหลมเขตชัยบดาลแล้วก็ยังไปซื้อนะเอาเป็นว่านะครับไปซื้อกันให้เยอะๆเลยนะครับแล้วก็บ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่เป็นหลักร้านจิ้งหัวจันทร์ช่องแคตาครีนนครสวรรค์มีวิสันดูแลดวงตาเป็นหลักใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วสั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์โทรมานะครับ0836931999พรุ่งนี้7-8โมงเช้าเป็นต้นไปโทรมาเลยนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์ขอประกาศชื่อย้ายเพียงจะอย่าบางส่วนมีทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่คุณพี่ละอภูสิทธิ์ดื่มกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่มาหลายร้อยกล่องแล้วเนาะตำบลแพรกศรีราชาสังกุริจังหวัดชินนะกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง100บาทบอกว่าดื่มก็ยิ่งสาวขึ้นยิ่งสวยขึ้นเนาะผิวพรรณดีขึ้นเวลาทำร้ายร่างกายไม่ได้เลยทำลายความงามไม่ได้เลย ดื่มดีดื่มต่อจนถึงอายุ120นะคุณป้าจินดากิจกสิกรตำบลบางงามศรีประจันสุพรรณบุรีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง100บาทลูกค้าเก่าจะประจำคุณลำพูสุทัศน์ตำบลราชสถิตชโยอ่างทองกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่พี่มะลินาคสุขครับตำบลบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองบอกขาดไม่ได้เลยกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่กาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง100บาทคุณพี่ดาวสวรรค์เฮนรี่ตำบลป่าตาลอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง100บาทคุณวารารัตน์สายพินตำบลโพเอ็นอำเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยาไม่ได้ขาดเลยกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง100บาทคุณป้าเล็กกมลวัฒน์ฐานวิสันไม่ได้ขาดเช่นเดียวกันตำบลตรีนรงค์ชโยอ่างทองนะครับสั่งวิสันไป1กล่อง900บาทหมดแล้วก็สั่งคุณสุรพันธ์รักษาเมืองตำบลพระพุทธบาทเพื่อพระพุทธบาทสระบุรีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง100บาทคุณทิติรัตน์ศรีคำน้อยธนากรตำบลโพสามเพื่อเมืองจังหวัดอ่างทองกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่
คุณสิริพรปากขจรตำบลลาดน้ำเค็มผักไห่พระนครศรีอยุธยากาแฟเทนชัยกาแฟ5กล่อง1บาทคุณพี่ทวีอินสุ่มตำบลวังหมันอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทบอกทานดีมากๆเลยทั้งสูตร1สุภาษิตและวิชั่นสูตร2ลูกฟ้าโอสถเนี่ยอย่างละ3กระปุกเลย 1,400 บาทบอกว่าทานดีเหมือนที่บอกว่าคุณตาปรุงคอสุวรรณเนี่ยทานแล้วปรากฏว่าดีมากไฟฟีขี้มะเร็งวันหายไปหมดแข็งแรงเดินสะดวกสบายนะเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดเนาะคุณประนอมหงทองตนโพมงพันสับโก้อ่างทองสูตร1 4กระปุกสูตร2 2กระปุก 1,400 บาทคุณพี่วงดีเพียรกล้าตวนคลองสแกนครหลวงพระนครศรีอยุธยากาแฟทินชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทพี่วันดีวิวันธมงคลเทศบาลตำบล2พี่น้องเพื่อ2พี่น้องส่วนบุรีนะครับวิสันสี่กล่อง 2,700 บาทพี่คุณสมนึกประดับลายบางเพลิงพระนครศรีอยุธยาทานตั้งแต่สมัยคุณแม่แล้วนะครับกาแฟ5กล่องวิสันกล่อง 1,900 บาทที่เหลือย่อยๆไปประกาศในวันพรุ่งนี้นะครับไปฟังเพลงกันต่อเลยครับไผ่พงศธรกับเพลงที่ชื่อว่าหอยหยาค่อยๆก้าวเดินเรื่องงานการงานและเรื่องราวของความรักจะได้มั่นคงอย่างแน่นอนนะครับให้กำลังใจแย่เพียงหยาทุกท่านนะครับ

0: าสำลิดจ้า
1: ปลาสำลิดสีสำลานนะครับ
0: จ้า
1: เมื่อก่อนตาเป็นอะไรมองไม่เห็นเลยเลยใช่ไหมครับ
0: ต้อเป็นต้อ
1: ต้อมองไม่เห็นเลยไปไหนคนต้องจูงไปห้องน้ำห้องท่าลูก
0: จูงจ้า
1: คือเดินไม่ได้มองไม่เห็นเลยนะ
0: เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ไปได้เอาไม้เคาะคอตรงทางไปเข้าห้องน้ำห้องซ่วมอ่ะสบายแล้วลูกไม่ต้องจูง
1: ตั้งแต่กินวิสซอนมาเนี่ยนะ
0: จ้าก
1: ินของสุประสิทธิ์มาตาดีขึ้น
0: ใช่ใช
1: ่เป็นต้ออะไร
0: แน่นอนถ้าไม่ดีจริงอ่ะป้าก็คงไม่สั่งหรอก
1: ตา
0: ผมไม่สั่ง
1: เนาะปรากฏว่าดีขึ้นนะแล้วมั่นใจในวิสอนนะมั่นใจในวิสอนเน
0: า
1: ะผมเดี๋ยวนี้มองดีขึ้นเรื่อยๆนะนะขอบคุณครับเดี๋ยวส่งให้นะคุณป้ามีที่อยู่
0: สวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับอยู่สุพรรณบุรีนะครับ
2: คุณภาพดีนะครับกาแฟชินชัยคอฟฟี่พี่ใบเกียรติที่ละลุงดียังไงบ้างครับพี่ครับนะ
3: ก็
2: อร่อย
3: แล้วก็กินคู่กับแผ่นนั่งพิมพ์ด้วยนะคะตอนนี้นะเอาที่เพิ่งหายเนี่ยนะยูล็อกเสียล็อกมาเป็นปีเลยนะยูล็อกกับมือชาเนี่ยนิ้วปลายนิ้วพี่อยากจะชาอยู่สองข้างนิ้วก้อยทั้งสองข้างแล้วก็รู้สึกว่าเวลานอนเนี่ยทับข้างนานๆอากาศเย็นเนี่ยพี่จะชาไปหมดเลยพี่ก็กินยาเยอะแยะแล้วนะแต่มันก็ไม่หายยาโดยตรงก็ไม่หายพอมันตอนเนี้ยพี่กินกาแฟแล้วก็กินคุณแผนนางพิมพ์ด้วยดีขึ้นมาเลยสองอย่างนี้ดีขึ้นมาเลย
2: โอ
3: ้
2: โห
3: เ
2: นาะมาเลยจัดนิ้วล็อกเนี่ยมันรักษากันแย่เลยเนาะ
3: ค่ะนิ้วล็อกโอ้โหขนาดกินยาแพงๆนะกินมานานเป็นหลายปีแล้วล่ะก็ไม่เห็นหายสักทียาโรงพยาบาลก็กินก็ไม่เห็นหายก็ล็อกอยู่นั่นแหละ
2: อาหารด้วยคุณแผนนางพิมพ์เนาะที่ทานทั้งสองสูตรเลยใช่ไหมครับสูตรหนึ่งสูตรสอง
3: ค่ะทานสองสูตรค่ะ
2: แล้วกาแฟด้วยกาแฟนี
3: ่เ
2: นาะกาแฟนี่ส่งเสริมหลายอย่างเลยปวดตามข้อตามเข่า
3: ค่ะค่ะ
2: แล้วพี่มีประวัติความดันนะ
3: ปวดเข่าก็มีความดันเบาหวานไม่มีค่ะ
2: ครับ
3: เดี๋ยวนี้พี่ก็ไม่ได้กินยาของโรงพยาบาลแล้วนะ
2: โอ้
3: ไม่ได้กินยาความดันนี่ไม่ได้กินของโรงพยาบาลเกาก็ไม่ได้กิน
2: โอ้เกาก็ไม่ได้กินเลย
3: ดีขึ้นมาหลายอย่างแล้วล่ะ
2: เกาสงบเลยแหละครับพี
3: ่ฮะก็ไม่เห็นปวดนะแต่ว่าข้อเข่าของพี่อ่ะเดินแล้วมันจะเจ็บนะเพราะว่าเข่าพี่เสื่อมไง
2: ครับ
3: อันนี้ไม่ว่าหรอกช่างมันเถอะเพราะว่ามันเป็นของโรคคนแก่เนาะไม่เป็นไรดีหลายอย่างแล้วล่ะคุณภาพดีมาก
2: เดี๋ยวต่อไปก็ดีขึ้นนะพี่เนาะพี่อยากให้คนกินกาแฟกันเยอะๆไหมกาแฟคุณแผนนั่งพิมพ์กันเยอะๆไหม
3: เดี๋ยวน้องชายเขามาปีใหม่เนี่ยจะให้เขาไปกินสักสองกล่องแล้วจะให้จะบอกเขาว่าถ้าถูกใจดียังไงก็เดี๋ยวจะสั่งให้หรือจะไปสั่งเองก็ตามใจน้องชายเขาอยู่โคราชเนาะนะ
2: โอ้ครับผม
3: พี่พยายามให้ดีได้ผลเยอะๆกว่านี้แล้วเดี๋ยวก็จะบอกต่อคนอื่นเน
2: า
3: ะ
2: ครับผมครับผม
3: ครับ
2: ขอบพระคุณครับที่ละเอียดเชียรันลุ่งนะครับที่
3: อำเภออุทัยค่ะ
2: อำเภออุทัยอำเภออุทัย
3: จังหวัด9/1หมู่5ซอยอนามัยตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยอยุธยาค่ะ
2: ครับผมขอบพระคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวส่งให้นะครับ
4: ที่พี่ละเอียดเชียรันลุ่งเขาบอกว่าคุณแผนนางพิมพ์สูตร1สูตร2ก็คือสูตร1สุประสิทธิ์และวิชั่นแล้วก็สูตร2ลูกฟ้าโอสถนั่นเองแล้วก็ดื่มกาแฟเทนชัยกาแฟไม่ได้ขาดนะครับสนใจสอบถามและสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์โทรมานะครับ0836931999ครับฟังต่อกันเลยจังหวะโจ๊ะๆมันๆครับหมอลำออนไลน์จินตราภูลาภครับ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

มันแปลว่าหักเสียงร้องของตรีชนรงค์ครับเพลาะเพราะพริ้งมากๆส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านนะครับอยากฟังเพลงเยอะๆจะได้มีความสุขมากๆมีความสุขเยอะๆและฝากไปด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพด้วยนะครับสูตร1สูตร2กาแฟเทียนฉ่ายกาแฟและก็วิซอนดูแลดวงตานะครับเดี๋ยวปิดเบรกในชั่วโมงที่2กับไหมไทยเจตวันน้องมากับคำว่าใช่และไปพักสักครู่และเจอกับสุภสิทธิ์ในชั่วโมงที่3อีก1ชั่วโมงจะหมุนคลื่นหนีไปไหนนะครับอีกสักครู่เจอกันครับ

0: พลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
10: ้ซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081780557-5ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูข่าวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่จะเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกัน
7: เสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
11: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
12: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้ว
13: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
12: โมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนาน
13: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
12: เรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
13: โปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย
11: 0983299909
14: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
15: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
16: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7 เนื้อหากุขึ้นมาม
17: าเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083 693 199

0: ัญไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
1: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
2: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
3: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

จักรธนพลกับเพลงที่ชื่อว่าคนแบกรักนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมนะอยู่รับใช้ญาติเพลงญาติยาในค่ำคืนนี้เข้าสู่ชั่วโมงที่3แล้วนะครับก็ขอบพระคุณนะสำหรับการให้กำลังแรงใจเนาะเขาบอกว่ากำลังแรงใจนี่ให้กันและกันเนี่ยไม่มีสูญเปล่าไม่มีสูญหายนะครับสุภสิทธิ์ส่งมอบญาติเพลงญาติยานะให้กำลังแรงใจแบบเต็มที่เลยล่ะญาติเพียงญาติยาก็ให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ได้อย่างไรบ้างครับคือฟังรายการนี่แหละแล้วก็จดหมายเลขโทรศัพท์ของสุภสิทธิ์แล้วก็ไปทานหยุกธัญญาทานผิดพันเสริมอาหารและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่สุภสิทธิ์จะได้กำลังแรงใจมากๆเลยฮะ และทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของดีราคาไม่แพงด้วยนะทานดีแล้วบอกต่อนะครับซึ่งขณะนี้มีผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีทั้งหมด4อย่างนั่นคือยาบำรุงร่างกายตาสุภสิทธิ์และวิชันเนี่ยทานได้ทุกคนเลยนะครับแล้วก็ยาแก้กระสายตราลุ่งฟ้าโอสถเนี่ยทานได้ทุกคนแล้วก็กาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ทานได้ทุกท่านทุกคนเลยแล้วก็วิซอนเนี่ยมีปัญหาเรื่องราวของดวงตาเนี่ยทานวิซอนและตาดีขึ้นทุกท่านเลยฮะสรรพคุณสุภสิทธิ์คงจะไม่พูดอะไรมากมายแล้วเพราะว่าโฆษณามาแล้วตั้ง2ชั่วโมงเต็มๆแล้วก็ฟังกันทุกวันแล้วก็ยังเปิดโอกาสให้ญาติเพียงญาติยาโทรศัพท์เข้ามาสอบถามสุภสิทธิ์ด้วยสรรพคุณด้วยแนะนำอย่างไรจะซื้อได้ถูกจะได้โปรโมชั่นนะครับซึ่งกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ซื้อไป5กล่องเลย 1,000 บาทเลยท่านบอกเงินไม่พอสุภสิทธิ์2กล่อง500บาทส่งให้ฟรีบางครั้งสั่งอย่างอื่นเนี่ยสั่งกล่องเดียวไปก็ได้นะฮะถ้าสั่งวิซอนดูแลดวงตา1กล่องก็900เนี่ยก็ซื้อกาแฟไปสักกล่องก็ได้ไม่เสียค่าจัดส่งนะครับถ้าแบบชนิดไม่เสียค่าจัดส่งเนี่ยคือซื้อกาแฟอย่างเดียวก็2กล่องเพราะค่าจัดส่งก็เป็นร้อยไปแล้วญาติเพียงญาติยานะครับสุภสิทธิ์พยายามจะช่วยเหลือตรงนี้คือไม่ค่อยคิดหรอกให้ญาติเพียงญาติยาได้สะดวกสบายใจคือสั่งซื้อของมาจะถูกจะแพงก็เต็มใจส่งญาติเพียงญาติยาก็ไปทานแล้วก็ดีฮะอย่าเก็บไว้นะฮะแล้วท่านซื้อวิซอนไปก็ตั้งโชว์อยู่นั่นแหละไม่ได้ทานแล้วบ่นว่าตาไม่ดีสักทีเหมือนกาแฟเทียนฉายกาแฟต้องไปดื่มฮะบอกดื่มน้อยดื่มมากคือดื่มยิ่งดื่มยิ่งดีมันก็จะส่งผลสารสกัดก็จะส่งผลส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแกร่งแข็งแรงแล้วผิวพรรณดีได้สารสกัดทั้งปวง24ชนิดถือว่าระดับพรีเมียมแล้วล่ะกาแฟนี่นะฮะบอกไปแล้วเนาะซื้อ2กล่องเราก็ส่งให้ฟรีซื้อ4แถม1 5กล่อง 1,000 บาทนะครับแล้วท่านสั่งเป็น10 20กล่อง20กล่องนี้มีส่วนลดนะ20กล่องนะครับ20กล่องขึ้นไปนะฮะ10กล่องก็ยังเหมือนเดิมฮะ20กล่องขึ้นไปมีส่วนลดแล้วก็วิซอนกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันตกกล่องละ600กว่าบาทไม่ต้องทานเยอะฮะทานเม็ดเดียวตาดีขึ้นเลยทานทุกวันดีทุกวันกล่องละ900บาทนะครับเขาบอกว่าเรื่องราวของดวงตาเนี่ยบอกว่าอายุอนามมากขึ้นก็มีผลโรคภัยไข้เจ็บก็มีผลแล้วก็เส้นเลือดในดวงตาสกปรกก็มีผลหลายสิ่งหลายอย่างมีกระทบมากมายดวงตาใช้มากๆเช่นนานๆก็มีผลนะครับไปตอบโจทย์เรื่องราวด้วยเม็ดเดียวนี่แหละเป็นแท็บเล็ตเป็นยาด้วยวิซอนดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับและอย่าลืมนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างมีโปรโมชั่นนะแบบรุ่งฟ้าโอสถแล้วก็สุนทรภัยสุภสิทธิ์เนี่ยสุภสิทธิ์สุด1กระปุกสีแดงสุด2รุ่งฟ้าโอสถกระปุกสีน้ำเงินเนี่ยถ้ารวมกันมาให้ได้4กระปุกแล้วแถมให้2กระปุกเลยฮะซื้อ2กระปุกนะก็700บาท3กระปุก 1,000 บาทลดให้แล้วส่งให้ฟรีด้วยนะ2กระปุกเราก็ส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีหลายท่านแยกกันมาเนาะซื้อรวมกันเนี่ยกว่าคนละ700บาทแล้วก็แบ่งคนละ3กระปุกดีไหมประหยัดเงินดีมากเลยรวมกับญาติสนิทมิตรสหายนะครับโปรแรงนี่ต้องจัดให้อยู่นะบอกกำไรจะมีหรือไม่มีไม่ต้องพูดถึงให้ขายดีกันไปก่อนเถอะ
นี่คือสินค้าที่ขายดิบขายดีในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเดี๋ยวจะขอบพระคุณยัดเพียงยายาส่วนหนึ่งที่อยู่ในค่ำคืนนี้ด้วยกันยัดเพียงยายาหลายท่านเลยที่กำลังนอนกำลังนั่งเดินทางอยู่เนี่ยกำลังนอนกำลังนั่งเนี่ยดีเจขอบพระคุณทุกท่านเลยดีเจสุวสิทธิ์เนี่ยขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็พี่วันดีสิริประภัยหันตราพระนครศรียาป้าเพลินป้าองค์ไกวัตันอินบาปะหันป้าจุกบ้านข้อเนี่ยฟังเป็นประจำป้าสมบงช่างทองด้วยนะครับตลอดจนถึงป้าเล็กบางขันหมากป้าทิมใจเป็นยาหลักเนาะพี่เสน่ห์แตงอ่อนงามตัวป่าตาลเพิ่มมรุบุรีตลอดจนถึงคุณลุงพันมาธารลักษ์ตกเป็นบัณฑิตอำเภอเมืองทองพี่ละเอียดธีรันรุ่งตะวันเข้าเม้าอำเภออุทัยพระนครศรีอยุธยาป้าถนุมป้าทวินนุ่มมณีหมู่บ้านวราดาสองนิคมซาตัวเองมรุบุรีและญาติเพียงญาติทุกท่านเลยแม้กระทั่งร้านเจ๊หมูป่าโมกก็ฟังเนาะน่ารักมากๆนะครับและร้านตัวที่เป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับและญาติเพียงญาติทุกท่านเลยนะที่ฝั่งสุภสิทธิ์หลายท่านหลับบ้างตื่นบ้างแต่ก็ฟังหลายท่านตั้งอกตั้งใจฟังบอกว่าสุภสิทธิ์ตอนกลางวันก็มีให้ฟังด้วยนะบ่ายโมงถึงบ่ายสองบ่ายโมงถึงบ่ายสามเนี่ยที่มทบ13ลพบุรีคลื่นนี้นะครับและเสาร์อาทิตย์นี่3ชั่วโมงนะวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยชั่วโมงเดียวในภาคกลางวันที่มทบ13แห่งนี้คลื่นแห่งนี้และก็สามารถไปตามสุภสิทธิ์ได้ที่วสป711กิโลเฮิรตซ์ด้วยนะครับเป็นว่าฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์จะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับนะก็ใช้ดีแล้วบอกต่อทานดีแล้วบอกต่อนะช่วยกันกินช่วยกันใช้รายการของเราจะอยู่กันนานแสนนานนะครับมาถึงพระจันทร์ไม่เต็มดวงนันอนันต์ครับ

0: อ๋อพี่พยุงสวัสดิ์ประทีปเดิมพี่ตาเป็นอะไรครับพี
1: ่ตามันเขาบอกว่าไปห้าหม้อเขาบอกคุณในลูกตามันติมันเสื่อม
0: มันตาเสื่อม
1: แล้วก็มันใหญ่แล้วก็มันจะเป็นเนื้องอกปูดกงหัวตาเหมือนแบบมันเป็นแบบเนื้องอกอ่ะ
0: ครับ
1: เป็นมันเดือยไก่อ่ะ
0: มันเดือยไก
1: ่มันรุ่งดินจ้ะมันแดงแล้วมันจะหมอกพอเย็นบ่ายหน่อยน่ะมันจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นถ้าอากาศคึ้มๆแล้วไม่ต้องคุยกันเลยชนไปเลย
0: เดินชนเลยครับ
1: ใช่แ
0: บบพอคิดวิสอน
1: แล้วไล่บริษัทเลยกินมานานนี่ก็เลยกุ๊บ
0: นะครับ
1: ก็บอกเลย
0: อ๋อแล้วก็ไม่ถูกกินแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: ก็มันจะดีมันก็กินดีแต่อีเนื้องอกเนื้อปูดเนี่ยมันไม่ยอมหาย
0: ไม่ยอมหาย
1: มันจะเป็นเนื้อแดงจับเขา
0: แล้วพอกินวิสซอนเข้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่
1: ก็นะจากพี่แบบตาทั้งคืนนะดูโทรทัศน์นะก็ต้องใส่แว่นไม่งั้นปากนะเมื่อมันวาดไอ้ที่เขาทารุดจะพูดกันฉับภาษาชาวบ้านนะ
0: ครับลิปติก
1: ทารุดเนี่ยเมื่อมันติดกระมูกเลยมองดูอะแล้วก็ภาพมันจะเป็นภาพซ้อนไปซ้อนมาแล้วก็มันจะเห็นเป็นแจ้งลงเป็นแจ้งเขี้ยวอะแต่ดูเที่ยวนะแล้วจะมองแบบเดี๋ยวนี้ดูโทรทัศน์ไม่ต้องใส่แว่นนะจ๊ะดูนะแต่มันไม่รู้เรื่องหรอกก็เอาแว่นใส่ตามาใส่ก็จะขึ้นจะเห็น
0: เนาะ
1: แบบมันก็น้ำคานอ่ะใส่แว่นใส่ตาบางทีมันก็ปวดเบ้าตาแบบ
0: เนาะ
1: ทีนี้ก็แบบก็กินเงี้ยหมดไปต้องหมดไปตั้งนานแล้วนะ
0: พอกินไปแล้วดีไหมครับพี่และไอ้ที่มันเป็นอะไรนะเป็นงอนหรือเป็นเนื้องอก
1: มันงอนเป็นงอนมันเดือยไก่มันแลบเหมือนเนื้องอกอ่ะ
0: ที่
1: มันเหี่ยวลงไป
0: มันเหี่ยวลงไป
1: แล้วเหี่ยวมันหดเข้าไปข้างในเราไม่รู้มันหดหรือมันจะเหี่ยวนะ
0: หายไปว่า
1: แค่แดงมันไม่แดง
0: เหมือนหายไปเลย
1: มันหดตัวมั้ย
0: ครับ
1: ทีนี้มันไม่แดงอ่ะ
0: ทานมาหลายอย่างแล้ว
1: แทนตอนนี้ก็เคยกิน
0: แล้วพอทายของเราที่พี่มั่นใจไหมครับคุณพี่พยุงนะ
1: มั่นใจสิถึงได้ฟัง
0: คิดว่าดีไหมคิดว่าดีไหม
1: ด
0: ีเนาะไม่แพงนะพี่เนาะพอแล้วครับพอมาพอไป
1: ไม่แพงเราเคยซื้อแพงกันนี
0: ้โอ้โหครับพี่เนาะขอบพระคุณอย่างสูงเลยเนาะสั่งมา4กล่องนะครับ
1: จ
0: ้
1: า
0: สามกล่องแถมด้วยกล่อง 2,700 บาท
1: เราไปไม่ได้มันลำบากลูกบ้าน
0: โหสุดยอดมากความคิดนี้ดีมากเลยครับพี่
1: ก็กูยังไงให้กูแก้กูไปด้วยให้ตากูดียังไงกูไปได้อยู่แล้วกูเดินไม่ได้กูจะพักไปก็เลยพูดกับมันอย่างนี
0: ้โอ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยครับคุณพี่เนาะเมื่อก่อนไปรักษาหมอที่โรงพยาบาลบ้างหรือเปล่าครับพี
1: ่ไปผู้คอจมูกก็ไป
0: ครับ
1: เขาก็บอกทำอะไรไม่ได้บูในลูกตามันบูในลูกตามันเสื่อมบอกตาไม่ได้พักผ่อนเมื่อนวันเราไม่ค่อยได้หลับได้นอนบอกจริงท่านงมแห้วตั้งกระซ่องทุ่มกลางวันท่านก็มาทำงานอย่างอื่นแบบสร้างแบบบริบทไม่ดีกินทีนี้ไม่ดีกินไม่ใช่กินพ่นกับพ่นนะท่านจะกินเยอะๆแล้วให้มันรู้ไปเลยไอ้พ่นกล้องพ่นกล้องมันจะไม่ได้พ่น
0: ใช่
1: ท่านคิดอย่างนี
0: ้ครับ
1: แต่เนี้ยกล้องไม่พ่นนะไม่ใช่ชมนะ
0: พี่อยู่ที่ตำบลปลายน้ำคือศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี
1: ่
0: ขอบพระคุณอย่างสูงเลย
2: ที่
0: พี่เอาเทียนฉายกาแฟเอาไปดื่มแล้วนะครับ
2: ค่ะ
0: ดื่มมากี่วันแล้วนะครับประมาณกี่วันแล้ว
2: ตั้งแต่วันที่21นะลูก
0: ก็ประมาณ7วันนะครับพี่นะดื่มวันละกี่ซองเอ่ย
2: บางวันก็ถ้าอยากก็2ซองถ้าหากว่าตอนบ่ายพี่ไม่อยากพี่ก็ไม่ทานพี่แค่ทานเช้าอย่างเดียว
0: แล้วก็รู้สึกว่าทานแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับพี
2: ่ดีมากเลยค่ะเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วก็ตาเคยเป็นเส้นได้เหมือนการ์ตูนดิ้นไปดิ้นมาก็หายนะพี่สังเกตดูตัวเองนะอันนี้หายจริงๆหายแล้วเข่าพี่อ่ะตอนก่อนที่พี่ยังไม่ได้ทานกาแฟน่ะพี่ไปซื้อยาปวดละ170มาทานเพราะกลางคืนพี่นอนไม่ได้เลยปวดหัวเข่ามากแล้วพี่ก็ลุกมาทานแล้วพอพี่ทานกาแฟเข้าไปพี่เลิกตัวนั้นเลยยาอันนั้นน่ะพี่ก็เลยพอได้ทานกาแฟของน้องไปดูเหมือนสัก 2-3 วันพี่รู้สึกดีขึ้นนอนหลับสบายกลางคืนไม่ปวดพี่ก็เลยหยุดทานยาตัวนั้นและพี่ก็หายปวดหัวเข่าก็แก๊บก็ไม่เป็น นอนหลับสบายแล้วก็ทานข้าวเป็นเวลาแต่ก่อนเนี่ยพอพี่ทานข้าวเสร็จโอ้พี่ทานนู่นทานนี่จุกจิกมากเห็นอะไรไม่ได้เห็นอะไรก็ใส่ปากน้ำหนักพี่ต้อง65พอมาทานกาแฟของน้อง
0: ครับ
2: กินข้าวแล้วไม่ค่อยอยากอะไรเลย
0: ไม่หิวบ่อยว่างั้นเถอะนะครับไม่กินจุกจิก
2: ไม่หิวจะไม่จุกพี่ใจสั่งแล้วสั่งเผื่อหนูด้วยนะนี่สั่งมาแล้วซื้อที่พี่ได้เลย
0: พี่คิดว่าแพงไหมครับ250บาทนะครับพี
2: ่ไม่แพงหรอกน้องถ้าหากว่ามันกินแล้วมันสุขภาพเราดีเนี่ยมันก็ไม่แพงพี่ก็บอกเขาว่าเนี่ยมันมีตัวยา24ตัวยานะกินเหอะมันดีก็ถ้าหากว่าดีเราก็กินต่อพี่ก็บอกเขาอย่างนี้แต่ว่าสำหรับตัวพี่เนี่ยดีสำหรับตัวพี่เนี่ยนะดีและพี่ผู้ชายเขาก็บอกว่าดีเนี่ยมันดีแล้วก็นอนหลับลึกดีพี่ก็บอกเขาอย่างเงี้ยเมื่อเช้านะแล้วหัวเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วนอนหลับสบาย
0: ตลาดบางลี่เนี่ยแถบบางลี่สองพี่น้องจะมาขอแบ่งปันซื้อจากพี่ได้ไหมครับพี
2: ่ได้ได้ค่ะ
0: น้อง
2: ได้เลย
0: พี่สนใจบอกหน่อยได้พี่สนใจนามสกุลอะไรนะครับ
2: เล้าสมศรีค่ะ
0: พี่สนใจเล้าสมศรีอยู่ตรงนี้ครับ
2: อยู่ชายคลองเลยเขาจะรู้จักแบบเคยขายอาหารตามสั่งอ่ะ
0: ครับ
2: เพราะพี่เนี่ยเป็นคนที่เชื่ออะไรไม่ง่ายนะพี่ฟังมาทุกสิ่งทุกอย่างดูทีวีดูพี่ไม่เคยซื้อของใครทานแต่สำหรับตัวพี่มันดีมากจริง
0: ๆ
2: นะพี่ไม่ได้เนี่ยค่ะพี่ไม่ได้โกหกและไม่ได้มาแกล้งพูดว่าแกล้งชมไม่ดีแล้วจะไปชมว่าดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมน้อง
0: ครับผมพี่ครับอยากให้คนฟังทานเหมือนพี่ไหมครับพี่
2: อยากให้ทั่วประเทศเลยอยากให้ทานเหมือนพี่สุขภาพจะได้ดีเหมือนพี่ร่างกายแข็งแรงเหมือนพี่ตอนเนี้ยพี่สบายมากนอนหลับทานก็เป็นเวลาแล้วก็ไม่ค่อยอยากทานจุกจิกแล้วเนี่ยต้องมาทานกาแฟน้องไปเนี่ยเพราะว่าพี่ต้องทานทุกวันพี่บอกเลยว่าพี่ติดมากเลยอ่ะติดกาแฟมากนะวันไหนพี่ไม่ได้กินนะโหหงุดหงิดมากแล้วกินทานของน้องไปนะใจไม่สั่นไม่เป็นอะไรไม่เวียนหัวไม่ปวดหัวไม่งงไม่มึนกินทานสบายมากสองคนเนี่ยทานทุกวัน
0: ครับก็ทานนี้ก็ทานต่อไปเรื่อยๆนะครับคุณพี่นะ
2: ค่ะจ้า
0: สวัสดีแล้วก็อย่างอื่นก็จะดีๆตามมาหมดครับผม
2: จ้าสัมพันธ์ปากนะน้องนะ
0: ขอบพระคุณนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับญาติเพื่อนญาติญาติได้รับทราบกันนะครับ
2: ค่ะค่ะ
0: ขอบพระคุณมากครับพี่สมใจครับ
2: ค่ะค่ะขอบคุณ

0: เอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์ตากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

0: ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ93ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถ
1: มท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับและแล้วเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้แล้วขอบพระคุณญาติเพียงญาติทุกท่านที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ตลอดทั้ง3ชั่วโมงนะครับบทเพลงก่อนหน้านี้สาวเมืองสิงห์ชายเมืองสิงห์และก็เดือนมืดทศพลหิมพานต์ณพวงณนงนะครับหวังว่าจะมีความสุขไม่มากก็น้อยนะครับบอกว่าถ้า3ชั่วโมงนี้เต็มอิ่มเลยอิ่มเอมใจแล้วก็สามารถจะติดตามรับฟังสุภสิทธิ์ในค่ำคืนต่อไปได้เหมือนเดิม3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท้ายด้วยฐานเกณฑ์คนจนสันติดวงสว่างขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีครับสุภสิทธิ์ไปก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ3
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงกำลังได้
10: ผมร
9: ู
10: ้สึกว่าตัวคนแก
11: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
12: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081780555 575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
8: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805577
6: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909
9: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมโดยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายแอสเซอเรียหัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพลาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเลียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกและเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google News จะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Searchโดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัพโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไปเสิร์ชใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่6แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมส ามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูลเพียงเท่านี้คุณก็จะมีตัวช่วยในการตรวจสอบข่าวปลอมให้คุณได้เลยจากข้อมูลข้างต้นเป็นวิธีการที่ทำให้เราตรวจสอบข่าวปลอมได้ด้วยตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญคือเราจะต้องเปลี่ยนเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆและสิ่งที่สำคัญที่สุด
13: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดกดีมีน้ำหนัก
14: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงเนสคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
15: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าวข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
16: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
17: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
13: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691รสอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตร

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศ
0: สวัสดีทุกท่านทุกสถานีเลยนะ
1: จะเข้ารายการจะเข้ารายการคุณผู้ฟังก็โทรมาเออนะโทรมาก็รีบรับเลยจบเพลงก็จะจบอ่ะเนาะ
0: สั่งซื้อสินค้า1คาราเบลเลย
1: 1คาราเบลดีแค่นะ
0: คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ย
1: ครับผม
0: 2กระปุกก็650บาท
1: ก็สั่ง1คาราเบล5กระปุก4แถม1เลยอ่ะ
0: 3 1,300 บาทนะก็ให้แถมให้1กระปุกกันนะสำหรับทางด้านของดีแค่
1: จากบางพลีนะฮะ
0: สมุทรปราการเนี่ยนะ
1: ขอบพระคุณมากครับ
0: เดี๋ยวส่งไปให้
1: น่ารักที่สุด
0: วันนี้ส่งแล้วนะ
1: ทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังรายการลุงช้างกันอยู่ที่วสป.711ค่ายภูมิพลจังหวัดลพบุรีครับ
0: สวัสดีชาววสป.ทุกท่านทุกคนเลย
1: ถึงสถานีวิทยุของศูนย์การทหารปืนใหญ
0: ่นี่แหละ
1: นะครับแล้วก็ฝากบอกเพื่อนพ้องน้องพี่นะวันที่วันที่7พฤศจิกายนที่จังหวัดกาญจนบุรีครับนักเรียนใน10เหล่าทหารปืนใหญ่รุ่น 4/23 ต้องเรียกว่ารุ่นเร่งรัดนะเราไม่ได้เรียนทบไม่ได้ไปเรียนในที่ปราณบุรีมาเรียนปีเดียวเอาพลทหารเก่าๆมาเรียนกันพลทหารเก่าๆเป็นทหารคนละปีคนละปี5เดือน6เดือนก็มาเรียนกันหลักสูตรเร่งรัดนะ
0: ครับ
1: หลักสูตรเนี้ยเอามาฝึกเพื่อที่จะเป็นครูทหารใหม
0: ่
1: แต่เพราะว่ารุ่น1รุ่น2นี่รับจากพลเรือนด้วยพอรุ่น3รุ่น4เป็นต้นไปนี่เอาจากครูทหารเอามาบรรจุเป็นนักเรียนใน10หลักสูตร1ปีครับ
0: ปีหนึ่งอ่ะ
1: ครับจบมาขั้น4 1,570 บาทเงินเดือน
0: ว่ากันไปนะหลักเกณฑ์ของเขา
1: เขาจะจัดงานเลี้ยงที่กาญจนบุรีนะ
0: ไปจัดกันที่เมืองกาญนะ
1: แล้วผมก็จะไปจัดรายการที่สถานีนั่นแหละที่ตชด.นั่นแหละ
0: บอกเขาด้วยบอกโชเล่คิดถึงคนเมืองกาญนะ
1: ผมจะมารับคุณไปด้วยไงจับเสร็จโยนไปในนู่นเลยนะ
0: ไอ้จระเข้วิบัติเหมือนกันเนี่ย
1: ไม่เขินศรีนครินทร์นะดิอาทักทายคุณผู้ฟังที่กาญจนบุรีด้วยนะครับ
0: สวัสดีชาวจังหวัดกาญจนบุรีทุกคนเลย
1: FM เท่าไหร่นะ
0: 97.75 นี
1: ่แล้วก็ที่ตชด.ทุ่งสงด้วยนะ
0: รับฟังกันนะทุ่งสงนครศรีธรรมราช
1: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
0: สวัสดีชาวจังหวัดสตูลด้วยนะ
1: แล้วก็จส.1กรุงเทพครับ
0: ชาวกทมและปริมณฑลก็สวัสดีกัน
1: ถึงเวลาเรามาแล้วแม่มาคืนนี้ลพบุรีกลัวจะน้อยหน้าเขามั้ง
0: เป็นยังไงล่ะลพบุรี
1: ตลาดโต้รุ่งวงเวียนสระแก้วลพบุรี
0: ลิงอารวาสไง
1: ไม่ได้อารวาสดิคนเล่นนัดกินเป็นลูกกี่นัดอ่ะไปทั้งสองศพนะ
0: อายลิงไม่แล้วนะ
1: อายลิงสิ
0: โอ้
1: กลัวจะน้อยหน้ากำแพงเพชร
0: เป็นไง
1: เอากำแพงเพชรเขาก็นักเรียนบุกเข้าไปในโรงเรียนไปยิงกันนะน่ะ
0: เอาอีกแล้ว
1: เออลพบุรีก็กลัวจะน้อยหน้า
0: ก็น้อยหน้าเมืองนนท์ไง
1: ครับน้อยหน้ากำแพงเพชร
0: มีเล่นปืนกันเนี่ย
1: โอ้โหนะ
0: ปืนนี่ยังเก็บไปหมดไง
1: ครับ
0: เ
1: ก็บไม่หมดหรอกเพราะว่ามันก็มีไว้คนร้ายพกมันมีคนดีพกใช่ไหม
0: ก็เป็นเรื่องของปืนเนี่ย
1: ครับ
0: เยอะแยะไปหมด
1: เดี๋ยวรายละเอียดเราจะมาเล่าให้ฟังเนาะก่อนจะไปเข้ารายการข่าวก็วันนี้ฝากบอกพี่น้องที่อยู่ทางอำเภอพัฒนานิคมนะครับ
0: ทำไมล่ะพัฒนานิคม
1: คมลพบุรีวันนี
0: ้
1: นะนอกจากจะมีร้านคุณจ๋าเภสัชพัฒนานิคม
0: แถวนั้นนะ
1: ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเราแล้วนะครับวันนี้หน้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครับ
0: ตำบลหนองบัวนะ
1: ครับ
0: อำเภอพัฒนานิคมเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ไปซื้อสินค้าของเรากันได
1: ้ลพบุรีนะไม่ใช่พัฒนานิคมนะ
0: น
1: ั้นนิคมนั้นชลบุรี
0: ของเราอำเภอพัฒนานิคม
1: ครับ
0: อ
1: ขอบคุณคุณพี่จากวังเพลิงด้วยสั่งปุ๋ยมาครับ
0: สั่งมาแล้วไง
1: สั่งแล้วแต่มันน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะ
0: อย่าไปส่งง่าย
1: เสาร์อาทิตย์เนี่ยแม่มันจะเจอลุงช้างหน่อยวันอย่างเงี้ยธรรมดาลูกก็ไปอ่ะสิเราไปเล่นเสาร์อาทิตย์จะได้ไปเอง
0: อ๋อได้บ้างอ่ะนะ
1: ครับ
0: อ้าวสั่งมาเดี๋ยวไปส่งให้
1: ครับปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างถุงสีเขียว
0: ตาพญาเสือนะ
1: ครับรวมไปถึงดึงร่วง
0: ดึงเร็วแล้วเดี๋ยวจะได้ร่ำรวยกัน
1: แล้วก็ยังมีเรื่องของเม็ดฟู
0: เม็ดฟูกรดอะมิโนนะ
1: ครับผม
0: ขายเป็นกล่องนะ
1: ขายเป็นกล่องนะ
0: กล่องหนึ่งก็ 1,000 บาทเด็ด
1: ครับราคาเดียวกันกับดึงรวง
0: เหมือนกันใช่ไหม
1: เหมือนกันนะแต่ผสมกันไม่ได้นะซื้อดึงรวง1กระปุก1ลิตรเนี่ย 1,000 2ขวด 1,500 3ขวด
0: 2,000 เนี่ย
1: เขาบอกทำไมคิดเงินกวนๆงี้ล่ะก็ผมไม่อยากให้ซื้อขวดเดียวไง
0: อยากให้มันได้เห็นผลไวๆนะ
1: มันต้องมาตะหนีทีเถียว
0: ซื้อทีเดียวไปเลย
1: อัดกับมันตึ้มตึ้มบักข้าวมันแต่งตัวแล้วนี
0: ่
1: ท้องไส้ออกแล้วนี่จะคลอดแล้วนี
0: ่
1: ดึงมันเข้ามาดึงน้ำหนักดึงแป้งดึงน้ำตาลสร้างปริมาณสร้างเงินให้พี่น้องเกษตรกรนะครับ
0: ซื้อกัน
1: ราคาเดียวกันกับเม็ดฟูก
0: เม็ดฟูกรดอะมิโนก็กล่องละ 1,000 เหมือนกัน
1: 2กล่อง 1,500
0: 3กล่องก็ 2,000 นั่นน่ะ
1: ครับ
0: ว
1: ันนี้ปลูกอะไรก็ถามถ้าใบมันเหลืองใบมันโทรมใบมันสุดไม่งามไม่เด่นไม่รัดซะเม็นแผ่นแล้วก็1เม็ดผสมน้ํา200ลิตรนะ
0: ฉีดพ่นเข้าไป
1: ครับ อย่างน้อยๆก็ได้5ไร่
0: 5ไร่สิ
1: ถ้าเป็นดึงหลวงก็อย่างน้อยๆก็20 30ไร
0: ่
1: คนเดียวอ่ะนะ
0: ครับ
1: อ้าวโทรหาลุงช้าง
0: 0812901691
1: หรือโทรหาลุงโชเล่081924437 081924437
0: นะ
1: หรือพี่น้องอยู่แถวแถวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อยู่โคกตูมโทรหาพี่บิดาก็ได้เลยที่
0: 0890815595
1: ได้เลยอย่าบอกบ่อยเดี๋ยวก็จะแย่งแล้วขายสบู่ที่
0: จะสั่งปุ๋ยอะไรก็โทรไปบอกเขาจะได้
1: ติดไปเขาก็สอบอะไรเงี้ยนะ
0: เขาจะได้เอาติดไปให้
1: ครับผม
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องของสินค้าของเราเนี่ยนะ
1: ครับผ
0: ม
1: ใครโทรมาเวลานี้เนาะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะตาบาดนะ
1: จ้าว่าไงจ้า
2: เอาสั่งให้น่ะปลาสองกระปุก
1: เดี๋ยวผมโทรกลับเนาะผมกำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวผมโทรกลับนะ
2: อย่าถ่ายกระปุกนะ
1: ก็เดี๋ยวผมโทรกลับไง
2: จ้าก
1: ำลังออกอากาศอยู่นะจ้า
2: ขอโทษค่ะขอโทษ
1: ไม่ฟังเรามีวิทยุแต่มันไม่เปิดดังๆแล้วนะเอาสั่งมาได้เลยนะวิทยุนะครับ
0: มาแล้วไง
1: ยังไม่มาเดี๋ยวเขาจะมาให้ผมวันไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์เนี้ยไม่พรุ่งนี้ก็วันอาทิตย์เนี่ยนะสั่งได้เลย
0: หลายเจ้าจะได้ส่งทีเดียว
1: ประมาณ 3-4 เจ้าแล้วอ่ะบอกไม่แพงหรอก600บาทแพงที่ไหนล่ะ
0: เครื่องนั้น600อ่ะนะ
1: จริงๆตามใจความรู้สึกผมว่ามันก็แพงอ่ะนะเพราะไปซื้อตลาดก็490 500ไม่เกินเนี้ย
0: ประมาณเนี้ย
1: นะอันนี้เราก็มาขายก็แหมมันก็ต้องให้ค่าจ้างเขาหน่อย50บาท
0: นาน
1: ให้กระส่งก็50บาท
0: ประมาณเนี้ย
1: เออแต่ถ้าเผื่อซื้อสินค้าในรายการเราด้วยพร้อมกันโบ๊ะบะกระปังเนี่ยเราก็คิดเท่าทุนพอ
0: คือเรื่องละ500แต่ถ้าซื้อสินค้าของเราเนี่ย
1: เ
0: รื่องละ500
1: ถ้าไม่ซื้อที่จะเอาวิทยุอย่างเดียว600เลยทีเนี้ย
0: ราคานี้เลย
1: ใช่เดี๋ยวใครฟังรายการเราทางปราจีนบุรีนะ
0: เป็นไงอ่ะ
1: ทางค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีนะครับ
0: 855เนี่ยนะ
1: 855นะ
0: AM เนี่ยนะ
1: AM เดี๋ยวต้องมี FM อีกแล้วนะFM เราก็จะมีนะ
0: มีด้วยยังไง
1: เออแต่ว่ามันอยู่ที่นครนายก
0: อ๋ออยู่แถวเนี้ยนะ
1: วันจันทร์นะสถานีวิทยุโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9FM เท่าไหร่เนาะนี
0: ่
1: FM 89.75
0: 89.75
1: วันจันทร์นะวันจันทร
0: ์ FM นะ
1: นครนายกหินกลองบอกฟังไม่ชัดเห็นมา FM เลยอันนี้แต่ว่ามันได้แค่ประมาณสัก8นาฬิกาถึง10นาฬิกา
0: โอ้2
1: พอ10นาฬิกาปุ๊บฟังต่อที่
0: จอทลองไง
1: จอสอนหนึ่งเอ้ยไม่ใช่ฟังต่อที่ค่ายจักรพงไง8 ถึง 9 9ถึง10ฟังจอบลอ10 ถึง 11ก็ไปฟังที
0: ่
1: 855ค่ายจักรพงศ
0: ์ฟังกัน
1: อู้ไปจังเลยเราเนี่ย
0: ไปหลายที่อ่ะนะ
1: เออวันนี้ฝนเยอะมั้ยล่ะน่ะ
0: พยากรณ์อากาศวันนี้
1: โอ้แต่เขาบอกจะตกหลายวันนะจะบดโดยเฉพาะลพบุรีเนี่ย
0: มีฝนด้วยหรือไง
1: ใช่แต่วันนี้ภาคเหนือ160ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเยอะครับ
0: เท่าไหร่อ่ะ
1: 170ภาคกลางก็160ครับ
0: มีตกที่จังหวัดลพบุรีแล้วก็สระบุรีเนี่ย
1: ไปตกหน้าเขื่อนป่าสักหรือเปล่าไม่รู้นะวันนี้นะ
0: เขตติดต่อด้วย
1: ใช่ทั้งลพบุรีทั้งสระบุรีเลยนะ
0: เออเขื่อนป่าสักเนี่ยนะ
1: เฮ้ยมันตกลพบุรีได้ไงไล่ไปวังม่วงนู่น
0: วังม่วงก็ติดกับลพบุรี
1: วังม่วงไล่มาลพบุรีอ
0: ่านี่แหละติดเขื่อนนี่แหละ
1: ครับผม
0: ไ
1: ปพี่น้องภาคตะวันออกครับ
0: ฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่
1: นครนายกจันทบุรีและจังหวัด
0: ตราดนะ
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันออก140ครับวันนี้น้อยนะ
0: สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลา
1: ปัตตานียะลาและ
0: นราธิวาสเนี่ย
1: ไม่มีชุมพรนะชุมพรนี่ปิดตำนานไปแล้ว1449นะ
0: คิดถึงนะ
1: คิดถึงสิ
0: เอาชุมพร
1: มีมันคำว่าเอาตัวอะไรไปเข้าเวรกันก็ไม่รู
0: ้
1: ชุมพรนี่ใครรู้ไหมน้องปลา
0: อ
1: ันนี้น้องปลา
0: ได้ฟังอยู่ไหมเราเนี่ย
1: ฟัง
0: ฟังก็ให้รู้ว่าเราคิดถึงกันนะ
1: แล้ววสปที่ลพบุรีอะไรรู้ไหมเจ๊หนึ่งๆน้องไก
0: ่ไก่เหรอ
1: โอ้มีปลามีไก่เดี๋ยวมีน้อยอีกหน่อยมีน้ำเต้า
0: แล้วก็มีเสือมาด้วยนะ
1: กุ้ง
0: อ้าวน้องไก่คิดถึงนะ
1: จ้า น้องไก่เข้าเวรอยู
0: ่
1: ในงานตัวในเช้าเลย
0: ไปเจอกันเลย
1: ภาคใต้ก็น้องผักหวานนี่เป็นผักอีกแล้วแล้วเรา60นะที่สตูลตรังกระบี่ภูเก็ตแล้วก็พังงาครับ
0: ดีละภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันนะ
1: ครับกรุงเทพและปริมณฑลก็ร้อยละ60นะจ๊ะ
0: อ้าวนี่เรื่องของพยากรณ์อากาศสำหรับวันนี้นะ
1: ก่อนจะไปเข้าข่าวคุยเรื่องทำบุญกันหน่อยสิ
0: อ้าวเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
1: ครับผม
0: จะเป็นกองละ500หรือ 1,000 ก็ได้
1: ใช่
0: หรือจะทำเป็นโรงทานอะไรก็ติดต่อกับทางวัดกันได้
1: ติดต่อกันได้เลย
0: วันที่31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: อันนี้กองละ 1,000 บาทนะ
1: จ้ะ
0: 1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเดือนพฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี
1: ครับ
0: เดือนพฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท
1: ครับ
0: เดือนพฤศจิกายนที่สำนักสงฆ์ถ้ำจำปา
1: ครับ
0: ตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเดือนพฤศจิกายนในวัดคลองเม้าตำบลโคกสรุดท่าวุ้งลพบุรีหนึ่งพฤศจิกายนวัดโครกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีหนึ่งพฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
1: ครับ
0: เจ็ดพฤศจิกายนวัดวิมุตติยารามกรุงเทพมหานครแปดพฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีแปดพฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี
1: ครับ
0: แล้วก็8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลโรงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกส่วนวันที่15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดหนองตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ครับ
0: 15พฤศจิกายนวัดเขาป่าพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดเทพอัมภัยตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีแล้วก็วันที่15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: ส่วนงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอาน
1: ครับ
0: วันที่29 30 31ตุลาคมที่วัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีอันนี้2คือ2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
1: สาธุ
0: งานกฐินทั้งงาน
1: เมื่อวานนี้ที่กลางเมืองโคราชผู้ต้องหาหลบหนีขณะนำตัวขึ้นศาลครับ
0: หลบหนีไง
1: ทั้งวิ่งหนีกระโดดน้ำคูเมืองก่อนเจ้าหน้าที่และพลเมืองรีได้ช่วยกันล้อมจับได้จนสำเร็จนะครับ
0: โดดมาให้เปียกนะ
1: โดดให้เปียกเล่นงั้นเนี่ย
0: โดนข้อหาเพิ่มอีกทหาร
1: ใช่
0: ไม่น่า
1: ได้รับการสนับสนุนจากยาย่าบิงแล้วก็ดีแค่
0: ดีแค่นี่คุณภาพก็ดีต่อตาราคาดีต่อใจนะ
1: ขายถูกที่สุดในประเทศไทยแล้วครับ
0: อันนี้เป็นแบบซอฟเยลนะ
1: ครับ
0: 2กระปุกก็650บาท
1: แต่จะยาย่าบิงเนี่ยกระปุกนึง60เม็ดเป็นแคปซูล
0: ขายกระปุกละ800นะ
1: 2กระปุก 1,500
0: นี่คือยาย่าบริงนะ
1: ช้ามาล้างหน้าแปรงฟันก็2เม็ดเหมือนกัน
0: ยาย่าบริงนะ
1: ครับส่วนดี
0: แ
1: ค่ราคาเดียวกันโปรโมชั่นเดียวกันกับ
0: ทางด้านของโปรมิกออย
1: อันนั้นดูแลเรื่องไตเนาะ
0: เรื่องของไตเนี่ย
1: 1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูครับ650บาท
0: 2กระปุกอ่ะ
1: 650บาท2กระปุกครับทานได้เดือนหนึ่งเลย
0: แต่ถ้าซื้อ4กระปุกเนี่ย
1: แถมฟรี1กระปุก
0: เหมือนกันกับทางด้านดีแคร์นะ
1: ครับผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีครับ
0: ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
1: หลังจากที่เกิดเหตุระทึกผู้ต้องหารายหนึ่ง
0: เป็นยังไง
1: ซึ่งอยู่ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่เตรียมนำตัวขึ้นศาล
0: จังหวัดนครราชสีมา
1: อาศัยจังหวะมั่วชุลมุนวิ่งหลบหนีซะงั้นเนี่ย
0: เอา
1: ภาพจากกล้อง CCTV ของเทศบาลนครราชสีมาสามารถบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้
0: เป็นภาพผู้ต้องหาคนดังกล่าวเนี่ย
1: กำลังมุ่งหน้าไปทางสวนเมืองทองถนนชุมพลเขตเทศบาลนครราชสีมา
0: ก่อนจะกระโดดลงไปที่คูเมือง
1: ด้านข้างอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีแล้วก็ว่ายน้ำข้ามอีกฝั่งหนึ่ง
0: วิ่งไปทางด้านอนุสาวรีย์เท้าสุรนารี
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบรวมถึงพลเมืองดีพบเห็นเหตุการณ์ได
0: ้ก็ช่วยกันติดตามแล้วก็เอาปิดล้อมมาไว
1: ้สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ได้บริเวณริมหน้าศาลเจ้าพ่อไฟซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีครับ
0: สำหรับผู้ต้องหารายนี้
1: สวมกางเกงขาสั้นสีดำไม่สวมเสื้อหรอกมีรอยจักเต็มตัว
0: หลังจากถูกรวบไว้ได้แล้ว
1: ในสภาพหมดแรงและอ่อนเพลียเพียแรงแล้วเจ้าหน้าที่ก็ประสานรถรับส่งผู้ต้องหาให้มารับหน่อย
0: รับกลับไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: แล้วก็เพิ่มข้อหาอีกสักหนึ่งข้อหานะ
0: ไม่น่าเลย
1: ชาวบมชาวบ้านพวกผมแม่ค้าบอกว่
0: า
1: เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นมาตอนบ่ายสองโมงครึ่ง
0: ซึ่งตนเองกำลังจะนำรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเนี่ย
1: จะมาขายของเนี่ยเป็นแม่ค้าอยู่หน้าอนุสาวรีย
0: ์
1: ปกติจะขายอยู่นี่เป็นประจำแหละช่วงบ่ายจะย้ายมาดูข้างหน้าช่วงเช้าอยู่ข้างหลัง
0: หลังจากจอดรถเสร็จเรียบร้อย
1: เห็นชายคนหนึ่งถอดเสื้อรอยถักเต็มตัวเลยนะ
0: วิ่งหน้าตาแตกตื่นมาตามถนนเนี่ย
1: ตอนแรกตนก็ไม่รู้ว่านิ่งวิ่งหนีอะไรมา
0: พอคิดว่า
1: น่าจะเป็นขโมยที่ปล้นร้านหรือว่าวิ่งราวทรัพย์ใครมาหรือเปล่า
0: แล้วก็จึงได้จอดรถเห็นรถจักรยานยนต์ตามหลังมาเนี่ย
1: เห็นผู้ชายใส่เสื้อขาวมีคนซ้อนมาหนึ่งคนพร้อมกับบีบแต่ปิ้นปั่นปิ้นปั่นปิ้นแบนขอทางหน่อยครับ
0: แล้วก็ตะโกนขอความช่วยเหลือช่วยเหลือ
1: นักโทษหนีนักโทษหนี
0: และชายต้องสงสัยทำไง
1: วิ่งมาถึงบริเวณหน้าอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีเท้าสุรนารีคงจะถีบไปล่วงไปคลองแล้วมั้ง
0: และกลุ่มพลเมืองดีก็ไปช่วยกระจับกูมาไว้ได้เนี่ย
1: แม่หนีต่อหน้าต่อตายาโมประเดี๋ยวปะทะ
0: โดนจับไปแล้วล่ะ
1: นี่ข้างบ้านผมนี
0: ่เป็นไงอ่ะ
1: พ่อมันสักเต็มตัวแล้วเสื้อไม่ค่อยใส่ด้วยนะ
0: ข้างบ้านนี่เรื่องเยอะม
1: ึงเหรอเรื่องเยอะข้างบ้านผมอ่ะ
0: เป็นไงอ่ะ
1: แม่มันก็กินข้าวกันอยู่แม่มันก็ถามลูกไงไอ้หนู
0: เรียกนายกอีกแล้ว
1: เขาเรียกลูกไอ้หนู
0: ไอ้อ๋อ
1: ไอ้หนู
0: ว่าไงอ่ะ
1: มึงเห็นพ่อมึงสักไหมนะเต็มตัวเลยน่ะ
0: นาน
1: โตขึ้นมึงจะสักไหม
0: อ๋อแม่ถามลูกลูกว่าไงอ่ะ
1: เฮ้ไม่สักก
0: ็ไม่อ่ะ
1: ทำไมมึงไม่สักอ่ะต้องสักเต็มตัวเดี๋ยวโดนด่าเหมือนพ่อไงพ่อนี่ตักเต็มตัวเลยแม่ทั้งด่าทั้งใจตักข้าตักข้าหุงข้าวถูบ้านทำกับข้าผมไม่ตักหรอก
0: ลูกกลัวด่า
1: ลูกกลัวโดนเมียด่า
0: โอ้
1: เรียนแบบพ่อไง
0: ไม่ตัก
1: ไม่ตักมันจะบอกกลัวเจ็บเดี๋ยวจะเสียเชิงไงกลัวโดนแม่ด่า
0: ตักก็โดนเมียด่า
1: จะโดนเมียด่าเหมือนพ
0: ่อ
1: ตักทำไม
0: นี่แหละตัวอย่างที่ให้ลูกมองเห็นเน
1: ี่
0: ย
1: จริงๆมันสวยงามนะถ้าดูเป็นศิลปินมันก็สวยงามสร้างงานสร้างอาชีพช่างสักเยอะเลยนะ
0: เป็นศิลปะอย่างนึง
1: เขาชอบ
0: มี
1: เ
0: ก็เห็นก็สักกันเยอะแยะไป
1: ลาผม
0: แต่ผมว่ามันได้สักกับเขา
1: ทำไมอ่ะไม่สักอ่ะ
0: ไม่ชอบมันเจ็บประเดี๋ยวเดี๋ยวเมียด่าอีกไม่ได้ไม่ได้ต้องฉลาด
1: ดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะ
0: ยายอ่ะ
1: ครับดื่มเถอะสบายใจดีดื่มแล้วใจก็มีสัน
0: น้ำลายไม่เดียว
1: เบาหวานก็ไม่ขึ้น
0: และจะได้สดชื่นกันทั้งวันเนี่ยนะ
1: ดีก็ดื่มเหล้าอีกเชื่อที
0: ่ได้ประโยชน์กว่ากันดื่มเหล้าเดี๋ยวก็ตับแข็งเนี่ย
1: อ่อนตับแข็งเดือดร้อนโปรมิออย
0: เชื่อผมเนี่ยจะไปดื่มมาเลย
1: ผมเลิกดื่มตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
0: ครับ
1: ระวังเลยจะไปเคี้ยวยาเบื่อหนูนึกแบบแหนมอีกนะ
0: ไม่ได้ต้องระวัง
1: ครับมีข่าวนี้เขาบอกว่าหนุ่มหลอนยาบ้าขนาดหนักตำรวจคุมตัวไปกระโดดหนีหน้าต่างอีกแล้ว
0: อันนี้เมื่อกี้หนี
1: แย่งปืนก่อนที่ยิงตำรวจจนบาดเจ็บอะ
0: อ้าวตำรวจไปพลาดท่ายังไง
1: โอ้โหเสียเชิงหมด
0: คนร้ายแย่งปืน
1: เขาไปฝึกยุทธวิธีกันคนร้ายแย่งปืนแล้วนะ
0: โอ้
1: ที่เป็นใหม่มายังไงให้ตำรวจถูกคนร้ายแย่งปืนแล้วโดนยิงด้วยนะตำรวจเจ็บด้วยนะ
0: โดนยิงด้วยแล้วก็จับได้อีกนะ
1: ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
0: ทางด้านของ
1: มระคินกซี่
0: มระคินกเนี่ย
1: ครับ
0: กระปุกก็300เนี่ย
1: 60เม็ด
0: อันนี้รับประทานควบคู่กับยาของโรงพยาบาลเขาได
1: ้ยาแก้อะไรของโรงพยาบาล
0: ฮะอ้าวใครเป็นเบาหวานเนี่ยหมอให้ยามากินอยู่แล้วล่ะ
1: ครับ
0: ยาเบาหวานน่ะ
1: ใช่
0: รับประทานมาละกินนกของเรานี่แหละ
1: กินพร้อมกันได้เลย
0: ควบคู่กันไป
1: ใช่ขวดหนึ่ง300บาท60เม็ดซื้อ2ขวด600มีเสียค่าส่งด้วย
0: ใช่
1: นะ ถ้าจะกินไบโอเป็นไงต้องกินทีละ3เม็ดนะ
0: ไบโอมื้อละ3เม็ดอ่ะ
1: มันเป็นเอนไซม์ชนิดแคปซูลกินเพื่อสร้างสารโปรตีนให้กับร่างกาย
0: มันมีโปรตีนเข้ามันอยู่ในตัวเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: ก็กระปุกนึง690บาท
1: 100เม็ดนะ
0: อืม
1: กลางวันเช้ากลางวันเย็นครั้งละ3เม็ดนะส่วนมะระคินกกินพร้อมยาโรงพยาบาลไบโอดีเนี่ยกระปุก690 2กระปุก 1,300 นะ
0: ซื้อ4กระปุกก็ 2,000 บาทเนี่ย
1: 1คาราเบลเนี่ยนะ
0: เขาแถมให้1กระปุกด้วยนะ
1: ครับ
0: ไบโอดี
1: พ่อนี่แสนจะเอื้อมละอาไอ้เจ้าคนเนี้ยตำรวจคุมตัวลูกชายหลอนยาบ้าหนักขังตัวเองในห้องก่อนจะกระโดดหน้าต่างหนี
0: ออกมา
1: ช่วงชุลมุนไปแย่งปืนตำรวจยิงออกไป3นัดโดน10ตำรวจตรีบาดเจ็บ
0: อ้าว
1: รีบนำส่งโรงพยาบาลผู้ก่อเหตุโดนจับได้ครับ
0: จับไปเถอะอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ที่8ริ้วเนี่ยบ่าย2เมื่อวานเนี่ย
0: ตำรวจเข้าไปตรวจสอบชายคลุ้มคลั่งเนี
1: ่
0: ย
1: แย่งอาวุธปืนแล้วยิงตำรวจจนได้รับบาดเจ็บ
0: เหตุเกิดที่บ้านพักแห่งหนึ่งหมู่ที่12
1: ตำบลสารแดงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรานี่แหละครับ
0: เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเที่ยงของเมื่อวานเนี่ย
1: ตำรวจสภ.บางน้ำเปรี้ยวได้รับแจ้งจากนายสมพงษ์อายุ63ปีพ่อของผู้เกิดเหตุ
0: แล้วก็มาช่วยระงับเหตุที่ลูกชายของตนเอง
1: ตำรวจครับมาบ้านผมหน่อยเถอะ
0: ลูกมันคลุ้มคลั่ง
1: ลูกมันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันบ้าบอคอแตกไปแล้วเนี่ย
0: ส่งเสียงเอะอะโวยวายอยู่เนี่ย
1: พอตำรวจเดินมาถึงก็พบเดินถามมาถึงก็ไม่เจอนายอภิสิทธิ
0: ์คืออภิสิทธิ์หรือไง
1: ไม่ใช่เวชาชีวะนะคนละคนกันนะ
0: มันจะมายุ่งกับเขาก็นะเขาอยู่ในสภาลุ้น
1: ก็มาวางกำลังคุยมันเลยพักตายเนาะนี่อภิสิทธิ์คนนี้อายุ33ปีเป็นลูกของสมพงษ
0: ์ขังตัวอยู่ภายในห้องเลย
1: พยายามใช้เหล็กกระทุ้งผนังยิบซ้ำจนเป็นรูนะครับ
0: เจ้าหน้าที่ก็ประเมินเหตุการณ์แล้ว
1: อาจจะรุนแรงก็ได
0: ้ก่อนที่อนุญาต
1: พ่อครับ
0: พ่อครับ
1: ผมขออนุญาตหน่อยนะ
0: ทำไงพ่อ
1: ผมขออนุญาตเข้าไปในบ้านไปจับตัวลูกชายพ่อหน่อย
0: ตำรวจว่าอย่างนั้น
1: พ่อบอกอนุมัติ
0: ระ
1: หว่างที่ตำรวจพังประตูเข้าไป
0: เป็นเงื่อนงาย
1: อภิสิทธิ์กระโดดออกจากหน้าต่างกระจกบานเกล็ดด้านหน้าหลังห้อง
0: แต่ก็วิ่งหนีอะ
1: ไปทางบ่อน้ำหลังบ้านตำรวจที่อยู่ด้านนอกก็ติดตามพวกควบคุมตัว
0: และจังหวะนั้นเอง
1: อภิสิทธิ์สะดุดเชือกจะล้มทำให้สิทธิ์ตำรวจตีวราธรผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจภูธรสภ.บางน้ำเปรี้ยวเนี่ยเข้ากอดรัดคุมตัว
0: คุมตัวแล้วก็กลับถูกนายอภิสิทธิ์เน
1: ี่
0: ย
1: แย่งปืนพกนะอาวุธประจำกายเขาแย่งได
0: ้กาบมอเนี่ยนะ
1: ซัดไป3นัดเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยง
0: โอ้โหกระทุ้ถูกเสื้อเกราะ
1: ดีนะมีเสื้อเกราะ
0: อีกตัวนึงก็ถูกที่ไหล่ด้านซ้ายของตำรวจ
1: วราธรก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเกษมราษฎร
0: ์ก่อนจะตำรวจอีกชุดนึงไปควบคุมตัวนายอภิสิทธิ์เอาไว้ได้แล้ว
1: ครับจากการสอบถามเบื้องต้นอภิสิทธิ์ยังอยู่ในการมึนเมา
0: เมาอะไร
1: ตอบคำถามรู้มั่งไม่รู้มั่ง
0: เป็นบางช่วงเนี่ยนะ
1: อาการคล้ายจะร้องไห้ก็มีหัวเราะก็มีให้การว่าที่วิ่งหนีเพราะไม่พอใจตำรวจมาเรียก
0: อ๋อไม่น่าไปเรียกเลย
1: แล้วก็จะพยายามพังประตูเข้ามา
0: อ๋อ
1: ผมก็โมโหมันก็โดดลงเจอปืนแย่งปืนตำรวจยิงซะเลย
0: ทางด้านพ่อคนยิงว่าไง
1: ก่อนหน้านี้ลูกชายเนี่ย
0: เป็นไง
1: ถูกปกครองอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจับกลุ่มตัวในคดียาเสพติด
0: อ๋อเสพยาเสพติดเนี่ย
1: ยาบ้าพบไปอีก2เม็ด
0: ตั้งแต่เมื่อวันที่26สิงหาคมนะ
1: ครับผมก็ไปประกันตัวไว้เมื่อวันที่27
0: พ่อประกันออกมา
1: หลังกลับมาอยู่บ้านได้ไม่นานก็ออกไปเดินกลางคืนไม่น้อยแล้วนะเดินไปเที่ยวบนไปพูดอะไรไปคนเดียวนะ
0: เอะอะโวยวายอยู่ประจำในห้องอะนะ
1: กระทั่งเช้าวันนี้มีปากมีเสียงกับพ
0: ่อไม่น่าทะเลาะกันเลยเน
1: า
0: ะ
1: ออกอาการจะรุนแรงขึ้นจึงช่วงเที่ยงของวันนี้ก็ตัดสินใจโทรหาหมาตาตำรวจโพลิสเลย
0: ให้ตำรวจมาระงับเหตุเนี่ย
1: หลังเกิดเหตุครั้งนี้ยืนยันว่าจะไม่ประกันตัวมันออกมาอีกแล้วเข็ดแล้วจริงๆให้ดิ้นตาย
0: พอไม่ประกันแล้วหรือไง
1: เดี๋ยวตำรวจเอาไปสู่คดีดำเนินคดีแล้วบำบัดตามขั้นตอนเถอะ
0: ขณะเดียวกันทางด้านของผู้บังคับการตำรวจภูธรฉะเชิงเทรา
1: ไปเยี่ยมหน่อยไปเยี่ยมตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บหน่อยครับผู้การ
0: ที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์เน
1: ี่ยตอนนี้กำลังประสานส่งตัว10ตำรวจโทวราธรผู้บาดเจ็บส่งตรงไปยังโรงพยาบาลตำรวจนะ
0: โดนยิงเข้าที่เสื้อเกราะด้วย
1: โอ้ถ้าไม่มีเสื้อเกราะก็เดียวเรียบร้อยเพราะนั้นเวลาลูกบรรจุเป็นตำรวจใหม่ๆลูกขอตังค์ซื้อเสื้อเกราะก็ให้เขาเถอะนะ
0: ตอนนี้ตำรวจต้องซื้อเองอะ
1: ของล้อของหลวงยังไม่ค่อยได
0: ้
1: ซื้อเองสิ
0: ผมเพิ่งรู้นะเนี่ย
1: ของหลวงก็มีของหลวงก็มีของหลวงนี่ปัญหาก็คือ
0: เป็นไง
1: ถ้าทำหายทำจำรุดใช้นี่คำลูกกี่เท่าเลยนะ
0: โอ้เราต้องใช้นี่กันนะ
1: เออซื้อเองอะดีแล้ว
0: โอ
1: ้ได้แบบเบาๆแล้วก็ดีๆด้วย
0: เงินเดือนได้เท่าไหร่กันนะ
1: ก็ไม่รู้ว่าไหนจะผ่อนปืนอีกไหนจะผ่อนเสื้อคออีกหมอใสอีก
0: หาทางหาเงินก็แล้วกัน
1: อันนี้ก็แล้วแต่นะวิถีชีวิตใครก็ชีวิตมัน
0: เออนะ
1: อันนี้นะผมไม่ได้ชี้ช่องนะวันนี้ท่านพี่น้องที่ฟังรายการเราอยู่เนาะถ้าเป็นก้าวไปรวมมาต่อยเป็นกระดูกทับเส้นทานไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมนะ
0: สูตรดั้งเดิมนี่แหละ
1: กล่องละ200บาทถ้ามันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นติงก็
0: อันนี้แคปซูลกระปุกละ300
1: ครับผมแต่ถ้ามันปวดข้อปวดกระดูกกระดูกพุนกระดูกเสื่อมก็ทาน
0: ให้แคลพัด
1: อันนี้2กระปุก500นะ
0: 2กระปุก500
1: ซื้อ4กระปุกนึงก็แถมฟรีให้กระปุกนึงนะ
0: แถมให้ไปเลย1กระปุกเน
1: ี่ยทีนี้มันไม่ปวดดิมันก๊อบแก๊บหน้ารำคาญเนี่ยดิ
0: อันนี้ก็น้ำมันงาดำสกัดเย็นนี
1: ่น้ำมันหล่อลื่นมันแห้งมันเสื่อม
0: รับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็น
1: 2เม็ดก่อนนอนนะแม่นะ
0: เ
1: ป็นประจำมันกระปุกนึง300
0: ราคาเดียวกับมาละคีโนกัน
1: โปรโมชั่นก็เดียวกัน
0: เหมือนกัน
1: ซื้อ2กระปุกก็ไม่เสียค่าส่ง
0: ใช่
1: ซื้อ4แถม1นะ
0: ใช่เลย
1: ใช่ใครก็ที่ปัสสาวะไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆ
0: อ้าวให้รับประทานโฟกัสกันนะ
1: อันนี้ปวดฉี่บ่อยแต่ฉี่ได้น้อยนะปิ๊บปุ๊บไม่จวดไม่ใช
0: ่นาน
1: ถ้าจวดเยอะแยะนี่ไม่เบาหวานก็โรคไตถามถึงแล้วนะแต่มันปิ๊บรถหัวในโป้เท้าเนี่ยนะ
0: นาน
1: นี่แสดงว่าต่อมลูกหมากมันกดทับท่อปัสสาวะอยู่
0: ใช่
1: ทาน
0: ทางด้านของ
1: อะไรอ่ะ
0: โฟกัส
1: นี่นึกมันนึกไม่ออกอีกแล้ว
0: โฟกัส
1: เฮ้กล่องเขียว
0: ๆกล่องเดียวเยี่ยวครองเนี่ย
1: 390บาทครับ
0: โฟกัสนะ
1: ถ้าไม่ออกทายไม่ออกพายแต่ลมเหม็นที45ตำบล
0: เอารับประทานไซเริ่มจอย
1: อันนี้เป็นแคปซูลนะ
0: แคปซูลเ
1: ถอะถ้าอยากจะชงน้ำดื่มเหมือนจิตจุจาร์ดก็เป็นจอยมิกฟรุตครับราคาเดียวกันนะ
0: เป็นแบบผงก็นะ
1: สองกล่อง
0: สองกล่องก็
1: 700บาทแถมฟรีกล่องหนึ่งแถม
0: สองกล่องแถมหนึ่งกล่อง
1: ครับอย่าเอาน้ำร้อนผสมนะใช้น้ำเย็นนะ
0: น้ำเย็นนะ
1: อร่อยด้วยแล้วแม
0: ่
1: มันเห็นผลจริงนะครับผม
0: นาน
1: ไม่ได้คุยโม้โอ้อวดนะราคาเดียวกับไอ้ห้าวนะอย่ามาถามได้ไอ้ห้าวคืออะไรแล้วชอบไปเมียโทรถามอ่ะถามเองสิพิริศดวงทวาร
0: รับประทานทางด้านของยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารของไทยทิพย์โอสถเด
1: ็กระปุกหนึ่งก
0: ็กระปุกหนึ่งก็
1: 60เม็ด350บาทครับ
0: 350บาทซื้อ2กระปุกก็ได้
1: 700 3กระปุก 1,000 ซื้อทีละกระปุกก็พอ
0: นั่นสิ
1: จากกรณีคลินิกเสริมความงามนะครับเอาเงินของ2คนผัวเมียไปเอาบัตรเครดิตไปลูดไงบอกฟรีลูดหมดเงินไป 85,000
0: แล้วยังไง
1: ลูกเต้าก็ไม่ยอมมาสิ
0: ไม่ยอมกัน
1: เออบอกว่าฟรีว่าฟรีที่ไหนได้อ่ะที่เชียงใหม่ที่เราเล่าให้ฟังเมื่อวานก่อนน่ะ
0: หายเมียงเนี่ยนะ
1: เออลูกมาร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนไม่ผ่านตำรวจอีกแล้วไม่ผ่านใครละสื่อมวลชนดีที่สุดแต่ขอร้องอย่ามาลพบุรีนะอยู่เชียงใหม่ก็ไปสื่อมวลชนลพบุรีแล้วไอ้เชียงใหม่นั่นแหละนะ
0: เชียงใหม่เลยไง
1: ครับหลังพ่อกับแม่ถูกพนักงานบูธความงามในห้างสรรพสินค้าที่เชียงใหม่อ่ะ
0: เชียงใหม่
1: เสนอขายสินค้าและคอร์สบำรุงผิวแล้วก็ให้เอาบัตรเครดิตไปชำระเงินจำนวนเงินเกือบหมื่นอ่ะ
0: เป็นหมื่นเนี่ยนะ
1: ผู้เสียหายระบุโอ้ยไม่ยอมไม่เอาจะไม่ทำเอามาให้นะควักมาเถอะนี่แหละเขาก็เงินหายไป 85,000 หมดไปเกือบแสนไม่เกือบหมื่น 85,000 มันก็กังวลใจเอ๊ะมันเป็นยังไงก็เลยขอความเป็นธรรม
0: ล่าสุดเป็นไง
1: สำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเข้ามาเป็นผู้ประสานแล้วก็เจรจา
0: สคบเนี่ยนะ
1: ไกลเกลี่ยระหว่างทั้งสองฝ่ายผลการเจรจาทางร้านความงามยินดีคืนเงินให้ผู้เสียหายเต็มจำนวนเงินเป็นมัน
0: 85,800 บาทท
1: ำให้สองสามีภรรยาได้รับเงินคืนเป็นที่เรียบร้อย
0: ก็รู้สึกโล่งใจและปัญหาก็สิ้นสุดลงไป
1: ครับ
0: ตกลงกันไปแล้ว
1: ร้านเนี้ยก็มันต้องหาที่กินแล้วไปโฆษณาฟรีไม่เสียตังค์เนี่ยนะพูดอะไรพูดเรื่องจริงพี่อย่าไปมั่วดิ
0: พอผลสุดท้ายก็ต้องคืนเขา
1: อ
0: ะนะเสียตังค์
1: เ
0: นี่ย
1: เหมือนเราเขาสั่งซื้อสินค้าเราเหมือนกัน
0: ครับ
1: ซื้อไบโอดีเนาะซ
0: ื
1: ้อ4กระปุกแถมกระปุกหนึ่งถามมันยังเลยอ่ะไอ้กระปุกนี้ที่ถามเนี่ยมีกี่เม็ดเอาไอ้ที่ขายเนี่ยมัน100เม็ด
0: 100เม็ด
1: เออมันเอา20เม็ดแถมที่ไหนเรา
0: 100เม็ด
1: เออ
0: ตัวแถมตัวขายเหมือนกัน
1: มะระกินกงาดำไทยแคพัดซื้อ4แถม1แล้วก็เอาตัวข้างมันนั่นแหละแถมไม่เอาของตัวอย่างไม่มี
0: ไม่ของเราไม่เอาเก็บตัวอย่างมาให้แถมอ่ะนะ
1: จะเป็นดีแคร์เป็นโปรมิกออยเนี่ยของตัวอย่างไม่แถมอ่ะ
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ีแถมให้เลยจริงๆเลย
0: เหมือนกับทางด้านของไบโอดีนะ
1: ใช่
0: แถมตัวมันเลย
1: ครับถ้าหากินทั้งทีอย่าไปโกหกหลอกลวงประชาชนดิพี่น้องเงินทองยิ่งหายากอยู
0: ่ใช
1: ่นี
0: ่
1: ว่ากันไป
0: ว่ากันไป
1: ลิเกโชเล่ชาติรักในวันที่8มกราคมปีหน้านะ
0: เขาไปทำการแสดงในงานครบรอบวันตายคุณพ่อน้อยทองกูลนะ
1: ครับ
0: นู่นน่ะบ้านโคกตูมนะ
1: ลูกก็ชื่ออะไรนะ
0: คุณพี่สมพงษ์คุณพี่นรุมนทองกูล
1: สรุปแล้วเขาไม่หาผมเลยไม่โทรหาผม
0: ไม่ได้โทรแก
1: ไม่โทร
0: ก็ไปดูกันกันแล้วกัน
1: ผมอยากไปมันก็ไม่โทรหา
0: ลักกันนะ
1: เขากลัวผมจะขึ้นเล่นด้วยไงผมไม่ใช่ปีดานี
0: ่เดี๋ยวให้ปีดาเขามาเล่นเดือนใกล้ๆเนี่ย
1: เดี๋ยววันนี้เขาไปเล่นที่เขื่อน
0: เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยนะ
1: ครับ
0: เอาไปซื้อไปอุดหนุนกันนะ
1: ใช่
0: ฝั่งที่ตำบลหนองบัวนะ
1: ครับ
0: ลพบุรีเนี่ย
1: เพื่อนบ้านขโมยไก่ชนตัวโปรดไปเชือดคอถอนขนเตรียมต้มเป็นเมนูเด็ด
0: โอ้ไก่ชนด้วย
1: บอกขูแก้วหน่อยระวังหน่อยนะ
0: ขูแก้วไปคอยอยู่บ้านด้วยกลัวจะไปสอนหนังสือด้วยนะ
1: พี่จำเนียนว่าไงจ๊ะพี่จำเนียน
3: จะสั่งกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะจ้า
1: เอากี่ถุงจ้า
3: เอา1,000นึง
1: โอเคลิซ่าเอ็มโกพี่จำเนียนนะโอเคจ้า
0: แถม
1: อะไรนะ
0: ซาบูหอมฟูจากลูกช้าง
3: ฟังทุกวันเลย
1: โอเคจ้าสวัสดีจ้า
0: เดี๋ยวแถมไว้ก่อนเด
1: ้อแถมซาบูแม่เมื่อกี้ก็ลืมถามไปเนาะพี่จำเนียนอยู่ครูคดนะ
0: อันนี้เขามีคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดด้วย
1: จะอยู่ครูบางหลวงร้านหนุ่มแก้ว
0: เ
1: นี่ยอันนี้มีคอลลาเจนจากปลาน้ำจืด
0: กาแฟลิซ่าเอ็มโก้
1: ครับผม
0: สูงละ380เท่านั้น
1: เก้านาฬิกาเมื่อวานนี้ครับตำรวจได้รับแจ้งจากนางจันเพ็งอายุ68ปีบอกคุณตำรวจค่ะ
0: ว่าไงแล้วเนี่ย
1: ขโมยมาขโมยไก่จนตัวพวกหนูไปเนี่ย
0: ออกมาแจ้งตำรวจ
1: มันเอาไอ้ดูไปไอ้เจ้าประดูเนี่ย
0: ไก่เนี่ยนะ
1: เออแจ้งตำรวจด้วย
0: ไม่แล้วไปทำเมนูอาหาร
1: ไอ้คนเอาไปเนี่ยไอ้บอย
0: เออไอ้บอยนี่ไม่น่า
1: เลยบอยขโมยไปซะแล้ว
0: เอามาขโมยไก่ชนไป
1: บ้านไก่เลือนเคียงกันแท้ๆดูสิหน้า
0: ผลสุดท้ายตำรวจต้องไปบ้านไอ้บอยแล้ว
1: เออก็ซื้อมาตั้ง 5,000 น่ะ
0: ตัวนึงเนี่ยนะ
1: เอาไว้เป็นพ่อพันไอ้บอยแม่เตรียมจะตั้งหม้อตะขมตะไคร้ใบมะกรูดใส่ไว้อย่างดีเลยอ่ะ
0: ถอนขนถอนอะไรเรียบร้อยแล้ว
1: ไอ้บอยนี่สายมันชอบลักเล็กขโมยน้อยไง
0: เขาเรียกขี้ขโมยเนี่ยนะ
1: โอ้มหน่อมมหน่อไม้ปลูกไว้มันเอาเกลี้ยงกับข้าวในครัวนี่มันเอาเกลี้ยง
0: เอาหมดทุกอย่างเลย
1: โอ้มันกระทั่งมิเตอร์น้ำประปาน่ะ
0: มันเอาของชาวบ้านในหมู่บ้านมันก็ขโมยเนี่ยนะ
1: ชาวบ้านก็เอื่อมละอาแล้วไม่มีใครจับได้สักทีเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานไง
0: ไม่มีหลักฐานเนี่ย
1: ข่าวนี้ก็มีหลักฐานไงขณะที่ไปใส่บาตรเดินผ่านเล้าไก่ไม่เห็นตัวไก่ปรากฏว่าบอยถอนขนเรียบร้อยแล้ว
0: ถอนขนแล้วโอ้โหเตรียมที่จะสับหั่นต้มแล้ว
1: ใช่
0: เออ
1: โอ้ตัวละ 5,000 เหลือแค่เนี้ย
0: เหลือแค่เนี้ยไก่แพ้มื้อกันเนาะเดี๋ยวนี
1: ้โอ้ใช้เงินเปลืองไม่เหมือนพระพระเดียวบาทเดียวกินยันทั้งวันน่ะนี
0: ่บาทเดียว
1: เออบาทเดียวกินทั้งวันทำไมกินบาทเดียวเองอ่ะก็ใส่บาทไปมันรู้เท่าไหร่ตัวเท่าไหร่อ่ะนะ
0: บาทเดียวเนี่ยนะ
1: เอาสรุปแล้วก็ไปตามจับไอ้บอยมาแล้ว
0: แจ้งข้อหาลักทรัพย์กันต่อไป
1: นะของกลางก็ไม่รับคืนนะ
0: ชาวบ้านก็
1: อิ่มหนำสำราญกันไป
0: ผลสุดท้ายโดนจับไปแล้วเจ้าบอย
1: บอยไปกินขนมนาในคุกกันทีเนี้ยนะ
0: ไก่
1: อย่าหมุนขึ้นหนีไปไหนนะครับสักครู่เดี๋ยวเราจะกลับมากับรายการ
0: ข่าวคนคู
1: ่หูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-169

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-037-56-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
4: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
5: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิต
6: กำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
7: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
8: ป่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
7: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25 5ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
9: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
7: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
10: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
11: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
12: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
13: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
14: ผมร
13: ู้
14: สึกว่าตัวคนแก
15: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
16: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
10: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนบบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
12: บริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ
13: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
17: ยาวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวังและการป้องกันสำรวจบ้านไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเมื่อมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นใน2วันให้กลับไปพบแพทย์อีกครั้งอาการจะแสดงชัดเจนในวันที่3และ4ต้องอยู่ใกล้ชิดแพทย
18: ์หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูลสองด้าน

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินศิลปินลิเก

ทร0819244377โทร0819244

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับผมก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้า

0: ายดีจริงๆ
1: ฮะขอบคุณครับแม่
2: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
3: 0812901691 0812901691
4: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดกดีมีน้ำหนัก
5: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยนี่จังที่เนี่ย
6: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
7: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
8: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
4: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
9: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: กลับมาชั่วโมงที่2จ้าม
1: าล้อมวงเข้ามาฟังกันต่อ
0: ยังอยู่ด้วยกันนะ
1: ฟังกันนะจ้า
0: โอ้วิทยุสั่งกันมาแล้วนะจ้า
1: หลายเครื่องแล้วนี่
0: หลายเครื่องแล้วหลายเครื่องแล้ว
1: เดี๋ยวเราจะได้ส่งไปให้
0: เขาสั่งกันเป็นเดี๋ยวนี
1: ้
0: ซื้อไทยทิพย์โอสถกระปุกนึงเสียค่าส่งนะจะเสียได้ไงจะเอาวิทยุเครื่องหนึ่ง
1: วิทยุเครื่องหนึ่งถ้าซื้อไทยทิพย์ด้วยก็500พ
0: อรวมเป็น800ซื้อน้ำมันงาดำ2กระปุก
1: ใช
0: ่กระปุกหนึ่งก็ได้แต่กระปุกมันเสียค่าส่งแต่มีวิทยุด้วยก็ไม่เสียร่วมด้วยช่วยกันนะเหมือนกับการทำบุญวันนี้นะหลายท่านก็กิ้งกังเข้ามาบอกขอหมายเลขบัญชีหน่อยไม่เอาติดต่อที่วัดเลยนะครับ
1: ไปวัดไหนก็ได้
0: ครับผม
1: โดยเฉพาะที่เราประกาศเนี่ยนะ
0: ใช่
1: ทำบุญ
0: แต่ถ้าผ่านลุงช้างก็ทางสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาที่เดียวนะ
1: ตำบลขาวสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: ก็หลายท่านก็สั่งซื้อสินค้ามาแล้วก็บอกไม่ต้องถอนแบงค์พันไม่ต้องถอนนะซื้อไป900กาแฟลิต้าเอ็ม2ถุง900
1: อ
0: ีก100นึงเดี๋ยวลุงช้างเอาไปซื้อที่ดินกับที่ลุงช้างซื้อเลยเอาได
1: ้ทำจำปาเนี่ย
0: ครับ
1: สงเนี่ย
0: ตอนนี้600มันคุณแม่จากบางเลนนครปฐมอันนั้น500แล้วก็จะโคกตูมนี่101600แล้วมันสักคู่อีก101โอ้ของเราอีกเท่าไหร่เนี่ยขวดละ5บาทนะซื้อยาไทยทิพย์โอสถกระปุกนึงเนี่ย
1: กระปุกนึง300ก็ทำบุญถ้า5บาท
0: คืนบริษัทก็เป็น295
1: นั่นต้องให้เขาอยู่แล้วล่ะ
0: ครับผม
1: ท่านก็ได้บุญด้วย
0: 5บาทก็ซื้อที่ไป
1: นั่นเ
0: ต้แต่มันไม่ครบ10,000ก็ต้องควักเองแล้วมั้งเราสองคนเนี่ย
1: ทำบุญกันไป
0: แล้วก็
1: ทีละหนนะ
0: ทีละหนพร้อมกันอีกแล้วเนี่ยระหว่างวัดชาช้างใต้กับสำนักสงฆ์ถ้ำยำป่าเนี่ย
1: ตรงกันใช่ไหม
0: ตรงกัน
1: หนึ่งเหมือนกัน
0: ต้องไปเลือกไปที่หนึ่งพี่อัมพันธ์ว่าไงจ๊ะ
2: วันนั้นลุงบอกว่าไม่ไอ้นี่สั่งแล้ววิทยุก็สาซื้อไข่ทิพย์ก็ต้อง
0: สั่งแล้วสั่งแล้วผมสั่งมาเช้าเนี้ย
2: โอ้วันนั้นลุงไม่สั่งไหนจะได้วิทยุอีกสักเครื่องนึง
0: ก็สั่งใหม่สิ
2: ยายยังอยู่เยอะจริง
0: ก็สั่งวิทยุอย่างสั่งวิทยุอย่างเดียวเลย
2: โอ้ไม่ไหวมั้งลุง
0: โอเคอ่ะเดี๋ยวอ่านข่าวก่อนนะ
2: วันนั้นสั่งยาลุงมาตั้ง2,200อ่ะ
0: จ้า
2: ล
1: ุ
2: งบอกไม่สั่งไม่เอาแล้ววิทยุหยุดก่อนวะ
1: แล้วจะมีฟังไหมแล้วนะ
0: มีก็มีฟัง
1: โ
2: อ้
0: หน้าบ้านเครื่องหลังบ้านเครื่องในถุนบ้านเครื่องในห้องนอนในเครื่อง
2: แกกล้านเป็นคนละเครื่องละเครื่อง
1: ดีแล้วจะได้ฟังกัน
0: ฝนตกไหมนะของขุงอ่ะ
2: ไม่ตกเลย
1: โอ
2: ้ฝนตกแ
0: สดงว่าเรียนเก่งโอเคครับผมสวัสดีครับครับช่วงวันสองวันนี่มีเรื่องเยอะแยะนะกำแพงเพชรนี่ก็
1: เป็นไง
0: นักเรียนก็ยิงกันในโรงเรียน
1: โอ้ที่กำแพงเพชรไง
0: กำแพงเพชรก็มี
1: คุณแม่นี่ไปฟังไปดูเปล่าเนี่ย
0: ไปอยู่ของขงไกลตัวเมือง
1: โอ้ไกล
0: ตัวเมืองต้องให้ตะพวงกันจะ
1: ยัง
0: ไปดู
1: เพื่อนผมนะ
0: แล้วก็ที่ลพบุรีก็ยิงกันเนี่ยเนาะตาย
1: โอ้โห
0: นนบุรีก็มีตาย
1: นนบุรีเป็นต้นแบบมาเลยทำไม่ดีไว้
0: ครับผม
1: นักเรียนก็ตายอ่ะ
0: ใช่
1: ครูก็ตายอ่ะ
0: ใช่สำรวยว่าไงจ้าสำรวย
3: เอาดีค่ะสองกระปุก
0: เอาดีค่ะสองกระปุกจ้าย
3: าย่าเลี้ยงหนูกินไม่ได้ติดคอไม่ไปแค่โซ่หนูเกินไม่เต็มคอ
0: เออเอาเพียวๆตามตูดเพียวๆตามตูดสักแก้วเลย
3: เอาดีแค่สองกระปุกไอ้เอาอะไรวะดีแค่
0: ดีแค่สองกระปุก650บาทจ้า
3: จ้าแค่นี้นะจ
0: ้
3: า
0: จ้าสำรวยคิดถึงชิโร่ฝากคิดถึง
3: คิดถึงลุงท
0: องอ๋อโชเล่เขาฝากคิดถึง
3: จ้า
1: ครับผมรวย
0: อยู่หนองยะไซนู่น
1: แจ๋วแจ๋วเนี่ยนะ
0: แจ๋วแจ๋วหนองยะไซสุพรรณบุรี
1: สุพรรณบุรีเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: คิดถึงนะสำรวยนะ
0: ธรรมดาก็จะต้องให้โชเล่ร้องหลงทางรักนะ
1: คนเนี้ยนะ
0: ครับ
1: โอ้โอ้
0: อีกเรื่องนึงเรื่องก็อีกเรื่องนึงเรื่องหมอ
1: เป็นไงอ่ะ
0: หมอปากไม่ใช่หมอปากเป็นอะไรต้องก็ไม่รู
1: ้
0: โดไปด้อยค่าคนไข
1: ้อ้าว
0: เป็นเรื่องไปแล้วนี่ยังไม่เป็นข่าวมานะก็ยังเป็นเดี๋ยวก็คอยดูกันแล้วกัน
1: เรื่องหมอ
0: ตอนนี้รู้สึกว่าจะเพิกถอนใบประกอบโรคศิลป์แล้วใบอนุญาต พ้นยังไงเป็นหมอแล้ว
1: เป็นหมอเนี่ยนะ
0: ครับที่บอกว่าเฮ้ยพวกใช้บัตร30บาทน่ะฉันต่ำมันไม่สมควรพูดนะคุณหมอ
1: นั่น
0: จรรยาบรรณไปไหนหมดแล้ว
1: มันก็ต้องไปตามขั้นตอนหลักเกณฑ์ของ
0: ก็มันรู้สึกมันรู้สึกไม่พอใจก็เก็บไว้ในใจไม่ได้ไงใช่ไหมล่ะนี่จะเจอป๋าเลยวัดผมได้หงายเงือบเลยนะเนี่ย
1: นั่นสิ
0: ตอนนี้ป๋าผมสงบปากสงบคอ
1: ตอนเนี้ยนะ
0: มันก็ตั้งพรรคการเมืองเนี่ย
1: ไอ้ดู
0: ไอ้หนูเนี่ยนะ
1: เออ
0: ยังไงก็เดี๋ยวมาทางลพบุรีเอาผมไปคนนึงนะสมาชิกพรรคอ่ะ
1: เอาอีกแล้วอย่าไปเป็นนักการเมืองให้ได
0: ้นักการพะโลงก็ได
1: ้พะโลงดีกว่าเนี่ยนะ
0: ครับผมไอ้ยังไงก็มันก็รู้ว่าคุณหมอเครียดคุณหมอเหนื่อยนะครับถ้ามันเหนื่อยก็พักเหนื่อยนักก็พักซะหน่
1: อ
0: ยพักสมองหน่อยเข้าห้องบ้านอาบน้ำอาบท่านะ
1: หมอมันต้องมีวิธีการพูดเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่
1: เหมือนข้างบ้านผมเหมือนกันเนี่ย
0: เป็นไงเป็นไง
1: เอากับผัวไปเยี่ยมเมียเมียการสาหัสเนี่ยหมอก็มีวิธีการพูด
0: เขาพูดไงพูดไง
1: ก็บอกหมอเมียผมเป็นยังไงบ้าง
0: เ
1: ออหมอบอกคุณต้องทำใจนะ
0: ครับ
1: มันมีอยู่สองข่าวข่าวดีก็ข่าวร้าย
0: เออเป็นไงเป็นไง
1: ผัวบอกข่าวไหนผมก็ฟังได้หมอบอกมาเหอะหมอบอกว่าเมียคุณตายแล้ว
0: อ้าว
1: ผัวบอกว่าอ้าวแล้วข่าวร้ายล่ะ
0: เออแสดงว่าเมื่อกี้เมียตายผัวข่าวดีแสดงว่าข่าวดีโทษพูดเรื่องหมอนี
1: ่มันกระจายพูด
0: จะฟังข่าวดีแล้วข่าวร้าย
1: แล้วเบียร์คุณตายแล้ว
0: แล้วข่าวดีล่ะ
1: แล้วข่าวร้ายเดี๋ยว
0: ว่าแล้วข่าวร้าย
1: ข่าวร้ายนี่นี่ข่าวดีนี่แสดงว่าเบียร์ตายนี่ข่าวดี
0: เบียร์ตาย
1: นี่ข่าวการพูด
0: เองเออนี่กันแล้วนี่หน้าบ้านผมเลย
1: เอาอีกแล้ว
0: ผมคลอดลูกได้ไม่ถึง10วันบ้าง
1: บ้านคุณนี่เยอะม
0: ากโอ้ผมคนบ้านผมบ้านเยอะ
1: ว่าไงว่าไง
0: คลอดลูกยังไม่ถึงที่10วันเลยลูกกับท้องเสียไม่ดีไงนี่ก็อุ้มลูกไปหาหมอกันไง
1: หาหมอ
0: เออไปหาหม
1: อ
0: ทีนี้กับพระคุณเอ้ยเขาบอกว่าเด็กนั้นมันท้องไม่ดีเนี่ยถามหน่อยเถอะ
1: เป็นไง
0: เด็กเนี่ยมันกินนมมากินนมแม่หรือกินนมผงคนที่อุ้มลูกอยู่เนาะ
1: ครับ
0: เขาเลยบอกอ๋อกินนมแม่จ้าก
1: ินนมของแม
0: ่เออแสดงว่านมไม่มีประสิทธิภาพเลย
1: เออ
0: ไหนจับนมหน่อยสิโอ้ไปจับนมเขาอ่ะ
1: โอ้
0: เอ้ามันก็ยังดียังเต่งตึงอยู่นี
1: ่เออเออ
0: คุณหมอคะ
1: ว่าไง
0: อ
1: ัน
0: นี้มันหลานหนูจ้า
1: ไปจับของหลาน
0: ไปจับของน้าได้ไง
1: โอ้
0: น้ายังไม่มีผัวเลยปะโถ
1: มันก็บริสุทธิ์ผุดพองกันนะ
0: เออคุณหมอนี่โดนนะอย่างเงี้ย
1: ไม่ได้ต้องมีวิธีการพูด
0: ใช่เดี๋ยวพระมาอีกแล้ว
1: เอาอีกแล้ว
0: โยมอาตมาจำวัดไม่ได้อีกแล้ว
1: จำวัดไม่ได้แล้วหมอทำไง
0: ให้คนขับรถไปส่ง
1: เอาไปส่งเลยเนี่ยพระจำวัดไม่ได้เน
0: ี่ยจริงๆพระจำวัดไม่ได้ก็คือพระนอนไม่ได้นอนไม่หลับนะ
1: อ่ะ
0: วันนี้เรื่องที่ลพบุรีเนี่ยสิ
1: โอ้ข่าวลพบุรีก็เนี่ย
0: ครับเมื่อคืนนี้นะครับพันตำรวจโทเอกวิทย์ทองพุ่มสารวัตรเวรสภ.เมืองลพบุรี
1: ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุเมืองลพบุรี
0: เกิดเหตุการณ์ยิงในตลาดโต้รุ่งสักแก้วมีผู้เสียชีวิตก็รายงานผู้กำกับการทราบก็เดินทางไปที่เกิดเหตุ
1: ที่เกิดเหตุไปกันเยอะเลยเนี่ย
0: โอ้ผู้การก็ไปในผู้การพลตำรวจตรียันยงสันติปรีชาวัฒน
1: ์ท่านไปอยู่แล้ว
0: แล้วก็ภูมิกับรองภูมิกับไปกันหมดเลย
1: ไปกัน
0: กลับไปที่โรงพยาบาลในพื้นที่เกิดเหตุเป็นตลาดโต้รุ่งซอยศรีริโยไทย1ตำบลทะเลชุบศร
1: อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีชาวบ้านเป็นยังไงในตลาดเนี่ย
0: กำลังแตกตื่นเลยสิบางคนกินจะอิ่มอยู่แล้วไม่ต้องจ่ายตังค์เลยทีเนี้ย
1: หนีไปก่อนแล้ว
0: หนีที่ไหนแล้วหลบ
1: หนีกลัวลูก
0: กระสุนหลงไง
1: แตกตื่นแล้วอยู่ชาวบ้านเนี่ย
0: เดี๋ยวก่อนฝากบอกเขาด้วย
1: ว่าไง
0: วันนี้มาจ่ายตังค์เขาด้วยนะพวกโดดเมื่อคืนเนี่ย
1: อ๋อให้ตังค์เขาไป
0: หลังจากได้ยินเสียงปืนและเหตุการณ์ที่ตื่นตระหนกตกกระจายบริเวณร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดท่าวุ้ง
1: ร้านเป็ดท่าวุ้ง
0: เป็ดท่าวุ้งอร่อยร้านเนี้ย
1: ผมเคยไปกินบ่อยที่ท่าวุ้งเนี่ย
0: ใช่อันนี้เขามาเปิดโต้รุ่งไง
1: ที่โต้รุ่งเนี่ยนะ
0: โอ้เขาอมเขาอี้ล้มระเนระนาดบางตัวนี่ขาหักเลยนะกล้วยชามีแตกกระจายส่วนที่ฟุตบาทหน้าร้านเนี่ย
1: พบ
0: ศพผู้เสียชีวิตสภาพนอนหงายสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีฟ้าพับแขน
1: กางเกงอ่ะ
0: ขาสั้นสีน้ำตาลอ่อน
1: มือ
0: ข้างซ้ายพบว่าอาวุธปืนสั้นขนาด11มิลลิเมตร
1: อ๋อมีปืนด้วย
0: มีกระสุนอยู่ในลังเพลิง2นัดจากการตรวจสอบตามร่างกายพบที่หน้าผากมีบาดแผลถูกยิงด้วยกระสุนปืนคาดว่าเป็นการยิงตัวเองจนเป็นแผลชะกันเลือดไหลนองเต็มพื้นทราบว่านายกู้เกียรติหรือว่าเหยียกิจนามตระกูลอาหารสืบสินสุข อายุ64ปีเป็นคนบ้านโพเก้าต้นนี่แหละ
1: หมู่ที่9ตำบลโพเก้าต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: เจ้าหน้าที่ก็ตรวจค้นในตัวผู้ตายพบอาวุธปืนสั้น11มิลลิเมตรเหน็บเอวอีก1กระบอกในบรรจุกระสุนปืน8นัดนอกจากนี้กระเป๋ากางเกงด้านซ้ายพบกระสุนลูกปืนอีก3แม็กขณะที่ด้านหลังร้านก๋วยเตี๋ยวพบร่างของชายทราบชื่อว่า
1: ใครอ่ะ
0: นายเพ็ญภาควัฒนาวัดวันธนา
1: อายุ63ปี
0: เป็นคนถนนใหญ่ลพบุรีนี่แหละ
1: บ้านเลขที่1ทับ25หมู่1เนี่ยนะ
0: เป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยว
1: เตี๋ยวเป็ดเนี่ยนะ
0: กำลังนอนดิ้นทุรนทุรายจากคมกระสุนหลายนัดไง
1: ทางด้านเจ้าหน้าที่ทำไงอ่ะ
0: เร่งทำ CPR ก็ไม่สามารถยืนชีวิตไว้ได
1: ้เสียชีวิตในเวลาต่อมา
0: ซึ่งตรวจสอบตามร่างกายพบว่าถูกยิงเข้าที่หน้าอกซ้าย1นัด
1: กระสุนเข้าที่บริเวณด้านขวา1นัดเนี่ย
0: ชายโครงด้านข้างซ้ายทะลุโคนขาขวา1นัด
1: ยิงหลายนัดมันก็
0: เข้าที่แขนซ้าย1นัดและที่ท้องด้านขวาอีก1นัด
1: ทางด้านของ
0: ภรรยาแล้วก็ลูกชายญาติผู้ตายขายของที่โต้รุ่งร้องไห้คร่ำครวญนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบที่เกิดเหตุที่พื้นถนนพบปลอกกระสุนจำนวน5ปลอก
1: แล้วก็พบหัวกระสุน11มม.ตกอยู่อีก1หัว
0: เจ้าหน้าที่ก็รีบเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อส่งสถาบันนิติเวชวิทยาศาสตร
1: ์แล้วก็การผู้ที่ไม่มีสูตรเสียนเกลือกล้องในข่าวปลายุ่ง
0: ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้สอบถามข้อมูลผู้เห็นเหตุการณ์ระหว่างก่อนเกิดเหตุนายกู้เกียรติ
1: มือปืนเนี่ยนะ
0: ได้นั่งอยู่ที่ร้านฝั่งตรงข้ามพอสบโอกาสก็เดินข้ามมาที่หลังร้านนะสิ
1: หลังจากนั้นเป็นยังไง
0: จากนั้นแกก็ชักอาวุธปืนที่พกมาติดเตวมาเนี่ย
1: ยิงใส่นายเพ็ญภาคเนี่ยนะ
0: หลายนัดจนกระทั่งล้มลงกับพื้นโดยคาดว่าน
1: ายเพ็ญภาคเนี่ย
0: ไม่น่าที่จะรอดชีวิตจึงเดินออกมาแล้วก็ใช้อาวุธปืนกระบอกเดียวกัน
1: สังหารเจ้าของร้านแล้วเนี่ย
0: ก็สังหารตัวเองไง
1: ยิงเขาดีไหนอ่ะ
0: หน้าผากของตัวเองแล้วก็ลั่นไกจบชีวิตตามไปอีกคนหนึ่ง
1: ขณะที่ลูกชายของนายเพ็ญภาคเนี่ย
0: บอกกับพ่อตัวเองกับพ่อกับผู้ก่อเหตุเป็นเพื่อนกันช่วงหลังก็มีปัญหาไม่พอใจกันมานาน
1: เพื่อนกันเนี่ยนะ
0: น่าจะเป็นเรื่องกู้ยู่กู้เงินกันเลยแหละ
1: ไม่น่าไปกู้กันเลยเน
0: า
1: ะ
0: รายละเอียดเขาไม่รู้แน่ชัดนะ
1: แล้วก็เมื่อปี52เนี่ย
0: ก็เคยมีทะเลาะวิวาทกันจนขึ้นลงขึ้นศาลมาแล้วล่ะ
1: แม้ว่าเงินจะเคลียร์กันไปแล้วเป็นหลักแสนไปแล้วเนี่ยนะ
0: แต่ยังมีเรื่องระหองระแหงกันเรื่อยมาอีกทั้งผู้ก่อเหตุก็อยู่ห่างจากร้านกันตัวเองประมาณ100เมตร
1: แล้วก็เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยก่อนเกิดเหตุเนี่ย
0: ผู้ก่อเหตุก็เดินมาวนเวียนอยู่ที่หน้าร้านตนเองอยู่หลายครั้งก็ไม่ได้เอะใจอะไร
1: จนกระทั่งผู้ก่อเหตุเนี่ย
0: ฉวยโอกาสตอนที่คนเบาบางยามดึกก็เอาอาวุธปืนมายิงพ่อของตนเอง
1: จนเสียชีวิตแล้วก็ลั่นกายดับตนเองตาย
0: ด
1: ้
0: านผ
1: ู้
0: บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีพลตำรวจตรียันยงสันติปิชาวัฒน
1: ์เปิดเผยบอกคดีดังกล่าวเนี่ย
0: เป็นเรื่องความบาดหมางจากการกู้ยืมเงินกัน
1: ส่วน
0: การที่ผู้ก่อเหตุพกพาอาวุธปืน2กระบอกและกระสุนอีก30กว่านัดมาก่อเหตุในที่ชุมชนเนี่ยนะ
1: ทั้งนี้
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการตรวจตาแล้วก็เข้มงวดกับอาวุธปืนอย่างต่อเนื่อง
1: ซึ่ง
0: ต้องรอการกวดขันให้ได้มาจากบ้านพักผู้ก่อเหตุก่อนเพราะบ้านอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุเพียง100เมตรเท่านั้นเอง
1: เดินมาก็ข้ามถนนก็ถึงแล้วเนี่ยนะ
0: จึงทำให้มีใครคาดว่าจะมีการนำอาวุธปืนมาก่อเหตุจนมีการฆ่ากันตาย
1: นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้ไปค้นบ้านผู้ก่อเหตุ
0: ยังเจอกระสุนปืนขนาด9มิลลิเมตรและก็จุด22มิลลิเมตรอีก
1: จำนวนหนึ่งยึดเอาไว้ตรวจสอบด้วยเนี่ยนะ
0: นะครับอ้าวขอบคุณกิตนาพงศ์อยู่รอดบอกกล่าวเล่าสิบมานะ
1: โอ้คนบ้านเดียวกันแท้ๆเพื่อนกัน
0: เพื่อนกันด้วยอ่ะ
1: ยิงกันซะตายเนี่ย
0: เงินเนี่ยแม่มันเป็นทั้งมิตรเป็นทั้งศัตรูนะ
1: ไม่น่าไปยืมกันเลยเนาะ
0: คุณก็ไม่คืนผมสักทีแค่ห้าหกบาทเนี่ยนะ
1: ผมความจำก็ไม่เคยดีนะ
0: ยืมตังค์หน่อยซื้อสับปะรดหัวนึงอย่างนี
1: ้
0: ขาดอีกหกบาทให้ไปสิบยังไม่ทอนเลยนะคุณอ่ะ
1: ว่ากันไป
0: เสียดมอมอเนี่ยตั้งเอาไว้นี่ไม่น่ารอดนะคุณผู้ฟัง
1: 11เนี่ยนะ
0: โอ
1: ้
0: ที่สมัยก่อนเนี่ยสงครามโลกน่าจะครั้งที่2นี่แหละ
1: เป็นไง
0: ที่ญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเขาใช้ดาบซามูไรใช่มั้ย
1: ดาบซามูไร
0: ครับเอาปืนยิงไปปั้งปรากฏว่าปืน11มม.ปืนอะไรก็ช่างเถอะยิงทหารญี่ปุ่นแล้วอ่ะ
1: เป็นไง
0: มันไม่ตายทันทีไง
1: โอ้
0: นะเพราะความคมของมันน่ะมันกระสุนปืนมันคมปุ๊บมันยังไม่รู้ตัวว่าถูกยิงเลย มันก็ยังผ่ากระสุนปืนเข้ามาฟันทหารอเมริกาไง
1: โอ้โห
0: อเมริกาก็เลยคิดครับไปคิดค้นกระสุนปืนใหม
1: ่
0: 11มิลลิเมตรเลยครับ
1: นาน
0: ยิงป้อง
1: เป็นไง
0: มันโดนถีบดีๆเนี่ยบึ้งไปเลยกระสุนมันใหญ่
1: กระสุนใหญ
0: ่อย่าโมโหกันเลยครับโกรธคือโง่โมโหคือบ้าน
1: ี่เรื่องของปืนเนี่ยนะ
0: ไม่โกรธดีกว่า
1: นั่นไม่บ้าไม่โง่ด้วยนะ
0: ทั้งบ้าทั้งโง่เลยนะ
1: โอ้
0: อ้าวผู้หมวดสมภพนี่เป็นตำรวจปรากฏว่า
1: เป็นไงอ่ะ
0: โอ้โหสาวแก่แม่ไม้เป็นพันๆคนมาสมัครเป็นคุณนายหมวดสมภพกันเลิกกับเมียไง
1: 3,000 กว่าคนเนี่ยนะ
0: ร้อยตำรวจโทสมภพเป็นรองสารวัตรปราบปรามและป้องกันโรงพักแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีนี่แหละ
1: ถูกอดีตคนรักเนี่ย
0: ที่อยู่กินแต่งงานจดทะเบียนสมรสกันมา24ปี
1: แอบไปมีชายคนอื่นเนี่ย
0: ซึ่งเป็นครูสอนขับรถ
1: แล้ว
0: จนทำให้หมวดสมภพสามีเกิดความเครียดอย่างหนักจนแทบจะคิดฆ่าตาฆ่าตัวตายนะ
1: โชคดีนะที่มีเพื่อนคอยให้กำลังใจ
0: ล่าสุดหมวดสมภพก็ยื่นฟ้องชู้และอดีตภรรยาเป็นเงิน3ล้านบาท
1: ตอนนี้ทั้งสองฝ่ายจะจดตกลงกัน
0: ตกลงไปหย่ากันที่ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี
1: ตามที่เสนอข่าวกันไปแล้วแบบต่อเนื่องเนี่ยนะ
0: ความคืบหน้านะครับวันนี
1: ้ผู้หมวดสมภพว่าไง
0: ออกรายการหนกระแสของคุณหนุ่มกัญชัย
1: กำเนิดพลอยเนี่ยนะ
0: พร้อมประเกิดวาปหัวใจให้กับผู้หญิงเข้ามาเป็นคุณนายซึ่งทางคุณหนุ่มกัญชัยได้ถามถึงคุณสมบัติของสาว
1: ๆ
0: ที่จะมาแทนที่อดีตภรรยาทางหมวดสมภพก็บอกว่า
1: บอกว่าไงบอกว่าไง
0: จะให้เงินใช้เดือนละ 30,000 บาท
1: สามหมื่นบาทรถอีกหนึ่งคัน
0: บ้านที่อยู่ในปัจจุบันก็จะสามารถเข้ามาอยู่ได้เลย
1: ย้ายมา
0: หลังจากแต่งงานจดทะเบียนสมรสกันโดยมีข้อแม้ว่า
1: ว่ายังไง
0: ต้องไม่นอกใจไม่มีชายอื่นด้วยอายุก็ไม่เกิน40ปี
1: มา
0: ไม่ว่าจะเป็นไม่เคยมีลูกมาก่อนหรือไม
1: ่
0: หนุ่มกัญชัยก็ให้ทางคุณเล็กคุณใหญ่ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นเจ้าของทางเฟซบุ๊กที่ช่วยงานของคุณสมภพเนี่ยในการสกรีนสาวๆเข้ามาหน่อย
1: เอามาหน่อย
0: โดยมีการประกาศผ่านทางรายการโหนกระแสมามันก็มีคนไปสมัครกันนะ
1: จากนั้นไม่นานไปเจอแค่6ชั่วโมงกันนะ
0: มีหญิงสาวแก่แม่ไม้มาสมัครทางเพจส่งรูปมาโอ้ 3,000 ลายอ่ะ
1: โอ้โหกระจายเลือกไหวเยอะนะ
0: เล่นเอาแอดมินและหมวดสมภพต้องถึงกับตกกระจาย
1: ไม่สามารถตอบได้หมดนะ
0: ครับคืออย่างง
1: ี้ 3,000 กว่าลายเนี่ย
0: คืออย่างงี้24ปีเนี่ยหมวดสมภพเนี่ยนะก็มีรายได้จากเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งล่าสุดเนี่ยตก 70,000 บาทนะเงินเดือนบวกเงินประจำตำแหน่ง 7-80,000 เนี่ยนะ
1: โอ้ได้เยอะเหมือนกัน
0: แล้วก็มีกีดยางเลยนะได้ทลายให้เมียหมดเลยนะ
1: สนก็รักเมียเนาะ
0: โอ้รักเมีย24ปีไม่เคยมีเงินใช้ส่วนตัวเลยนะครับ
1: มีอะไรให้เมียหมด
0: มีอะไรให้เมียหมด
1: ก็รักเมียเนี
0: ่
1: ย
0: เมียยังไม่พอใจไปมีชายอื่นอีก
1: ตอนนี้เขาจดทะเบียนหย่ากันไปแล้ว
0: หย่าแล้วครับ
1: เป็นคนละคนไปแล้วนะ
0: ลองดูสิ
1: อ้าวใครจะไปสมัครก็ไปนะ 3,000 กว่าคนแล้วตอนเนี้ย
0: แช่มกับแหม่มไปฮะอยู่ก็ค่าแกก็ได้ไม่ถึงหมื่นอยู่แล้ว
1: โอ้ยของผมไปแล้วนู่นน่ะพัทยาน
0: ่ะไปแล้วอ่ะ
1: เก็บเสื้อผ้าไปตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
0: โอ้ไปหาฝรั่งสิทหารฝรั่งอ่ะ
1: เออไปทำมาหากินอะไรมันก็ปล่อยไปเถอะ
0: เอออ่ะหมดสมภพนะนี่ก็เป็นเรื่องราวของความอกหักจากภรรยาดั้งเดิมเนาะ
1: ก็ว่ากันไปนะ
0: อ้าวไฟไหม้อีกแล้วครับโกดังรีไซเคิลกลางดึกเมื่อคืนเนี้ย
1: โอ้รถดับเพลิง10คันไปดับไฟ
0: ที่พระนครศรีอยุธยาที่บางปะอินเนี่ยนะครับ
1: โอ้แถวนี้โรงงานเยอะนี
0: ่รับแจ้งเกิดทะเลเพลิงไหม้โกดังรับซื้อวัสดุรีไซเคิลหมู่ที่5ตำบลบ้านสร้างอำเภอบางปะอิน
1: ก็เจ้าหน้าที่ไปสำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุรถดับเพลิง10คันเนี่ย
0: น่าจะมาจากเทศบาลบ้านสร้างเนี่ยนะจากองค์กรปกครองท้องถิ่น
1: เยอะแยะไปหมดเลยนะ
0: 10คันน่ะนะ
1: 10คันเก่ากันไม่ไหวอ่ะนะ
0: จุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่รับผิดชอบและจัดเก็บวัสดุรีไซเคิล
1: เนื้อที่1ไร่อ่ะนะ
0: ภายในมีขวดพลาสติกเศษกระดาษและวัสดุต่างๆ
1: ก็เรียกว่าเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีจำนวนมากเน
0: ี่
1: ย
0: ทำให้ไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงแล้วก็เกิดกลุ่มควันสีดำหนาแน่นเต็มท้องฟ้า
1: เจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำควบคุมเพลิง
0: พร้อมทำแนวป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียง
1: เนื่องจากบริเวณใกล้เคียงเนี่ยก็จะมีรับร้านซื้อของเก่าอีกหลายอย่างด้วย
0: ครับรวมถึงอู่ซ่อมรถยนต์ซึ่งเกรงว่าเปลวไฟเนี่ยนะ
1: แล้วก็สร้างความร้อนไปถึงทรัพย์สินโดยรวมด้วย
0: ครับเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับ
1: ก็ควบคุมเพลิงเอาไว้ในวงจำกัดแล้ว
0: ต่อมาครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านชวนินวงสถิตจิรการนี่ครับลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์นะ
1: ที่เกิดเหตุแล้วท่านผู้ว่าว่ายังไง
0: จุดเกิดเหตุเป็นโกดังและลานจัดเก็บวัสดุที่รับซื้อมาจากสถานที่ต่างๆรวมถึงวัสดุที่ประชาชนนำมาขายด้วย
1: เพื่อนำไปคัดแยกแล้วก็เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเนี่ย
0: โดยมีทั้งขวดพลาสติกเศษกระดาษวัสดุประเภทต่างๆรวบรวมไว้ในพื้นที่
1: เชื้อเพลิงอย่างดี
0: ขณะเกิดเหตุมีคนงานในโกดังดูแลอยู่3คนเท่านั้นเอง
1: เบื้องต้นไม่มีการเจ็บไม่มีการเสียชีวิต
0: ส่วนสาเหตุของชนวนเพลิงไหม้ไม่สามารถระบุได้ต้องรอเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบจุดต้นเพลิง
1: แล้วก็จะได้สอบสวนหาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเนี่ย
0: ครับผมอันนี้ก็เกิดเรื่องเพลิงไหม้นะตื่นเช้าขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จปุ๊บนี่ยาย่าบิงดูแลสายตานะ
1: บำรุงสายตาดวงตารับประทานยาย่าบิงนะกระปุกละ800
0: สำรวยสำรวยบอกว่ากืนไม่ลงนี
1: ่กืนอะไรอ่ะ
0: กืนยาย่าบิงอ่ะดิ
1: โอ้เป็นแบบชนิดแคปซูลน่ะ
0: โอ้ต้องไปกินดีแคร์
1: ดีแคร์มันจะเป็นแบบซอฟต์เยลอันนี้บ
0: ิ
1: ง
0: ใช่
1: สองกระปุกก็650บาทนะก็สั่งซื้อ4กระปุกเขาจะแถมให้1กระปุกด้วย
0: ครับ
1: ดวงตาเนี่ยนะ
0: ดวงตา
1: ประทานกัน
0: ตอนนี้โปรโมชั่นซื้อ4แถม1นะครับผม
1: ก็ซื้อกันได้นะทั้งดีแคร์แล้ว
0: ก็แถมจำหน่ายแล้วก็มีเยอะแยะนะเยอะมากแล้วครับ
1: ซื้อกัน
0: ครับผมก็เดี๋ยวใครโทรมาเดี๋ยวมันจะโอนเข้าประชามเองนะตอนนี้ผมยังไม่ได้โทรกลับหาใครก็สักครู่เดี๋ยวจะโทรกลับผมย้ำนิดนึงแล้วกันพี่น้องที่ฟังอยู่ที่ทุ่งสงอยู่ที่สตูลหรืออยู่ที่กาญจนบุรีเราไม่มีตัวแทนจำหน่ายนะครับเราเน้นบริการส่งถึงมือส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางถ้าท่านมีความมั่นใจว่าเราสองคนเนี่ย
1: ครับ
0: พูดโฆษณาสินค้าแล้วมันตรงกับท่านเป็นอยู่เนี่ยโทรมาคุยกันก่อนได้
1: คุยกัน
0: 081 2901 6 91 0 81 2901 6 91
1: ว
0: ันนี้มันมีความรู้สึกว่าอ่อนเพลียเพียแรงเดือดแรงไม่ค่อยจะมีมันเหนื่อยง่ายดูแลสุขภาพด้วยเอนไซม์ชนิดแคปซูลไบโอดี
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: กินก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นครั้งละ3แคปซูลนะมันมี100แคปซูล690บาท
1: ซื้อ1คาราเบล4กระปุก 2,000 บาท
0: แถมฟรีให้1กระปุกครับ
1: อันนี้เขาจะแถมให้1กระปุกด้วย
0: เรามีบางอาบที่บอกว่ารักษานู่นรักษานี่ได้นะเราได้จะบอกว่าท่านขาดอะไรเดี๋ยวเขาจะไปเติมให้นะครับเพราะว่ามันเป็นเอนไซม์เป็นโปรตีนส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องของโรคไตรีบพบแพทย์พบหมอนะครับ
1: นั่น
0: ถ้าหมอก็บอกไม่ต้องฟอก
1: ทำไงอ่ะ
0: ให้เตรียมตัวไว้ลดอาหารที่ลดความเค็มลง
1: ลดเค็มลงไป
0: ถ้าถึงขั้นฟอกแล้วอะไรก็เอาไม่อยู่แล้วเพราะนั้นแล้วถ้าไม่อยากฟอกไตอาหารอย่าให้มันเค็มมากเกินไปถ้าก่อนนอนนะเป็นไปได้อย่าไปกินอะไรเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เอานี่โปรมิกออยไปรับประทาน
1: รับประทานโปรมิกออยกันไป
0: 1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูครับ
1: โปรมิกออยนะ
0: ถ้าเป็นเบาหวานพบแพทย์พบหมอด่วนที่สุดเลยครับ
1: หาหมอหมอก็จะให้ยาเบาหวานมากินนะ
0: บางคนไม่รู้ตัวว่าเป็นเบาหวานไงสังเกตดูสิ
1: เป็นไง
0: กินไม่บรรยะบรรยังเลยโอ้กินจังเลยแต่น้ำหนักไม่ขึ้น
1: น้ำหนักไม่ขึ้นไง
0: ตาพร่ามัวไง
1: เบาหวานเนี่ยนะ
0: ฉี่ทิ้งเยอะพอหันหลังให้มดขึ้นเต็มเลยนะ
1: นั่นนะนี่เบาหวานเนี่ย
0: พ่อแม่ปู่ย่าตายายมีประวัติเป็นเบาหวานน่ะของแท้เลยทั้งนั้นน่ะ
1: เป็นเบาหวานรับประทานยาจากโรงพยาบาลแล้วก็รับประทานมะระกินนกของเราควบคู่กันไป
0: ครับผม
1: มะระกินนกก็กระปุกก็300บาท
0: ใช
1: ่แต่ถ้า2กระปุกนี่ไม่ต้องเสียค่าจัดส่งนะ
0: ซื้อ4แถม1ครับ
1: ซื้อ4ก็แถมให้1กระปุกนี
0: ่ราคาเดียวกันกับน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะ
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ท่านที่มีปัญหากระดูกมันลั่นก๊อบแก๊บก๊อบแก
0: ๊บไม่ปวดไม่ปวดกินก่อนนอน2เม็ดนะ
1: นาน
0: กระปุกหนึ่งกินได้ถึงเดือนหนึ่งเนี่ย
1: เดือนหนึ่งเนี่ยนะ
0: สองคนตายายคนละกระปุกสิจะได้ไม่เสียค่าส่ง
1: ใช่
0: ซื้อ4แถม1เหมือนกัน
1: ซื้อ4ก็แถม1กระปุกเนี่ยนะ
0: ครับผมถ้าจะเป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมนั่นแหละ
1: สูตรดั้งเดิมนี่ก็กล่องละ200บาทเนี่ย
0: ถ้ามันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงก็ไทยทิพย์โอสถชนิดแคปซูล
1: ชนิดแคปซูลก็กระปุกก็300เนี่ยนะ
0: กระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมแล้วมันปวดก็รับประทาน
1: ไทยแควพัดเนี่ย
0: 2กระปุก500บาท
1: ไทยแควพัดเนี่ย
0: ไทยทิพย์สูตรดั้งเดิมกล่องละ200ชนิดแคปซูลกระปุกละ300
1: ใช่
0: คุณฟังที่ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆเดี๋ยวฉี่แล้วฉี่ฉี่แล้วรุนในโป้เท้านี
1: ่ให้รับประทานทางด้านของฟอกัสนะ
0: ฟอกัสกล่องเขียวเขียว
1: กล่องเดียวจะได้เยี่ยวครองเนี่ยนะ
0: คุณผู้ฟังครับวันนี้ต้องเตรียมร่มกันแล้วนะภาคเหนือภาคอีสานเจอมรสุมฝนตกหนักกรุงเทพก็ 60% นะ
1: นาน
0: มะระ4กระปุกแถม1กระปุกนะโอเคถูกต้องนะครับมะระกับของแถมโปทั้งหมดได้ไหมของแถมยังไม่เข้าใจโป4แถม1ก็ถูกต้องแล้วนี
1: ่
4: มะระเขาขอ
0: โปมะระสื่อแถม1เหมือนกัน
4: แถม1แต่ขอเป็นโป
0: อะไรเป็นโปรอะไร
1: โปรมิกออยล่ะ
0: มันคนละเรื่องคนละเรื่องมารากับงาดำมาได้แต่มารากับโปรมิกออยไม่ได้
1: ไม่ได้
0: นะครับเพราะโปรมิกออยมันกระปุกเดียวมัน400
1: อ๋อมันจะโปรเดียวกันกับทางด้านของดีแคร
0: ์
1: อันนั้นเหมือนกัน
0: ใช
1: ่
0: บอกจะอมระ4แล้วก็เอาโปรมิกออย1ไม่ได้
1: ไม่ได้มันคนละอย่าง
0: ถ้าโปรมิกออย4อมระ1ได้
1: อ๋อตามนี้นะให้รู้บ้าง
0: ให้มันรู้สักบ้างสิใช่ไห
1: ม
0: อืมแป๊บเดียว
1: เป็นไงอ่ะ
0: หลาจะหมดแล้วขออีกสักชั่วโมงไม่ได้ไง
1: เอาเดี๋ยวจัดยาวกันไปเลย
0: ประเทศไทยเนี่ยยังคงมีฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะพายุดีเพสซันโซเดลโซเดลเนี่ยนะ
1: มาอีกแล้ว
0: ไงบริเวณทะเลจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางนะครับยังไงก็ยังมาตกที่หน้าเขื่อนป่าสักนะวันนี้นะ
1: วันนี้นะไปอุดหนุนตะบิดาเขาหน่อยนะ
0: ครับผม
1: แรมเขาก็ไปด้วย
0: แรมเขาไปด้วยนะ
1: มีสินค้าของเราไปจำหน่ายไปขายกันนะ
0: ครับ
1: จะเอาปุ๋ยอะไรก็โทรส่งข่าวเขาไปซะก่อน
0: พี่น้องภาคใต้โดยเฉพาะทะเลอันดามันนะฮะแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังปานกลางนะฮะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสูงขึ้นสูงเกิน2เมตรนะครับชาวเรือก็บริเวณอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองหนักๆนะครับ
1: ฝนฟ้าคะนองก็อย่าไป
0: ครับเป็นคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา
1: ให้หลีกเลี่ยงนะ
0: ครับผม
1: ช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยนะ
0: ครับผมครับพี่สนธิชัยเดี๋ยวผมโทรกลับนะเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับเดี๋ยวโทรกลับนะ
4: ที่อยู่แล้วใช่ไหมครับ
0: กำลังจัดรายการอยู
4: ่
0: กำลังจัดรายการอยู่เดี๋ยวโทรกลับ
4: ครับผมอยู่ชิโยเนี่ย
0: ผมไม่ได้พูดภาษาอังกฤษนะเนี่ยผมพูดภาษาไทยเนี่ยพี่ตุ๋นนิจัยเดี๋ยวผมโทรกลับนะ
4: คร
0: ับ หาว่าผมพูดภาษาอังกฤษก็ได้
1: อยู่ชิโย
0: ฮู
1: ้อยู่ก็ไม่ได้ยินนะ
0: อยู่ร้านเจ๊หมูสิมีไปร้านเจ๊หมูสบายๆเลยนะ
1: เจ๊หมูป่าโมกนี่มีสินค้าของเราขายเนี่ย
0: ครับ
1: ไปซื้อกันแล้วกัน
0: ใช่
1: แถวนั้นนะ
0: จ้ะ
1: อืม
0: เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราก็ยังอยู่ที่จทล1197นะ
1: ต้องตามกันไปนะ
0: ที่ทุ่งสงก็เจอกันพรุ่งนี้เลย
1: พรุ่งนี้ใครว่ากันทุ่งสงเนี่ย
0: ครับเดี๋ยวส่งท้ายสักข่าวหนึ่งได้ไหมนะ
1: มีข่าวอะไรอ่ะ
0: หญิงวัย65อดีตข้าราชการโดนแก๊งคอนเซ็นเตอร์หลอกไป4.2 ล้านอ่ะ
1: นี่ยังมีก่อนเนี่ย
0: ทองอีก5บาทนะ
1: แกไปโดนหลอกยังไง
0: แถมมารับพาไปกู้อีก500,000น่ะ
1: ไปกู้อีกจากไม่ให้เขาเนี่ย
0: เป็นอดีตถึงข้าราชการยังโดนอีก
1: โอ้
0: ไม่ใช่คนรู้จักกันด้วยนะ
1: อายุ65แล้ว
0: 4.2 ล้านทองอีก5บาทไปกู้อีก500,000
1: แกรู้ไม่ทันเขาอ่ะ
0: โอ้รู้เท่าไม่ถึงสุพรรณน่ะ
1: นั่นน่ะสิถึงการเนี่ยน่าสงสารแกดิ
0: อ้าวไม่ออกทายไม่ออกก็
1: ทางด้านของ
0: สายเลี่ยมจอยนะหรือเป็นจอยมิกฟูดก็ได้
1: เหมือนกันได้เลย
0: ป้าแดงอดีตข้าราชการสาธารณสุขตกเป็นเหยื่อแก๊งคอนเซ็นเตอร์ที่อ้างว่าตัวเองเป็นตำรวจจากสภ.น่าน
1: ว่าอย่างนั้นเลยหรือไง
0: ข่าวหามันมีส่วนผัวพันคดีฟอกเงินตัวเองไม่ได้มีคดีกับเขาอะ
1: ทั้งฟอกเงินและยาเสพติดเนี่ยนะ
0: รู้ทั้งรู้อะ
1: หาใช้เอกสารปลอมบ้าง
0: ส่งผ่านไลน์สร้างความหวาดกลัวเพราะบังคับไปเปิดวิดีโอคอล
1: พูดคุยกันตลอดเวลาเนี่ยนะ
0: คุณผู้ฟังครับใครวิดีโอคอลมาถ้าไม่รู้จักไม่ต้องคุยกับมันนะบางทีมันหลอกเอาสายตาเราอ่ะ
1: ใช่
0: บางทีมันหลอกเอาเสียงเราอ่ะแล้วบางคนใจดีทำตัวเป็นคนแก่เดินมาไอ้หนูเอ้ยป้ากดไม่เป็นมึงกดโทรศัพท์ให้ป้าหน่อยมันเล่นหลายนิ้วมือไปแล้ว
1: นั่นสิต้องระวังกันนะ
0: นะครับนี่ป้าแดงเนี่ยเปิดหลักฐานเอกสารแก๊งคอนเทนเตอร
1: ์โอ้โห
0: ใช่ไหมมันหลอกไปเนี่ย
1: 4.2 ล้านทองรวม1,500 บาทเงิน
0: ไปกู้อีก500,000น่ะ
1: เงินกู้อีก500,000 บาท
0: มันน่าเจ็บใจไหมเล่า
1: น่าสงสารแกสิ
0: ไปเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่จทล1197นะชั่วโมงนี้โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออย
2: ล์คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
8: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
9: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
11: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
12: มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
7: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอน สนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยานางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
9: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
13: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย
9: 0983299909
14: คุณเคยไหมกับการอ่านวลีพาดหัวข่าวบนสื่อออนไลน์แล้วมาคลิกเข้าไปพบว่าเนื้อหาภายในไม่ตรงกับข้อความพาดหัวข่าวเหตุการณ์ดังกล่าวมักพบได้บ่อยเนื่องจากผู้เขียนข่าวพยายามสร้างสรรค์ข่าวลวงเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายของข่าวสารในวงกว้างและหวังรายได้จากการโฆษณาที่จะตามมาในปี2561โดยเฉลี่ยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันถึง 90% ในเวลาเฉลี่ยถึง9ชั่วโมง11นาทีต่อวันและอยู่กับโซเชียลมีเดีย3ชั่วโมง11นาทีใช้โซเชียลมีเดียถึง51ล้านคนมีโซเชียลเน็ตเวิร์กแอคเคาท์ 10.5 บัญชีต่อคนซึ่งสูงติดอันดับ5ของโลกและกว่า 40% ที่เชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางสื่อออนไลน์จะเห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอย่างมากเนื่องจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบนหน้าจอโทรศัพท์ทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและรวดเร็วแต่ในความสะดวกสบายของเทคโนโลยีนั้นก็ยังมีจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่เนื่องจากข่าวออนไลน์บางส่วนไม่ได้รับการกลั่นกรองคุณภาพและความถูกต้องของข่าวซึ่งแตกต่างจากข่าวแบบดั้งเดิมเช่นหนังสือพิมพ์ที่การเผยแพร่ทุกครั้งต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับผิดชอบเนื้อหาโดยบรรณาธิการนอกจากนี้ข่าวสารออนไลน์ยังเป็นช่องโหว่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีหาผลประโยชน์หรือสร้างความวุ่นวายก่อให้เกิดความแตกแยกเกลียดชังขึ้นในสังคมโดยการสร้างข่าวปลอมหรือเฟคนิวส์ที่กำลังเป็นปัญหาอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากเป็นการนำเสนอข่าวที่ไม่เป็นจริงและนำไปสู่ความเข้าใจผิดส่งผลให้เกิดความเสียหายในหลายๆด้านโดยเฉพาะการแชร์ต่อออกไปทำให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นวงกว้างยกตัวอย่างข่าวปลอมเช่นนักแสดงขับรถชนดับ3ศพหรือถูกจับกลางกล้องถ่ายซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเพียงฉากหนึ่งในละครหรือข่าวการเมืองที่ต้องการสร้างความเสียหายให้กับฝั่งตรงข้ามและข่าวสุขภาพที่นำเสนอว่าสมุนไพรรักษาได้ทุกโรคจากการศึกษาข้อความใน Twitter 126,000 ข้อความพบว่าเฟคนิวสามารถแพร่กระจายรวดเร็วกว่าข่าวจริงถึง100เท่าและมักถูกรีทวีตมากกว่าข่าวจริงถึง 70% จากข้อมูลและตัวอย่างข่าวปลอมจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมล้วนสร้างความสับสนและความขัดแย้งในสังคมทำให้เกิดการหลงเชื่ออีกทั้งข่าวปลอมยังสามารถสร้างได้อย่างแนบเนียนจนเราไม่ผิดสังเกตและสามารถกระจายได้ในเวลาอันรวดเร็วและเป็นวงกว้างดังนั้นการจัดการกับข้อมูลที่ไม่เป็นจริงจำเป็นจะต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วน รวมถึงเราที่ควรเป็นหูเป็นตาในการระงับข่าวปลอมให้หมดไปจากสังคมออนไลน์ในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้เรารู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป
15: กินยาบ้ายาอีมันขมมากินนมไอติมดีกว่า
16: ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดผู้ที่ผ่านการบำบัดให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจปรับทัศนคติฝึกระเบียบวินัยฝึกอบรมอาชีพเพื่อไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกมาร่วมส่งเสริมและสร้างสรรค์คนดีสู่สังคมกันนะคะ

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่

ทร0819244377โทร0819244

0: กาแฟริสต้าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691

0: นี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
3: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
0: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
0: ของมารวยทีวี
1: ใช่
4: ด
1: ี
4: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
5: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 0812901691 0812901691

รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดัง

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอ้สด
1: สวัสดีครับชั่วโมงที่3แล้วครับลุงโชเล่
0: สวัสดีกัน
1: ชั่วโมงนี้เราย้ายฐานทัพจากวทป711
0: มาที่จทล1197นะ
1: วทปก็เดี๋ยวกลางคืนได้ฟังรวดกัน3ชั่วโมง
0: 3ทุ่มถึงเที่ยงคืน
1: วทป711จทลก็ได้เที่ยงคืนถึงตี3
0: ฟังกันยาว
1: จส1กรุงเทพนู่นเนี่ยตั้งแต่เที่ยงคืนซอดแจ้งเลย
0: ฟังกันนะ
1: ตีห้าเลยนะ
0: ใกล้ไหนฟังที่นั่น
1: ตอชดออยู่ที่กาญจนบุรี
0: 97.75
1: แล้วก็ตำรวจภูธรภาค 9 อยู่จังหวัดสตูล
0: สตูลก็ฟังกันได
1: ้ครับ
0: อืม
1: โทรมาเมื่อกี้เนี่ยจากสตูล
0: ว่าไงเอวนะ
1: เป็นกระดูกทับเส้น
0: อืม
1: กินยากินยาเป็นลูกกรไม่ได
0: ้อืมๆ
1: น่ะกินแบบเป็นแคปซูลได้ไหมอ่ะ
0: จะดิแคปซูลเป็นกระปุกกันนะ
1: ครับผมก็พูดไม่เหมือนละ
0: อืม
1: อยากจะพูดอยากพูดเป็นเขาก็หาว่าเราไปรอเรียนเขาอีกไม่ได
0: ้สำเนียงทางใต้อ่ะนะ
1: ถ้าสุโขทัยผมโหสบายมาก
0: คุณพูดภาษาสุโขทัยเป็นด้วย
1: โอ้ข้างบ้านผมมันพาพูดดี
0: โอ้คุณนี่เก่งเหมือนกันพูดภาษาสุโขทัยได
1: ้เป็นด้วยร้านนพรัตน์หน้าโรงหนังทหารบกยังไง
0: เออ
1: ชวนผมพูดอยู่ได้อ
0: ่ะไหนเราพูดสักหน่อยทีล่ะ
1: บันกงมันไกสุโขทัยเมืองเก๋าตโนดถุงหลวงสามพวงมันก็ตายนะ
0: โอ้เก่งเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: เออไม่ชุมนามาชวนผมพูดเลยนะ
0: คนสุโขทัย
1: ป่าสุโขทัยอ่ะ
0: โอ
1: ้ข้างบ้านก็พาไปนี
0: ่
1: ข้างบ้านก็พาพูดเนี่ยจริงๆต้องพุทธนะทีนี้มันมีแอดวานซ์พูดเหมือนกันพุทธสุโขทัยพูดในศิลาจารึกเนี่ย
0: ครับ
1: พุทธพอพึ่งสระอุดอเด็กพุทธพ่อพอพานอ่างไม่จัตวาพ
0: อเรียกพอ
1: สระแอมอม้าไม่จัตวาแ
0: ม่
1: พอแม่พอกูชื้
0: อ
1: คุณสี่อินทราทิตย์แม่กูชื้อนางเสืองนี่สุโขทัยนี่ดีในน้ำมีในน้ำมีปลาในน้ำก็มีน้ำมีช่วงเนี้ย
0: โอ้โหน้ำเหนือไหลมา
1: ครับผมในศิลาจารึกอะมาก่อนก็ไว้ที่สุโขทัยนั่นแหละที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติตอนนี้ไปไว้หนูแล้ว
0: ไปไหนแล้วน่ะ
1: กรุงเทพ
0: อ๋อเข้ากรุงไปแล้ว
1: กรุงไปแล้ว
0: เก็บรักษาให้ดี
1: ขอมดำดินอีกนะ
0: มันเป็นยังไงขอมดำดินเนี่ย
1: อ้าวพระร่วงเนี่ยกำลังกวาดวัดอยู
0: ่
1: ขอมนี่จะมาฆ่าพระร่วงอะสิ
0: โอ้ขอมเนี่ยนะ
1: เออ
0: ดำดินมา
1: ดำดินแล้วโผล่พลุดมา
0: พอโผล่ขึ้นมาม
1: าถามพระร่วงกันท่านครับ
0: เออ
1: เห็นพระร่วงไหมเนี่ย
0: นาน
1: เพราะว่าพระร่วงอยู่ที่นี่อ่ะ
0: เออ
1: พระร่วงวาจาศักดิ์สิทธิ์พูดไงเป็นงั้นไง
0: ท่านว่าไงอ่ะ
1: เห็นแล้วแกขออยู่ตรงนี้นะก็ขออยู่ตรงนั้นจนกระทั่งเดี๋ยวนี้
0: เป็นยังไง
1: ก็เป็นโผล่มาที่หัว
0: ยังไม่ได้ไปไหนก็ได
1: ้เป็นตำนานเป็นตำนานเป็นตำนานเรื่องเล่า
0: เล่าสู่กันฟังเนี่ย
1: ครับถ้าเป็นนิทานก็จะเริ่มต้นด้วยกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว
0: โอ้โ
1: หแหมเอาอีกแล้ว
0: นาน
1: เสียงไอ้ห้าวมาอีกแล้ว
0: กินทุกวันเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: เอาวันนี้เขาไปไหนเนี่ยเบปิดา
0: เอาวันนี้ไปอุดหนุนไปซื้อสินค้าของเราก็ได้นะ
1: ที่ไหนอ่ะ
0: ที่นู่นอ่ะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตำบลหนองบัวน่ะ
1: ครับไปได้ไม่มียิงกันเหมือนเมื่อคืนที่โตลุงเหรออ
0: ๋ออันนี้เขาจบสิ้นกันไปแล้ว
1: จบแล้ว
0: คนยิงก็คนโดนยิงก็เสียชีวิตไปแล้ว
1: ยิงเขาแล้วมายิงตัวเองอีก
0: ขอแสดงความเสียใจกันด้วยนะ
1: เพื่อนกันแท้ๆ
0: แหมแล้วเคยไปกินซะด้วยก๋วยเตี๋ยวร้านเป็ดเนี่ยนะ
1: อร่อยด้วย
0: อร่อย
1: ผมนี่ข้าวเปล่าเหลาเป็ดข้าวเปล่าเหลาเป็ดเลยนะเป็นอย่างนั้นไปซะแล้วไม่น่าเลย
0: ยิงกัน
1: ยิงกันเนี่ยมันก็นะความอะไรก็เรียกว่าเงินทองมือของบาดใจอะไรพวกนี้
0: เพื่อนกันด้วยไม่ใช่เหรอ
1: เป็นเพื่อนกันเราหองละแหงกันมาตั้งแต่ปี52อ่ะ
0: ก็เรื่องเงินใช่ไหม
1: เรื่องเงินเงินหลักแสนนะนะ
0: ก็ว่ากันไปนะ
1: ครับเงินเป็นทั้งมิตรเป็นทั้งศัตรูเนี่ย
0: ใช่
1: พี่น้องกันฆ่ากันตายกับเงิน
0: ตอนไม่ยืมกันใช้ก็ไม่เป็นไรนะ
1: ครับ
0: พอยืมก็เป็นศัตรูกัน
1: อย่าไปคิดยืมเงินใครเลยครับพอยืมปั๊บเนี่ยเป็นศัตรูทันทีนะครับถ้าจะยืมกับกู้นี่ไม่เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: กู้เนี่ยต้องทำสัญญากู้เงินอย่างนั้นได
0: ้กู้อย่างจำนำอย่างนึง
1: ใช่
0: ขายอย่างนึงเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: มีก็ทยอยขายไปให้หมด
1: อ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปข่าวช่วงนี้ไม่เบรกโฆษณาเลยนะเพราะว่าเราโฆษณามา2ชั่วโมงแล้ว
0: ครับ
1: ชั่วโมงนี้เขาก็รู้กันหมดแล้วว่าเราโฆษณาอะไรทำไมอะไรให้รู้แต่เบอร์โทรเรา2คนนี้ก็พอ
0: ใช่
1: เบอร์คุณปิดาไม่ต้องบอกแล้วเขารู้กันอยู่แล้ว
0: จะไปสั่งปุ๋ยอะไรก็โทรไปหาเขาก็แล้วกัน
1: ไม่ต้องบอกเดี๋ยวก็โผล่มาอีกนะคนก็ช่างฟ้องกันจังเลยนะ
0: ว่าไง
1: พ่อค้าตลาดนัดเอ้าปิดา
0: ว่าไง
1: ตําหมูกับตาช้างกันนินทากันหน้าดูเลยหวังแก่เท่านิ้วก้อยอย่างนี้นี
0: ่โอ้กระดาษด้านเดียว
1: ไม่รู้อะไรเหมือนกันนะหัวใจเหร
0: อ
1: เท่านิ้วก้อยอ่ะกฐินก่อนเร็ว
0: อ้าวเชิญทุกท่านรวมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีทุกวัดเนี่ยนะ
1: ครับ
0: จะออกโรงทานเป็นเจ้าภาพกองละพันกองละ500แล้วก็ไปทำบุญกัน
1: จ้ะ
0: 31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีอันนี้กองละพัน1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีที่วัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอันนี้ซื้อที่ดินถวายวัดด้วยแล้วก็วันที่1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม7พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดวิมุตตยารามอันนี้อยู่กรุงเทพมหานครแล้วก็วันที่8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเขาพานทองวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี29 30 31ตุลาคมงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีอันนี้ก็มีลิเกเด็กโชคดีมีสุขทำการแสดง2คืน2วันนะ
1: แล้วลิเกของโชเล่ชาติรักก็จะไปแสดงที่โคกตูมนะครับ
0: วันที่8เดือนมกราคมนะ
1: ครับ
0: งานครบรอบวันตายคุณพ่อน้อยนะที่โคกตูมเลย
1: จ้ะ
0: ไปเที่ยวไปดูกัน
1: ครับ
0: อืม
1: ศาลเยาวชนกำแพงเพชรสั่งควบคุมตัวน้องละนักเรียนม.3 ที่ยิงปืนในโรงเรียนเพราะว่ากลัวจะไปก่อเหตุซ้ำเนี่ย
0: กระจกแตกเลยเนี่ย
1: ครับเมื่อวานนี้ครับผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรณีเด็กนักเรียนอายุ14ปีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่3
0: ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ย
1: ก่อเหตุครับพกอาวุธปืนเข้าไปในโรงเรียนดังกล่าวแล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงหลายนัดเนี่ยนะ
0: หลายนัดด้วยกันเนี่ย
1: ต่อมาเมื่อวานนี้พนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหามาตรวจสอบการจับกุมต่อศาลเยาวชนแล้วก็ครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร
0: ภายในกำหนดเวลา24ชั่วโมงเนี่ย
1: นับตั้งแต่วันที่เด็กไปถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวน
0: การไต่สวนได้ความว่า
1: เจ้าพนักงานตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาในขณะก่อเหตุ
0: ฐานความผิดซึ่งหน้า
1: ครับและก็จับปฏิบัติต่อผู้ต้องหาซึ่งเป็นเด็กเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
0: แจ้งข้อกล่าวหา
1: ว่าพยายามฆ่าผู้อื่นความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนแล้วก็ละหุโทษครับ
0: ขั้นตอนในการจับกุมเนี่ย
1: ครับ
0: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร
1: ครับ
0: ได้แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายกับผู้ต้องหาแล้ว
1: ครับ
0: ซึ่งศาลก็เห็นว่าแม้นผู้ต้องหาจะเป็นเด็กแต่การกระทำฐานความผิดอาญา
1: ครับ
0: เด็กนั้นจะไม่รับโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
1: ครับ
0: มาตราที่74ตามมา
1: ครับแต่หากมอบตัวผู้ต้องหาก็ได้แก่บิดามารดาผู้ปกครองกลับไปดูแลอาจจะก่อเหตุซ้ำหรือก่อเหตุประการอื่นอันมีลักษณะประพฤติพฤติการที่อาจจะเป็นภัยต่อบุคคลอื่นอย่างร้ายแรงเพื่อประโยชน์อันสูงสุดแก่เด็ก ซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาก็จึงเห็นควรให
0: ้
1: ควบคุมตัวไว้ระหว่างการสอบสวน
0: แล้วก็
1: อาศัยอำนาจตามมาตราที่73
0: ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
1: และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวปี2553คดีและหูโทษเนี่ยคุณผู้ฟังเป็นความผิดทางอาญาที่มีโทษสถานเบามาก
0: ม
1: ีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน1บาทหรือทั้งจำทั้งปรับลักษณะสำคัญของความผิดและหูโทษคือไม่ต้องมีเจตนาก็ผิดโดยหลักแล้วแม้จะกระทำโดยไม่เจตนาก็ถือเป็นความผิดทางอาญาเว้นแต่กฎหมายระบุไว้ว่าต้องมีเจตนาพยายามกระทำผิดไม่ต้องรับโทษหากลงมือทำความผิดแต่ยังไม่สำเร็จผู้กระทำไม่มีความผิดในชั้นในขั้นพยายามนะครับผู้สนับสนุนไม่ต้องรับโทษผู้ที่ช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการกระทำความผิดไม่ต้องรับโทษทางอาญานี่คือแล้วหูโทษนะคุณผู้ฟังการระงับคดีเป็นความผิดทางอาญาแผ่นดินยอมความกันเองไม่ได้แต่พนักงานสอบสวนคือตำรวจเนี่ยสามารถเปรียบเทียบปรับหรือเลิกคดีได้ตามกฎหมายตัวอย่างความผิดและหูโทษก็ที่พบบ่อยก็ส่งเสียงอื้ออึง มีเหตุไม่สมควรจนทำให้ประชาชนใจตนกตกใจแกล้งบอกชื่อหรือที่อยู่อันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานรังแกข่มเหงคุกคามหรือกระทำให้ได้รับความอับอายในที่สาธารณะนะครับนี่ก
0: ็ละหูโทษ
1: คำว่าละหูโทษ
0: ปรับเท่าไหร่นะ
1: ปรับหมื่นนึง
0: นึกว่าบาทหนึ่งหมื่นนึงเหรอ
1: บาทหนึ่งกระพะแล้ว อยากประหยัดนะมีบาทหนึ่งกินทั้งวันนะไม่ใช่ตังค์นะบาทที่บินทบาทนะ
0: ทุกเช้าเนี่ยนะ
1: ครับหลวงพ่อหลวงพี่ครับก่อนออกบินทบาทนะนะยาย่าบิงสัก2เม็ดนะ
0: บุ๋มลูกใส่ตาดวงตาเนี่ย
1: ครับ
0: ยาย่าบิง
1: ดีแค่ก็ได
0: ้ดีแค่ก็คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ยนะ
1: เออ
0: ก็กระปุกละ800เนี่ย
1: กินสำรวยบอกกินไม่ได้พูดบ้านผมเรียกกระเดือกไม่ลงกลืนไม่ลงกินแบบแคปซูลอ่ะ
0: ดีแค่นี่2กระปุก650
1: ใช่มันเป็นซอฟเยลมันกลืนง่ายไงถามว่าอะไรดีกว่ากันผมก็ตอบได้คำเดียวเหมือนกันนั่นแหละ
0: เหมือนกันนะ
1: แล้วแต่ท่านจะใช้วิจารณญาณเอา
0: ถ้ายาย่าบิ๊กนี่800
1: ครับคำตอบมันอยู่จากปากจากใจท่านอยู่แล้วนะ
0: นั่นสิ
1: ครับมีเสียงระเบิดภายในโรงงานนิคมบางเพลียงมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายครับ
0: เจ้าหน้าที่ต้องเร่งนำส่งโรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วน
1: 16นาฬิกาเมื่อวานนี้เสียงระเบิดดังขึ้นในโรงงานแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมบางเพลียงอำเภอบางเสาธง
0: จังหวัดสมุทรปราการ
1: เบื้องต้นมีรายงานยืนยันว่ามีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว
0: เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็เดินทางไปสำรวจตรวจสอบโดยเร็ว
1: ครับต่อมาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของบางเพียงพร้อมด้วยกู้ชีพรุดเข้าพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ
0: ์แล้วก็ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยเร่งด่วน
1: ทีนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบผู้บาดเจ็บ3ราย
0: ก็ต้องปฐมพยาบาลในเบื้องต้น
1: แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงอย่างเร่งด่วนครับ
0: แล้วก็เข้าไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ
1: ก็ไม่พบแสงเพลิงหรือกลุ่มควันโดยสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว
0: ควบคุมเพลิงไว้ได้แล้ว
1: ขณะที่เจ้าหน้าที่สามารถก็กั้นพื้นที่จุดเกิดเหตุไว้แล้ว
0: กันเอาไว้
1: เพื่อรอเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบ
0: หาสาเหตุของการเกิดระเบิดเนี่ยนะ
1: ครับว่ากันไป
0: นี่ของเรื่องระเบิดเนี่ย
1: ครับโปรมิกออยนะไม่ใช่ยานะแม่นะ มีปัญหาโรคไตกินเพื่อบำรุงและฟื้นฟูเนาะเพราะว่า1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะก่อนนอนคืนนี้อย่าลืมนะเอาโปรมิกออยไปรับประทานบำรุงฟื้นฟูไต
0: รับประทานโปรมิกออย
1: สนนราคามาตรฐานเดียวกันกับดีแคร
0: ์2กระปุก650บาท
1: 4กระปุก 1,300 แถมกระปุก1นะจ๊ะ
0: แถมให้ไป
1: พ่อของนักเรียนเล่าให้ฟังว่าครูว่าโกรธครูก่อนจะบุกไปยิงในโรงเรียนดังที่กำแพงเพชรเนี่ยพ่อเขามาให้สัมภาษณ
0: ์เด็กม.3เนี่ย
1: พ่อเป็นตำรวจด้วยนะ
0: โอ้
1: จากกรณีเหตุการณ์โรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลนครชุมอำเภอเมืองกำแพงเพชร
0: เด็ก
1: เด็กนักเรียนชายอายุ 14-15 ปีนี่แหละ
0: เรียนม.3
1: น่ะซึ่งอยู่ในระหว่างการรักษาตัวจากอาการป่วยซึมเศร้
0: า
1: ใช้วุฒิปืนขนาด9มม.บุกเข้าไปก่อเหตุยิงตั้งแต่บริเวณหน้าโรงเรียนจนถึงอาคารเรียน
0: สร้างความตกใจกลัวให้กับคณะครู
1: และก็นักเรียนทำเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวอย่างนี้แหละ
0: แล้วล่าสุดเป็นยังไงเมื่อวาน
1: นี้ตำรวจโทธรรมศักดิ์ปิ่นทองผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6
0: ได้ติดตามความคืบหน้าเหตุเด็กนักเรียนชายม.3เนี่ย
1: วัย14ปีที่ก่อเหตุยิงในโรงเรียนวชิรประการวิทยาคมจังหวัดกำแพงเพชร
0: ที่กำแพงเพชรเนี่ยนะ
1: โดยที่ประชุมร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร
0: แล้วก็บุคลากรทางการศึกษา
1: ได้วางมาตรการป้องกันและก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุการณ์ครั้งนี้จบลงด้วยดีเนื่องจากว่าภาคีเครือข่ายมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุมาอย่างมีประสิทธิภาพ
0: ประสิทธิภาพเนี่ยนะ
1: ใช้เวลาประชุมกันก็ประมาณ3ชั่วโมงนะครับ
0: ที่ห้องประชุมกับแพงลีลาเนี่ยนะ
1: ครับคุยกันหลายประเด็นนะ
0: ก็เรียบร้อยไปแล้ว
1: ครับ
0: เข้าใจกันแล้ว
1: ที่มีกระแสข่าวว่าเด็กนักเรียนผู้ก่อเหตุนำอาวุธปืนเข้าไปก่อเหตุนะแต่ทางโรงเรียนได้มีการปิดข่าวนั้นทางด้านผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับคุณจุฑามาศวงเขียวบอกว่าทางโรงเรียนขอยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นนะครับ
0: ไม่มีนะ
1: ครับ
0: เอาว่ากันไป
1: มีแต่เด็กมันคุยว่าเดี๋ยวกูจะเอาปืนมายิงกันแหละ
0: กันแล้วก็มาจริงๆกัน
1: ครับผม
0: มันยิงจริงๆกันนะ
1: ส่วนพ่อกับพ่อก่อเหตุบอกว่าลูกชายนี่ป่วยซึมเศร้ามาระยะหนึ่งแล้ว
0: โอ้ป่วยซึมเศร้า
1: เพิ่งพาไปหาหมอมาไม่นานเนี่ยจากการพูดคุยกับลูกชายเพราะว่าปัญหาที่ทำให้เกิดความเครียดส่วนหนึ่งก็มาจากถูกเพื่อนแกล้ง
0: เพื่อนก็ไม่น่าแกล้งกันเลยเน
1: า
0: ะ
1: ลูกชายเคยโพสต์ข้อความเกี่ยวกับความรุนแรงในโซเชียลนะก่อนที่ครูจะบันทึกภาพข้อความดังกล่าวแนะนำไปโพสต์ต่อ
0: ทำให้ลูกชายเกิดความโมโห
1: ขออภัยครับไม่ได้แนะนำและนำไปโพสต์ต่อ
0: ทำให้ลูกชายเกิดความโมโหและก็โกรธเนี่ย
1: ก่อนจะนำไปสู่เหตุการณ์ที่ใช้อาวุธปืนไปยิงในโรงเรียนนะครับพ่อยอมรับว่าก่อนหน้านี้มีความกังวลเหมือนกันนะว่าอาจจะเกิดลักษณะเช่นนี้จึงพยายามเก็บและก็ซ่อนอาวุธปืน
0: เนื่องจากปกติเนี่ยจะพกติดตัว
1: แล้วเก็บไว้ในบ้านแต่ในวันเกิดเหตุได้นำปืนไปซ่อนไว้ภายในรถ
0: เอาไปไว้ในรถเนี่ย
1: ลูกชายจะไปพบแล้วก็นำออกมาก่อเหตุ
0: ทุบกระจกเอาปืนไปเลย
1: ครับ
0: ล
1: ูกมันเลี้ยงได้แต่ตัวจิตใจมันคิดอะไรแล้วก็ไม่รู้เนาะ
0: แล้วเกิดโรคซึมเศร้าเนี่ยนะ
1: โรคซึมเศร้าเนี่ย
0: น่าเห็นใจอ่ะ
1: ครับ
0: ว่ากันไปนะ
1: อันนี้ข่าวนี้ครับข่าวเรื่องเกี่ยวกับอดีตหน่วยกู้ภัยขับรถไปชนแฟนสาวกับแฟนใหม่ของอดีตแฟนเนี่ยเน
0: า
1: ะ
0: ที่ว่า
1: ตายทั้งคู่
0: สองท่อนเลย
1: แต่ตัวเองตับแตกนะตัวเองตับแตกแล้วก็เป็นคนอารมณ์ร้
0: อ
1: นชอบตบตีเมียเนี่ยเมียก็หนี
0: เขาอยู่ไม่ได้อะนะ
1: หนีไปเฉยไม่เป็นไรดันทะลึ่งหนีไปมีผัวใหม่ก็เรียบร้อยอะสิ
0: คงจะหึงหวงกันด้วยนะ
1: ครับผม
0: ว่ากันไปนะ
1: จ้ะ
0: น
1: ี่เรื่องของคนจนอยากจะรวยนี่มันรวยยากรวยเย็นนะ
0: แล้วทำยังไงอ่ะ
1: แต่คนรวยนี่จนไม่ยากอ่ะคุณผู้ฟังซื้อ522อย่างผมนี่20 30งวดติดต่อกันน่ะ
0: เป็นไงอ่ะ
1: ไม่น่าละจน
0: เอาแค่พอหอมปากหอมคอกันนะ
1: ตะลึ่งออกก็ไปได้212แหมถ้า1ไม่มา5มาซะหน่อยเดียว
0: นั่นสิ
1: ได้ตังค์กินขนมมั่ง
0: น
1: ี่เขาบอกว่าจากเศรษฐีนะครับสู่คนหมดตัวลูกบุญธรรมเนรคุณ
0: อ้าวว
1: างแผนยึดบ้านเอาไปขาย8ล้าน5
0: โอ้โหมีเงินเนี่ย
1: แล้วยังไล่ออกจากบ้านอีกนู่นนั่น
0: ไล่พ่อออกจากบ้าน
1: เนี่ยโลกนี้คือละครจริงๆนะ
0: ไม่น่าไปเป็นพ่อบุญธรรมก็เลยเนาะ
1: ดูที่น่ะทำคุณบูชาโทษ
0: โปรสัตว์ได้บาปเนี่ยนะ
1: ใช่ใจเย็นๆหากาแฟดื่มลิต้าเอ็มลิต้าเอ็มโก้แหละ
0: ทั้งสองสูตรเนี่ยนะ
1: โอ้ตอนนี้ลิซ่าเอ็มโกนี่4ถุงพันนึงแล้วแถมอะไรนะ
0: ซาโบหอมฟุ้งจากลุงช้าง
1: กี่ก้อนแล้วนะ
0: 1ก้อนเนี่ย
1: ถ้าเป็นกาแฟลิซ่าเอ็ม2ถุง900รับเท่าไหร่
0: ซาโบหอมฟุ้งจากลุงช้าง
1: 1ก้อน
0: 1ก้อน
1: อย่างใด2ก้อนก็ซื้อ5ถุงดิ
0: ถูกต้องเลย
1: ใช่มั้ยล่ะ
0: ดื่มแล้วใจไม่สั่นด้วย
1: กี่จะโกงธนูบอกแม่ซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มโก4ถุงจะเอาตะบู่2ก้อนเดี๋ยวตีตาย
0: เอาไปก้อนเดียว
1: ผมให้2ก้อนไปแล้ว
0: ให้ไปแล้ว
1: เพราะก็เอาอย่างอื่นด้วย
0: โอ้หลายอย่างนะ
1: เอาอย่างอื่นด้วย
0: ก็ว่ากันไป
1: ครับ
0: จ
1: ากเศรษฐีสู่คนหมดตัวลูกบุญธรรมเนรคุณอุตส่าห์เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเอามาจากวัดสุดท้ายงูเห่า
0: ไม่น่าเลี้ยงมัน
1: หลอกยึดบ้านไล่พ่อแม่บุญธรรมออกขายบ้านได้8ล้าน5คุณตาได้ชอกช้ำเสียภรรยากลายเป็นคนหมดเนื้อติดเนื้อประดาตัวครับ
0: โอ้น่าสงสารเน
1: า
0: ะ
1: คุณมโนบ้านช่างทองได้โพสต์คลิปคุณตาท่านหนึ่งหลังนำเข็มขัดทองคำสมบัติชิ้นสุดท้ายมาขายให
0: ้หาเงินเพื่อประทังชีวิต
1: เพราะเรื่องราวที่ผ่านมาช่วงช่างโหดร้ายเหลือเกิน
0: แต่ที
1: สู่คนหมดเนื้อหมดตัวนะครับ
0: แกหมดตัวเลยหรือไง
1: คุณตามาขอความช่วยเหลือจากคุณนโมนำเข็มขัดทองคำมาขายให้เพิ่งพอหลังจากเพิ่งไถ่ถอนออกมา
0: และเป็นยังไง
1: พรุ่งนี้มันจะขาดแล้วไง
0: อ๋อรีบ
1: ไม่มีเงินไปถ่ายไง
0: เลยขายเลย
1: คุณตาก็ให้คุณนโมช่วยหน่อย
0: เออ
1: แกก็เล่าไปฟังเมื่อ40ปีที่แล้วอ่ะ
0: มีรายได้เป็นไง
1: ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 300,000 นะ
0: รายได้เนี่ยนะ
1: ขายรถหรูมือ2เปิดอู่ซ่อมรถครบวงจร
0: แล้วก็สามารถผ่อนบ้านเดือนละ 60,000 ได
1: ้สบายสบายชิวๆเลย
0: ซึ่งภรรยาเป็นโรคมะเร็งเนี่ย
1: รักษาเดือนละเป็นแสนต้องเอาสมบัติไปจำนำเพื่อใช้เงินรักษาภรรยา
0: แกก็ไม่น่าเป็นเลยเนาะ
1: เคยซื้อบ้านหลังละ6.8 ล้าน
0: นาน
1: ผ่อนไปแล้วเหลืออีก3 ล้านภรรยาไปเจอเด็กคนหนึ่งที่วัด
0: ไปเจอเข้าร
1: ับมาเป็นลูกบุญธรรมเลยอายุ20กว่า
0: เอามาอยู่ที่บ้านเนี่ย
1: โอ้เขาต้องรับตั้งแต่เด็กๆสิ
0: เออ
1: นั่น20มันรู้แล้วนี่
0: พอมาอยู่ในบ้านแล้วเป็นไง
1: พอบ้านเราไม่มีลูกไง
0: โอ้ก็เมตตานะ
1: แล้วเอาเด็กมาเลี้ยง
0: หวังจะได้ดูแลตอนแก่นี่นะ
1: ต่อมาลูกบุญธรรมออกอุบายว่าพ่อจ๋าแม่จ๋า
0: ว่าไงล่ะลูกเอ้ย
1: เดี๋ยวลูกจะเคลียร์ค่าบ้านที่เหลือ3ล้านให้นะ
0: ลูกว่าอย่างงั้น
1: จะได้อยู่ด้วยกันตลอดชีวิตไงพ่อจ๋าแม่จ๋า
0: ว่าอย่างงั้นเนี่ย
1: ทีนี้ก็ลูกพ่อตาไอ้คุณตาเนี่ยพอลูกพูดงั้นก็ไปปิดหนี้ธนาคารเลย
0: แล้วก็เอาโฉนดล่ะ
1: โอนเป็นชื่อลูกบุญธรรม
0: โอนให้ลูกจะได้ดูแล
1: อาการมะเร็งของภรรยาก็เริ่มหนักขึ้น
0: พอจากนั้น
1: ลูกบุญธรรมกลับไล่ทั้งสองคนออกจากบ้านเพราะว่า
0: เพราะว่าอะไร
1: เพราะว่าไม่อยากเอาไว้ละ
0: อ
1: ยากจะขายบ้านภรรยาเสียใจครับ
0: เสียใจอย่างหนักด้วย
1: อาการสุดสุดท้ายภรรยา
0: เสียชีวิตหนาสงสารแกเน
1: า
0: ะ
1: ตาเนี่ยไม่มีแม้แต่เงินจะทำศพ
0: แน่
1: ต่อมาลูกบุญธรรมก็ขายบ้านหลังนี้เป็น8.5 ล้าน
0: 8.5 ล้านบาทแล้วก็ไม่แบ่งเงินให้สักบาทเดียวเนี่ย
1: สลึงก็ไม่ได
0: ้โอ้
1: คงเป็นเวรเป็นกรรมที่ทำไว้แต่ชาติแต่ปางก่อนนะเนาะ
0: น่าสงสารแกเนาะ
1: ช่วยคนไว้เยอะให้คนยืมเงินก็แยะแล้วก็ไม่ได้คืน
0: บางคนก็ไปแล้วไม่มาคืนแกเนี่ย
1: เข็มขัดเส้นเนี้ยเอามาขายเนี่ยนะ
0: เป็นเส้นสุดท้ายแล้ว
1: คุณโมช่วยหน่อยช่วยหน่อยเพราะว่ามันจะขาดแล้วเนี่ยราคานี่เท่าไหร่นะ
0: ราคาก็ 377,600 บาทเนี่ย
1: หักลบกบหนี้ค่ายถ่ายถอนแล้วคุณตาจะเหลือเงินกลับบ้านไป
0: 47,500 บาทเนี่ยนะ
1: ตาถึงร้องไห้โอ้ยกมือไหว้ขอบคุณเลย
0: น่าสงสาร
1: คุณอย่าร้องไห้ทีเดียวผมก็ร้องตามหรอก
0: โอ้
1: ปะโถพวกลิเกเนี่ยไว้ใจไม่ได้
0: ผมคนใจอ่อนเนี่ย
1: พูดนิดพูดหน่อยแค่นั้นแหละ
0: ร้องไห้เนี่ยโอ้น่าสงสารกันเน
1: า
0: ะ
1: คลาผมอันนี้ข่าวนี้เราอ่านไปแล้วชั่วโมงที่แล้วเนี่ยที่บางปะอินเนี่ยนะไฟไหม้นะ
0: ไฟไหม้รีเคนเซน
1: โรงงานซีไรเซ็ครีไซเคิล
0: ไฟไหม้นะ
1: เออ
0: เชื้อเพลิงอย่างดี
1: เชื้อเพลิงอย่างดีเลยนะเนี่ยกาวรูมาตอยกระดูกทับเส้นต้องกินสูตรดั้งเดิมนะ
0: สูตรดั้งเดิมเซ่
1: ท้องกล่องละ200 บาทกินเช้า5 เม็ดเย็น5 เม็ดหลังอาหาร
0: ใช
1: ่แต่มันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวก็กินแบบแคปซูลกับปุกก็300 บาท
0: เท่านั้น
1: หล
0: ัง
1: อาหารเช้า2 แคปซูลหลังอาหารเย็น2 แคปซูล
0: ดั้งเดิมนี่แหละ
1: แต่มันปวดข้อปวดกระดูกกระดูกพุงกระดูกพุงกระดูกเสื่อมก็กินไทแคลพัด
0: ไทแคลพัดเรื่องของกระดูกเนี่ย
1: กินตอนไหนก็ได้พร้อมกับยาโรงพยาบาลก็ได้พร้อมกับยาไททิปโอสดก็ได้แต่กระดูกก๊อบแคบใส่หมวกแคบจะไปตีก๊อบไม่ปวดไม่เมื่อยนะ
0: เอารับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็น
1: อย่าให้มันแห้งที่ความหล่อลื่นมันแห้งนะสิ
0: จะได้ไปกรุบกรับเนี่ยนะ
1: กรุบกรับไม่ปวดนะแต่มันรำคาญงาดำนะแม่นะ
0: แต่มันงาดำ
1: กินได้แต่ผู้หญิงผู้ชายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นักกีฬากินไปเถอะ
0: แต่ปุกกระ300
1: ใช่แล้วก็คุณผู้ชายทั้งหลายเจ้าขา
0: เป็นไง
1: ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดใช่ไหมจับขา
0: อ้าวปวดฉี่บ่อยๆด้วยนะ
1: แต่ฉี่ไม่ค่อยจะออกไง
0: เอารับประทานโฟกัสเซ
1: ่กล่องเขียว
0: ๆกล่องเดียวจะได้เยี่ยวคร่องเนี่ยนะ
1: กล่องหนึ่ง390 2 กล่อง703กล่อง 1,000 บาท
0: ใช่เลย
1: ใช่ไหมอ้าวส่วนใครที่ไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4-5ตำบลเนี่ย
0: ให้รับประทานไซเลียมจอย
1: อันนี้เป็นแคปซูลนะ
0: อ
1: ัน
0: นี้แคปซูลเซ
1: ่ถ้าเป็นผงชงดื่มมันเรียกจอยมิกฟรุต
0: อันนี้เป็นแบบผงอะดิ
1: อย่าเอาน้ำร้อนผสมนะน้ำเย็นมันอร่อยนะจะบอกให้
0: นาน
1: เหมือนน้ำผลไม้ปั่นเลยจู๊ไปหมดแก้วนะโอ้โหนี่กระปุก350 บาท
0: ใช่
1: 2 กล่อง 700แถมกล่องนึงด้วย
0: แถมให้
1: ราคาเดียวกันเลยกับเหมือนกันในห้าว
0: เหมือนกันเนี่ยนะ
1: เดียวกันนะซื้อ2กล่องแถมกล่องนึงไอ้ห้าวต้องถามหลังไมค์นะอย่ามาถามหน้าไม
0: ค์ใช่
1: บิลติดวงทวารเป็นแล้วก็โอ้โหเดี๋ยวก็ปล่อยไว้นานๆนะมันจะลำบากนะอย่าให้เป็นถึงกลิ่นมาเฟืองมาไฟนะ
0: ให้รับประทานยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารของไททิปโอสดเนี่ย
1: รับประทานเพื่อ
0: บรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงทวาร
1: มียาฤทธิ์สีดวงทวารมียาไททิปโอสดนี่เราพูดได้แบบเป็นยาไม่ใช่อาหารเสริ
0: ม
1: เวลาจะถามมีอย.หรือเปล่าเนี่ยอย่าไปออกลูกถามเขาอย่างนี้นะอย.เขามีไว้กับอาหารเสริ
0: ม
1: จะไม่เล่า
0: ใช่
1: แต่เป็นยาต้องมีทะเบียนยาพยัญชนะภาษาอังกฤษตัว G เนี่ย G33/5 G11/5 อะไรพวกเนี้ยตัว G นั่นคือสัญลักษณ์ของคำว่าสมุนไพรที่ผลิตและบรรจุในประเทศไทยเลขที่ตัวหน้าก็เป็นเลขที่ลำดับที่เลขที่ทับตัวหลังนี่เป็นพ.ศ.ที่ขออนุญาตรู้ไว้ซะด้วยไม่ยัยถามแบบอวดรู้แต่รู้ไม่จริงอะนะและที่สำคัญที่สุดยาไทยทิพย์โอสถเนี่ย
0: เป็นไง
1: เขาจดทะเบียนเป็นยาสามัญประจำบ้าน
0: สามัญประจำบ้านนะ
1: ร้านค้าร้านขายต้องการเป็นตัวจะจำหน่ายได้ไห
0: ม
1: ได้เลยโทรมาเลยครับที่หมายเลข
0: 0812901691 0812901691
1: หรือจะถามหาลุงโชเล่ลิเกโชเล่ชาติรักก็0814434377 0814434377ส่วนท่านที่อยู่แถวแถวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฝั่งลพบุรีหรือจะเป็นฝั่งวังม่วงเป็นแถบไหนก็ได้ที่อยู่ใกล้เขื่อนป่าสักวันนี้4โมงเย็นนะเจอกันกับทีมงานไทยทิพย์โอสถสัญจร
0: ไปซื้อไปอุดหนุน
1: บางคนอยากได้ปุ๋ยสักกระสอบหนึ่งสองกระสอบอย่างเงี้ย
0: บอกเขาซะ
1: เอารถไปรับเลยโทรไปบอกกันที่089
0: 081-5595
1: ที่สตูลที่กรุงเทพและปริมณฑลรวมไปถึงที่จังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้เรายังไม่มีตัวแทนจำหน่ายสักอย่าง
0: ก็สั่งซื้ออย่างเดียว
1: ครับยกเว้นปุ๋ยนะยกเว้นปุ๋ยไม่ไปส่งนะการไปส่งนะการส่งการส่ง
0: เหมือนการส่งอยู่แล้ว
1: เพราะว่าโรงงานผมอยู่แค่สุพรรณบุรีแค่นั้นเอง
0: กระไรกัน
1: เดี๋ยวก็วิ่งปรื๊ดวิ่งปรู๊ดนี่เห็นไห
0: ม
1: ท่าม่วงก็ไปมาแล้วนะใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: หรือตลาดเขตก็ไปมาแล้วขอให้เป็นกาญจนบุรีไปทุกที่ยกเว้นไม่ไปก็นู่นแหละ
0: ที่ไหนอ่ะ
1: ทองผาภูม
0: ิโอ้มันไกลอะนะ
1: โอ้ยไกลจริงๆไกลจากตัวเมืองตั้ง200กิโล
0: โอ้ทองผาภูมิเนี่ย
1: ทองผาภูมิแล้วที่ไหนกันที่มีที่มีอะไรล่ะสะพานมอน
0: อ
1: ะด่านมะขามเตี้ยก็ไปนะ
0: โอ้เอาไปมาแล้วก็แล้วกันจะไปส่งให้
1: ครับผม
0: หรือเป็นตันขึ้นไปก็แล้วกัน
1: ตำรวจครับยศเป็นถึงร้อยตำรวจเอกควักปืนกันมายิงขึ้นฟ้าทั้งนั้นแหละ
0: เครียดเ
1: ลยดีนะเข้าไปให้ปากคำบอกว่าชอบสวนสาธารณะยามค่ำคืนมั่วสุมวัยรุ่นส่งเสียงดังไม่ชอบ
0: ไม่ชอบ
1: วัยรุ่นมันส่งเสียงดังหรือไงล่ะ
0: ในสวนสาธารณะเนี่ยนะ
1: เป็นตำรวจนี่ระดับร้อยตำรวจเอกเป็นระดับผู้บริหารเหมือนกันนะ
0: ยิงปืนในที่สวนสาธารณะเนี่ย
1: ที่ตำบลบ้านจันทร์อำเภอเมืองอุดรธานีเพราะขู่วัยรุ่นที่มันนั่งริมถนนส่งเสียงดังสร้างความตกอกตกใจให้ชาวบ้าน
0: วัยรุ่นถึงกับขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีกันแล้ว
1: ใครจะอยู่แล้วเสียงดังป้องปังขนาดนั้นนะ
0: ปังตะกะไปตะกะปังแรกเลย
1: ต่อมาก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ริมหนองทาในวันเกิดเหตุเนี่ยเข้าใจว่าเขามาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนโดยเจ้าตัวบอกว่าไปซักผ้าตู้หยอดเหรียญแล้วแวะไปหาน้อง
0: ๆไป
1: ที่นั่งเล่นกันอยู่แถวนั้นแหละ
0: อ่า
1: ก็เจอแบบนี้ก็ใจตนกสิ
0: ตกกระจายเลย
1: มีลูกอีก5ขวบใจตกวิ่งหนีเสียงหลงกันเลยขึ้นรถผิดคันไปขึ้นรถชาวบ้านเขาดิ
0: ดีไม่ขับเขาไปเลย
1: คุณแม่บอกว่าเดี๋ยวจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยตำรวจคนเนี้ย
0: ล่าสุดเป็นยังไง
1: ที่สภ.เมืองอุดรธานีแล้วตำรวจคนดังกล่าวครับ
0: มาแล้วมาปรากฏตัว
1: พร้อมด้วยทนายความเดินทางก็พบสารวัตรร้อยเวรเนี่ยนะครับ
0: เพื่อให้ปากคำ
1: และชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยสีหน้าที่เครียด
0: และก็ผู้สืบข่าวก็ถาม
1: พี่ผู้กอง
0: ฟังคำชี้แจงหน่อยสิล่ะ
1: ผู้กองพูดหน่อยสิแกไม่พูดเลย
0: แ
1: ต่เดินขึ้นพบพนักงานสอบสวนกับพวกกันเนี่ย
0: ไปทนายไปด้วยเนี
1: ่
0: ยตำรวจยังต้องมีทนายด้วย
1: ต้องมีสิเพราะว่าตัวเองต้องให้ทนายคุยนะ
0: ข้าพบพนักงานสอบสวน
1: ตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลเท็จจริงแล้วก็สอบปากคำผู้เกี่ยวข้อง
0: เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกันต่อไป
1: ขณะเดียวกันมีคลิปของภาพสวนชนะหนองทาแห่งนี้ตกยามเย็นยามค่ำคืนจะมีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยนะ
0: มาส่งเสียงดังแล้วก็เบิ้ลรถเนี่ย
1: เดี๋ยวเธอมึงเดี๋ยวเธอมึงเนี่ยนะ
0: ต่างวงดื่มเครื่องดื่มกันเนี่ยนะ
1: แล้วก็เอาซ่อมกับขวดมาเคาะกันก็แก๊กก็แก
0: ๊กแล้วก็ร้องเพลงกันไป
1: ชาวบ้านก็เดือดร้อน
0: ชาวบ้านก็เดือดร้อนเนี่ย
1: บอกก็ไงก็ไม่ฟังเตือนไงก็ไม่เอาผู้กองก็หมั่นไส้ก็ชักปืนยิงเลยเด้
0: โป่งปังเนี่ยนะ
1: ยิงขึ้นฟ้ายิงเทวดาทำไมเราย
0: ิงขึ้นไปบนฟ้าเนี่ย
1: เพราะว่าวัยรุ่นมันก่อความรำคาญเนี่ย
0: แกก็คงจะรำคาญด้วยละมั้ง
1: ใช่
0: ว่ากันไปเนี่ยนะ
1: จ๊ะ
0: ไม่น่า
1: ใจเย็นๆดื่มกาแฟลุงช้างนี่จะได้ไม่เดือดร้อน
0: กาแฟลิซ่าเอ็มหรือกาแฟลิซ่าเอ็มโกก็ได้นะ
1: ครับผม
0: มีอยู่2สูตรนี่แหละ
1: ใครไปเที่ยวบางแสนไปเจอมันน่ะทะเลเป็นสีดำเลยอ่ะ
0: มาคล้ายโครนเลยอ่ะ
1: ทำให้นักท่องเที่ยวไม่กล้าลงเล่นน้ำอ่ะ
0: อ้าว
1: โอ้ทำไมไม่ไปโผพัทยาไปเนี่ยทหารเหมือนกันมาตั้ง 5,400 คนนะ
0: อ้าวดูแลต้อนรับก็ให้ดีด้วยนะ
1: ทำไมบางคนก็ดีก็ได้รีบไปกันจังก็ไม่รู
0: ้อ้าว
1: หรือจะไปขายกุ้งเผา
0: อ้าวก็บางทีเขาก็อยากจะไปเที่ยวน้ำทะเลกันบ้างอ่ะนะ
1: โอ้แต่ว่าไปบางแสนไม่ไหวนะ
0: เป็นไงอ่ะ
1: ต้องตรวจสอบกันหน่อย
0: น้ำมันดำไง
1: ครับ
0: คล้าย
1: มันเป็นอะไรสีมันดำขุ่นคล้ายโคลนน่ะ
0: หรืออาจจะเป็นไอ้น้ำมันอะไร
1: น้ำมันเครื่องใครปล่อยน้ำลงทะเลหรือเปล่า
0: อืม
1: จากการสอบถามนักท่องเที่ยวบอกว่ามาเที่ยวจังหวัดมาจากอุดรจะพาเด็กๆมาเที่ยวน้ำทะเล
0: มาเล่นน้ำทะเลที่บางแสนเนี่ย
1: พอมาถึงกลับใจตนก
0: ตกกระจาย
1: น้ำทะเลสีดำขุ่นคล้ายกับขี้โคลนน่ะ
0: รู้สึกผิดหวังน่ะ
1: เดินทางมาตั้งไกลไม่กล้าลงเล่นน้ำเลย
0: เนื่องจากกังวลว่าจะเกิดระคายเคือง
1: ส่งผลกระทบต่อผิวหนังอะนะ
0: เขาก็กลัวเหมือนกันนี่
1: เป็นผิวหนังเป็นอะไรก็สบู่ตะปีดาเขาสิสบู่แก้คันนะพอกวันนี้อีกสองวันไหนคันน่ะทั้งเราในฟอกปุ๊บหอมปุ๊บเลยนะ
0: กลิ่นหอมชื่นใจสบู่ลุงช้าง
1: สบู่อะไรนะ
0: สบู่หาฟงจากลุงช้างชื่นใจอากาศร้อนๆเ
1: นี่ยเดี๋ยวก็จะล้าวฉานจะมันยิงผมนี่ยิง
0: แจ๋ว
1: อ่ะเวลาหมดแล้วครับเราสองคนเห็นทีจะต้องล่ำลากันไปแล้วล่ะ
0: ไปก่อนนะ
1: พรุ่งนี้เราจะกลับมากันใหม่นะขอบคุณทุกการติดตามรับฟัง
0: โชคดี
1: มีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จน
1: ทุกคนนะครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161-067-65-5-02-11
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
3: สุขหากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย
4: เพลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จัทลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
5: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
6: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
7: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
8: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดัน ันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
9: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
10: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
11: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
12: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
13: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
14: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
15: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
16: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
10: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
17: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
10: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
18: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคต อย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
12: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
19: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมาซึ่งเป็นขั้นที่รุนแรงที่สุดของเฟกซ์นิวเนื่องจากเป็นข่าว
4: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 kHz มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
20: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
21: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรอยแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ ช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคม
0: ีเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี

0: และพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
1: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
0: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ 25 ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นทุก 7 หรือ 10 วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
3: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: สวัสดีตีสามค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกวันตีสามถึงตีสี่ทางสถานีวิทยุจทล AM สตูดิโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีแล้วก็อีกช่วงหนึ่ง6โมงถึง7โมงเช้านะคะกับรายการข่าวรับอรุณส่วนใครที่พลาดตอนตีสามนะไปตามฟังได้ที่วสป .612 ในช่วงตี5ถึง6โมงเช้านะคะฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันกับสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดกินจิรา2แคปซูลเช้าและเย็นเป็นประจำค่ะแล้วก็ดูแลและบำรุงดวงตาด้วย BGM Soft Gel ตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM 1เม็ดก่อนอาหารเช้าเท่านั้นและสำหรับเรื่องราวของเกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีวันนี้สำหรับบรรดาผู้ที่ปลูกพืชที่มีหัวใต้ดินนะคะทั้งเผือกมันสำปะหลังมันฝรั่งมันแก้วแห้วทั้งหลายทั้งปวงแม้แต่หัวไชเท้าแครอทถ้าเราต้องการให้หัวใหญ่ๆรสชาติดีๆเนื้อแน่นแน่นเพิ่มผลผลิตวีซ่า2วีซ่า2ที่ฉีดข้าวตอนรวงก้มเอามาฉีดพืชลงหัวทุกชนิดบนดินเนี่ยให้วัคซีเน่ดูแลค่ะฉีดวัคซีเน่ไปนะก็จะไม่เป็นเพรียอ่อนเพรียไฟไรขาวเพรียแป้งนะคะเลือกเลยค่ะถ้าอยากได้เขียวชอุ่มฉีดวัคซีเน่1ถ้าอยากให้ลำต้นแข็งแรงฉีดวัคซีเน่2อะไรก็ได้ค่ะแต่ถ้าเป็นระยะลงหัวให้เพิ่มวีซ่า2เข้าไปวีซ่า2ที่ฉีดข้าวตอนรวงก้มนั่นแหละค่ะเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นใช้ได้หมดแล้วก็สำหรับบรรดาพืชไร่อะไรก็ตามที่ออกดอกแล้วร่วงหมดฉีดวัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวค่ะลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำวีซ่าขั้วเหนียวเอาไปฉีดในนากันข้าวดีดข้าวเด้งไม่ให้ร่วงลงนาฤดูกาลนี้ก็ตัดใจเกี่ยวไปด้วยกันเลยฤดูกาลหน้าจะได้ไม่ร่วงในนาไม่ต้องมานั่งกำจัดข้าวดีดกันนี่แหละแล้วก็หนาข้าวฉีดวัคซีไรอย่างเดียวค่ะเร่งให้ท้องไวใช้วัคซีไรกับวีซ่าเร่งรวงนะคะปราบหนอนปราบหนูปราบราเตรียมมาให้พร้อมอยากใช้โทรมาสั่งเพรียไปหนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดโทรหาปุ้มสันธนี0855179025 0855179025นะคะคุณผู้ฟังวันนี้มีข่าวเยอะมากบุ้มเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของการเตือนภัยให้ระวังมาจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเริ่มแล้ว4กันยายนเป็นต้นไปจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมาอีกช่วงหนึ่งวันนี้วันที่5กันยายนแล้วบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักมากอีกระลอกหนึ่งมีผลกระทบถึงวันที่7เลยค่ะคุณผู้ฟังขาภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ต ามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านหลีกเลี่ยงการเดินทางบริเวณที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบกันในวันนี้วันที่5กันยายนคาดว่าจะมีฝนตกหนักมากที่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนจังหวัดที่จะมีฝนตกหนักนะคะวันนี้แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรและพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่หนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรบุรีรัมย์สุรินทร์และก็ศรีสะเกษส่วนภาคกลางค่ะสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนภาคตะวันออกที่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและก็ตราดนะคะอันนี้ก็เตือนภัยให้ระวังส่วนวันพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวมาบอกอีกทีเนี่ยค่ะอันนี้เป็นเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะฝนตกหนักถึงหนักมากระมัดระวังตามพื้นที่ที่บอกมาค่ะคุณผู้ฟังไปที่พัทยากันนะคะหลังจากที่มีกองทัพเรือของสหรัฐอเมริกาเรือ USS อับราฮัมลินคอนเข้าเทียบท่าเรือแหลมฉบังชลบุรีกำลังพลสหรัฐเดินทางมาพักผ่อนและจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่เมืองพัทยาส่งผลให้หลากหลายธุรกิจกลับมาคึกคักโดยเฉพาะร้านสักร้านเท็ตทูทั้งหลายนี่แหละค่ะมีทหารอเมริกันเข้ามาใช้บริการกันอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ซบเซากันมาพอสมควรนะคะร้านสักที่อยู่ในชายหาดพัทยากลางก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยธุรกิจร้านสักในเมืองพัทยาค่อนข้างเงียบเหงาช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาลูกค้ามาใช้บริการน้อยมากบรรยากาศในซอยก็ค่อนข้างเงียบผู้คนเดินผ่านไปผ่านมาไม่มากนักขณะที่ผู้ประกอบการต้องแบกรับค่าใช้จ่ายทั้งค่าเช่าค่าอุปกรณ์ค่าจ้างพนักงานแต่หลังจากกำลังพลสหรัฐมาพักผ่อนในเมืองพัทยาลูกค้าเข้ามาใช้บริการเพิ่มค่ะบรรยากาศคึกคักทีเดียวรายได้เพียงพอต่อการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในร้านได้เลยอ่ะลวดลายส่วนใหญ่ที่กำลังพลสหรัฐเลือกสักเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นงานภาพเหมือนลวดลายที่เกี่ยวกับศาสนาและความเชื่อพระเยซูเทวดาปีศาจ Angel and Devil ตลอดจนลวดลายที่สื่อถึงเรื่องราวหรือประสบการณ์ในชีวิตมีทั้งแบบสักเต็มแผ่นหลังแขนหรือขาขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลผู้ประกอบการร้านสักมองว่าการเดินทางเข้ามาพักผ่อนของกองทัพสหรัฐจะช่วยให้บรรยากาศกระตุ้นค่าใช้จ่ายในเมืองพัทยาโดยเฉพาะธุรกิจร้านสักนี่ลูกค้าเต็มร้านเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของช่างแต่ละคนด้วยนะคะคุณผู้ฟังว่าจะสามารถดึงดูดลูกค้าได้มากน้อยแค่ไหนนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกกิจการหนึ่งนะคะส่วนกิจการอื่นๆในนี้เราก็ไม่รู้นะอันนี้เป็นเรื่องๆไปนะคะมีเรื่องของอุทาหรณ์เตือนใจค่ะอันนี้ก็ฝากมาให้เป็นเรื่องเตือนภัยสำหรับผู้หญิงนะคะจะไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยในยุคปัจจุบันนี้มันต้องระแวดระวังค่ะเพราะว่าอันตรายมันแฝงมาทุกรูปแบบเลยแล้วก็รวมไปถึงการดูแลเลี้ยงดูบุตรหลานที่เป็นทั้งผู้หญิงและผู้ชายอะค่ะผู้หญิงก็อย่างที่บอกรักนวลสงวนตัวระแวดระวังภัยเข้าไว้อย่าเอาตัวเองไปอยู่ในจุดเสี่ยงส่วนคุณผู้ชายก็ต้องเพิ่มในเรื่องของความเป็นลูกผู้ชายความรับผิดชอบในความเป็นลูกผู้ชายอุทาหรณ์เตือนใจรายนี้เรื่องราวของสาวไปเที่ยวผับแล้วเมาค่ะเจอสามหนุ่มหิ้วขึ้นห้องขืนใจและถ่ายคลิป เพื่อนเอาไว้ตัวเพ่นไปได้ก่อนหนีไปแจ้งตำรวจมารวบตัวไว้ได้ที่ขอนแก่นค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นร่วมกับเจ้าหน้าที่สายตรวจจับกุมนายอนุรักษ์อายุ22ณัฐชัยอายุ19ประกิตอายุ19ข้อหาร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราคุณผู้ฟังคะกำลังคึกขนองเลยวัย19 20เก่งจริงๆไอ้หนูเอ้ยความสามารถในการที่จะไปจีบหญิงให้เขายินยอมพร้อมใจไม่มีเนี่ยไม่ใช่ลูกผู้ชายฉวยโอกาสล่วงละเมิดแล้วพวกมากก็ลากกันไปศูนย์วิทยุ191สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นรับแจ้งจากนางสาวเออายุ20ปีเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่านางสาวบีอายุ21เพื่อนสาวที่มาเที่ยวด้วยกันถูกชาย3คนข่มขืนในหอพักแห่งหนึ่งขอให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือด้วยประสานตำรวจสายตรวจไปตรวจสอบค่ะไปถึงห้องพักพบผู้ต้องหาชาย3คนอยู่ในห้องเดียวกันกับนางสาวบีเชิญตัวทั้งหมดมาสอบปากคำค่ะโดยนางสาวเอให้การว่าเอกับบีไปเที่ยวที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งหลังจากร้านปิดมีชาย3คนอาสาจะพาไปส่งที่หอพักพอเดินทางออกมาจากสถานบันเทิง3คนกลับพามาที่ห้องพักที่เกิดเหตุซึ่งเป็นห้องพักของนายอนุรักษ์จากนั้นทั้ง3คนลงมือข่มขืนกระทำชำเรานางสาวบีบนที่นอนในห้องพักมีนายประกิตใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกคลิปวิดีโอเอาไว้ในขณะที่นางสาวบีอยู่ในสภาพเมาไม่ได้สติส่วนนางสาวเอเนี่ยยังพอมีสติและรู้เรื่องอาศัยจังหวะที่3คนเผลอวิ่งออกจากหอพักมาที่ถนนขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่สัญจรผ่านมาให้พาไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและมาช่วยเหลือเพื่อนค่ะสอบสวนชาย3คนให้การว่ารู้จักในสถานบันเทิงดื่มกินด้วยกันจนสถานบันเทิงปิดก็ชวนกันมาดื่มต่อที่ห้องพักส่วนเรื่องของการข่มขืนทำไปเพราะความเมาแล้วเห็นว่าฝ่ายหญิงไม่ได้ขัดขืนก็เขาเมาอ่ะไม่ได้สติเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจลบคลิปที่ผู้ต้องหาถ่ายไว้ขณะล่วงละเมิดผู้เสียหายลบออกจากโทรศัพท์มือถือแล้วแจ้งข้อหาร่วมกันกระทำชำเราหญิงที่ไม่ใช่ภรรยาโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยหญิงอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวเข้าห้องขังค่ะส่งฟ้องฝากขังที่ศาลจังหวัดขอนแก่นดำเนินคดีตามกฎหมายไปเลยอายุ19กับ22พ้นเยาวชนไปแล้วเนี่ยค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าจะรู้สึกสำนึกไหมอารมณ์ชั่ววูบพาไปสุภาพสตรีก็พึงระวังค่ะเมาจนไม่ได้สติมันก็จะเป็นอันตรายต่อสวัสดิภาพมันไม่มีความปลอดภัยเนี่ยไม่ว่าจะไปกับใครก็ตามคุณผู้ฟังค่ะเมื่อคืนนี้มีเหตุเพลิงไหม้ในซอยรามคำแหง39เรามีข่าวเพลิงไหม้ได้ฟังกันทุกวันเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะล่าสุดนี้ก็บ้านในซอยรามคำแหง39แยก15ประมาณทุ่มหนึ่งเจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บเริ่มต้นจากประมาณ 16:00 นค่ะมีรายงานจากศูนย์วิทยุพระราม9ศูนย์วิทยุพระราม199ค่ะแจ้งจากสายด่วนมาว่ามีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในซอยรามคำแหง39ค่ะ Facebook Fire and Rescue Thailand ได้โพสต์แจ้งอัปเดตล่าสุดว่าประมาณทุ่มหนึ่งก็สามารถจะควบคุมเพลิงไว้ได้เนี่ยค่ะแล้วก็เป็นบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายอยู่ในซอยรามคำแหง39แยก15เพลิงสงบไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บส่วนรายละเอียดก็ต้องติดตามตรวจสอบกันต่อไปเนี่ยค่ะอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าที่มันเก่าชำรุดนะคะหรือแม้แต่ก่อนจะออกจากบ้านตรวจตราดูให้เรียบร้อยค่ะสวิตช์ไฟเบรกเกอร์คัทเอาท์อะไรทั้งหลายทั้งปวงนี่ค่ะ ดำเนินการให้เรียบร้อยค่ะเพื่อความปลอดภัยมีคุณพ่อคุณแม่มาร้องคุณปวีณาเพื่อเอาผิดกับครูพี่เลี้ยงสั่งเด็ก5ขวบแก้ผ้าเหลือแต่ถุงเท้ายืนหน้าห้องเรียนจนน้องอับอายแล้วอ้างว่าเด็กดื้อโรงเรียนทำได้แค่เรียกมาตักเตือนไล่ออกไม่ได้แต่ให้เด็กไปเรียนห้องอื่นคือไล่ครูออกไม่ได้ย้ายน้องไปเรียนห้องอื่น10โมงครึ่งเมื่อวานนี้ค่ะคุณพ่อและคุณแม่ของเด็กชายวัย5ขวบน้องอยู่อนุบาล3เดินทางมาที่มูลนิธิคุณปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีเพื่อขอความช่วยเหลือกรณีลูกชายถูกครูพี่เลี้ยงของโรงเรียนแห่งหนึ่งเป็นโรงเรียนสังกัดกทม.ค่ะสั่งทำโทษด้วยการให้ถอดเสื้อผ้าชุดนักเรียนและกางเกงชั้นในออกหมดเหลือแต่ถุงเท้า2ข้างแล้วให้ยืนหน้าห้องเรียนจนถูกเพื่อนๆล้อเลียนจนอับอายอ่ะน้องมีอาการซึมไม่กินอาหารหวาดผวาไม่อยากไปโรงเรียนหลังเกิดเหตุโรงเรียนก็ไม่ได้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับครูพี่เลี้ยงคนดังกล่าวทำให้ครอบครัวเกรงว่าครูอาจจะไปกระทำพฤติกรรมแบบนี้กับนักเรียนคนอื่นๆนะคะคุณแม่อายุ30ปีมีลูกชายสมมุติชื่อน้องกี้อายุ5ขวบคุณแม่บอกว่าเมื่อวันที่27สิงหาคมหลังจากที่ลูกชายกลับจากโรงเรียนย่าก็เห็นว่าชุดนักเรียนของหลานเนี่ยใส่กลับด้านค่ะสอบถามหลานก็เล่าให้ฟังค่ะน้องกี้บอกว่าถูกครูพี่เลี้ยงทำโทษโดยการจับถอดเสื้อผ้าแล้วให้ยืนหน้าห้องเรียนเนื่องจากน้องกี้ระบายสีไม่เสร็จทำให้น้องรู้สึกอับอายและอยากจะร้องไห้มากแถมยังซึมและบอกว่าครูใจร้ายในเบื้องต้นเนี่ยย่ายังไม่ได้บอกให้พ่อแม่ทราบนะคะน้องก็ไปเรียนตามปกติค่ะจนวันที่29สิงหาคมลูกชายก็มาเล่าให้แม่ฟังว่าถูกครูพี่เลี้ยงจับแก้ผ้าแม่ช็อกและตกใจมากสอบถามรายละเอียดกี้ก็เล่าบอกว่าครูให้ถอดหมดเลยให้ใส่ two piece คือถุงเท้า2ข้างค่ะให้ใส่แค่ถุงเท้า2ข้างแล้วก็ยืนหน้าห้องเรียนต่อหน้าเพื่อนๆหลังจากทราบเรื่องคุณแม่ก็ไปสอบถามเข้าไปในถามในแอปพลิเคชัน LINE ของกลุ่มห้องเรียนก็ไม่มีการตอบกลับแต่ว่าครูพี่เลี้ยงน่ะโทรศัพท์ผ่าน LINE ส่วนตัวมายอมรับว่าทำจริงเพราะว่าน้องดื้อไม่อยากทำโทษด้วยการตีระบุว่าทำแค่ในห้องเรียนเท่านั้นจากนั้นครูพี่เลี้ยงและครูประจำชั้นก็ติดต่อมาขอให้คุณแม่เนี่ยลบข้อความใน LINE กลุ่มแต่คุณแม่ปฏิเสธค่ะขอเก็บไว้เป็นหลักฐานละกันแล้วก็พาลูกชายเข้าแจ้งความที่สน.ราชบูรณะเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาก่อนที่จะเดินทางไปพบผู้บริหารโรงเรียนในวันที่31สิงหาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งว่าได้ตักเตือนแล้วแต่ว่าไล่ออกไม่ได้ไม่สามารถจะไล่ครูออกได้ได้แต่เสนอให้เด็กย้ายห้องเรียนแต่ครอบครัวก็ปฏิเสธเนื่องจากกังวลว่าครูผู้ก่อเหตุเนี่ยปฏิบัติงานอยู่ที่เดิมอาจจะไปทำแบบนี้กับห้องอื่นก็ได้ถึงย้ายไปห้องอื่นก็อาจจะโดนอีกก็ได้ก็เลยมาร้องเรียนคุณปวีณานี่แหละค่ะซึ่งคุณปวีณาก็บอกว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครูที่สอนเด็กเล็กเนี่ยควรใช้จิตวิทยาในการสอนโดยเฉพาะกับเด็กอายุ5ขวบควรใช้วิธีที่นุ่มนวลค่อยๆสอนให้เด็กรักครูรักการเรียนและอยากมาโรงเรียนทางนี้ทางมูลนิธิก็จะประสานไปยังนางเกศีจันทราประภาวัตที่ปรึกษานายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อตั้งคณะกรรมการสอบสวนเอาผิดกับครูพี่เลี้ยงรายนี้ค่ะส่วนความคืบหน้าในเรื่องของคดีพันตำรวจเอกวัชรพลสุวนันทวงศ์ผู้กำกับสน.ราชบูรณะบอกว่าตอนนี้ต้องพาเด็กไปประเมินและเยียวยาสภาพจิตใจที่โรงพยาบาลตำรวจถ้าหากครอบครัวต้องการจะย้ายโรงเรียนทางมูลนิธิก็พร้อมจะประสานหาโรงเรียนใหม่ให้ก็คงต้องให้น้องย้ายโรงเรียนนะคะถ้าครูยังอยู่แต่ถึงยังไงน้องก็คงจะไม่อยากอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมเนี่ยละเมิดสิทธิเด็กนะคะครูจะมาบังคับให้น้องแก้ผ้ายืนหน้าห้องมันไม่ใช่นะเด็กเขาก็ต้องมีความอับอาย แล้วก็การลงโทษด้วยการแก้ผ้าต่อหน้าเพื่อนเนี่ยคุณครูเอาอะไรคิดอะเป็นลูกใครก็ไม่ยอมหรอกมาให้ลูกแก้ผ้าให้เพื่อนหัวเราะเยาะแล้วในห้องเรียนเนี่ยมันไม่ได้มีแต่เด็กนักเรียนผู้ชายนักเรียนหญิงก็มีแล้วน้องเป็นนักเรียนชายแล้วมีนักเรียนหญิงอยู่ในห้องด้วยเนี่ยเด็กเขาก็อายเป็นนะไม่เข้าใจว่าครูคิดยังไงอ่ะไม่อยากทำโทษด้วยการตีไม่มีวิธีอื่นแล้วหรอเอาอะไรคิดว่าจะทำโทษเด็กด้วยวิธีการแบบนี้งั้นเอางี้ให้ครูแก้ผ้าให้เพื่อนครูดูได้ไหมล่ะเนาะไม่ได้โตแล้วเอ้าแล้วเด็กเขาก็อยู่ในวัยของเขาอะวัยเดียวกันน่ะถึงเขาจะเป็นเด็กก็เหอะคุณพ่อคุณแม่บางคนเนี่ยมีลูกชายลูกสาวเขายังจับแยกเลยอาบน้ำไม่พร้อมกันมันเป็นการละเมิดสิทธิน้องแบบเอาอะไรมาคิดอะวิธีการลงโทษมีตั้งหลายอย่างเนาะส่วนเรื่องของคุณหมอปากแซ่บนี่อันนี้เป็นข่าวขึ้นมาเลยค่ะคือปุ้มก็ได้ฟังคลิปมานะแต่ว่าไม่ได้ฟังทั้งหมดหรอกมีหญิงสาวป่วยด้วยโรคไตเรื้อรังนะคะมาขอความช่วยเหลือจากนายกองตรีดร.ธนกฤตจิตอารีรัตน์ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจกรณีไม่ส่งต่อผู้ป่วยของสปช.สปสช.คือหญิงสาวคนนี้ถูกแพทย์จากคลินิกแห่งหนึ่งด่าทอข่มขู่และพูดจาซ้ำเติมในเรื่องของอาการป่วยในระหว่างที่เดินทางมาขอใบส่งตัวค่ะถึงขั้นแช่งให้เสียชีวิตก่อนอายุ40มีหลักฐานเป็นคลิปเสียงแล้วก็แชทข้อความหมอปากแจ๋วมากเธอไม่รักษาเธอก็จะเน่าตายลามปามเป็นโรคไตเรื้อรังเนี่ยเร็วแรงก็จะไม่มีเป็นผีไตซากโยงไปถึงผัวจะทิ้งผัวจะเลิกอะไรก็ไม่รู้ไปสรรหาคำมาน่ะตอนแรกปุ้มได้ยินได้ฟังปุ้มยังไม่คิดเลยว่านี่หมอนะปากแซ่บมากเนี่ยปากแจ๋วมากค่ะพูดจามาแต่ละคำนี่แบบโอ้โหเจาะเข้าไปลึกฟังแล้วไตสะเทือนเหมือนกันนะความคิดหน้าล่าสุดเมื่อวานนี้ที่คลินิกแห่งนี้ถนนเจริญพัฒนาแขวงบางชันเขตคลองสามวาค่ะดร.ธนกฤตจิตอารีรัตน์พร้อมด้วยหน่วยงานของสปสช.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้วก็สบส.ก็คือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีการร้องเรียนการให้บริการของคลินิกอย่างน้อย2ประเด็นประเด็นแรกก็คือผู้ป่วยร้องเรียนว่าไม่ได้รับใบส่งตัวเพื่อไปรักษาต่อสปสช.ก็เคยตักเตือนแล้วก็ได้ให้ดำเนินการแก้ไขแล้วก็ยังมีการร้องเรียนแบบนี้เกิดขึ้นอีกประเด็นที่2คือเรื่องของการจ่ายยาให้กับผู้ป่วยโดยมีข้อมูลการร้องเรียนว่าผู้ป่วยบางรายได้รับยาเพียงครั้งละประมาณ7วันซึ่งขณะที่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังบางรายเนี่ยต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานเพราะงั้นได้ยาไป7วันก็ต้องมาอีกค่ะมารับยาบ่อยเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายและความไม่สะดวกในการรักษาก็เลยต้องมาตรวจสอบว่าทำไมถึงจ่ายยาแค่7วันก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นโรคเรื้อรังนัดมาทุกเดือนหรือ2เดือนก็ได้ไหมกรณีล่าสุดผู้ป่วยหญิงโรคเรื้อรังนำหลักฐานเข้าร้องเรียนว่าแพทย์มีพฤติกรรมด่าทอและใช้ถ้อยคำรุนแรงกับผู้ป่วยรวมถึงพูดถึงอาการป่วยและกล่าวในลักษณะว่า อาจจะตายก่อนอายุ40ก็ได้ดูเธออายุไม่ถึง40หรอกฉันว่าเนี่ยไอ้ถ้อยคำแบบเนี้ยไม่ควรที่จะมาพูดกับผู้ป่วยนะโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวซึ่งอาจจะกระทบต่อสภาพจิตใจอย่างรุนแรงทำให้ผู้ป่วยเกิดความหวาดกลัวแล้วก็สูญเสียความเชื่อมั่นที่จะไปรักษาดร.ธนกฤตยังระบุอีกว่าเรื่องนี้สร้างความกังวลต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนื่องจากว่าการปฏิบัติต่อผู้ป่วยในลักษณะที่ถูกร้องเรียนเนี่ยอาจจะส่งผลต่อสุขภาพและความปลอดภัยจึงต้องเร่งมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านแล้วก็ประสานไปยังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบส.เนี่ยส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบคลินิกนี้นะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปร่วมดูแลพื้นที่แล้วก็มีผู้ร้องเรียนเนี่ยเดินทางมาร่วมให้ข้อมูลด้วยก่อนที่ดร.ธนกฤตจะเข้าตรวจสอบและพูดคุยกับเจ้าของคลินิกและแพทย์ผู้ถูกกล่าวหาก่อนเพื่อเปิดโอกาสให้ชี้แจงข้อเท็จจริงโดยเฉพาะกรณีคำพูดที่ถูกร้องเรียนตลอดจนประเด็นการออกใบส่งตัวและการจ่ายยาให้กับผู้ป่วยเนี่ยค่ะมีหลักฐานเป็นคลิปเสียงเนี่ยค่ะซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วเนี่ยถ้าเป็นการสร้างความเสี่ยงหรือเป็นอันตรายกับผู้ป่วยก็จะใช้อำนาจตามกฎหมายของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อระงับปัญหาและอาจพิจารณายุติสัญญากับหน่วยบริการนี้ด้วยแล้วก็ต้องจัดระบบรองรับผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ์รักษาเดิมเนี่ยย้ายไปยังหน่วยบริการหรือสถานพยาบาลใกล้เคียงเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบแล้วก็มีความต่อเนื่องในการรักษากันต่อไปเนี่ยค่ะคุณหมอคนนี้เนี่ยมีกระแสว่าเคยย้ายสถานบริการนะคะแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับคลินิกหลายแห่งเนี่ยค่ะก็คืออยู่หลายคลินิกแล้วแหละเมื่อตรวจสอบภายในคลินิกเนี่ยนะคะคลินิกแห่งนี้ถูกร้องเรียนมาที่สปสช.หลายครั้งแล้วค่ะตักเตือนมาก็หลายรอบแล้วนะคะในโดยเฉพาะความผิดปกติในการเบิกจ่ายและการให้บริการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดตอนนี้สั่งยุติให้บริการเลยค่ะคนไข้กว่า 9,000 คนที่ลงทะเบียนรักษาด้วยบัตรทองที่คลินิกแห่งนี้เนี่ยจะให้ประสานไปยังกรุงเทพมหานครเพื่อส่งไปยังสถานบริการสถานพยาบาลใกล้เคียงนะคะแต่ว่าสิทธิ์โรงพยาบาลรับส่งต่อก็ยังเป็นโรงพยาบาลเดิมโดยที่ดร.ธนกฤตเนี่ยก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณหมอคนนี้นะคะพอรับสายปุ๊บนี่คุณหมอร้องไห้เลยเครียดจนนอนไม่หลับเลยเพราะว่ามีคนโทรศัพท์เข้ามาก่อกวนและต่อว่าไม่หยุดพร้อมบอกว่าเหนื่อยแล้วอดหลับอดนอนช่วยคนไข้แต่ต้องมาเจอแบบนี้ตอนนี้จะอยากจะเลิกเป็นหมอจะหนีไปบวชแล้วต่อให้ไม่ทำอาชีพหมอก็อยู่สบายเพราะว่ารายได้จากการเก็บค่าเช่าบ้านเนี่ยเดือนละ 10,000-20,000 เราสบายอยู่แล้วล่ะไม่มีประโยชน์ที่จะต้องไปเหนื่อยยากตั้งแต่เป็นหมอมา14ปีไม่เคยเจอคนไข้แบบนี้ซึ่งเคสอื่นก็ไม่มีปัญหาเขารักษาตามปกติเจาะเลือดที่คลินิกก็ไม่ต้องรอคิวเนี่ยเขาทำร้ายร่างกายยั่วขนาดนั้นตั้งใจจะทำลายหมออยู่แล้วไม่อย่างนั้นหมอทำโรงพยาบาลรักษาคนไข้ตั้งแต่รากหญ้าไปจนโรงพยาบาลเอกชนไฮโซไม่ได้หรอกคือเขาก็ยั่วโมโหจนหมอต้องพูดไปแบบนั้นน่ะแล้วก็มีคำถามว่าอ้าวทำไมไปบอกว่า30บาทรักษาไม่ดีหน่วยงานรัฐได้รับความเสียหายคุณหมอบอกว่าถ้าเล่าแล้วจะรับได้ไหมล่ะหลายๆโรงพยาบาลที่เป็นเคส30บาทเนี่ยเขาไม่รักษาให้นอนตายก็มีดร.ธนกฤตก็เลยบอกเอางั้นถ้ารู้จักญาติที่ปล่อยเป็นเคสนอนตายเนี่ยก็ให้มาร้องเรียนได้เลยหมอไปชี้แจงผ่านรายการทีวีได้เลยหมอก็บอกว่าได้ระหว่างนั้นแม่ของหมอก็ตะโกนเข้ามาค่ะว่าหมอคนไม่ฉลาดพูดจาไม่รู้เรื่องเขาก็เลยถามว่าแล้วถ้าเกิดเลิกเป็นหมอใครจะรักษาแม่ก็อายุ80กว่าแล้วแล้วแม่ก็ใช้สิทธิ์30บาทด้วยหมอก็พยายามจะอธิบายนะคะว่าผู้ป่วยแต่ละคนที่ผ่านมาเนี่ย ไม่ได้บอกว่าจะไม่ส่งต่อนะคลินิกก็ทำหน้าที่ตามที่กำหนดมานี่แหละก่อนจะส่งผู้ป่วยต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลก็ดำเนินการทุกอย่างให้แล้วแล้วก็ไม่ได้รักษาเกินจริงด้วยดร.ธนกฤตก็ได้พูดคุยกับแม่ของหมอนะคะแม่ของหมอก็อยู่ที่คลินิกนี้แหละแล้วก็เป็นเบาหวานใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทด้วยแม่ก็บอกว่าแม่ก็ไปรักษาอีกโรงพยาบาลนึงนะเขาก็จ่ายยาดีนะไปตามสิทธิ์ไงคือโรงพยาบาลเนี้ยถ้าเจอเคสที่ต้องส่งต่อเขาก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลรัฐเข้าไปใน30บาทรักษาทุกโรคแต่ปรากฏว่าคุณหมอเนี่ยยังไม่ส่งคนไข้ต่อไปค่ะเพราะเขาจะขอใบส่งตัวเพื่อจะส่งไปต่อโรงพยาบาลอื่นหมอก็จัดการเลยไปรักษาไม่รักษาต่อเนื่องเดี๋ยวก็ตายหรอกจะอยู่ไม่ถึง40หรอกเนี่ยสภาพอย่างเงี้ยจะเป็นนอนแห้งโอ้โหสรรหาคำมาพูดเยอะมากเลยค่ะคุณผู้ฟังปุ้มเข้าใจนะความที่คุณหมออาจจะอยากให้รักษาที่โรงพยาบาลนี้แต่คนไข้เนี่ยอยากจะไปที่โรงพยาบาลของรัฐไปใช้สิทธิ์30บาทก็มาขอหนังสือส่งตัวนั่นแหละก็เลยมีปัญหาอยู่ตรงมาขอหนังสือส่งตัวนี่แหละคุณผู้ฟังค่ะส่งไปแล้วก็ให้ไปนอนตายก็มีเขาไม่รักษาให้หรอกโรคไตเรื้อรังเนี่ยถ้าเธอไม่รักษาเดี๋ยวจะหนี้นู่นนั่นสรรหามาพูดเป็นเรื่องค่ะทีนี้เดี๋ยวตามดูนะคะแพทยสภาว่าไงคลิปเสียงมีชัดเจนขนาดนั้นนะคะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งก่อนฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าคุณฟังจดเบอร์ปุ้มไว้จะสั่งซื้ออะไรก็โทรมาเกษตรกรทุกท่านเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าโทรหาปุ้มได้เลย0855179025 0855179025พักกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต็งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าม
0: าติดตามฟังข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะพบพญาต้นมะเดื่อชุมพรขนาดมหึมาอายุหลายร้อยปีกลางป่าลึกเป็นไม้มงคลคู่จังหวัดค่ะตำบลสองพี่น้องอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรมีรายงานว่าคณะสำรวจนำโดยนายอาทรกำลังใบหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรมหลวงชุมพรด้านทิศเหนือตอนล่าง สั่งการให้นายเสน่ห์ศิลาหัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าเนินทองนายธนัญชัยวิชัยดิษฐ์หัวหน้าสถานีไฟป่าชุมพรแล้วก็พันตรีวินัยบุญคงมากทหารชุดพัฒนามวลชนสัมพันธ์4101และสมาชิกสภาเกษตรจังหวัดชุมพรเขตอำเภอท่าแซะส่วนที่กำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าสมบูรณ์หมู่7ตำบลสองพี่น้องอำเภอท่าแซะหลังจากได้รับรายงานว่าพบพฤกพนาศักดิ์สิทธิ์ขนาดใหญ่โตผิดปกติอยู่กลางป่าลึกเมื่อไปถึงจุดดังกล่าวถึงกับตกตะลึงในความยิ่งใหญ่และทรงพลังและมีมนต์ขลังเมื่อเป็นต้นมะเดื่อชุมพรขนาดใหญ่น่าอัศจรรย์จากการวัดรอบขนาดลำต้นพบว่ามีความกว้างถึง2 เมตร 35 เซนติเมตรสูงโปร่งตระหง่านกว่า30 เมตรแผ่กิ่งก้านสาขาคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างยอดไม้สูงลิบลิ่วที่น่าแปลกใจก็คือทั้งลำต้นและกิ่งก้านออกผลมะเดื่อดกแน่นเป็นดงสร้างความอัศจรรย์แก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมากค่ะนายสุวิทย์จันทนาหัวหน้าหน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่อำเภอท่าแซะเปิดเผยด้วยความตื่นเต้นว่าจุดที่พบต้นไม้ยักษ์เนี่ยเป็นจุดเฝ้าระวังไฟป่าบนความสูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ190 เมตรนายสุวิทย์และทีมเจ้าหน้าที่ชุดเสือไฟเคยเห็นต้นมะเดื่อต้นนี้มาตั้งแต่ปี2540แล้วค่ะเวลาที่ต้องเดินป่าลาดตระเวนหลายๆวันก็ได้ลูกมะเดื่อชุมพรร้อยปีนี้แหละเป็นเสบียงประทังชีวิตประหนึ่งเสบียงทิพย์กลางป่าและเมื่อประเมินจากขนาดลำต้นที่เติบโตอย่างน่าอัศจรรย์เชื่อว่าไม้มงคลต้นนี้มีอายุเก่าแก่และทรงคุณค่ากว่า100 ปีอย่างแน่นอนขณะที่นายเสน่ห์ศิลาหัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าเนินทองบอกว่าปกติมะเดื่อชุมพรจะพบตามริมน้ำแต่ต้นนี้เติบโตใหญ่โตมโหฬารอยู่กลางป่าลึกตลอดชีวิตการทำงานมานานหลาย10 ปีไม่เคยพบเห็นต้นมะเดื่อชุมพรที่มีขนาดใหญ่ยักษ์และสมบูรณ์แบบมีพลังเช่นนี้มาก่อนเลยค่ะข่าวการพบพญามะเดื่อร้อยปีแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้หลวงพ่ออำนาจอาทิตวันโนพระอาจารย์อำนาจพระเกจิดังแห่งสำนักสงฆ์ขาว3 ล้านอำเภอท่าแซะผู้มากด้วยเมตตาบารมีเจ้าตำรับเครื่องรางพญาคุดอันลือเรื่องได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าเป็นมะเดื่อชุมพรเนี่ยเป็นไม้มงคลเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดที่ได้รับพระราชทานมาถือว่าเป็นไม้คู่บ้านคู่เมืองการพบต้นที่มีอายุเก่าแก่เกิน100 ปีกลางป่าอนุรักษ์เช่นนี้นับเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ต้องช่วยกันปกปักรักษาไว้ให้ดีที่สุดเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เมืองชุมพรค่ะนะคะบรรดาสายมูนำตัวเลขที่เกี่ยวข้องมาเลยค่ะขนาดลำต้น235 เซนติเมตรสูง30 เมตรคำนวณอายุประมาณปีพ.ศ. 2470นะคะหวังจะรับโชคใหญ่จากไม้มงคลประจำจังหวัดกันเลยค่ะคุณผู้ฟังขาอ่ะเวลาหมดค่ะเดี๋ยวปุ้มส่งท้ายรายการตรงนี้แล้วก็ติดตามฟังข่าวกับปุ้มอีกช่วงหนึ่ง6 โมงเช้านะคะขอบคุณที่ติดตามฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: เพลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร085-517-9025 085-517-9025 085-517-9025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเนอย่างละ50 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์085-517-9025 085-517-9025
2: ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
3: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรู
4: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
5: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
6: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
7: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
8: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
9: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
10: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
11: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
12: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
13: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
14: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
15: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
9: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575 7.5 ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
11: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
9: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
16: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายแอสเซอเรียหัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพลาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเลียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกแล้วเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google News จะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Searchโดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัพโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไปเสิร์ชใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่6แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอม สามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูล

ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามินอีสวยขาวใส

0: กรรมและยังมีส่วนผสมของเห็ดลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพัทดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซม

0: จะได้เข้านิพพานนิพพานมีสุขอยู่ใยมิไปตัณหาหน่วงหนักหน่วงชักเอาไว้ฉันไปไม่ได้ตัณหาผูกพันห่วงนั้นพันผูกห่วงลูกห่วงร้านห่วงทรัพย์สรึงคารจงสละเสียเถิดจะได้ไปนิพพานข้ามพ้นภพสามยามหนุ่มสาวน้อยหน้าตาแช่มช้อยงามแล้วทุกประการแก่เท่าหนังยานแต่ร้วนเครื่องเหม็นเอ็นใหญ่ก้าวน้อยเอ็นร้อยก้าวพันมันมาทำเข็นใจนิพพานมีสุขอยู่ใยมิไปเราได้ยินกันบ่อยนะนิพพานนิพพานจริงๆความหมายของคำว่านิพพานเนี่ยก็มีหลายความหมายนะฮะนิพพานคือความดับสนิทแห่งกิเลสนะคือโลภโกรธหลงและกองทุกข์ทั้งปวงเป็นสภาพธรรมชั้นสูงสุดหรือโลกุตตรธรรมที่สงบเย็นเป็นเป้าหมายสูงสุดในทางพุทธศาสนานะความหมายสำคัญก็มีด้วยกันหลายนัยยะนะอย่างท่านพุทธทาสเคยบอกว่านิพพานหมายถึงคำว่าเย็นอันนี้ก็ถูกต้องนะตามภาษาบาลีเนี่ยนะเขาก็จะพูดคำว่านิพพานกันบ่อยๆนะนะอุ้ยได้อยู่กับคนนี้ได้อยู่สถานที่แล้วนี้เหมือนนิพพานก็คือนิพพานยังมีชีวิตอยู่นะฮะอยู่กับคนนี้แล้วเย็นเป็นสุขไม่เดือดร้อนอยู่สถานที่นี้แล้วมันนิพพานนะมันเย็นมันสบายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แปลได้หลายนัยยะแปลว่าเย็นก็ได้ความเย็นอกเย็นใจนะหลุดพ้นจากความเร่าร้อนของไฟคือกิเลสความสุขอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่านิพพานเป็นบรมสุขคือความสุขที่ไม่มีความทุกข์เจือปนความสิ้นตัณหาเป็นการตัดวงจรความอยากนะการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นเนี่ยประเภทของนิพพานนะฮะถ้าแบ่งออกเป็นหลักใหญ่ๆก็มีสองลักษณะนะคือตามการยังมีชีวิตอยู่เห็นไหมอยู่แล้วอยู่นิพพานตอนเป็นอยู่ก็ตอนนี้เราก็อยู่แบบนิพพานได้นะอยู่แบบไม่ร้อนอกร้อนใจนะดับไฟกิเลสนะที่มันคลุกนะดับไฟตัณหาความอยากอันนี้นิพพานสำหรับยังมีชีวิตอยู่นะคะกับนิพพานคือไม่มีเบญจขันธ์เหลือแล้วนะการดับขันธ์ปรินิพพานอย่างสิ้นเชิงของผู้ที่หมดกิเลสแล้วนะฮะตอนนี้จุ๋มก็เรียนเกี่ยวกับนิพพานนะฮะตอนนี้วันนี้ขึ้นรูปแล้วท่านผู้ฟังนะจิตเจตสิกนะตอนนี้ขึ้นวันนี้นะพระอาจารย์จะอธิบายเรื่องรูปนะฮะจากรูปกับนิพพานเนื้อหาของนิพพานนี่นะนิดเดียวเองท่านผู้ฟังแต่เนื้อหาอื่นๆเนี่ยกว่าจะมาถึงนิพพานเนี่ยเยอะมากนะเมื่อวานนี้จุ๋มก็ฟังอาจารย์นะเป็นรองศาสตราจารย์นายแพทย์ทองคำเก่งมากนะเป็นต้องบอกว่ากราบขอบพระคุณเลยคือท่านสอนแบบด้วยแบบหัวใจจริงๆเนาะถือว่าเราก็เป็นมีบุญที่ได้ฟังอัตธรรมจากท่านนะฮะก็เป็นนายแพทย์นะฮะแล้วก็เป็นอาจารย์สอนพระอภิธรรมด้วยนะท่านก็พูดถึงที่จุ๋มกำลังเรียนเนี่ยนะคะซึ่งเป็นชั้นเบื้องต้นแต่ก็ถือว่าอาจจะขมหน่อยนะนะแต่ปลายอาจจะหวานนะคือถ้าเกิดเราเรียนรู้ต้องใช้ความเพียรเยอะมากๆนะจุ๋มไม่รู้จะพูดคำไหนอ่ะจุ๋มไม่คิดเลยว่า โอ้ทำไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสรู้ในเรื่องที่ถามว่ายากไหมยากนะแต่ก็ไม่เกินกว่าที่เราจะทำนะจุดมุ่งหมายนะในส่วนตัวนะจุ๋มถามตัวเองเลยจุ๋มเรียนอภิธรรมเพื่ออะไรเราไม่ได้เรียนเพื่อจะไปสอบอย่างเดียวหรือจะไปเรียนเพื่ออยากรู้อะอยากจะรู้ว่าลึกๆต่อไปมันเป็นยังไงแค่นั้นเองอยากจะรู้ว่าต่อไปเนี่ยพระองค์ตรัสรู้เรื่องอะไรบ้างนะทำไมดวงจิตเป็นโยงกันไปก็โยงกันมาเนอะเมื่อวานก็ได้กำลังใจนะมีคุณป้าท่านหนึ่งแต่น่ารักจังเลยอะเรียกตัวเองว่าหนูหนูนะหนูชื่อแชแลมแหมเสียดายนะไม่ได้อัดเทปไว้ตอนที่คุณป้าโทรมาคือโทรศัพท์จุ่มเนี่ยมันสามารถอัดได้เนาะหนูไม่เคยอัดนะมาอัดคนเนี้ยเป็นครั้งแรกเลยนะคือโทรมานะอยู่อำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์นะตอนนี้ก็คงฟังอยู่นะบอกว่าฟังมาเกือบ3 ปีแล้วเก็บตังคนแก่นะจะมาซื้อสินค้าจุ๋มโอ้จุ๋มปลื้มใจจังเลยอ่ะนะนะก็ต้องขอบพระคุณมากๆนะเงินคนแก่ได้เท่าไหร่อ่ะเดือนละ700นะหนูคำหนูชะแล่มนะหนูชะแล่มในรุ่นเดียวกับแม่จุ๋มอ่ะ น่ารักเนี่ยแทนตัวเองว่าหนูชื่อชะแล่มนะอะไรเงี้ยนามสกุลทองมีนะอยู่ตำบลโพประสาทนะอำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์นะก็สั่งของแล้วคุยจนตังหมดอะตังคุณป้าที่โทรมาเนี่ยนะขอเรียกป้าแทนหลานนะคะแล้วรุ่นราวคราวเดียวกับแม่จุ๋มก็เลยจุ๋มก็เลยแต่รู้แล้วว่าเขาสั่งอะไรบ้างมีหลายอย่างเลยแหละนะอุตส่าห์เก็บหอมรอมริบนะเดือนละ700นะเนอะเนี่ยนะจุ๋มก็คิดเถอะจุ๋มจะทำให้ท่านผิดหวังเนี่ยจุ๋มทำไม่ได้จริงๆนะเมื่อท่านตั้งใจนะจริงๆจุ๋มก็ตั้งใจอยู่แล้วนะในการประกอบสัมมาอาชีพสัมมาอาชีวะอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะไม่ทำให้ท่านผิดหวังเนาะทุกอย่างในที่จุ๋มนำเสนอเนี่ยก็จะพยายามนะเอานำสิ่งดีๆมาให้ท่านด้วยความสัตย์จริงนะแต่เมื่อวานเนี่ยมีคำหนึ่งนะที่ท่านพูดว่าขออะไรที่คุณจุ๋มได้ศึกษาอยู่เนี่ยขอให้คุณจุ๋มได้บรรลุธรรมในขั้นสูงสุดโอ้ฟังแล้วฉันจะยอมแพ้ไม่ได้ นะเราต้องแบบเป็นกำลังใจอย่างยิ่งเลยค่ะนะเพราะว่านะจุ๋มจะก็พยายามมีให้มีความเพียรเยอะๆนะอยากจะรู้อัดรู้ธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้นะว่าพระองค์ตรัสรู้อะไรบ้างนะแล้วก็ทำไมพระองค์ช่างอัจฉริยะนะจุ๋มจะพูดคำไหนอะท่านผู้ฟังนะดวงจิตดวงนี้เจตสิกที่มาประกอบมีอะไรบ้างเอาตั้งเจตสิกเป็นประธานแล้วมีจิตมาประกอบอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะคะนะมันโยงกันไปก็โยงกันมานะดีจริงๆเลย ขอบพระคุณมากนะทำให้มีกำลังใจนะแล้วจุ๋มก็ท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้นะท่านอาจจะเปิดผ่านๆมาแต่ถ้าท่านหยุดฟังเนี่ยแปลว่าเรามีบุญสัมพันธ์กันนะนะขอให้ท่านได้บุญแล้วท่านถึงเป็นผู้มีบุญนะทั้งหลายเนาะที่ได้ฟังนะธรรมะโดยเฉพาะอภิธรรมนะถ้าใครดูข่าวทางโทรทัศน์นะคะทุกตอนข่าวในพระราชสำนักเนี่ยท่านจะได้ยินนะต้องบอกว่านะผู้อ่านข่าวจะพูดถึงพระอภิธรรมทุกวันนะว่าเป็นคือเพราะว่าพระที่สวดเนี่ยก็จะสวดพระอภิธรรมก็ในสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เนี่ยก็ได้เสด็จขึ้นไปบนสวรรค์เพื่อไปโปรดพุทธมารดานะ ก็อภิธรรมเนี่ยแหละค่ะนะแล้วก็เป็นธรรมะขั้นสูงสุดนะฮะแล้วก็เป็นบุญกุศลมากนะฮะบางคนก็ไม่เคยฟังมันมีอย่างนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยมันมีค่ะนะแล้วก็ก็ต้องดูว่าเรามีบุญไหมนะถ้าเรายังพอมีบุญได้เรียนสัจธรรมของพระองค์นะจุมได้ท่านผู้ฟังก็ต้องได้ด้วยแหละ อย่างน้อยเนี่ยคำพูดใดคำพูดหนึ่งนะที่ออกไปแล้วไปสะกิดเตือนใจท่านเนี่ยแล้วท่านได้ปรับเปลี่ยนในชีวิตในวิถีของทางพระพุทธศาสนาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นผู้รู้กันรู้อะไรบ้างนะรู้จักทุกข์แล้วก็ทางดับทุกข์นะสมัยตอนเรียนเนี่ยในวิชาทางปราชญ์ทางตะวันตกเขาก็บอกว่าพุทธศาสนาเนี่ยนะเป็นทุกข์นิยมเนาะนะเขาไม่ได้ศึกษาต่อเนาะอะไรก็ทุกข์อะไรก็ทุกข์ทุกข์ทุกข์นะฟังแล้วมันแหมมันซึมเศร้าจริงๆนะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเขาได้ศึกษาต่อไปจนถึงสุดท้ายเขาจะรู้ได้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์และการดับทุกข์นะนะพระองค์หยิบใบไม้มาหนึ่งกำในป่าเนี่ยนะพระองค์สอนเรื่องเดียวคือเรื่องทุกข์กับการพ้นทุกข์จริงๆในโลกในจักรวาลเนี้ยมันมีอะไรมากมายที่ต้องเรียนรู้นะแต่อะไรที่มันจะสำคัญสำหรับชีวิตมนุษย์ที่เกิดมานะที่เวียนว่ายตายเกิดนะต้องน้ำตาไหลในเป็นน้ำในไม่รู้กี่มหาสมุทรไม่รู้เก็บกี่ภูเขาเหล่ากากองกระดูกเรานะถ้าใครได้ฟังพระคุณเจ้าหรือได้อ่านเนี่ยก็จะทราบในสิ่งที่จุ๋มพูดนะนี่ไงมนุษย์เราเอ้ยเกิดมาทำไมนิพพานมีแต่มันก็ไม่ได้ไปกันง่ายๆขั้นต่ำเลยเนี่ยรักษาศีลเนี่ยนะศีล5บริสุทธิ์เนี่ยนะคะอาจจะยังรักบางอย่างไม่ได้เนี่ยนะฮะนะถ้าเราปฏิบัติเนี่ยนะ7 ปี7 ชาติไม่ใช่7 ปีแหม7 ชาตินะนะโสดาบันเป็นที่ไป เขามีไวกว่านั้นด้วยนะ เอานะเอาศีล 5ให้รอดก่อนวันนี้นะก็อรุณสวัสดิ์ธรรมสวัสดีท่านผู้มีบุญทั้งหลายนะคะวันนี้ก็เป็นเช้าวันเสาร์ที่26เอ้ยไม่ใช่แหม26เลย วันเสาร์ที่5แหมแต่มันมีเสาร์ที่26นี่ใจร้อนนะเนี่ยเราอะนะเสาร์ที่5กันยายน2569ตรงกับแรม8ค่ำเดือน9วันนี้เป็นวันพระธรรมสวนะนะเดี๋ยวเราพบหลวงพ่อกันนะวันนี้ยังไม่จบนะฮะนะใช่ไหมคะนะทำไม่จบนะขันติบารมีจันทกุมารชาดกนะใช่ไหมใช่นะคะเดี๋ยววันนี้เราพบหลวงพ่อกันนะก็กราบนมัสการท่านพระศรีประจันตคณาภิบาลเจ้าอาวาสวัดดอนบุผารามเจ้าคณะอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะกราบนมัสการค่ะนะพอจุ๋มตื่นมาเมื่อเห็นหลวงพ่อทักจุ๋มแล้วแปลว่าวันนี้หลวงพ่อไม่ติดภารกิจอะไรนะกราบนมัสการค่ะ
1: เจริญพรคุณกลองพิกวงสุวรรณและเจริญพรมิตรเพียงแซมสันสุดท่านก่อนอื่นหลวงพ่อต้องขออนุโมทนาสาธุกับคุณกลองทิพย์วงสุวรรณเทียก่อนที่ได้ถวายเวลาให้กับพระพุทธศาสนาในช่วงนี้
0: สาธุ
1: และก็ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายต่างก็ตั้งใจฟังกันเพราะว่าคุณกลองทิพย์หน้าได้เอาอภิธรรมที่เขาเรียนแล้วเนี่ยเอามาบอกกับญาติโยมตลอดท่านสาธุชนทั้งหลายการเรียนอภิธรรมเนี่ยจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่าย
0: ไม่มีง่ายเลยค่ะหลวงพ่อ
1: ม
0: ัน
1: อยู่ที่ใจของเราหนูเอ้ย
0: เออแต่มันเป็นความเข้าใจด้วยหลวงพ่อ
1: ใช่ถ้าคนเข้าใจแล้วเนี่ยมันจะ โอ้โหสบายเลย
0: มันต้
1: เ
0: อ
1: น
0: ง
1: ี่ย
0: จำด้วยหลวงพ่อ
1: ต้องท่องต้อง
0: ต้
1: จ
0: องจำด้วยหนูว่า
1: ำวั
0: ไม
1: น
0: ่
1: นี
0: ม
1: ้
0: ี
1: เรา
0: เงอะ
1: มาเรียนตอนที่เราความจำจะหมดอย่างเงี้ยเราก็เออยังดียังมีเวลายังมีเวลาศึกษานี่แหละจะเป็นความดีของหนูเองเลย
0: สาธ
1: ได
0: ุ
1: ้
0: ค่ะตอนสาวๆหนูก็ว่าหนุ่มๆก็คงไม่มีใครรู้จักด้วยซ้
1: ก็ใช่
0: ำไม่ใช
1: ส
0: ่
1: ิ
0: ไหมคะเออ
1: เนี่ยจะเรียกว่ามาเจอฝันงามไอ้ไม้งามตอนฝันบินก็ได้นะ
0: ไม่หนูไม่คิดอย่างนั้นนะคะหลวงพ่อมี
1: เน
0: ค
1: ี่
0: น
1: ย
0: ที่อายุมากกว่าหนูก็มีนะคะ
1: ใช่
0: หลวงพ่อคิดสิตอนเราใช้ชีวิตจะมีใครอยู่ดีๆมาเรียนพระอภิธรรมมันก็ต้องอยู่ที่วัยด้วยนะ
1: ถูกต้องจ้ะ
0: ใช่ไม่ใช่ว่ามาอย่างนี้คือเราทํามาสําเลี้ยงชีพเนี่ยมันต้องมีเวลาด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น
1: ใช
0: เนี
1: ่
0: ่ย
1: จ้ะ
0: พระอาจารย์ที่สอนหนูเนี่ยก็อายุ70-80กันนะหลวงพ่อ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ใช่
1: ใช่
0: มั
1: จ
0: น
1: ้ะ
0: ไม่ใช่ว่าอุ้ยเราเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ดีๆจะมาเรียนหนูไม่หนูเห็นน้อยมากหลวงพ่อทุกคนเนี่ยขั้นต่ําอายุน้อยสุดเนี่ยก็40กันขึ้น50-60อ่ะใช่ไหม
1: นั่นแหละเขามองเห็นแล้วจะม
0: ม
1: า
0: ันไ
1: เ
0: ม
1: ก
0: ่
1: ็
0: ใช
1: บ
0: ่
1: เข
0: ทุ
1: ้
0: ก
1: า
0: ค
1: ไป
0: นเห
1: แล
0: ็
1: ้
0: น
1: ว
0: หม
1: เน
0: ด
1: ี่ย
0: นะหล
1: แ
0: ว
1: ก
0: งพ่อ
1: จ้ะ
0: ใช่ใช่นะ
1: อย่
0: อั
1: านง
0: น
1: อ
0: ี
1: ี
0: ้
1: หน
0: หน
1: ูู เน
0: ห
1: ี
0: น
1: ู่ ย
0: จ้ะ
1: ตอนแรกอีหนูก็ยังไม่สนใจ
0: สนใจนะแต่
1: ไม
0: หน
1: ู่
0: ไม
1: ใช
0: ่
1: ่
0: มีเว
1: ตอ
0: ล
1: น
0: า
1: แรกก็นะตอนแรกหนูยังไม่สนใจพอมารู้เรื่องพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละอีหนูก็อยากจะทราบให้รู้ไปว่าเออตรงนี้ไปยังไงเนี่ยจริงไหมล่ะ
0: คือจุดเลยเนี่ยหนูสนใจมานานตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าอภิธรรมเนี่ยยังไม่ได้ลึกซึ้งยังไม่อ่านแต่พระสูตรเนี่ยอย่างที่หลวง
1: ใช
0: พ่อ
1: ่
0: เทศเนี่ยพระตันตปิฎกนะ
1: ใช
0: อย่
1: ่
0: าง
1: พระ
0: ว
1: ส
0: ิ
1: ัต
0: นั
1: ต
0: ย
1: ป
0: ของ
1: ิ
0: พระ
1: ฎ
0: ส
1: ก
0: งฆ์เนี่ยหนูก็ไม่รู้จะเรียนไปทําไมเพราะว่าเป็นของพระสงฆ์จริงไหมคะ
1: ใช่
0: หนูไม่ได้ถือแบบเป็นเพศของผู้บวชเนาะแต่
1: ใช่
0: สุตันตปิฎกปไตยเนี่ยก็ศึกษาซื้อหนังสืออ่านฟังจากครูบาอาจารย์แต่ที่หนูมาสนใจพระอภิธรรมเนี่ยเพราะหนูฟังพระอาจารย์สุจินหนูก็เอ๊ะผู้หญิงคนนี้พูดอะไรอ่ะฟังแล้วงงจังเลย
1: โอ้ยเขาพูดเก่งสจินนี่เก่งมากเลย
0: คือหนูได้ยินวันหนูได้ยินเอ๊ะเขาพูดเรื่องอะไรอ่ะทำไมมันน่าสนใจแล้วทำไมมันดูแบบยากจัง
1: ใช่
0: หนูก็เลยอะไรไม่มีสัตว์ไม่มีตัวบุคคลนะตอนแรกเราก็เรียนพื้นแบบพุทธธรรมอะนะหลวงพ่อพุทธธ
1: จ
0: รร
1: ้
0: ม
1: าน
0: ะเน
1: จ
0: า
1: ้
0: ะ
1: าจ้า
0: อภิบาท4คืออะไรสังคหะวัตถุ4พรหมวิหาร4นะอะไรที่เป็นพื้นนะเนาะเฮ้ย
1: จ้าจ้า
0: คุณอาจารย์คนนี้ก็พูดอะไรอะหนูก็เลยไปเซิร์ชดูไปหาในตำราอ๋อเขาพูดพระอภิธรรมซึ่งเป็นธรรมะขั้นสูงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ใน42,000พระธรรมขันธ์หนูก็เลยแบบสนใจขึ้นมาทันทีเลยจนกระทั่งเขามีเปิดเรียนหนูก็สมัครแบบไม่มีใครชักชวนเลยไม่มีสะสังขาริกไม่มีใครชักชวนใช้อะสังขาริกคือชักชวนตัวเองสมัครเรียนทันทีเพราะอยากรู้ว่าพระอภิธรรมคืออะไรยากขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคือเพิ่งมารู้ได้สักสนใจเมื่อสัก5-6 ปีแต่ได้ไม่มีโอกาสที่ว่าเขามามีเรียนด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะสาธุกะให้หลวงพ่อทราบว่าได้ยินพระอาจารย์สุจินนะคะก็เลยอุ๊ยผู้หญิงคนนี้พูดอะไรอะไรอย่างเงี้ย
1: สุจันอาจารย์สุจิตเนี่ยท่านพูดเรื่องธรรมพิธรรมเนี่ยนานแล้ว
0: ใช่หนูเพิ่งมาได้ยินเมื่อสัก5 ปีก่อน4-5 ปีก่อนเนี่ยค่ะหลวงพ่อ
1: พอใครฟังแล้วบางทีก็สนใจบา
0: จ
1: ง
0: ะ
1: ทีก็ฟังแล้วก็ฟังเลย
0: โอ้
1: ไป
0: ย
1: อย่างเงี้ย
0: บางคนฟังแล้วปวดหัวเขาบอกผู้หญิง
1: ใช
0: คน
1: ่
0: นี้พู
1: ใ
0: ด
1: ช
0: อ
1: ่
0: ะไร
1: ใ
0: ไ
1: ช
0: ม่
1: ่
0: รู้เรื่องเนี่ยลุงตู่ไปกับหนูแล้วหนูเปิดนะตอนหนูไปวัดหลวงพ่อชาไปอุบลน่ะไปบ่อยๆนะหนูก็จะเปิดแล้วก็จะแบบคุณลุงบอกเปิดอะไรอ่ะฟังแล้วเวียนหัวคือหมายความว่าเวลามีใครถามอะไรท่านมาท่านจะถามกลับต่อไปเงี้ย
1: ใช่
0: คือถามว่าอันนี้อะไรเงี้ยท่านฉันจะไม่ตอบท่านจะเหมือนถามกลับไปแล้วคนฟังจะรู้สึกหงุดหงิดพ่อเคยฟังว่าอาจารย์สุจินไหมล่ะอาจารย์สุ
1: เค
0: จินไหม
1: ยเคยเป็นจริงไม่เคย
0: ท่านจะพูดแบบเหมือนแบบไงอ่ะจะเหมือนดุก็เหมือนดุเนาะ พูดไม่ถูก
1: นี่อาจารย์สุจินเนี่ยบางคนฟังแล้วไม่รู้เรื่องเลย
0: แล้วไม่ชอบเลย
1: ไม่ชอบไม่ชอบ
0: ไม่ชอบเลยแหละเออ
1: แล้วแกก็อธิบายจนเข้าไปเรียกว่าถามคำถามของแกเนี่ยแกก็พูดของแกเรื่อยไปอย่างเงี้ยเราก็นึกเอ๊ะอะไรเนี่ยอาจ
0: เอ
1: ารย์
0: อ
1: คนนี้
0: ใช่ใช่ใช่หนูก็เลยกังขาว่าผู้หญิงคนนี้พูดอะไรอ่ะเนี่ยมันเป็นจุดที่หนูให้ทำให้หนูสนใจพระอภิธรรมนะมันไม่ใช่เป็นธรรมะที่เราเคยเรียนเบื้องต้นในสักตัวบุคคลนะ
1: ใช
0: ม
1: ่
0: มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีคือมันไม่มีสัตว์บุคคลเลยอ่ะมีแต่จิตกระดวงจิตมีแต่รูปปรมัตถ์อย่างเดียว
1: เน
0: ใช
1: ี่
0: ่
1: ย
0: ใช่นะคือไม่มีตัวบุคคลไม่มีกุสินาราไม่มีไม่มีอะไรทั้งหมดเลย
1: มันมีธาตุสี่เท่านั้นเองที่ประ
0: ใ
1: ช
0: ช
1: ุ
0: ่
1: มไป
0: ใช
1: ร
0: ่
1: วมมาเนี่ย
0: จะ
1: เ
0: ม
1: นี
0: ี
1: ่ย
0: ขันมีแบบโอ้เราก็เลยเอ้ยดูซิว่าปัญญาเราจะศึกษาได้ไหมก็ลองดูนะคะหลวงพ่อ
1: ได้แน่นอนยิน
0: ส
1: ดู
0: าธุขอบพระ
1: เพร
0: ค
1: า
0: ุ
1: ะ
0: ณ
1: ว่
0: ค
1: า
0: ่ะ
1: ปัญญาของหนูเนี่ยมากมาย
0: สาธุแต่หนูก็เข
1: น
0: ้า
1: ะ
0: ใจแล้วค่ะ
1: นั่นเนี่ยตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้
0: โอ
1: ว
0: ้ตอนนี้ก็เขียนภาษาบาลีเก่งแล้วค่ะหลวงพ่อหนูนั่งเขียนวันหนึ่งเป็นสิบหน้าน่ะ
1: ดีแล้วดีอนุโมทนาสาธุด้วย
0: สาธุกำลังใจ
1: พระพ
0: ก
1: ุท
0: ำ
1: ธ
0: ลัง
1: ศา
0: ใจ
1: สนาจะได้ขยายไปอีกแม่
0: นะ
1: เรา
0: สา
1: ช
0: ธ
1: ่ว
0: ุ
1: ยกันเราช่วยกัน
0: เอาแค่กำลั
1: ใน
0: งใจ
1: ฐา
0: ก็
1: น
0: พ
1: ะ
0: อ
1: ที่
0: แล
1: ห
0: ้
1: น
0: ว
1: ูเป็นอุบาสิกา
0: โอ้โห
1: แล้วก็หลวงพ่อเป็นพระเรียกว่าช่วยกันพวก
0: จ
1: เรา
0: ริ
1: ช
0: ง
1: ่
0: ๆ
1: ว
0: หล
1: ย
0: วง
1: ก
0: พ
1: ั
0: ่อ
1: น
0: น่าจะมาเรียนด้วยนะคะ
1: โอ้โหไม่มีเวลาหนู
0: โอ้
1: จะหาว่าหลวงพ่ออ้างเลยยิ่งยิ่งตอนเนี้ยยิ่งไม่มีเวลาใหญ่เลยกำลังทำแท่นที่จะ
0: หล่อพ
1: ต
0: ร
1: ั้
0: ะ
1: งรูปของพระเดชพระคุณหลวงพ่ออ
0: ๋อ
1: นี่กำลังสร้างแล้วนะตอนนี้นะ
0: เราจะเริ่มหล่อวันทอดกฐินเลยใช่ไหม
1: ว
0: เจ้
1: ั
0: าน ค
1: ท
0: ะ
1: อดกฐินเวลาภายในไม่เกิน5 โมงเช้าเนี่ยหล่อเลยพอทอดกฐินเสร็จ3 โมงครึ่งใช่ไหม
0: โอ้
1: เราก็สวดมนต์กัน
0: โหเดี๋ยวหนูจะเอาทองไปหล่อด้วย
1: ได้
0: มีแบบว่าบางทีเป็นกรอบพระบ้างอะไรอย่างนี้มันหลุดมันอะไรเป็นทองแท้เลยนะคะ
1: ใช่ใช่ใช่จ
0: เด
1: ้
0: ี
1: ะ
0: ๋ยวหนูจะเอาไปหลอมหล่อในเป็นพุทธบูชาด้วยนะเจ้าคะ
1: นั่นแหละอีหนูนะมันจะอยู่ตลอดไปเลย
0: สาธุค่ะวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะคะกฐินวั
1: ใช
0: ด
1: ่
0: ดอน
1: ใช่ใช่ตอนนี้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วล่ะ
0: โอ
1: ตอ
0: ้
1: นนี้นะ
0: เจ้าค่ะสาธุสาธุค่ะ
1: แท่นก็ตั้งอยู่ตรงโดมนั่นแหละเนี่ยกำลังเทแท่นอยู่ตอนนี้
0: หันหน้าไปทางทิศไหนคะ
1: ทิศเหนือจ้ะ
0: อ๋อเจ้าค่ะสาธุค่ะ
1: เอออ
0: ่าหลวงพ่อเจ้าค่ะอ่าเรามาเรื่องตอนนี้อะไรอ่ะ
1: นารทะ
0: นารทะชาดกเจ้าค่ะ
1: จ
0: ส
1: ้า
0: าธุ
1: จ้า
0: ค่ะ
1: จ้าใช่ก็เราพูดกันค้างไว้ว่าพระราชาชื่อว่าอังคติอนา
0: เจ้าค่ะ
1: เห็นผิดไปนะพระราชาตรัสถามต่อไปว่าบุญบาปน่ะว่าโลกหน้ามารดาบิดามีจริงหรือไม่
0: เจ้าค่ะ
1: พระนารทะพรหมในเพศแห่งฤาษีกราบทูลว่ามีจริงโดยยกตนเองเป็นตัวอย่างของผลกรรมดีและชี้แจงเหตุผลว่าเมื่อบาปบุญมีจริงโลกหน้าก็มีจริงเพราะว่าชีวิตของมนุษย์ย่อมมีที่มาและที่ไปตามกฎแห่งกรรม
0: สาธุ
1: เมื่อทำดีก็จะได้รับผลดีเมื่อทำชั่วก็จะได้รับผลชั่วมนุษย์ไม่ใช่แต่เพียงองค์ประกอบของธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมอากาศสัทธาเท่านั้นมนุษย์ยังมีวิญญาณธาตุที่รับรู้กรรมดีกรรมชั่วซึ่งส่งผลเป็นสุขและเป็นทุกข์ตามลักษณะของธรรมเมื่อได้รับความสุขหรืออารมณ์ที่น่าใคร่น่าพอใจก็จะคิดในอารมณ์นั้นๆแสวงหาอารมณ์นั้นเรื่อยไป ก็เกิดก่อให้เกิดตัณหาความอยากพอกพูนขึ้นเรื่อยๆเมื่อนั้นแหละมนุษย์ก็แข่งแย่งอยากจะได้ความดีความชั่วก่อทุกข์ให้ผู้อื่นและสร้างเวรกรรมต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดกรรมก็สลับซับซ้อนมากขึ้นซึ่งใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะให้เห็นชัดเจนก็สามารถแยกแยะดีชั่วได้หากกรรมใดเป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นเป็นประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตตลอดถึงประโยชน์อย่างสูงสุดคือเพื่อไปดับกิเลสตัณหาก็ชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์มากส่วนกรรมชั่วก็ตรงกันข้ามกับจากกรรมดีคือนอกจากจะเบียดเบียนตนเองพ่อฟูนกิเลสตัณหาให้ตนเองแล้วยังก่อให้เกิดทุกข์แก่ผู้อื่นและขัดขวางต่อการดับกิเลสตัณหาเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นกรรมแท้เนื่องจากความชั่วดีมีอยู่จริงบิดามารดาที่มีความเอื้อเฟื้อเพื่ออาทรต่อบุตรของตนเฝ้าเลี้ยงทนุถนอมบุตรธิดาจึงได้ชื่อว่าเป็นบุพการีอย่างแท้จริงเรื่องทานก็เช่นเดียวกันเพราะในโลกนี้ไม่มีใครอยู่ลำพังคนเดียวโดยไม่พึ่งผู้อื่นจะต้องอาศัยความเกื้อกูลกันแบ่งปันรากผลตามสมควรจึงทำให้โลกสงบมนุษย์ทุกคนอยู่ด้วยความสามัคคีสุขกันความกรณีทีเดียวหวงแหนจะทำให้จิตใจคับแค้นเป็นทางพ่อพูนกิเลสตัณหาให้มากขึ้นและทำให้บังเกิดโลกในนรกพระเจ้าอังคติได้ฟังเหตุผลและอนุภาพของพระฤาษีแปลงก็มีพระทัยพระฤทัยน้อมไปในที่จะเชื่อถือตามแต่ขันเห็นพระฤาษีแปลงหาบทองคำมาด้วยจึงตีสำนวนถามขอยืมทองโดยให้สัญญาว่าจะใช้คืนในโลกชาติหน้า ถ้ามีจริงตามที่ฤาษีกล่าวฝ่ายพระฤาษีแปลงก็ทูลตอบปฏิเสธว่าพระราชาผู้ทุกศีลชาติหน้าก็คงไม่มีโอกาสหาทองมาคืนให้เราแน่เพราะจะต้องตกในนรกภูมิชดใช้กรรมชั่วที่กระทำไว้จึงไม่อาจคืนทองให้เราได้แต่ถ้าพระราชาประพฤติดีมีศีลธรรมในการดำเนินดำรงชีวิตจะขอยืมเท่าไหร่ก็ยินดีให้ยืมท่านกล่าวจบพระนารัตถะในเพศฤาษีก็หายตัวกลับไปยังพรหมโลก
0: อ
1: ันเป็นที่สถิตอยู่ของตนตามเดิมพระราชาทรงนิ่งเงียบใคร่ครวญตรึกตรองเหตุผลตามที่ฤาษีแปลงกล่าวในที่สุดก็ทรงมีความเห็นถูกต้องตามทํานองครองธรรมทำให้พระราชธิดาทรงยินดียิ่งนักและชาวเมืองต่างก็ยกย่องสรรเสริญพระราชบิดาหันมาใส่พระทัยในการบริหารบ้านเมืองให้เป็นไปตามปกติความสงบสุขได้เป็นอย่างยิ่งสรุปความจากเรื่องพระนารทาพรมแสดงให้เห็นว่าความเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะชี้แจงให้เข้าใจกันง่ายๆ
0: ใช่เจ้าค่ะสาธุ
1: เพราะมีเหตุผลฝ่ายวิชาทิฏฐิคอยทำลายความเสื่
0: อม
1: ความเชื่อหากไม่มีปัญญาแยกแยะแล้วก็จะอาจหลงผิดได้ง่ายเหมือนพระเจ้าอังคติได้ฟังคำของพุทธาชีมกก็หลงผิดเป็นวิชาทิฏฐิไปดังนั้นก่อนที่จะเชื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งควรพิจารณาแยกแยะเลือกเว้นเชื่อถือสิ่งที่ดีที่มีเหตุผล สมดังพาสิทธิยกขึ้นเป็นนิเคปบทเบื้องต้นว่าโยนิโสวิจิเนธัมมังเป็นต้นซึ่งแปลความว่าบุคคลควรเลือกเฟ้นโดยเหตุโดยแยกคายจะเห็นผลอย่างแจ่มแจ้งด้วยปัญญาความหลุดพ้นแห่งใจเหมือนไฟคานเชื่อดับไปฉะนั้นผู้เข้าใจในโลกได้เป็นอย่างได้เห็นเป็นอย่างดีก็สามารถแยกแยะชั่วดีบาปบุญคุณโทษอย่างมีเหตุมีผลให้ผู้อื่นปฏิบัติตามให้ถูกต้องได้ดังพระนารทะพรหมได้บำเพ็ญอุเบกขาบารมีในพรหมโลกลงมาชี้แจงชั่วดีผิดถูกแก่พระเจ้าอังคติให้เข้าใจถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิตามที่ได้พรรณนามานี้ขออนุภาพแห่งบุญพระศรีรัตนตรัยและบารมีที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วจงเป็นพระวะปัจจัยอภิบาลปกปักรักษาให้ทุกท่านสาธุชนทั้งหลายปราศจากโลคาภัยโลคาพาธภัยพิบัติอุบัติวันตรายทั้งปวงและจงเป็นผู้บวชธนาถาพรด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธรรมสารสมบัติประสงค์จำนงหมายสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงสำเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการก็เป็นนั้นว่าจบเรื่องนารทะดาบ
0: ทสาธุสาธุสาธุค่ะ
1: ยังพวกเราเนี่ยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: พอฟังแล้วเนี่ยตอนแรกเนี่ยพวกเราเนี่ยไม่เชื่อนะพ่อนี่เองเลย
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่เชื่อว่าพ่อแม่นี่มีบุญคุณอะไรเลยนะพอมาเรียนนักธรรมชั้นตรีเท่านั้นแหละ
0: เจ้าค่ะ
1: เขาบอกว่าบุพการีนะคือบุคคลที่หาได้โดยยากมีสองยิ่งสองขั้นบุพการีอย่างหนึ่งนะบุพการีเนี่ยผู้ที่ทำบุญคุณแก่ตนแล้วตอบแทนแล้วก็กตัญญูกตเวทีผู้ที่ได้กระทำแล้วตอบแทนพ่อแม่ได้เนี่ยมีอยู่อย่างนี้เราก็ฟังมาเรื่อยเองว่าพ่อแม่มีมากมาไปบ้านเหนือเขาก็เรียกพ่อไปบ้านใต้เขาก็เรียกแม
0: ่เจ้าค่ะ
1: เนี่ยความคิดของพ่อเป็นอย่างนี้จริงๆจนกระทั่งเข้าใจว่าโอ้พ่อแม่นี่มีบุญคุณกับเราอย่างมากมายสุดที่จะพรรณนาได
0: ้สาธุ
1: เพราะว่าท่านน่ะเป็นผู้เสียสละเพื่อพวกเราให้เราได้มีชีวิตรอดปลอดภัยมาอย่างนี
0: ้ใช่ใช่คือมนุษย์เนี่ย
1: สละผ้าผ่อนต้นสบายให้เรา
0: ใช่ใช่
1: ที่อยู่ที่นอน
0: ทุกอย่าง
1: หุงหาอาหารให้เรากินเนี่ยนี่แหละโอ้โหพ่อแม่ยังมีบุญคุณมากมาย
0: ใช่เจ้าค่ะ
1: เออเพราะฉะนั้นอีหนูได้เรียนอภิธรรมเนี่ยพ่อดีใจ
0: สาธุ
1: เพราะว่าจะได้เป็นแบบอย่างให้บรรดาญาติโยมนักสาธุชนทั้งหลายที่ได้ฟังรายการนี้เนี่ยได้รู้ว่าพระอภิธรรมคืออะไรอภิธรรมนี่มันคือธรรมที่จริงของพระพุทธเจ้าเลย
0: ใช่เจ้า
1: ท่านจึงเอาไปทรงแสดงแก่พระมารดาของท่าน
0: ใช่เจ้าค่ะ
1: เนี่ยโอ้อานิสงส์มากมาย
0: ใช่ๆ
1: แล้วก็ขอให้หนูเรียนให้สำเร็จนะ
0: สาธุ
1: ให้จบให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาจบอภิธรรมเอกเลย
0: สาธุ7ปี6เดือน
1: ไม่เป็นไร7ปีมันแป๊บเดียวเอง
0: ลุงพ่อก็ต้องอยู่ด้วยนะคะ
1: จ้า
0: อยู่ด้วยสาธุเจ้าค่ะ
1: จ้าจ้าข้าวก็วันนี้ก็เราก็สนทนากันมาพอสมควรแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: วันนี้เป็นวันทำบุญเรียกว่าวันพระธรรมดา8ค่ำ
0: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
1: นะแต่ที่วัดหลวงพ่อก็มีศพตั้งอยู่แล้ว
0: อ๋อเจ้าค่ะ
1: พี่วางอายุ87ปี
0: โอ
1: ้แค่นอนหลับไปเฉยๆเลย
0: ดีจังเลยเนาะเป็นบุญจริงๆเจ้าค่ะ
1: แล้วพอลูกชายบอกว่าแม่เดินไม่ได้มายืมเตียงที่วัดนี่เอาไปให้นอนได้คืนเดียวเน
0: ไม่ต้องลำบากใครเลยเนาะโถ
1: ไม่ต้องลำบากลูกมีสามคนด้วยกันเนี่ยโอ้โหสบายก็นี่แหละก็ขออนุโมทนากับญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายทุกท่านด้วยที่ได้มีจิตเป็นมหากุศลตั้งใจอยากจะเราทุกคนอยากจะหลับไปเฉยๆอย่างเงี้ยแต่งตัวสวยงาม
0: ใช่ใช่เจ้าค่ะ
1: เออนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็ขออนุโมทนากับพี่สาวของหนูด้วยนะที่เออถวายค่าไฟทุกเดือนเลย
0: ใช่ใช่ใช่พี่แขกค่ะ
1: เออพี่แขก
0: เดือนละ500 บาทเจ้าค่ะ
1: เออใช่ใช่ใช่ขออนุโมทนาด้วย
0: สาธุค่ะ
1: ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านทุกประการเทอญเจริญพร
0: สาธุสาธุสาธุกราบขอบพระคุณหลวงพ่อนะฮะเนี่ยกำลังใจมาเลยจุ๋มอะนะวันนี้จบไปแล้วนะนารทชาดกนะแล้วก็วันพระนาคก็เป็นนะวิชุดชาดกนะบัณฑิตชาดกนะแล้วก็ชาติสุดท้ายในทศชาติก็คือมหาเวสสันดรชาดกนะฮะเดี๋ยวเราก็ฟังแล้วเราก็ฟังใหม่อีกครั้งก็ได้นะฮะก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะวันนี้วันพระธรรมสวนะขอให้ท่านผู้ฟังมีความสุขละชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์แจ่มใสบุญรักษาเทวดาคุ้มครองโชคดีแล้วมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
10: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่จะเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันส
7: เสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
12: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909
13: โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
14: บริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ
15: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
16: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวัง
17: ที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
18: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
19: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู เกษตรกรยุคใหม่ต้องเลือกของดีปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือช่วยดูแลดินเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้พืชผักและผลไม้เติบโตงอกงามปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือดินดีพืชสวยรวยทั่วไร่นาเกษตรกรเลือกใช้บอกต่อกันมาปุ๋ยดีต้องตราพญาเสือสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร0812901691ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือของดีเพื่อคนรักดินรักพืชรักการเกษตร
20: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
21: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
22: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
21: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
22: ข้าว89
21: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
23: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
24: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
25: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
21: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
23: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
24: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
25: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลืมลวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
21: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
23: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
24: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
23: กระสอบสีเขียว
25: ผมมารวยทีวี
21: ใช่
24: จริงๆนะขอบคุณนะแม
19: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
26: 0812901691 0812901691
17: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
27: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงเนตรคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
28: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
25: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
29: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางละจานจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
17: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691

0: กยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง0812901691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฟังลุงช้าง
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวะโกสิระสาอะหังกะรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสัทธทิพพะมันตังปภาโสสุริยาจันทังกมรพัจโจปภาเสสิวันธามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกกมรพัจจงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
0: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัทซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัทเป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐาน

ที่ไหนสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างกลับมารายงานตัวกันเหมือนเดิมครับจทล1197จังหวัดทหารบกลพบุรีครับ FM 90.75 ที่โรงภาพยนตร์ทหารบกวงเวียนสระแก้วตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลครับลุงช้างรายงานตัวร้านอำนวยบิวตี้โทรกริ้งกลางเข้ามาแล้วผมไม่ได้รับสายนะโอ้โหเพราะว่าก่อนเข้ารายการนี่คุณผู้ฟังโทรกันมากันเยอะแล้วก็ขอเพลงบางทีเพลงหาไม่เจอมันก็ไปมุดเข้าไปใต้โต๊ะไปค้นหาเพลงมาให้ได้ฟังกัน ก็เลยไม่ได้รับสายร้านอำนวยบิวตี้เนาะไม่ได้รับสายสาวมหาสอนไม่รับสายหลายท่านเลยกลิ้งกลางเข้ามาแล้วลุงช้างไม่ได้รับไม่ว่ากันห้ามโกรธนะใครโกรธขอให้จุ๊บๆนะอย่าโกรธกันเลยเนี่ยมารายงานตัวเหมือนทุกวันทุกหัวรุ่งเนี่ยทักทายคุณผู้ฟังทั่วประเทศแล้วก็ต้องที่ในเขาเรียกว่าในอะไรนะในแอปพลิเคชันลุงช้างเรดิโอสบายสบายครับเมื่อก่อนนี้ลุงช้างมีแอปลุงช้างอยู่นะครับแล้วอยู่ๆมันก็โหลดไม่ได้มันไม่ค่อยได้ใช้มันหายไปก็เลยโหลดไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะก็ไม่เป็นไรนะวันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์กลิ้งกลางกันเข้ามาคุยกันนะครับได้เลยไม่ต้องไปอะไรกันมากมายเพราะเขารู้อยู่แล้วว่ารายการเนี้ยมีปุ๋ยดีมาอวดไม่ได้มาอวดดีมีปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างนี่นะครับโอ้ครูโรงเรียนอะไรเนี่ยเป็นครูพี่เลี้ยงนะทำโทษเด็ก5ขวบให้ยืนแก้ผ้าประจานหน้าห้องเรียนนั้นเนี่ยโอ้มีงี้ดิครูหมดวิธีการทำโทษหรือไงสมัยก่อนพวกเราเนี่ยยืนคาบไม่ทับกางแขนยืนขาเดียวใช่ไหมเด็กดื้อใครโดนบ้างเนี่ยอันนี้มาอะไรโอ้โหในกรุงเทพเนี่ยเด็กชายวัย5ขวบถูกครูพี่เลี้ยงทำโทษจับถอดชุดนักเรียนกางเกงชั้นในเหลือเพียงถุงเท้าให้ยืนหน้าห้องอับอายหวาดผวาตอนนี้ไม่ไปโรงเรียนแล้วป.5 นี่ยังอนุบาลเนาะใช่ไหมป.5 ยังอนุบาลไม่ใช่ไหมสิ5ขวบไม่ใช่ป.5 5ขวบยังอนุบาลอยู่เลย นะเป็นโรงเรียนในกทม.นะทำการอบรมให้ความรู้ครูประจำชั้นและครูพี่เลี้ยงหน่อยในการดูแลเด็กเพื่อยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในสถานการศึกษานี่เด็กนั้น5ขวบนะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวถือปืนกันมาอีกมีหลายเรื่องนะฮะมีเรื่องคุณสมชัยนะฟ้องนายเตรียมจะฟ้องแพ่งนายณัฐวุฒิ50ล้านบาทนะไปยืนผักแกไปยืนผักคุณสมชัยเขากำลังขี่จักรยานมาแล้วบอกผมไม่ได้ทำอะไรคุณผมไม่ได้ทำร้ายร่างกายคุณจับแขนกันแล้วผักคนกำลังขี่จักรยานมาดีหัวไม่ฟาดพื้นมีงี้ด้วยระดับเขาเรียกว่าระดับไม่ต้องไปพูดวุฒิภาวะเขาเยอะแยะนะก็มีความอะไรหรือเปล่านะอยู่ๆก็ไปผักเขาจนล้มนะมีเรื่องแปลกๆเยอะทนายตั้มร้องมหาไทยสอบมูลนิธิกันจอมพลังเอาหนวดมาติดเป็นตั้มจอมพลังอย่างนี้ก็มีแล้วก็ไอ้หมอเมื่อวานนี้ก็เป็นข่าวเป็นข่าวกันเนาะไปดูถูกดูแคลนชาวบ้านบัตร30บาทรักษาทุกโรคไอ้บัตร30บาทนี่มันบัตรชั้นต่ำมันสมควรพูดไหมเล่า
อยู่ตั้งเรื่องตั้งเยอะตั้งแยะไม่มีพูดไปพูดได้มีอะไรอ่ะมีมาแปลกๆบ้านเราเนี่ยเดี๋ยวฮะเพลงเยอะในนั้นให้ฟังเพลงก่อนดีกว่าเนาะขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการแนะนำงานเพลงแน่นอนที่จุดแน่นอนที่สุดก็ทูลทองใจแล้วครับท่านถาม MOU ที่เราตกลงกันไว้นะโดย Promise Oil บำรุงไตฟื้นฟูไต Promise Oil นะครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: พี่มณิชครับบอกว่าไอ้หนุ่มเครื่องไฟหน่อยแล้วบอกว่าให้น้องแดงให้คุณทองใบหน่อยให้สาวสวนนกให้ลุงช้างประชันด้วยแม้มีคนโทรเข้ามาบอกว่าครูที่ให้เด็กแก้ผ้านิสัยมันเลวว่างั้น
1: เจียมใจน้องคนเครื่องไฟรับจ้าง
0: ไอ้หนุ่มเครื่องไฟ
1: รับงานที่จ้างใกล้ๆ
0: โปรมิกซ์ออยล์1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูไต

โอ้เอาเยี่ยมยอดเลยนะฟังต่อเลยนะครับเพลงอายจันอายจันพี่สาวจากท้ายตลาดลพบุรีแนะนำเข้ามาครับเสียงร้องของเบนจามินครับชื่อเพลงว่าอายจันทร์

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเลยเป็นไงสำหรับการดูแลสายตาครับไปฟังต่อเลยนะกลิ่นพิกุลครับโรมศรีธรรมราชครับร้องพี่ชายจากช่องสาริกาครับพัฒนานิคมขอมา

0: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: ให้ฟังต่อเลยนะครับกับเพลงชวนน้องทำบุญพี่ทองใบแจ่มแจ้งขอมาให้สมางสามจุกสายทวีศรีประจันถนอมศักดิ์แก้วท่าเสด็จสาววังเวินสาวสวนนกตอนนี้ไม่ต้องให้น้องลำพึงนะพี่อำนวยแจ้งมาว่าน้องลำพึงไม่ได้อยู่ในโซนที่สามารถรับฟังรายการเราได้หนีไปอยู่ต่างประเทศหรือไปอยู่พัทยาไปรุทหารอเมริกามา 5,000 กว่าหยอกหยอกหยอกไอ้สาวสวนนกนะไอ้น้องแดงน้องมานิดไอ้ร้านอำนวยบิวตี้ให้พี่จ่าพนมชมวงให้พี่หมวดประสิทธิ์มุ้ยไทยนี่ชื่อเพลงส่วนน้องทำบุญสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีครับพี่น้องครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ20กว่าปีเนี่ยมั่นใจได้เลยครับว่าไม่สร้างความผิดหวังไม่สร้างความผิดหวังเนี่ยใครอยู่สิงห์บุรีแถวๆท่ารถบกส.สิงห์บุรีเนี่ยไปอุดหนุนร้านสิริชัยนะบอกลุงช้างช่วงนี้เป็นไงขายไม่ได้เลยเกือบทุกร้านเลยนะเอาจริงๆแม้แต่ร้านเจ๊หมูป่าโมกเนี่ยเคยสั่งทีโอ้โห500 600กระปุกเดี๋ยวนี้เหลือทีละ50 30 ก็เศรษฐกิจมันอย่างเงี้ยเนาะเราต้องเข้าใจนะบางคนบอกลุงช้างลดราคาบ้างบอกลดไม่ได้ไม่ใช่ของลุงช้างไงของในห้างเขาเนาะไม่ว่ากันนะ20กว่าปีแล้วดูแลคุณผู้ฟังมาเก้ารูมาตอยกระดูกทับเส้นกินสูตรดั้งเดิม200บาทมือเนื้อมือตัวกินแบบแคปซูล300บาทครับส่วนน้องทำบุญ

0: ุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย0812901691 0812901691
1: ไทยแคลพลัสบางคนไม่ได้ปวดเส้นเอ็นตึงไม่ได้มือเนื้อเมื่อยตัวนะมันปวดกระดูกปวดข้อพอปล่อยให้มันเสื่อมมันพุนไงจริงๆแล้วนี่กระดูกแล้วก็ต่อของเราเนี่ยต้องได้รับการดูแลบ้างอายุมากแล้วเนี่ยการผลิตน้ำมันหล่อลื่นไขข้อเราเนี่ยที่มันมีความหล่อลื่นเนี่ยมันเสื่อมมันแห้งนะครับถ้าเราปล่อยให้มันแห้งมันเสื่อมไปนานๆเนี่ยอนาคตกระดูกกับกระดูกกระแทกกันมันก็ผุก็พุนเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วล่ะของมนุษย์เราสามารถรับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็นเพื่อสร้างความหล่อลื่นให้กระดูกและข้อต่อถ้ามันเลยเถิดมาถึงปวดแล้วก็ต้องไทแคลพลัสทาน2อย่างเลยพร้อมกันเจ้าไทแคลพลัสได้2กระปุกกินได้เดือนหนึ่ง500บาทน้ำมันงาดำกระปุกเดียวกินได้เดือนหนึ่งนะ300บาทเอ้าอยู่แห่งหนตำบลใดอยากกินอยากได้อยากใช้อยากซื้ออยากขายก็โทรมา0812901691เอ๊ะเพลงพี่ปั้นหายไปไหนเนี่ยเออโอ้นี่อื้อจากสตูลเนี่ยมันไส้จากชุมพรน้ำตาโนราจากลพบุรีหยาดเหงื่อเพื่อแม่จะเล่นให้ทันนะจะทันป่ะเนาะ3เพลงเลยเนี่ยช่วงนี้นะครับเริ่มตั้งแต่มันไส้จากพี่ปั้นนะกวนกะหลงอุดัยเจริญนะน้ำตาโนราจากลูกปลาครับน้องลูกปลาดิหลานสาวของเราเนี่ยนะอยู่ที่ชุมพรแล้วก็หยาดเหงื่อเพื่อแม่สามหาสอนบ้านมีส่งท้าย3เพลงครับขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ

0: ทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13 จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรอยแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
5: ข่าวดีโฉมใหม่GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
8: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
0: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13 จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัย
9: งข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รุ่นสวัสดิ์ค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงแรก6นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะรัฐบาลเตือนนายจ้างทั่วประเทศห้ามจ้างใช้บริการแรงงานต่างด้าวทำงานฝ่าฝืนกฎหมายชี้โทษหนักสักครู่มาติดตามค่ะ
11: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das Haus Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
12: คณะผู้แทนสำนักงานกสทช.นำโดยกสทช.พลอากาศโทดร.ธนพันธ์ลายเจริญกสทช.นายต่อพงษ์เสลานนท์กสทช.พลตำรวจเอกดร.ณัฐธรเพราะสุนทรและรักษาการรองเลขาธิการเข้าร่วมประชุมกับ7หน่วยงานสำคัญณประเทศนิวซีแลนด์เมื่อวันที่22ถึง29สิงหาคมที่ผ่านมาครับการประชุมครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารดิจิทัลและการสื่อสารที่เข้าถึงคนพิการการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการส่งเสริม AI อย่างมีความรับผิดชอบพร้อมหารือร่วมกับ Google New Zealand และศูนย์ข้อมูล Data Center ชั้นนำถึงแนวทางบริหารจัดการโครงสร้างดิจิทัลความปลอดภัยไซเบอร์และการคุ้มครองอธิปไตยทางข้อมูลครับทั้งนี้สำนักงานกสทช.มุ่งนำแนวทางปฏิบัติที่ดีมาพัฒนากิจการโทรคมนาคมและกระจายเสียงของไทยให้ยั่งยืนต่อไปครับ
10: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้อยู่ในระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับสถานประกอบการนายจ้างและแรงงานต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายโดยขอเตือนไปยังนายจ้างสถานประกอบการรวมไปถึงประชาชนทั่วไปให้งดเว้นการจ้างงานหรือใช้บริการคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายโดยเด็ดขาดเนื่องจากเป็นการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพุทธศักราช2560และหากนายจ้างหรือสถานประกอบการรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้ทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิทำจะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างงาน1คนและหากกระทำผิดซ้ำจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างงาน1คนหรือทั้งจำทั้งปรับสถานการณ์โควิด-19 สะสมตั้งแต่ปี2569พบผู้ป่วยกว่า 1.08 แสนรายเป็นสายพันธุ์โอมิครอน NB1.1.8.1 คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
13: กล่องโรคระบาดเผยข้อมูลตามรายงานณวันที่3กันยายน2569ว่าพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 1,263 รายเป็นผู้ป่วยนอก 9,626 รายเป็นผู้ป่วยใน637รายและมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม1รายส่งผลให้ปี2569ประเทศไทยมีผู้ป่วยโควิดสะสม 108,560 รายและมีผู้เสียชีวิต16รายส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มทำงานจนถึงผู้สูงอายุ 20-60 ปีขณะที่แนวโน้มจากการจำนวนผู้ติดเชื้อยังอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องข้อมูลจากกรมควบคุมโรคก่อนหน้านี้ระบุว่าสายพันธุ์โควิด-19 ที่พบในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์โอไมครอน NB1.8.1 ซึ่งสามารถแพร่กระจายได้เร็วแต่ยังไม่พบหลักฐานว่าทำให้โรคมีความรุนแรงขึ้นโดยลักษณะอาการปัจจุบันใกล้เคียงกับโรคทางเดินหายใจทั่วไปเช่นไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดหัวปวดเมื่อยอ่อนเพลียและมีไข้ต่ำส่วนอาการจมูกไม่ได้รับกลิ่นและลิ้นไม่ได้รับรสซึ่งเคยพบก่อนหน้านี้ปัจจุบันพบได้น้อยลงโดยระยะฟักตัวของเชื้ออยู่ประมาณ 2-3 วันทั้งนี้ผู้ป่วยยังสามารถเกิดอาการแทรกซ้อนได้เช่นปอดอักเสบลิ่มเลือดอุดตันและภาวะลองโควิดชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
10: ติดตามสภาพอากาศประจำวันนี้ค่ะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
0: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

0: จอทอลอ AM Stereo 1197 kHz ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
2: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
1: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60 cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855

วันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 cc ผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855 517 9025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกวัน6โมงถึง7โมงเช้าแบบนี้นะคะเราเจอกันมา2ช่วงแล้วนะคะตี3ถึงตี4ไปแล้ว1ตี5ถึง6โมงเมื่อสักครู่นี้ที่วสป .612 ก็ไปแล้ว1แล้วก็มาช่วงนี้แหละ6โมงถึง7โมงเช้าก็มาความง่วงงงเหมือนเดิมปุ้มสันธนีดำเนินรายการวันนี้มีมิสเตอร์ออฟควบคุมเสียงค่ะปุ้มอยู่บ้านออฟอยู่สถานีนะคะคุณผู้ฟังติดตามฟังปุ้มอยู่ก็ให้รู้ว่าฟังใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปุ้มแนะนำก็โทรสั่งได้0855 517 9025 0855 517 9025นะคะสำหรับเกษตรกรทุกท่านเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของเกษตรกรไทยใช้วัคซีเน่กับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับนาข้าวถ้ารีบใช้ไปร้านเจ๊หมูตลาดป่าโมกได้เลยนะคะมีทุกอย่างที่ร้านเจ๊หมูแต่ถ้าคุณผู้ฟังจะสั่งที่ปุ้มก็โทรมา0855 517 9025นะคะเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ฟังอยู่สิงห์บุรีโทรมาสั่งสมุนไพรปราบหนูนะคือมันกวนหนักจริงๆตอนเนี้ยแล้วข้าวเขาอ่ะกำลังท้องกันอยู่และหนูกัดแบบเนี้ยเสียของหมดหาอะไรซ่อมไม่ได้นะไม่เหมือนข้าวเล็กข้าวเล็กยังซ่อมกันได้นะคะเพียงแค่100ซีซีน้ำ20ลิตรฉีดให้รอบๆนาเขาไว้นาเรามีกี่ไร่ฉีดให้หมด4ทิศมีน้ำไม่มีน้ำฉีดให้หมดสร้างรั้วเป็นเกราะป้องกันภัยให้นาเราไว้หนูก็จะไม่เข้ามามีอยู่แล้วมันก็จะออกไปอพยพไปแล้วไปรับไม่กลับมาของจริงอยู่ทางนี้ค่ะใช้แล้วดีจริงก็บอกต่อด้วยนะ0855 517 9025 0855 517 9025นะคะสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์ก็ติดต่อปุ้มสันธนีส่วนเกษตรกรที่ปลูกข้าวอุ่นใจได้ค่ะเพลี้ยกระดูกสีน้ำตาลจัดการได้วัคซีไรส์อย่างเดียว
1: เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเพลี้ยเก่าไปเพลี้ยใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคบาดโรครามดปัญหาเพลี้ยนอนแมลงปลอดเพลี้ยปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855 517 9025 0855 517 9025 0855 517 9025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลง
0: มาติดตามเรื่องราวของข่าวกันนะคะวันนี้เริ่มต้นที่เรื่องราวเตือนภัยของกรมอุตุนิยมวิทยาทั่วไทยจะมีฝนฟ้าคะนองจากวันนี้ถึงวันที่7กันยายนหลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็จะมีผลกระทบต่อเนื่องไปถึงวันที่7กันยายนแต่ละพื้นที่ก็หนักเบาต่างกันแต่ว่าจะเป็นสภาวะที่ฝนตกหนักและหนักมากเป็นฝนตกสะสมที่จะต้องระมัดระวังวันนี้วันที่5กันยายนนะคะจังหวัดที่จะมีฝนตกหนักมากคืออุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอันนี้เตือนภัยให้ระวังฝนตกหนักมากนะคะส่วนภาคกลางบ้านเราจะมีผลกระทบจากฝนตกหนักในพื้นที่สระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะส่วนภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอันนี้จะมีฝนตก นตกหนักนะคะทางด้านของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เตรียมการไว้ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่สำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องไปจนถึง7กันยายนนี้เสี่ยงต่อน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่ฝนตกหนักควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมซ้ำซากด้วยนะคะแล้วก็มีความคืบหน้ากรณีครูพี่เลี้ยงที่ทำโทษเด็กโดยการจับน้องเปลื้องผ้าแล้วก็ให้ยืนต่อหน้าเพื่อนๆหน้าห้องเนี่ยนะคะในวันจันทร์นี้ตำรวจจะเตรียมนัดสหวิชาชีพมาสอบถามเด็กถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเนื่องจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนในสังกัดของกรุงเทพมหานครนะคะก็มีข่าวว่าให้ออกเมื่อวานนี้ช่วงบ่าย3โมงมีรายงานเพิ่มเติมจากการที่คุณปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีพร้อมด้วยนางเกษีจันทราประภาวัตที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒินายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.และพ่อแม่ของเด็กก็ได้ร่วมประชุมเพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากนั้นนางเกษีจันทรประภาวัตซึ่งเป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของผู้ว่ากทม.ก็ได้กล่าวแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขณะนี้ได้ดำเนินการให้ครูพี่เลี้ยงคนนี้ลาออกทันทีหลังจากที่ได้ประชุมและรับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างซึ่งหากกระทำผิดก็ต้องได้รับบทลงโทษตามระเบียบนอกจากนี้ยังเสนอไปยังกทม.ทำการอบรมให้ความรู้กับครูประจำชั้นและครูพี่เลี้ยงในการดูแลเด็กเพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลความปลอดภัยของเด็กนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัดของกรุงเทพมหานครกันต่อไปซึ่งคุณปวีณาก็กล่าวขอบคุณที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.ที่ได้มาร่วมประชุมและแก้ปัญหาในขณะที่ด้านของคดีนะคะก็ประสานไปยังพันตำรวจเอกวัชรพลสุวรรณนันทวงศ์ผู้กำกับสน.ราชบูรณะให้พ่อแม่ของเด็กเนี่ยเดินทางไปพบในวันจันทร์เวลา 10:00 น.เพื่อนัดสหวิชาชีพมาสอบถามรายละเอียดกับเด็กแล้วก็ติดตามความคืบหน้าโดยผู้ปกครองไม่ประสงค์ที่จะให้น้องไปเรียนต่อที่โรงเรียนเดิมมูลนิธิคุณปวีณาก็จะประสานหาโรงเรียนใหม่ให้กับเด็กต่อไปเนี่ยค่ะ5ขวบเขาก็มีความคิดเป็นของเขาเด็ก5ขวบก็รู้จักอายการลงโทษด้วยการให้น้องแก้ผ้าแล้วไปยืนหน้าห้องเรียนแล้วครูพี่เลี้ยงบอกแค่ว่าแค่ในห้องเรียนทำไมถึงก็จะให้ไปอยู่หน้าเสาธงเลยไหมหน้าห้องเรียนก็ไม่ได้นะคะสรุปว่าด้วยความคิดแบบตื้นคุณครูก็ออกไปประกอบอาชีพอื่นเนี่ยค่ะแล้วก็มีเรื่องของข่าวนี้ความคืบหน้ากรณีการหายตัวไปของหญิงวัย33ปีเนี่ยค่ะคือมันเริ่มจากหญิงสาวคนนี้เขาหายตัวไปขาดการติดต่อไป7วันทางญาติก็ตามเลยค่ะคนหายก็เกรงว่าจะเป็นอันตรายหายตัวไป7วันญาติก็ติดตามหาปรากฏว่าเจอแล้วจากกรณีการหายตัวไปของหญิงสาววัย33ปีที่ขาดการติดต่อตั้งแต่28สิงหาคมที่ผ่านมา หลังจากที่ครอบครัวบอกว่าเดินทางไปกับในนัทชายที่เคยคบหาดูใจกันเมื่อ 5-6 ปีก่อนแล้วในนัทถูกจับคดียาเสพติดต้องโทษจำคุกแล้วพ้นโทษเมื่อต้นปีจากนั้นก็กลับมาพูดคุยคบหากันอีกครั้งแต่ทางฝ่ายแม่ของผู้หญิงคนนี้ไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่ยินดีที่จะให้กลับไปคบหากันอีกหลังจากที่ติดต่อไม่ได้หลายวันทางญาติก็เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแนวทางการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ไปตรวจสอบพบภาพรถกระบะของในนัทที่ขับวนเวียนอยู่ในพื้นที่เชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่ก็ตามไปจนพบว่ารถเนี่ยจอดถูกจอดทิ้งไว้ที่แห่งหนึ่งส่วนตัวในนัทได้รับการยืนยันว่าหลบหนีข้ามไปฝั่งประเทศเพื่อนบ้านอ้าวแล้วผู้หญิงที่ไปด้วยหายไปไหนในนัทหนีข้ามฝั่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านแล้วคราวนี้ก็ต้องหาสิคะหายตัวไปแบบนี้ญาติก็เป็นที่กังวลล่าสุดประมาณ6โมงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะหญิงวัย33ปีคนนี้ก็ติดต่อหาญาติมาแล้วบอกว่าซ่อมโทรศัพท์เสร็จแล้วแล้วก็วิดีโอคอลหาลูกญาติก็ยืนยันว่าอ้าวใช่จริงๆค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรศพปราบจังหวัดลำปางก็ประสานมาตรวจสอบเพิ่มเติมโดยพบว่าอยู่บนรถโดยสารเชียงใหม่กาญจนบุรีคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่เขาไปเชิญตัวลงจากรถโดยสารมาเลยนะคะประเด็นที่หายตัวไปญาติเป็นที่กังวลแล้วก็ตามหากันมาตั้งหลายวันพอเจอตัวนี่เชิญลงจากรถทัวร์กำลังจะขึ้นรถทัวร์กลับบ้านมาลงมาเลยเดี๋ยวตำรวจไปส่งสอบถามก็ได้ข้อมูลว่าเดินทางไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่กับนายนัทนี่แหละไม่ได้ถูกบังคับหรือหลอกลวงหรือทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดส่วนที่ขาดการติดต่อกับทางบ้านเนื่องจากโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณและยืนยันว่าตัวเองปลอดภัยดีเจ้าหน้าที่ก็เลยให้เดินทางกลับบ้านที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะเจอตัวแล้วเขาก็กังวลว่าจะเป็นอันตรายเนื่องจากนายนัทเนี่ยประวัติโชคโชนแถมยังหนีข้ามฝั่งไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วด้วยก็โชคดีที่ไม่เป็นอันตรายส่วนเรื่องของข่าวนี้ค่ะคุณพ่อบุกศูนย์ดำรงธรรมกาฬสินธุ์ลูกพิการถูกวัยรุ่น10คนรุมทำร้ายจนสมองบวมที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์นายวิเศษตาปาอดีตรองนายกเทศมนตรีตำบลผาเสวยพร้อมด้วยนายเดชาการปั้นแล้วก็นายไลการปั้นนำเอกสารหลักฐานเข้าร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ช่วยติดตามและเร่งรัดคดีความหลังจากที่น้องธนกรอายุ16ปีบุตรชายของนายเดชาผู้พิการขาหักเดินก็ไม่สมบูรณ์วิ่งก็ไม่ได้ถูกกลุ่มวัยรุ่นเกือบ10คนรุมทำร้ายร่างกายอย่างทารุณใช้มีดแทงเข้าที่แขนซ้ายฟันเข้าที่แผ่นหลังและรุมเตะเข้าที่ศีรษะจนได้รับบาดเจ็บสาหัสอาการวิกฤตมีบาดแผลฉกรรจ์เลือดออกในสมองบวมต้องเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนผ่าตัดแล้วก็ใส่สายยางช่วยหายใจตอนนี้ยังนอนอยู่ในห้อง ICU โรงพยาบาลที่กาฬสินธุ์เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่31สิงหาคมเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งที่บริเวณสวนสาธารณะหมู่6ตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์หลังเกิดเหตุนายไลเข้าแจ้งความร้องทุกข์ไว้ที่สถานีตำรวจภูธรสมเด็จให้ดำเนินคดีกับกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุให้ถึงที่สุดแต่คดีก็ไม่คืบหน้าเท่าที่ควรและพนักงานสอบสวนก็ไม่ได้แจ้งความคืบหน้าของคดีให้กับครอบครัวได้ทราบแต่อย่างใดนายเดชากล่าวว่าตัดสินใจมาร้องเรียนเพราะต้องการเรียกความเป็นธรรมให้กับลูกชายอย่างถึงที่สุดทางโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ได้ทำเอกสารผลการตรวจรักษาเสร็จสิ้นแล้วติดต่อไปยังพนักงานสอบสวนกลับได้รับคำตอบว่ายังไม่มีเวลาว่างมารับเอกสารส่วนเรื่องของกลุ่มผู้ก่อเหตุเกือบ10คนตำรวจก็อ้างว่ายังไม่สามารถจับกลุ่มได้เนื่องจากว่าเป็นเยาวชนต้องรอขั้นตอนของเอกสารรอทีมสหวิชาชีพก่อน ทั้งที่ในความเป็นจริงกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้มีประวัติก่อเหตุทำร้ายร่างกายผู้อื่นในลักษณะแบบนี้ซ้ำๆมาแล้วหลายครั้งแต่กลับไม่ถูกจับไม่ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแต่อย่างใดยังคงใช้ชีวิตตามปกติโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายขณะที่ลูกชายของนายเดชาเป็นผู้พิการวิ่งหนีไม่ได้ตอนนี้นอนปางตายอยู่ในห้อง ICU ค่ะเนี่ยด้วยเหตุนี้เขาก็เลยรวบรวมหลักฐานทั้งหมดร้องขอความเป็นธรรมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ช่วยประสานงานไปยังผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ช่วยเร่งรัดลงมาตรวจสอบและกำชับการทำงานของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีให้ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาและคืนความเป็นธรรมให้กับเยาวชนผู้บริสุทธิ์โดยเร็วงานเจ้าหน้าที่เขาอาจจะล้นมือก็ได้เพราะว่าบางกรณีเนี่ยผู้ที่เป็นผู้เสียหายต้องไปตามหาภาพจากกล้องวงจรปิดไปรวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดแต่ละที่แต่ละทิศเพื่อที่จะมาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการสืบสวนสอบสวนและนำมาประกอบสำนวนคดีคือบางทีตำรวจไม่มีเวลาหาค่ะตามที่เป็นข่าวกันบ่อยๆผู้เสียหายต้องไปตามหาญาติต้องไปตามหาภาพจากกล้องวงจรปิดตำรวจยังไปไม่ได้ไปหามานานประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งไปดูหน้าข่าวสดกันค่ะวันนี้หน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดก็จะมีเรื่องของข่าวนี้อันนี้เป็นเรื่องราวของทนายตั้มกับคุณกันจอมพลังเนาะคือมันเริ่มจากที่ผู้สื่อข่าวเขาไปสอบถามคุณกันจอมพลังที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือคุณยายสูงอายุที่พัทยาทีมข่าวก็ขอสัมภาษณ์คุณกันถึงประเด็นที่นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มเนี่ยไปยื่นเรื่องขอให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้เมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้คือทนายตั้มเนี่ยเขาโพสต์เรื่องราวเป็นเรื่องเล่าประมาณว่าเล่าถึงนักบุญคนหนึ่งให้ความช่วยเหลือเป็นจิตอาสามีเงินบริจาคมาแต่ก็ต้องไปดูเส้นทางการเงินของมูลนิธิแล้วก็พาดพิงประเด็นไปถึงเรื่องราวของนักบุญแต่ว่าไปเปรียบเทียบกับนักบุญต่างประเทศไม่ได้เอ่ยถึงคุณกันจอมพลังแต่อย่างใดแต่ว่าเนื้อหาที่โพสต์ไปเนี่ยอ่านแล้วมันก็มองไม่เห็นคนอื่นเลยใครที่ได้อ่านก็จะมองเห็นหน้าคุณกันจอมพลังลอยมาแต่ไกลก็เลยกลายเป็นประเด็นขัดแย้งระหว่างทนายตั้มกับคุณกันจอมพลังล่าสุดก็ได้เห็นภาพทนายตั้มเนี่ยติดหนวดและแต่งตัวล้อเลียนคุณกันจอมพลังก็ประมาณนี้แหละแล้วก็ยังยื่นเรื่องการตรวจสอบนะคะยิ่งตรวจสอบยิ่งสง่างามแล้วก็จะเอาเวลาไปช่วยคนประมาณนี้ค่ะก็เลยเป็นกระแสข่าวที่มีการไปร้องเรียนให้ตรวจสอบการดำเนินงานและเส้นทางการเงินของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้แล้วก็ย้ำว่ายิ่งตรวจสอบก็ยิ่งสง่างามโดยคุณกันจอมพลังก็ระบุว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามูลนิธิถูกตรวจสอบมาโดยตลอดแหละก็ยินดีให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยการส่งเอกสารมาชี้แจงหลายครั้งสำหรับประเด็นข้อกล่าวหาที่ว่ามูลนิธิคุณกันจอมพลังไม่ส่งงบการเงินติดต่อยาวนานถึง 5-6 เดือนข้อเท็จจริงก็ปรากฏชัดเจนแล้วจากการที่รายการพุทธทอล์ก ข้าสัมภาษณ์ผู้อำนวยการเขตแล้วก็ยืนยันว่าทางมูลนิธิเนี่ยได้ยื่นงบการเงินเรียบร้อยครบถ้วนตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดไม่ได้เป็นไปตามที่ถูกกล่าวอ้างแต่อย่างใดและอยากขอให้ประชาชนเสพข่าวอย่างมีสติและพิจารณาพยานหลักฐานเป็นสำคัญผู้สื่อข่าวก็ถามถึงกรณีพฤติกรรมเรียนแบบติดหนวดใส่สูทสีแดงพร้อมทั้งเปิดประเด็นโจมตีคุณกันจอมพลังก็บอกว่าไม่ได้เสียเวลาที่จะไปนั่งแขวะหรือกระแนะกระแหนใครขอเอาเวลาไปลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนดีกว่าเพราะเชื่อว่าใครทำอะไรก็ต้องได้รับผลเช่นนั้นระหว่างที่อีกฝ่ายหนึ่งเลือกที่จะเดินทางไปร้องเรียนก็ขอใช้เวลาเพื่อไปทำงานให้สังคมดีกว่าช่วงท้ายคุณกันจอมพลังก็ฝากถึงกลุ่มผู้สนับสนุนและแฟนคลับว่าจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะผลงานที่ผ่านมาของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้เนี่ยเป็นสิ่งที่จับต้องได้และประจักษ์ชัดแก่สายตาประชาชนไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยวินาศภัยเพลิงไหม้สนับสนุนรถดับเพลิงและส่งร่างผู้เสียชีวิตฟรีทุกอย่างล้วนเกิดจากการลงมือทำจริงในสนามทั้งสิ้นนอกจากนี้ระหว่างการลงพื้นที่ของคุณกันจอมพลังก็ยังมีประชาชนและแฟนคลับจำนวนมากเดินทางมาให้กำลังใจพร้อมขอถ่ายภาพร่วมกันอย่างต่อเนื่องซึ่งบางรายก็ทราบว่าคุณกันจอมพลังลงพื้นที่อยู่ที่พัทยาก็นำน้ำเครื่องดื่มแล้วก็พิซซ่ามามอบให้เพื่อแสดงความขอบคุณและเป็นกำลังใจในการช่วยเหลือสังคมท่ามกลางกระแสข่าวและเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมานี่ค่ะนอกจากทนายตั้มคุณกันจอมพลังแล้วก็โยงไปถึงพิธีกรคนดังอย่างคุณหนุ่มกรรชัยอีกด้วยนี่ค่ะเป็นประเด็นมูลนิธิคุณกันก็โดนร้องเรียนมาก็หลายรอบแล้วนะคะแล้วก็เคยถูกตรวจสอบแล้วด้วยว่าไม่มีปัญหาก่อนหน้านี้ก็เคยโยงไปยังนักการเมืองแล้วก็ตรวจสอบกันไปรอบหนึ่งแล้วทุกอย่างก็ปกติดียังไม่มีตัวบ่งชี้ถึงการผิดกฎหมายแต่อย่างใดมีเรื่องของหญิงสาววัย43ปีเขาแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรลาดหลุมแก้วหลังจากที่ถูกกลุ่มบุคคลทำตัวเป็นพลเมืองดีอ้างว่าเป็นตำรวจขอตรวจแล้วก็บังคับขึ้นรถจับส่งดำเนินคดีทั้งที่เธอไม่มีความผิดเมื่อวานนี้ช่วงเย็นค่ะนางเจนอายุ43ปีเป็นชาวตำบลบางปลอกอำเภอเมืองปทุมธานีค่ะเดินทางเข้าพบว่าที่พันตำรวจโทณัฐพลอุดน้อยสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรลาดหลุมแก้วปทุมธานีเพื่อแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการข่มขู่กักขังหน่วงเหนี่ยวทำร้ายร่างกายโดยเธอจะขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเนื่องจากว่าทำให้เธอได้รับความเสียหายและอับอายโดยนางเจนบอกว่าสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่1กันยายนประมาณ 3:00 เธอเดินทางมาจากอำเภอลาดหลุมแก้วมาพบลูกสาวที่มีบ้านพักอยู่แถววัดหงปทุมมาวาดเนื่องจากลูกสาวยังไม่กลับเธอก็เลยไปนั่งนั่งนอนนอนอยู่ที่ศาลาวัดหงปทุมมาวาดตำบลบางปลอกอำเภอเมืองปทุมธานีกับเพื่อนหญิงที่ชื่อปุ๊กซึ่งอาศัยอยู่แถววัดจากนั้นเธอก็หลับไปค่ะเผลอหลับไปก็มีกลุ่มบุคคลชาย3หญิง3มาปลุกและขอทำการตรวจค้นโดยมีชายสวมเสื้อกั๊กอ้างตัวเป็นตำรวจสืบสวนหญิงสาวสวมเสื้อสีแดงอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงจากนั้นผู้หญิงอีกคนนึงเข้ามาตรวจค้นตัวเธอแล้วก็กระเป๋าถือไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่เจอยาบ้า2เม็ดจากเพื่อนผู้หญิงที่ชื่อปุ๊กซึ่งเป็นเพื่อนของเธอแล้วมานั่งอยู่เป็นเพื่อนหลังจากการตรวจค้นชายอีกคนนึงก็โทรศัพท์ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสักพักก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองปทุมธานี2คนมาถึงชายที่อ้างตัวเป็นตำรวจเนี่ยก็ให้เธอกับเพื่อนขึ้นรถโตโยต้าสีขาวจำทะเบียนไม่ได้พาไปที่สถานีตำรวจภูธรเมืองปทุมธานีพอไปถึงผู้ชายคนที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจสืบเนี่ยก็แนะนำให้ผู้หญิงชื่อปุ๊กและเธอไปพาไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจเนี่ยให้คุณเจนกลับบ้านได้ส่วนนางปุ๊กเนี่ยถูกดำเนินคดีพร้อมยาบ้า2เม็ดหลังจากที่ตำรวจให้คุณเจนกลับบ้านเธอก็เดินลงมาจากโรงพักเปิดกระเป๋าพบว่าเงินสด400บาทและโทรศัพท์มือถือหายไป เธอก็ได้เดินไปถามกับกลุ่มบุคคลที่อ้างตัวเป็นตำรวจว่าเงินเธอหาย400แล้วก็โทรศัพท์ก็หายไปเขาก็บอกว่าไม่รู้เรื่องกลุ่มบุคคลดังกล่าวก็พยายามที่จะบังคับสอบถามว่าเขาเป็นผู้จำหน่ายเป็นผู้ส่งยาหรือเปล่าแถมยังกล่าวหาว่าเธอเป็นคนขโมยรถจักรยานยนต์พร้อมถามหาว่ารถจอดอยู่ไหนเนื่องจากพบกุญแจรถจักรยานยนต์ในกระเป๋าเธอก็ยืนยันว่ากุญแจรถน่ะใช่แต่รถน่ะมันเสียจากนั้นกลุ่มบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจเนี่ยก็ได้ข่มขู่แล้วก็ยืนยันว่าจะพาไปส่งบ้านในตำบลระแหงอำเภอลาดหลุมแก้วบังคับให้ไปนั่งในรถเก๋งที่เบาะหลังชายหญิงคู่ที่อ้างตัวเป็นตำรวจก็นั่งประกบมาและมีชายอีกคนหนึ่งขับรถจักรยานยนต์ตามหลังมาตลอดกลุ่มคนดังกล่าวก็สอบถามว่าบ้านอยู่แถวไหนจะไปส่งและจะขอตรวจค้นที่บ้านของเธอแถมยังพูดอีกว่าเอายาเสพติดมาจากไหนซึ่งเธอก็ปฏิเสธทุกอย่างและไม่ให้ไปส่งบ้านขณะนั่งมาในรถก็ยังถูกผู้หญิงที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจหญิงเนี่ยใช้แขนกระทุ้งตัวมาตลอดจากนั้นกลุ่มบุคคลดังกล่าวก็พาเธอกลับมาที่สถานีตำรวจลาดหลุมแก้วอีกแล้วบอกว่าจับกลุ่มตัวมาส่งตำรวจกลุ่มบุคคลดังกล่าวจอดรถหน้าโรงพักคนขับรถเก๋งกับชายที่สวมเสื้อกั๊กเนี่ยก็พาเธอขึ้นมาที่ห้องรับแจ้งความค่ะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็มาสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลุ่มบุคคลดังกล่าวก็ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยตรวจสอบประวัติของคุณเจนก็ตรวจแล้วพบว่าภูมิลำเนาอยู่ปทุมธานีและไม่มีความผิดใดๆตำรวจก็ยังสอบถามชาย2คนด้วยว่าเป็นใครชายคนที่ขับรถบอกว่าเป็นพ่อค้าขายของตลาดนัดส่วนชายคนที่สวมเสื้อกั๊กบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ชุดสืบเธอก็เตรียมตัวที่จะเดินทางออกจากห้องเพื่อที่จะไปกลับบ้านลูกสาวในเขตอำเภอเมืองปทุมธานีแต่ผู้หญิงที่สวมเสื้อกั๊กแดงก็เดินเข้ามาด่าทอคุณเจนแล้วบอกว่าโกหกเธอก็เลยเดินออกจากห้องแล้วก็ไปแจ้งความทำให้ผู้หญิงเสื้อแดงไม่พอใจปรีเข้ามาใช้มือผลักมาด้านหลังเหมือนจะทำร้ายร่างกายคุณเจนก็เลยเดินเข้ามาในห้องรับแจ้งความอีกครั้งพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้หญิงเสื้อแดงเนี่ยทำร้ายร่างกายเธอก็เลยเกิดการโต้เถียงทำให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวไม่พอใจแล้วก็พากันเดินทางกลับไปส่วนตัวเธอก็กลับที่พักค่ะจนกระทั่งเมื่อวานนี้คุณเจนเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลดังกล่าวในฐานความผิดหน่วงเหนี่ยวกักขังและความผิดอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับโทษตามกฎหมายจนกว่าคดีที่ถึงที่สุดพร้อมกันนี้ก็เห็นคลิปในข่าวต่างๆที่กลุ่มบุคคลนี้อ้างตัวว่าเป็นพลเมืองดีเธอก็เลยอยากถามว่าเป็นพลเมืองดีจริงหรือแอบอ้างเป็นตำรวจและพูดจาข่มขู่อยู่ตลอดเวลาอยากให้สังคมได้รับรู้ว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้เนี่ยทำงานกันแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังนี่ค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นพลเมืองดีหรืออย่างไรนี่แหละเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงค่ะปุ้มไปขายยาก่อนแป๊บนึงไปติดตามเรื่องราวของผู้สนับสนุนรายการแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวต่อจดเบอร์ปุ้มไว้ด้วยค่ะ0855179025 0855179025พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบปรามใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีหนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอน น้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
0: ไม่ได้ใช้แค่ในนาในไร่ในสวนนะคะในบ้านก็ได้ค่ะโกดังยุ้งฉางโรงรถร้านค้าได้หมดเลยนะใช้เหอะของเขาดีจริงๆปลอดภัยไม่เหม็นไม่เป็นอันตรายด้วยค่ะทุกอย่างที่บุ้มแนะนำเป็นสมุนไพร 100% ลูกเล็กเด็กแดงปลอดภัยคนในบ้านก็ปลอดภัยสัตว์เลี้ยงก็ปลอดภัยนาข้าวก็เหมือนกันค่ะเกี่ยวเสร็จปล่อยเป็ดไล่ทุ่งลงไปก็ไม่มีสารเคมีตกค้างใดๆพื้นดินก็สมบูรณ์ขึ้นที่สำคัญเลยก็คือเก็บเกี่ยวผลผลิตเก็บกินได้ค่ะปลอดภัยดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนใช้วัคซีน2กับวีซ่าคั่วเหนียวลดการหลุดร่วงช่อมะม่วงก็จะไม่เป็นราดำนะคะมาติดตามเรื่องราวของข่าวกันต่อจดเบอร์ผู้ไม้ด้วยนะ0855179025 0855179025นะคะมีเรื่องราวของชายชาวคูเวตฉีดสเปรย์ใส่เภสัชกรจนเกิดอาการผิดปกติต้องสหามส่งโรงพยาบาลเขาก่อเหตุแบบนี้มากับคนอื่นหลายครั้งแล้วนะคะจากกรณีโลกโซเชียลแชร์เหตุการณ์ภาพนักท่องเที่ยวชายชาวคูเวตรายหนึ่งทำทีเข้ามาขอซื้อยาในร้านขายยามุกดาฟาร์มาซีในพื้นที่ตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตแล้วก็ใช้สเปรย์ลักษณะคล้ายขวดน้ำหอมฉีดใส่บริเวณลำตัวของเภสัชกรภายในร้านจนผู้เสียหายเกิดอาการผิดปกติลิ้นแข็งพูดไม่เป็นประโยชน์ทรงตัวไม่ได้หัวใจเต้นเร็วแน่นหน้าอกและมีอาการคล้ายจะวูบจนต้องเรียกรถฉุกเฉินนำส่งโรงพยาบาลป่าตองเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกวันที่2กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะว่าที่พันตำรวจเอกกรกิจขันเครือผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรป่าตองพร้อมด้วยพันตำรวจโทสุชาติชมพูแสงรองผู้กำกับสืบสวนแล้วก็พันตำรวจโทนพดลโทนมณีสารวัตรสืบสวนสั่งการให้ชุดสืบสถานีตำรวจภูธรป่าตองลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบแล้วก็ติดตามตัวผู้ก่อเหตุเจ้าหน้าที่สามารถสืบจนทราบและเจอตัวชายชาวคูเวตรายนี้พร้อมของกลางที่เป็นขวดน้ำหอมที่ใช้ก่อเหตุส่งมอบให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรป่าตองเพื่อดำเนินการตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยพร้อมทั้งเปิดเผยว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าชายชาวคูเวตรายนี้เนี่ยก่อเหตุในลักษณะแบบนี้มาหลายครั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตามตัวมาจนกระทั่งจับได้แล้วก็นำขวดน้ำหอม2ขวดส่งพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อหาว่าภายในมีสารเคมีประเภทใดเป็นส่วนประกอบแล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมย้อนหลังซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมถึงแม้ว่าผู้เสียหายจะไม่ติดใจเอาความแต่เนื่องจากว่าชายชาวคูเวตดังกล่าวกำลังจะเดินทางกลับประเทศตำรวจก็ได้ประสานแจ้งข้อมูลไปยังสถานทูตคูเวตเพื่อรับทราบเหตุการณ์และพฤติกรรมของชายรายนี้ต่อไปทำมาหลายครั้งก็ไม่รู้ด้วยเหตุผลใด นะคะแล้วก็กำลังจะกลับประเทศอยู่แล้วก็ส่งกลับประเทศไปเลยส่วนจะแบ็คลิสต์หรือไม่ก็อยู่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วล่ะค่ะเขาไม่ติดใจเอาความแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีความผิดนะไปที่ประเทศไหนก็ต้องเคารพกฎหมายของประเทศนั้นนะคะในขณะเดียวกันก่อนที่จะเดินทางก็อาจจะต้องแอบศึกษาเอาวัฒนธรรมขนบประเพณีเขาสักนิดนึงจะได้ไม่ต้องไปทำอะไรผิดแผกแตกต่างไปซึ่งมันอาจจะเป็นอันตรายนะคะบางทีมีอะไรฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยในฐานะที่เป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็ไม่รู้ว่ารอบบ้านผ่านเมืองเขาเป็นยังไงมันก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังนี่แหละส่วนเรื่องราวของคุณหมอปากแซบคือมันเริ่มจากคนไข้เนี่ยเขาต้องการส่งตัวไปรักษาต่ออีกโรงพยาบาลนึงแต่คุณหมอเนี่ยก็ไม่ยอมออกใบส่งตัวให้แล้วก็มีการพูดจากระทบกระแทกแดกดันด่าทอแล้วก็บูลลี่กับการที่จะต้องออกจากโรงพยาบาลนี้เพื่อไปใช้สิทธิ์30บาทแล้วก็ต้องมานั่งออกใบส่งตัวให้ซึ่งมันข้อตกลงอยู่แล้วว่าต้องทำแต่คุณหมอเนี่ยก็โทรศัพท์ไปพูดคุยไม่เชิงพูดคุยหรอกไปด่าดีกว่านะครับเพราะว่าฟังจากน้ำเสียงแล้วก็ถ้อยคำที่ใช้เนี่ยมันก็ปากแซบเกินจริงนำพามาให้ผลจากการปากแซบของคุณหมอเนี่ยสาธารณสุขก็มาตรวจสอบคลินิกคุณหมอปากแซบต่ำกว่ามาตรฐานบริการหลายข้อค่ะแล้วก็กำลังจะพิจารณาให้ระงับบริการเลยนะกลายเป็นเรื่องค่ะกรณีที่คุณหมอคนหนึ่งในคลินิกมีพฤติกรรมด่าทอและโทรศัพท์ข่มขู่ผู้ป่วยเหยียดหยามผู้ใช้สิทธิ์รักษาพยาบาล30บาทว่าเป็นคนไข้ชั้นต่ำซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมแต่จากการตรวจสอบแล้วก็พบว่าคุณแม่ของคุณหมอที่มีภาวะเบาหวานไขมันความดันก็ใช้สิทธิ์ในการรักษา30บาทเหมือนกันนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรอธิบดีสำนักงานอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบส.ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.ลงพื้นที่ตรวจสอบคลินิกดังกล่าวนะคะแล้วก็ให้สัมภาษณ์ว่ามอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองกฎหมายและกองสถานพยาบาลการประกอบโรคศิลป์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสปสช.ก็คือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยตรวจสอบข้อเท็จจริงจากการลงพื้นที่พบว่าอยู่ที่คลองสามวากรุงเทพนะคะพบว่าการดำเนินการไม่เป็นไปตามมาตรฐานพระราชบัญญัติสถานพยาบาลไม่มีแพทย์ประจำไม่มีแพทย์ผู้ดูแลเนื่องจากแพทย์ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลยกเลิกการปฏิบัติงานในสถานพยาบาลแห่งนี้ไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็มีประเด็นความไม่ถูกต้องในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายปัญหาการส่งต่อผู้ป่วยปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงบริการการจ่ายยาโรคเรื้อรังเพียง 3-7 วันซึ่งโรคเรื้อรังเนี่ยควรจะได้รับยามากกว่านี้มันทำให้เสียเวลาสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาทุกๆ7วันนะคะแล้วก็การสื่อสารที่เป็นหัวใจสำคัญของนักวิชาชีพแพทย์ไม่ประกอบพฤติกรรมใดๆแล้วก็กระทำการให้เป็นที่เสื่อมเสียก็จะพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กันต่อไปส่วนตัวคุณหมอเองก็บอกว่าเครียดมากจะไปบวชจะเลิกเป็นหมอตลอดชีวิตแล้ว เดี๋ยวติดตามดูค่ะเรื่องราวของปากพาไปเวลาหมดค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะติดตามฟังข่าวกันอีกช่วงหนึ่งช่วงข่าวเด็ด11โมงนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็ขอบคุณมิสเตอร์ออฟด้วยค่ะปุ้มส่งท้ายรายการตรงนี้พบกัน11โมงนะคะสวัสดีค่ะ
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่ ่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
4: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
5: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถ
6: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
7: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
8: ป่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
7: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
9: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
5: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
10: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 081
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจับ2เรือดำน้ำผูกทุ่นจอดแช่เกาะราชาใหญ่เสี่ยงทำปะการังเสียหายสักครู่มาติดตามค่ะ
12: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
13: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
12: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
14: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
15: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะ